บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
2: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ต่อการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
9: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง8:30 น.นะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟัง กลับเข้าสู่การทำงานกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเป็นสัปดาห์ต้องบอกว่าเกือบจะสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วกับเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
11: สวัสดีครับกรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะฮะประวันในวันนี้เช้านี้ก็อยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาคใต้กันอยู่ภาคเหนือเรื่องน้ำท่วมกันนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปติดตามดูแลหลายฝ่ายก็ไปดูแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือภาคใต้ก็มีเหตุต่างๆเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไปดูเรื่องด่วนก่อนที่เข้ามาก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะคุณนฤชาโฆษาศิวิไลเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดนะครับถึงปลัดจังหวัดนราธิวาสนะครับปัตตานียะลาและสงขลาสั่งการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของสงขลาสู่ระดับสูงสุดนะครับตามแผนระดับ3ก็คือขั้นเผชิญเหตุนะครับหลังจากเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่เหล่านี้หลายครั้งนะครับซึ่งกรมน.ก็มีการสรุปตัวเลขไปแล้วล่ะทีนี้ก็เลยส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับแนวปฏิบัติก็คืออะไรก็คือให้ปลัดจังหวัดให้นายอำเภอในพื้นที่ยกระดับการรักษาความปลอดภัยทุกระดับเลยตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านข้อสั่งการระดับจังหวัดคือให้ปลัดจังหวัดยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับเรียกรวมกำลังคนของหน่วยที่กลับที่ตั้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้พร้อมเป็นหน้าที่ได้ทันทีแล้วก็มีการลบลาพักงดลาตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะต่างๆแล้วก็เพิ่มประกาศรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการสำคัญนะครับตัวอำเภอก็ให้นายอำเภอนะครับบูรณาการร่วมปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือนทหารและก็ตำรวจและยกระดับความปลอดภัยนะครับตามแผนรักษาความปลอดภัยอำเภอและแผนรปภเมืองนะครับแล้วก็ให้เรียกกำลังพลกลับที่ตั้งทั้งหมดเตรียมพร้อมอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์เช่นเดียวกันนะครับรักษาความปลอดภัยสถานที่ในอำเภอตำบลก็ให้ปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลหรือปลัดอำเภอนะครับได้มีการประสานการทำงานร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมีชกต.จัดกำลังออกราดตระเวนตรวจตรารักษาความปลอดภัยนะครับในทุกระดับระดับหมู่บ้านเนี่ยก็ให้ผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่เป็นผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ยกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแผนระดับ3นะครับก็มีการกระทำลักษณะคล้ายๆกันนะครับทีนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้กำชับนะครับให้ทุกอำเภอดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์หรือความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นนะครับนี่ก็เป็นหนังสือด่วนที่สุดนะครับของที่กรมการปกครองที่สั่งการลงไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคุณรอน
10: ค่ะก็ต้องบอกว่ารวมตอนนี้เนี่ยนับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมาตั้งแต
11: ่
10: ช่วงคืนวันเสาร์ใช่ไหมคะที่แล้วก็วันอาทิตย์นี่เราก็เห็นภาพความเสียหายต่างๆนะจริงๆก็ปั่นป่วนมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ70กว่าเหตุการณ์นะคุณวิเชษฐ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะดิฉันไม่กล้าบอกตัวเลขอัปเดตเลยจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอนะคะรวบรวมกันใหม่อีกทีนึงเพราะว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยขนาดเราเห็นการติดตามนะคะสถานการณ์การยกระดับต่างๆแล้วเนี่ยนะคะแต่ความพยายามในการก่อเหตุป่วนยังมีอยู่กระทั่งเมื่อคืนนี้ตอน 3 ทุ่ม 10 นาทีเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพชุดนี้เป็นภาพที่ล่าสุดนี้เลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ณเมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุวางระเบิดบริเวณโรงรถแล้วก็บริเวณมีทั้งวางเพลิงก่อนนะคะมีทั้งเพลิงก็คือเผาแล้วก็ระเบิดคือมันจะมีเหตุคู่กันแบบนี้เมื่อคืนนี้ตอน 3 ทุ่ม 10 นาทีมีเหตุไปวางเพลิงที่โรงรถแล้วก็วางระเบิดด้วยที่บริเวณป้อมยามของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปันเระจังหวัดปัตตานีค่ะนี่ขนาดคุมเข้มกันแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็ลงกันเต็มแล้วนะคุณเช่แต่มันก็ยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุ เอากับสถานที่ราชการจนได้นะคะก็เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมเพลิงนะคะเบื้องต้นพบความเสียหายก็ต้องเป็นทรัพย์สินของทางราชการมีรถของเทศบาล3คันที่เสียหายจากทั้งโดนไฟเผาแล้วก็ระเบิดตามมาเนี่ยนะคะมีรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของเทศบาลเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมค่ะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้นะคะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะบอกว่าได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเบื้องต้นสำหรับเหตุที่เป็นการรอบวางเพลิงแล้วก็ระเบิดของเทศบาลตำบลพ่อมิ่งที่อำเภอปันเรศจังหวัดปัตตานีนะคะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมแต่ในแต่ละจุดแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชนิดปูพรมกันอยู่ใน3จังหวัด70กว่าจุดแล้วเนี่ยนะจนถึงขนาดนี้แล้วก็พื้นที่นราธิวาสเนี่ยถ้าเทียบกันใน3จังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีความการก่อเหตุมากที่สุดนะคุณวิเชษฐ์บอกว่าทางการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยขอความร่วมมือแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนถ้าเห็นบุคคลสิ่งของหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องอย่าดำเนินการด้วยตัวเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะคุณวิเชษฐ์ก็เป็นว่าโหตอนนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันใหญ่โตจริงๆนะคะเป็นการยกระดับใหญ่โตกันจริงๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของนราธิวาสเองนะคะที่เฉพาะจังหวัดเดียวเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกว่า40จุดนะเฉพาะจังหวัดเดียวเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็คือคุณบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะแล้วก็ทางพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสท่านเอกอนิรุทธ์ดิษฐ์ประชารวมทั้งท่านผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสนะคะได้พูดถึงสถานการณ์ของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยที่มีการประมวลกันเฉพาะเมื่อวานนี้นะคุณวิเชษฐ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นมาเนี่ยมีเหตุที่นราธิวาสเบื้องต้นนะคะ40เหตุการณ์ซึ่งก็ถือว่าเยอะที่สุดนะในการก่อเหตุทั้งหมด3จังหวัดมีอะไรบ้างมีวางเพลิงไป9ระเบิดไป15การก่อกวนไม่ว่าจะเป็นการเผายางทำลายกล้อง CCTV ไป13จุดรอบยิงอีก1แห่งที่อำเภอจะแนะนะคะเสียหายไปโดนอะไรบ้างมีอาคารอบต. 4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถส่วนบุคคล4เครื่องจักรกลหนัก18โรงงานรับซื้อไม้ยาง1แล้วก็บ้านเรือน2หลังนะคะก็ในส่วนของการดูแลตอนนี้ก็คือมีการยกระดับความปลอดภัยบูรณาการฝ่ายปกครองทหารตำรวจแบ่งกันเป็น7โซนนะคะเน้นการดูแลพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อร้านทองโรงงานและสถานที่สำคัญต่างๆนะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนให้เป็นหูเป็นตาในการแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าฝ่ายปกครองด้วยส่วนคดีตำรวจเร่งคลี่คลายทุกคดีนะคะโดยทางตำรวจยืนยันนะคะเมื่อวานนี้ที่ผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็บอกว่าก็รับนโยบายมาจากท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรด้วยเช่นกันบอกว่าจะต้องสอบสวนสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกลุ่มตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อเอาผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เหมือนกับที่เป็นการขอความร่วมมือกันจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตอนนี้ประชาชนอย่าเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุเพราะอาจจะทําให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงได้นะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตอนนี้กําลังต้องบอกว่าพูดกันหนักมากนะคุณวิเชษฐ์ก็คือข่าวที่มีการเผยแพร่นะคะอยู่ในกลุ่มชุมชนในพื้นที่นะคะในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนราธิวาสที่บอกว่ามีการก่อเหตุของทหารที่ยิงประชาชนซึ่งเป็นคืนที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยแล้วก็มีการใช้เห เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนอยู่พร้อมกับโดรนนะคะแล้วก็มีการบอกว่าทางทหารเนี่ยใช้ฮอยิงมาถูกประชาชนเจ็บนะคะโดยที่ประชาชนกลุ่มนั้นเป็นวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้ในการแถลงของทางฝ่ายภาครัฐนอกเหนือจากทางท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนริพโพยนอลที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าข่าวนี้มันก็ยังพูดกันอยู่นะคะเพราะต้องบอกว่ามันมีการกระพือกันอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยได้ชี้แจงกันด้วยนะคะในการแถลงข่าวของทางจังหวัดนราธิวาสร่วมกันกับทางผู้ว่าเนี่ยบอกว่าข่าวที่ไปแพร่ในสื่อออนไลน์ดังกล่าวเนี่ยทางทหารยืนยันบอกว่าไม่มีการนำอาวุธขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไม่มีการยิงใส่ประชาชนตามที่มีการกล่าวอ้างการเอาฮอขึ้นบินทันทีหลังเกิดเหตุเป็นภารกิจลาดตระเวนแล้วก็ตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินประสานข้อมูลจุดเกิดเหตุตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าจากการก่อเหตุเนี่ยมันจะมีลักษณะการขับมอเตอร์ไซค์มาเป็นกลุ่มใช่ไหมคุณเชษที่มันมีภาพชัดเลยไอ้ตรงที่มีการก่อเหตุเอากับ7 11
11: เนี่ย7
10: ใช่ค่ะนะคะก็บอกเป็นลักษณะของวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจำนวนมากหลายจุดเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เอาข้อมูลไปวิเคราะห์ข่าวสารกันอยู่กับกองกำลังภาคพื้นดินแต่ไม่ได้หมายความว่าวัยรุ่นดังกล่าวนั้นมีเจตนาไม่ดีกำลังประสาน3ฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะคือพูดง่ายๆว่าเขากำลังจะดูว่าเหตุที่มีการยิงเข้าไปที่วัยรุ่นที่กำลังกลายเป็นประเด็นนี้เนี่ยมาจากใครกันแน่แต่ทางทหารเนี่ยยืนยันว่าไม่มีการนำอาวุธเฮลิคอปเตอร์นะคะขึ้นไปยิงใส่ประชาชนตามที่มีการเผยแพร่กันนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นการร่วมกันแถลงของจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุใหญ่มากๆเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวยังไงท้ายรายการเบรกสุดท้ายวันนี้นะคะนัดหมายศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนัดอาจารย์สุรชาติมาแล้วมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเอ๊ะไอเหตุยกระดับนะคะในรอบเนี้ยนะคะ3จังหวัดด้วยกันเนี่ย70กว่าจุดเนี่ยคุณวิเชษมันไม่ใช่เรื่องที่จะมองว่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะเป็นการทดสอบระบบธรรมดาละมันเป็นการที่จะหมายถึงเหตุใดกันแน่นะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงท้ายรายการของเบรกสุดท้ายกันอีกทีหนึ่งค่ะ
11: ครับก็ถ้าดูจากตัวเลขที่กรมรภาค4ส่วนหน้าสรุปนะคุณรันก่อนที่จะมีการมีเหตุการณ์เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ที่เกิดการปฏิบัติการมากที่สุดเนี่ยคือจังหวัดนราธิวาสนะคือผมดูนะมันเกือบครบอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่กรมภาค4ส่วนหน้ามีการสรุปเนี่ยนราธิวาสมี13อำเภอนะคุณรวันปรากฏว่าได้เกิดเหตุทั้งหมด12อำเภอถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 92.30% ก็อย่างที่ผมเคยพูดว่าผมลงตามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าการก่อเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจังหวัดนราธิวาสถือว่าจะเป็นจังหวัดที่อ่อนไหวมากที่สุดนะของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะงั้นถ้าดูจากเหตุการณ์ตรงนี้มันก็ชัดเจนนะครับ13อำเภอเกิดเหตุ12อำเภอนี่ 92% นะไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยจะครบทั้ง13อำเภอหรือเปล่าส่วนถ้าไปดูยะลายะลานี่ถือว่าระบบป้องกันค่อนข้างดีนะผมไปยะลาอยู่เหมือนกันคือระบบการซีนในการเข้าเมืองของยะลานี่ถือว่าเข้มข้นและทำได้ดีนะฮะยะลานี่มี8อำเภอนะครับเกิดเหตุ3อำเภอก็คิดเป็น 37.5% นะครับนะอำเภอเมืองของยะลานั้นไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจนะแสดงว่าระบบต่างๆของยะลาน่าจะค่อนข้างดีนะฮะปัตตานีมี12อำเภอนะครับเกิดเหตุที่6อำเภอคิดเป็น 50% นะครับของปัตตานีก็ถือว่าถ้าใครเคยเดินทางไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมก็ไปนราธิวาสเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยขับรถลงไปนะกระวันผมก็ต้องเข้าปัตตานีก่อนเพราะว่าปัตตานีไปนราธิวาสมันติดกันเลยระยะทางมันใกล้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจากสงขลาถ้าเราจะไปยะลาเนี่ยเราไม่ต้องเข้าปัตตานีเนี่ยเราวิ่งตรงไปเลยนะครับเราไม่ผ่านนราธิวาสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมปัตตานีกับนราธิวาสเนี่ยมันถึงมีเหตุมากกว่ายะลาเพราะว่ามันเป็น จังหวัดที่มันพื้นที่เดินทางและติดกันสะดวกแล้วก็ใกล้ด้วยนะครับนะและถ้าเราดูอำเภอเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอย่างที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเป็นอำเภอที่มีความหวั่นไหวอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับเช่นที่ก่อเหตุมากสุดเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอจันแนะอย่างเงี้ยอำเภอไรเงะไรเงะเนี่ยผมก็ไปมานะในที่นี่แหละพันหยงมัสเนี่ยอันนี้ก็เกิดเหตุเยอะนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลของเราฝ่ายความมั่นคงก็มีข้อมูลอยู่แล้วล่ะว่าราชวัตรอันไหนอำเภอไหนที่เกิดเหตุบ่อยที่สุดแต่ก็อย่างว่าล่ะนะบางทีมันก็สถานการณ์ควบคุมยากอ่ะประดอนเพราะว่าประเด็นเรื่องของการดูแลควบคุมพื้นที่เนี่ยจะให้มันสามารถที่จะทำได้อย่างเต็มที่ก็คงยากเหมือนกันแต่ว่าข้อมูลนี้ก็สะท้อนได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นพื้นที่ไหนจังหวัดไหนเป็นจังหวัดที่มีความหวั่นไหวมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ผมดูแล้วนำมาวิเคราะห์จากการเปิดเผยของครม.ภาค4ส่วนหน้าเมื่อวานนี้นะครับ
10: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ได้ลงพื้นที่แล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าท่านจะได้ลงพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่าแน่ๆนะคุณวิเชษแน่ๆก็คือว่าท่านนายกเนี่ยแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะลงไปที่ภาคใต้อยู่แล้วนะคะก็คือจะมีการประชุมครม.ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยาที่จะถึงนี้วันอังคารหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีการเข้าพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจอื่นๆเนี่ยน่าจะตั้งแต่วันจันทร์นะคะแต่ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้าที่ท่านจะไปภารกิจที่จังหวัดน่านแล้วก็ต่อมาก็ไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บอันนั้นเป็นสถานการณ์ชายแดนนะคะปรากฏว่าท่านนายกได้มีการประชุมหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็ได้มีข้อสั่งการมาบอกว่าได้มอบให้สอบตอไปเข้าช่วยเหลือเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎอย่างตามกฎหมายอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ให้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางกฎหมายนะคะให้เป็นทีมเดียวกันกับทางจังหวัดเลยตั้งแต่ค้นหานะคะผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์จนช่วยเหลือนะคะซึ่งก็มีการส่งทีมระดับจังหวัดที่เรียกว่า Rapid Response เนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วนะคะบอกว่าให้เน้นการทำงานเชิงรุกแทนที่จะให้ประชาชนมาเป็นฝ่ายแจ้งว่าตัวเองได้รับความเสียหายอะไรใดๆนะคะบอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหาแล้วให้เปิดสายด่วน1สายด่วน1880ด้วยนะคะก็จะทำการติดตามนะคะในการช่วยเหลือก่อนอันนี้เรื่องของการช่วยเหลือแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะคะหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยกลับมาจากภารกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวนะคะบอกว่ากองทัพบกกอ.กอรมน.นะคะแล้วก็ในส่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งท่านเองก็ได้หารือกับแม่ทัพภาค4เพื่อประเมินสถานการณ์นะคะบอกว่าที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีปฏิบัติการเอาคนทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดีนะคะรวมถึงการตรวจค้นยึดทรัพย์ปราบปรามกระบวนการทำผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นไม่ได้เฉพาะกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่ยังรวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการจับบุหรี่เถื่อนคุณจะจำได้นะคุณวิเชษที่จับได้ถึง2ล้านกว่ามวลเนี่ยนะคะในพื้นที่เนี่ยนะคะที่ปัตตานีนะคะบอกว่าโดยในช่วงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับการทำผิดกฎหมายอย่างทุกประเภทอย่างเต็มที่ก็พูดง่ายว่ามันเกิดการยกระดับเข้มเนาะถ้าเราไล่เรียงมาตั้งแต่มีการกราดยิงที่จุดด่วนปูเกะซามีเนี่ยแล้วก็ขยายผลมาเรื่อยเขาก็ตอบโต้เนาะมียิงตำรวจเราตายไปด้วย2นายเนี่ยนะคะต่อมาก็มีการเรื่องของกวาดผู้ที่น่าจะเกี่ยวข้องนะคะมีการออกหมายจับมีการเอาคนมาซักถามต่างๆนะคะแล้วก็มีการจับบุหรี่เถื่อนเห็นเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าน่าจะทำให้เกิดการแล้วก็ยาเสพติดด้วยอันนี้ภาครัฐตอนนี้วิเคราะห์ว่ามันเป็นการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามค่ะนะคะบอกว่าก็ยังไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานนะคะท่านนายกเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะยังคงเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายนี้อย่างเต็มที่ต่อไปมีการถามบอกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องการข่าวล่ะทำไมไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ท่านนายกบอกว่าการข่าวมีมาตลอดแต่ถ้าดูจากรูปแบบการก่อความไม่สงบเขาไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตนะคะถ้าดูรอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาคนที่ไม่เกี่ยวเช่นพนักงานเอาออกมาก่อนถ้าเป็นยามก็มัด ไปมัดไว้แต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเนาะยามที่ดูแลรักษาพื้นที่ราชการเนี่ยแต่มุ่งเน้นการทำลายในสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งที่แสดงถึงสถานะของการเป็นทางการนะครูเชษฐ์หรือว่าการเป็นจุดที่เป็นเศรษฐกิจอะของในพื้นที่อ่ะโรงงานร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
11: ค
10: ือท่านนายกบอกว่าเขาไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตนะถ้ามองเหตุผลใต้รอบนี้เนี่ยแต่เป็นการก่อกวนเพื่อสร้างสถานการณ์ส่งสัญญาณและก็ตอบโต้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งด้วยเหตุเหล่านี้เนี่ยทางฝั่งทางการไม่ได้มองว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานนะคะทีนี้เข้มก็ต้องเข้มคุยจะคุยได้ไหมนะคะเรื่องเจรจาเพราะว่าพอเหตุป่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยทางหัวหน้าคณะพูดคุยก็เลยบอกงั้นยังไม่คุยอ่ะกับกลุ่ม BRN นะคะที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เลื่อนยาวเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าท่านนายกบอกว่าการเจรจาเป็นกระบวนการที่ฝ่ายไทยพยายามดำเนินการมาโดยตลอดแต่ระหว่างเจรจามันก็ไม่ควรเกิดเหตุร้ายขึ้นถ้าอีกฝ่ายยังไม่หยุดก่อเหตุกระบวนการเจรจาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดำเนินการต่อไปเจรจาจะเจรจาเมื่อไหร่ก็ว่าไปแต่การปกป้องประชาชนและการต่อสู้ไม่ให้ผู้ก่อเหตุเข้ามาทำลายบ้านเมืองทรัพย์สินและประชาชนท่านนายกบอกว่าทางไทยก็จะดำเนินการตามแนวทางของตนต่อไปอย่างเต็มที่นะคะข้อมูลที่ท่านนายกบอกว่ามันเป็นเหตุที่เขาตอบโต้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ทางแม่ทัพภาค4เนี่ยได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในรอบนี้ไว
11: ้
10: ท่านบอกว่าแม้กระทั่งมีการข่าวรู้มาก่อนหน้านี้2เดือนแล้วนะคุณวิเชษฐ์ว่าจะมีการก่อเหตุเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้นะเพราะคนทำก็จะรู้ว่าตัวเองจะทำที่ไหนคนป้องกันก็ต้องป้องกันไปหมดนะมันก็ต้องเกิดเหตุขึ้นนะคะแต่ว่าท่านก็มองว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอุดมการณ์ล้วน
11: ๆ
10: มันเป็นเรื่องของการตอบโต้การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ไปคุมเข้มเอากับเรื่องการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะก็มันก็เหมือนเป็นการถ้าเราจะพูดกันนะครูเชษฐ์เหมือนเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงยังไงก็ไม่ทราบเลยนะคะนะของพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวทีมงานพร้อมแล้วเราเปิดคลิปที่ท่านแม่ทัพภาคสี่คอนโทรลนรทิพย์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านก็ไปตระเวนทั้งดูพื้นที่นี่นะที่มีการก่อเหตุแล้วก็เยี่ยมเยียมคนเจ็บนะคะไปดูกันพร้อมกันเลยค่ะ
12: ในเรื่องของตามที่มีการกล่าวอ้างว่าน้องที่ถูกยิงเป็นการยิงจากฮอผมขอยืนยันนี้นะครับการใช้ฮอเนี่ยเมื่อคืนเรามีการใช้ฮอใช้โดรนในการลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่การยิงไม่มีการยิงกระสุนจากฮอแน่นอนนะครับยืนยันเพราะนั้นในรายละเอียดเรื่องการสอบสวนก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการยิงจากฮอถ้าจะยิงเนี่ยมันต้องเป็นยิงออโต้ถ้ายิงออโต้จริงมอเตอร์ไซค์3คันน่าจะไม่รอดอ่ะทั้ง3คนทั้ง5คนน่ะอันนี้เรายืนยันว่าไม่มีการใช้กระสุนจากฮอแน่นอนครับก็ยืนยันอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการก่อเหตุการก่อสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้โดยภาพรวมจะไม่หวังผลต่อการกระทำต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนของข้าราชการต่างๆแต่ก็เป็นการก่อเหตุเพื่อดิสเครดิตเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าในห้วงที่มีการก่อเหตุเราก็มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมต่างๆสิ่งหนึ่งที่ผมได้หาลือกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวต่างในห่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงกลางเดือนเรามีการปิดล้อมตรวจค้นกดดันทั้ง3จังหวัดโดยกำลังที่มีอยู่ทั้งทุกพื้นที่อาจจะส่วนหนึ่งต้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เรามีการจับกุมการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเรามีการเปิดยุทธการ90วันมาตรการพิฆาตยาเสพติดซึ่งจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ผู้ทำผิดอีกแล้วก็ล่าสุดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจับกระบวนการ ค้าของผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เถื่อนเนี่ยที่อำเภอยะลังก็จำนวนมากประมาณ2ล้านกว่ามวลแล้วก็มีเงินสดอีก18ล้านซึ่งกลุ่มกระบวนการเนี้ยเชื่อมโยงกับเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆซึ่งผมตรวจสอบการค้าขายผิดกฎหมายเหล่านี้เดือนหนึ่งตกหลายร้อยล้านอาจจะไปกระทบกับกลุ่มกระบวนการเป็นไปได้แล้วก็เลยลงขันเพราะสิ่งเหล่านี้คือแหล่งเงินทุนของกลุ่มกระบวนการด้วยมีการเรียกค่าคุ้มครองเก็บค่าคุ้มครองเพราะนั้นก็เป็นไปได้ที่เขาจะตอบโต้เจ้าที่รัฐซึ่งผมยืนยันว่าเรื่องนี้เรายอมไม่ได้เรื่องการกระทำผิดกฎหมายการค้าขายชายแดนเนี่ยผมยอมไม่ได้และผมก็จะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นแน่นอนครับ
10: นะคะก็นี่ก็คือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ บอกว่าท่านนายกเองก็เลยมองว่าเหตุมันมาจากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือพูดง่ายว่าก็ทำสองขานะคุณเชษฐ์ถ้าคุยก็ต้องไม่เกิดเหตุร้ายแต่ถ้าไม่หยุดก่อเหตุก็ต้องปกป้องประชาชนกันต่อไปแต่ทีเนี้ยประเด็นเรื่องของการต้องบอกว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวเลยนะที่กำลังถูกพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องบอกว่าตกลงมีการยิงนะคะลงมาหรือเปล่าเนี่ยคือมันมีการถูกพูดถึงนะคะต้องบอกว่ามีส.ส.ของทางพรรคประชาชนนะคุณรอมฎอนปัจจอนะซึ่งก็เป็นส.ส.อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะคะถึงเรื่องดังกล่าวแต่จริงๆนะดิฉันก็เห็นนะก็ต้องบอกว่าเป็นต้องบอกบางคนก็จะเป็นคนที่เป็นพูดง่ายว่าเป็นทีมงานของพรรคการเมืองอ่ะมีพรรคประชาชาติด้วย1คนนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้พยายามจะติดต่อทางพรรคประชาชาติแต่พอดีท่านหัวหน้าพรรคพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยท่านไม่สะดวกนะคะท่านไม่สะดวกท่านติดภารกิจในเช้านี้ก็เลยไม่ได้คุยกันเพราะว่าที่ฉันเห็นน้องคนที่โพสต์เนี่ยคือเขาเป็นอดีตนักข่าวเก่าช่อง9ด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้อยู่กับช่อง9ที่ศูนย์ข่าวเนี่ยลาออกไปนานมากแล้วนะคะก็เป็นการโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาก็อยากจะตรวจเช็คนะคะปรากฏว่าอยากจะถามเอากับทางพรรคว่าได้รับข้อมูลอย่างไรก็ท่านยังไม่สะดวกก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนัดใหม่นะคะแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาชนซึ่งมีส.ส.อยู่ในพื้นที่เนี่ยคุณรอมฎอนปัญจรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงเหตุดังกล่าวนะคะกับเรื่องของในกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเขารวมแล้ว70กว่าจุดนะยังไม่สุดท้ายนะคุณเชฟเพราะมันยังมีเติมๆกันอีกเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณรอมฎอนปัญจรเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจโพสต์ไปในเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าเพื่อเรียกร้องให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเร่งตรวจสอบและสร้างความกระจ่างเพราะว่าจากที่ได้ข้อมูลในเบื้องต้นและตรวจสอบกับผู้นำในพื้นที่เกรงว่าถ้าไม่ทำให้ข้อเท็จจริงนี้ชัดเจนและตรงไปตรงมาเดี๋ยวความขัดแย้งและความหวาดระแวงจะหนักหน่วงมากขึ้นเพราะว่ามีข้อเท็จจริงที่ต่างกันอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่จะแนะนะคะเหตุการณ์ที่บอกว่ามีการกล่าวหาว่ายิงลงมาจากฮอเนี่ยที่จะแนะนราธิวาสโดยฝั่งผู้ถูกยิงนะคุณรอมฎอนบอกว่าเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่น5คนถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์2ชุดหลังผ่านจุดเกิดเหตุเผาสำนักงานอบต.ช้างเผือกเป็นการยิงที่ทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บขณะที่กำลังชูมือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นข้อที่จริงจากแม่ทัพภาค4กรมน.และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่แถลงว่าไม่มีการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์แต่อย่างใดนะซึ่งเมื่อกี้ เปิดคลิปให้ดูแล้วนะคะเปิดคลิปให้ฟังแล้วว่าท่านแม่ทัพได้ตอบแบบนั้นนะคะคุณรอมฎอนบอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นทั้งอาวุธที่ไม่ได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกระทั่งคำพูดของแม่ทัพก็ไปไกลว่าหากเป็นอาวุธที่ติดตั้งประจำในฮอนั้นคงไม่รอดในมุมของส.ส.รอมฎอนบอกว่าผมคิดว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คงต้องทำให้กระจ่างโดยเร็วเพราะจะคาดหวังการทำนานของพนักงานสอบสวนให้ตอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ก็คงไม่ได้เพราะว่ายังมีคดีความมั่นคงอีกไม่น้อยที่ต้องสะสางนะคะก็เป็นว่ากรมน.ก็คงเห็นมีประเด็นและคงจะต้องตรวจสอบกันอย่างรอบด้านเพราะว่าจากการแถลงก็ยืนยันว่าจะตรวจสอบกันต่อโดยให้เป็นการทำงานของ3ฝ่ายแต่สิ่งที่เขาเรียกร้องเป็นอย่างนี้ค่ะคุณวิเชษฐ์ส.ส.รมน.จากพรรคประชาชนบอกว่า เห็นว่ากลไกการตรวจสอบที่จะบูรณาการกันคือทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองเนี่ยกลไกเหล่านี้นะคะเอาตายแล้วเดี๋ยวก่อนคุณเชษเดี๋ยวก่อนดิฉันดูสิเปิดแล้วมันหายไปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก่อนหายไปเลยขออภัยค่ะเดี๋ยวเปิดกลับมาใหม่เดี๋ยวก่อนนะมันดับหายไปคุณวิเชษขั้นก่อนดิฉันกลับมาได้ละขั้นก่อนเชิญก่อน

0: อยู่แค่นี้แหละยาเสพติดเนี่ยที่ลงไปนะเพื่อจะส่งออกไปทางฝั่งมาเลเซียนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่จับกันแล้วก็อันที่สองคือของเถื่อนที่มาจากมาเลเซียนะน้ำมันกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะจับกันตลอดเวลาเนี่ยอันนี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงที่สำคัญเนี่ยอันนี้เราก็ต้องปฏิเสธเราปฏิเสธความจริงตัวนี้ไม่ได้ครับผมคิดว่าการที่เป็นท่าภาคสี่พูดเนี่ยถือว่าท่านก็พูดตรงนะเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็ยังไม่ได้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของพลโทนรทิพย์ที่จะต้องตามข่าวกระแสข่าวก็คือจะต้องโดนย้ายจากแม่ทัพภาคสี่ขึ้นมาส่วนกลางเนี่ยเหตุการณ์เที่ยวนี้จะมีผลที่จะทำให้การย้ายเนี่ยนะเป็นความเรียกว่าสถานการณ์มันเหมาะแล้วที่จะต้องเอาออกมาแล้วก็มีข่าวคราวว่ารองแม่ทัพภาคสี่จะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคสี่คนใหม่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจนะผมว่าอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันแหละเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องแม่ทัพภาคสี่มาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีรองแม่ทัพภาคสี่ที่จะขึ้นเนี่ยแต่ระหว่างแม่ทัพน้อยที่สี่กับแม่ทัพภาคเราแม่ทัพภาคสี่สองคนเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าตกลงจะเอาใครนะข่าวจะมีข่าวว่าจะเป็นรองแม่ทัพขึ้นมานะเพราะจังตามหลักแล้วจริงๆแล้วแม่ทัพน้อยแต่มันต้องมาอาวุโสกว่าก็เตรียมขึ้นเหมือนกันอันนี้จะโยงกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องตามดูนะเพราะวันก่อนประชุมกรรมการปรับย้ายระดับในพลของกองทัพไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายนี่ก็อีกหนึ่งประเด็นในคุรวันที่ต้องตามมันปนกันอยู่อ่ะแต่เรื่องของยาเสพติดเรื่องของของเถื่อนอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
1: มาต่อเรื่องคุณรอมฎอนข้อเสนอนะคะจากคุณรอมฎอนปัญจาส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะบอกว่านะคะกลไกที่จะเป็นภาครัฐล้วนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นได้เพียงพอเขาเรียกร้องขอให้มีกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพมาตรวจสอบสื่อสารต่อสาธารณะโดยมีองค์ประกอบมาจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณรอมฎอนยกตัวอย่างบอกว่าเวลามันมีเหตุในภาคใต้เนี่ยนะคะในรอบ20กว่าปีนี้เนี่ยก็มีกรรมการไต่สวนข้อที่จริงเนี่ยมาหลายกรณีเลยนะคะก่อนหน้านี้เคยมีกันถึง17คณะมาแล้วนะคะในประเด็นที่อาจจะเกิดความกังขาของสาธารณะอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตากใบมัสยิดกรือเซเหตุการณ์นะคะที่ปูโลปูโยอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เขายกตัวอย่างเนี่ยนะคะบอกว่าซึ่งคณะกรรมการไต่สวนข้อที่จริงเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการแต่งตั้งโดยนายกบ้างแต่งตั้งโดยเลขาสอบตอบ้างนะคะหรือบางทีก็เป็นผู้ว่าตั้งบางทีก็เป็นผอ.รมน.ภาคสี่ส่วนหน้าบ้างนะคะหรือแม้แต่สภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สามารถจะตั้งกรรมการนะคะเหล่านี้ขึ้นมาได้เช่นกันเวลาอาจจะเกิดข้อเท็จจริงสองด้านที่ไม่ตรงกันเพราะเด็กที่ถูกยิงเด็กวัยรุ่นที่ถูกยิงบอกเขาถูกยิงจากทหารที่อยู่บนท่อแต่ปรากฏว่าทหารนะคะตั้งแต่ในพื้นที่เองตั้งแต่ท่านแม่ทัพนะคะหน่วยเฉพาะกิจจนกระทั่งตอนนี้คือโฆษกของกองทัพบกนะคะก็ออกมาแถลงยืนยันด้วยเช่นกันปรากฏว่าคุณรอมฎอนบอกว่างั้นก็เอากรรมการไต่สวนที่เป็นอิสระไหมนะคะบอกว่าจะได้ทำให้เวลาเจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้อำนาจเนี่ยมันก็จะมีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมนะคะแล้วก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะอยากให้รัฐบาลเป็นฝ่ายริเริ่มดำเนินการขึ้นมานะคะก็เอาเป็นว่าเรานี้เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ทางคุณรอมฎอนเนี่ยเสนอมาแต่เอาเป็นว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าคงจะต้องมีการทำไปนะคะเรื่องของการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุนะคะหลายสิบจุดก็ต้องทำนะคะแต่ว่าในจุดที่มันมีความขัดแย้งซึ่งเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเขาก็ให้กำลังใจกับการทำงานของทุกหน่วยนะแต่ในความขัดแย้งที่มีจุดคานงัดอยู่ที่มวลชนความชอบธรรมของผู้ถืออำนาจรัฐมีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดเผยความจริงและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่รัฐพึงกระทำนะคะก็เดี๋ยวคงต้องดูกันนะคะว่าข้อเสนอตรงนี้เนี่ยนะในส่วนของโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกเองหรือว่าในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของทางฝ่ายความมั่นคงนะคะกับทางภาครัฐจะร่วมหารือกันว่ามันจะเป็นกลไกที่จะยุติข้อมูลที่ยังขัดแย้งส่วนทางกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยคงต้องดูกันแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่ถูกยิงเนี่ยที่ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่นราธิวาสเนี่ยอาการปลอดภัยหมดแล้วนะคะงั้นเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
5: ทำไรอยู่อ่ะ
4: ก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
6: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Dust House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
1: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณค่ะคุณวิเชษฐ์จะไปเรื่องไหนก่อนเชิญเลยนะคะ
13: ก็ในช่วงที่3เรามีสัมภาษณ์ในตลาดเงินขอลงไปดูเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเรื่องทุจริตเลือกสวกันหน่อยเพราะว่ามีความเห็นมาจากทั้งกกต.และขณะนี้ผมว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นข้อมูลนะFacebook โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอว์เนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูล229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.เนี่ยโดยระบุว่าในจำนวนดังกล่าวนั้นประกอบด้วยสว138คนมีการระบุชื่อนามสกุลกลุ่มที่ลงสมัครและจังหวัดสว.สำรองและผู้สมัครสว.รวม50คนพร้อมข้อมูลกลุ่มจังหวัดและระดับที่ผ่านการคัดเลือกรวมถึงรัฐมนตรี สสกรรมการแห่งพรรคภูมิใจไทยรวม21คนตลอดจนบุคคลที่ไอลอระบุว่าเป็นเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทย20คนเนี่ยนะก็ปรากฏว่าในประเด็นเนี้ยเมื่อวานนี้มีคนไปถามคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้สัมภาษณ์ระหว่างที่ไปดูความเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยกรณีที่พรรคฝ่ายค้านภาคประชาชนเรียกร้องให้กกต.เนี่ยยื่นศาลฎีกาเอาผิดผู้ที่ถูกกล่าวหาในสำนวนคดีเลือกสว.ทั้ง229คนเนี่ยเนื่องจากว่ามีหลักฐานทางคนเชื่อได้ว่ากระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยซึ่งคุณแสวงก็อธิบายว่ามาตราเนี้ยนะก็ได้บอกว่ากรณีที่กกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อถอนสิทธิ์เลือกตั้งหลังประกาศผลการเลือกสว.แล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ประการอันที่1ก็คือต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครรับเลือกที่กระทำการทุจริตในการเลือกหรือผู้สมัครรับเลือกรู้เห็นในการกระทำของผู้อื่นหากผู้สมัครไม่ได้กระทำการทุจริตหรือไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่นก็มีประเด็นว่ากรณีดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้บังคับมาตรา226หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงแล้วล่ะเพื่อหลักฐานที่รวบรวมได้ก่อนส่วนประการที่2คือต้องมีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตเช่นการจ้างให้ลงสมัครการจ้างให้ลงคะแนนการสมยอมการแลกคะแนนเพื่อการหรือการให้เลือกอื่นใดเพื่อให้เลือกตนเองเป็นต้นและประการที่3เนี่ยก็คือต้องมีหลักฐานอันคนเชื่อได้ว่าไอ้ตัวนี้สำคัญในกรณีถามว่าหลักฐานอันคนเชื่อได้ว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมถ้าครบองค์ประกอบทั้ง3ประการแน่นอนคุณแสวงบอกว่ากกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนต้องย้ำนะฮะใช้คำว่าครบองค์ประกอบทั้ง3ประการถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ากกต.นั้นมีแนวอยู่ชัดว่ามันต้องครบทั้ง3เรื่องถ้าสมมติมีแค่เรื่องเดียวหรือมีแค่2เรื่องก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่กกต.นั้นจะไม่ยื่นต่อศาลฎีกาแต่ถ้าอันไหนที่มันครบทั้ง3องค์ประกอบนี้ก็จะยื่นนะฮะพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บนะผมเพื่อเห็นภาพนะมีการวิเคราะห์มีการประเมินกันเบื้องหลังบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ย229รายชื่อเนี่ยจะมีการกกต.จะยื่นต่อศาลฎีกาจริงๆเนี่ยจะมีอยู่ไม่มากนักอันนี้เป็นการประเมินเอาไว้ตรงหน้านะครับว่าไม่มากนักแล้วพอมาฟังการอธิบายเหตุผลของคุณแสวงก็ชัดเจนนะครับว่าต้องครบทั้ง3ถ้าไม่ครบทั้ง3ก็จะไม่ยื่นอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในประวัติ
12: ค่ะย้ำอีกทีหนึ่งต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครรับเลือกเท่านั้นนะคะถ้าเกิดไม่ได้ทำไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะ
13: อ
12: ันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันนะคะสองต้องเป็นการกระทำที่ทุจริตนะคะสามมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมคงต้องครบสามองค์ประกอบด้วยคุณเชษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นะให้ครบ3องค์ประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคือเอางี้ข่าวเบื้องต้นนะฮะเป็นรายงานข่าวแล้วกันนะเรียนใช้อย่างนี้แล้วกันรายงานข่าวจากจากกกต.แล้วกันเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยที่อยู่ในข่ายองค์ประกอบนี้เนี่ยนะน่าจะอยู่แถวๆประมาณ30อ่ะ30รายนะ
13: คือจาก
12: 229เนี่ยมันเป็นการให้ความเห็นมาก่อนหน้านี้จากทางชุดอนุชุดที่26ใช่ไห
13: ม
12: นี่แหละนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางกกต.เนี่ยเขาจะเหลืออยู่3องค์ประกอบที่ต้องกระทำความผิดเข้าองค์ประกอบเหล่านี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าการจัดงานนะคะของทางไอลอนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแฉเพิ่มเติมนะคะเมื่อวานนี้จัดงานว่าชนกำแพงให้จบโอ้โหเวลาก็จะหมดผ่าพิภพสวนะคะก็ยังเอาพยานหลักฐานทั้งคนที่เคยเป็นผู้สมัครนะคะแล้วก็รู้เห็นกับการล็อบบี้ต่างๆเนี่ยมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้เป็น2กลุ่มนะมีกลุ่มสิ่งแวดล้อมคือคุณเพียรพรดีเทศนะคะเธอเป็น NGO ที่เคลื่อนไหวด้านน้ำนะคะอยู่ทางภาคเหนือนะคะแล้วก็คุณหทัยรัตน์ผลทัพอันนี้ก็เป็นน้องที่เป็นอดีตสื่อมวลชนนะตอนนี้ก็เดินสายที่เผยแพร่เรื่องของสารคดีการใช้แรงงานคนไทยไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์เบอร์รี่ที่มีเหตุพาดพิงกับท่านรัฐมนตรี สุชาติชมกลิ่นกันอยู่เนี่ยแต่ว่าทั้งคู่นี้ก็มาในหัวข้อนี้นะคะก็

0: เอาเป็นว่าก็มีการพูดถึงพฤติกรรมต่างๆละกันนะคะก็มีการล็อบบี้ติดต่ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคะก็สุดท้ายเนี่ยก็คล้ายๆกันอ่ะนะคะก็มีเรื่องของการเชิญชวนจะมีคนรับผิดชอบจ่ายค่าเดินทงเดินทางอะไรให้ดิฉันเอาแบบกว้างๆแล้วละกันนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณยิ่งชีพเนี่ยนะคะเรียกร้องบอกว่าต้องสั่งฟ้องทั้ง229คนเท่านั้นถ้าเกิดกกต.ละเว้นใครไว้เขาพร้อมจะเปิดข้อมูลทั้งหมดคือเช่นข้อมูลขนาดระดับไหน 90,000 หน้าค่ะจะเปิดข้อมูลชุดนี้เนี่ยออกสู่สาธารณะกันเลยถ้าเรื่องมันทั้งหมดไม่ไปตัดสินที่ศาลนะคะได้เท่านี้จริงๆค่ะเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันวิเคราะห์เรื่องเหตุป่วนภาคใต้รอบนี้กันนะคะกับอาจารย์สุรชาติเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณกระเทศวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาล3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งขอความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงชายวัย27ปีถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสตำรวจเร่งหาสาเหตุเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งเหตุมีชายถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตลาดธรรมสาโรจน์ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายวุฒิพัฒน์อายุ27ปีมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทั่วร่างกาย

0: และเสียเลือดมากจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนโดยพบเพื่อนของผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบข้าวของแตกกระจายและเศษเทปสีดำซึ่งคาดว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดปิงปองตกอยู่ขณะที่กล้องวงจรปิดใกล้เคียงจับภาพได้เพียงเสียงระเบิดสนั่นทั้งนี้ยายของผู้ได้รับบาดเจ็บระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดและเห็นเปลวไฟแต่ไม่เห็นว่ามีใครวัตถุเข้ามาหรือไม่สอดคล้องกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์และรุ่นน้องที่ให้การว่าเห็นผู้บาดเจ็บกำลังทุบวัตถุบางอย่างก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นโดยไม่มีบุคคลภายนอกปาระเบิดเข้ามาแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจสภ.สำโรงเหนือได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหลักฐานโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้บาดเจ็บอาจประกอบหรือทำวัตถุระเบิดตกกระแทกจนเกิดการระเบิดขึ้นเองอย่างไรก็ตามจะได้เชิญพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นในวันนี้ค่ะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมคลื่น 96.5 นะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะจะมาพบกับคุณหมอนิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity นะคะเจาะลึกเรื่อง NCD อย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็จะมาดูเรื่องของความรู้เกี่ยวกับพลังสมุนไพรของไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรแล้วก็จะมาพบกับการปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนถึงเสี่ยงกินแบบไหนดีหรือแบบไหนเสี่ยงนะคะก็จะพบกันกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพมีเวิร์กช็อปเรื่องออกกำลังกายกับทีมนักกิจกรรมบำบัดของมอมหิดลด้วยนะคะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD 3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมารันรัชดานะคะถ้าจองใน50ท่านแรกจะมีของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมมอบให้ด้วยสนใจก็ติดต่อได้เลยกับที่ LINE ของคลื่นนะคะแอดก่อนนะคะ at side thinking radio ค่ะนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าเรามาคุยกันเรื่องของภาคใต้กันก่อนนะคะวันนี้ไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้อาจจะได้คุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรบ.เสริมสร้างเสริมสรรสร้างเสริมสังคมสันติสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะนิรโทษให้กับผู้แสดงออกทางการเมืองครอบคลุมเหตุการณ์ 20ปีเลยนะคุณวิเชษตั้งแต่ปี48ถึงปี68นะแต่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีใครได้อานิสงส์ใดๆบ้างแต่เรื่องนี้ไม่ครอบคลุมถึงความผิดม.112คดีทุจริตคดีที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและก็ความผิดส่วนตัวค่ะแต่เช้านี้เราจะมาคุยเรื่องป้ายกันก่อนนะคะวันนี้ได้เรียนเชิญนักวิชาการด้านความด้านการทหารและความมั่นคงนะคะเวลามีเหตุแบบนี้นึกถึงอาจารย์ทุกครั้งเลยนะคะเช้านี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติคะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอรวรรณคุณวิเชษครับ
10: สวัสดีครับ
8: อาจารย์คะถามความรู้สึกแรกก่อนพอเจอข่าวป่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการนะคะอาจารย์น่าจะรวมๆแล้ว3จังหวัดเนี่ยน่าจะประมาณ70กว่าเหตุการณ์ด้วยกันความรู้สึกแรกของอาจารย์นึกถึงเรื่องนี้อาจารย์รู้สึกยังไงก่อนคะ
9: คือผมว่าทุกคนที่เห็นข่าวเนี่ยคงตกใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเส้นเวลาที่รัฐบาลตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยหรือพูดง่ายๆคือคณะเจรจาเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นท่านจันวันนอบินไปคุยที่อินโดนีเซียนะครับพอนายกไปอินโดนีเซียในครั้งนั้นแต่พอกลับมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดเหตุที่ปศ5ชีวิตเนี่ยเสียที่ด่านถูกยิงที่ด่านตอนนั้นก็เรื่องใหญ่นะครับผมเชื่อว่าท่านคงจำได้แล้วพอมาถึงครั้งนี้เนี่ยตกใจที่คุณอรวรรณบอกถึง71เพราะว่าเมื่อค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขเหตุการณ์เนี่ยยังรวมอยู่ที่แค่51นะครับถ้าถึง71เนี่ยผมว่าอันนี้ใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่าที่คิดคำถามคือแล้วรัฐบาลจะอย่างไรต่อนะครับเพราะว่าเห็นภาพท่านนายกเนี่ย ไปจังหวัดน่านก็เอาละเราทราบดีว่าน้ำท่วมใหญ
10: ่
9: เราเห็นท่านนายกไปเยี่ยมชายแดนผมคิดว่ามันคงมีคำถามสำหรับคนทำงานภาคใต้ว่าแล้วนายกไม่สนใจภาคใต้บ้างหรือ นะครับทำไมทั้งที่มาถึงเนี่ยก่อนมาถึงก็เห็นสถานการณ์แล้วล่ะครับผมว่ามาถึงเมืองไทยเนี่ยไม่อยากใช้คำว่าเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยเหมือนกับรับนายกกลับบ้านเพราะนายกกลับมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ถ้าเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะการโจมตีเนี่ยถ้าจะขออนุญาตใช้ภาษามันคือ coordinated attackนะครับก็คือเป็นการโจมตีแบบประสานต่อเนื่องแล้วก็เหมือนกับเกิดในทุกพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเกิดไปหมดนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคำตอบใหญ่ที่สุดสำหรับภาพที่เกิดเนี่ยมันคือการท้าทายอำนาจรัฐไทยต้องขออนุญาตคำอธิบายอย่างนี้นะครับหรือในทำนองเดียวกันเนี่ยผมว่ามันเท่ากับไม่อยากใช้คำว่าตบหน้ารัฐไทยนะแต่มันเป็นการอย่างนั้นจริงๆไหมเหมือนกับตบหน้าว่ารัฐไม่มีน้ำยานะครับสมมติคุณวิชัยคุณอรวรรณลองคิดว่าถ้า71จุดก่อเหตุพร้อมกันลักษณะเป็นเวลาต่อเนื่องเนี่ยลองคิดเล่นๆว่าใช้คนสักเท่าไหร
10: ่
9: นะครับถ้าสมมติ
10: ก็ต้องมีการวางแผน
9: วางแผนอันนี้ชัดเพราะว่าลักษณะของการโจมตีประสานต่อเนื่องเนี่ยต้องวางแผนและต้องคุมเวลาคุมคนให้ลงตัวเพราะมันจะทำต่อไม่ได้แต่สมมติเราคิดเล่นๆว่าจุดหนึ่งใช้สัก3-4คนอย่างน้อยอ่ะ3โอ้มันคนเป็นจำนวนเยอะนะครับถ้าสมมติคิดเล่นๆว่า51จุดตัวเลขเมื่อคืน4คนเนี่ยมันก็204คนถ้าคุณบอกตัวเลขเช้าบอก71จุดเนี่ยนะครับมันเอา4คูณนะครับ47.8ก็284คนมันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งคำถามคือปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายขนาดใหญ่อย่างนี้เอามันไม่รั่วบ้างหรือ
10: นั่นสิ
9: ขนาดเดียวกัน
10: การข่าวคืองานใหญ่ขนาดนี้นะอาจารย์ตรีชาตินี่เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะลงไปปัตตานีลงไปภาคใต้เนี่ย
9: ค
10: ืองานใหญ่ขนาดนี้ระดับการข่าวมันควรจะต้องรู้อ่ะต้องทำได้ดีกว่านี้ใช่ไหม
9: ฮะเห็นทราบว่าท่านแม่ทัพภาคเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ว่ารู้ล่วงหน้าตั้งแต่2 เดือนแล้ว
8: ใช่ท่านให้สัมภาษณ์อย่างนั้นค
9: ่
8: ะ
9: ฮะเห็นคนส่งกันผมก็จริงๆก็ไม่อยากพูดไปวิจารณ์ท่านนะแต่คำถามคือถ้ารู้ล่วงหน้า2 เดือนแล้วตกลงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเตรียมหรือไม่ได้เตรียมรับ หรือข้อมูลที่ท่านแม่ทัพภาคพูดเนี่ยท่านแม่ทัพเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ส่งต่อให้หน่วยงานภาคปฏิบัติหรือหน่วยที่ต้องทำงานต่อเนี่ยรับทราบก็มีคำถามใหญ่ผมมีคำถามใหญ่กับท่านแม่ทัพมากนะครับผมคิดว่าการย้ายทหารอีสานลงไปใต้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดใหญ่เพราะสถานการณ์คนละแบบเงื่อนไขพื้นที่คนละแบบพี่น้องประชาชนระหว่างพี่น้องอีสานกับพี่น้องในสามจังหวัดก็คนละแบบผมต้องขออนุญาตนะครับทบ.อย่าโกรธกันผมว่านี่เป็นบทเรียนใหญ่ของกองทัพบกนะครับในการย้ายผู้บังคับบัญชาระดับสูงพูดง่ายๆย้ายสุ่ม4สุ่ม5กันอย่างนี้ไม่ได้นะครับแม่ทัพภาค4ปัจจุบันท่านจะอย่างไรก็ไม่รู้ล่ะแต่เพราะว่าวันนี้เนี่ยบาดแผลในตำแหน่งท่านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่
10: นะ
8: ครับอาจารย์คะงั้นเรียนถามแทรกสักนิดหนึ่งนะคะหนึ่งละอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเรื่องของการข่าวเรื่องของความเข้าใจในพื้นที่จากความที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านพูดตรงว่าท่านลูกอีสานเนาะทีนี้ในลักษณะของปฏิบัติการเนี่ยอาจารย์บางกระแสข่าวนะอย่างน้องๆนักข่าวที่เขาเคยลงไปพื้นที่เวลามีเหตุการณ์บ่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้หรือแม้แต่มีโอกาสพูดคุยกับคนที่อาจจะอยู่ในระดับแกนของขบวนการเนี่ยเขาบอกว่าหลังๆอะค่ะอาจารย์คะกลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติการเนี่ยที่ดูจะเป็นเด็กวัยรุ่นท่านเราจะเห็นว่าพฤติกรรมเหมือนแก๊งมอเตอร์ไซค์เนาะเขาบอกว่าเรียกกันว่าเป็นกลุ่มหน้าขาวคือไม่เคยมีประวัติการก่อเหตุคดีความมั่นคงอะไรต่างๆมาก่อนเนี่ยเหมือนเป็นการเอาเขาออกมาทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจว่านี่ไงลองทำจากเรื่องเล็กๆไปสู่ใหญ่ๆซึ่งอย่างใหญ่เราเห็นแล้วนะคะเขาถึงขั้นไปสังหารทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่จุดตรวจได้เขามาทำลายสถานที่ราชการที่มียามเยิมเฝ้าแหนอยู่มั่นคงเขาทำได้หมดเลยแล้วจำนวนมากๆพร้อมๆกันอย่างที่อาจารย์สุวัชชาติตั้งข้อสังเกตเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นจุดโหว่ที่เราบกพร่องไปเกี่ยวกับการติดตามพัฒนาการของกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยไหมคะ
9: เป็นแน่นอนคุณประวันคุณวิเชษลองคิดเล่นๆนะครับถามว่าเรารู้จักBRNแค่ไหนผมว่ารู้จักเขาน้อยนะในความเป็นองค์กรครับBRNเนี่ยใช้วิธีอย่างหนึ่งคือทำแล้วไม่เคยประกาศความรับผิดชอบการไม่ประกาศความรับผิดชอบเนี่ยก็กลายเป็นข้อถกเถียงว่าตกลงฝ่ายรัฐทำเองหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นก็เกิดทีนี้เราเห็นชัดว่าปฏิบัติการที่ใช้คนเยอะขนาดนี้แน่นอนผมเชื่อว่าเป็นฝีมือคนรุ่นใหม่นะครับคำว่าหน้าขาวก็คือคนรุ่นใหม่ที่พูดที่เพิ่งผ่านกระบวนการบ่มเพาะนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็เหมือนกับทดสอบฝีมือถ้าใช้ภาษาตรงๆคือทดสอบฝีมือให้ทดลองเริ่มเปิดปฏิบัติการนะครับแล้วก็ถ้าใช้ภาษาไม่ดีนะคุณอรันต์คุณวิเชษนี่เป็นเหมือนการเก็บแต้มนะครับเป็นเหมือนการเก็บแต้มแล้วก็เหมือนกับให้คะแนนว่าคนไหนในอนาคตเนี่ยที่จะมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำนะครับ
10: เป็นผู้นำ
9: สิ่งที่เราเห็นเนี่ยกระบวนการบ่มเพาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในสามจังหวัดเนี่ยจะบ่มเพาะที่ไหนเนี่ยขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเดี๋ยวสองท่านจะลำบากไปด้วยนะครับแต่เราเห็นชัดว่าการบ่มเพาะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไม่จบแล้วฝั่งรัฐเนี่ยยังไม่สามารถหยุดกระบวนการพวกนี้ได้นะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นว่าปฏิบัติการครั้งนี้มันสะท้อนว่าปีกที่ยังนิยมการใช้ความรุนแรงหรือเชื่อเรื่องการใช้อาวุธเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องการเจรจาต่อให้รัฐบาลเปิดโต๊ะปีกนี้ก็ยังจะก่อกวนคำถามคือแล้วจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดการควบคุมจากฝั่งเขาบ้างได้หรือไม่หรือฝั่งเราเองก็จะควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่อย่างไรรวมถึงเรื่องนี้อยากจะฝากนะครับเห็นว่ามีส.ส.บางท่านเนี่ยมีการโพสต์ว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ของฝั่งทหารบกเนี่ยยิงลงไปที่ชาวบ้านผมเชื่อว่าไม่จริงเชื่อว่าสองท่านคงเห็นใช่ไหมครับผมว่าไม่จริงนะครับผมเชื่อว่า
10: เห็นได้จากอาจารย์สุรชาติผมแทรกนิดหนึ่งคือผมดูตัวเลขของกรรภาษีส่วนหน้าแล้วผมก็นั่งวิเคราะห์เองเนี่ยผมลงสามจังหวัดบ่อยแล้วก็เป็นที่รู้กันว่านราธิวาสเนี่ยคือพื้นที่ที่อ่อนไหวที่สุดในสถานการณ์มั่นคงที่คุมยากและข้อมูลเที่ยวนี้ที่ออกมาในชัดเจนผมพูดไปเมื่อตอนเบรกที่แล้วว่า นราธิวาสเนี่ยมีการก่อเขตไปถึง 92% ของจังหวัดเนี่ยมี13อำเภอไป12อำเภอนะแล้วก็ปัตตานีนี่รองลงมา 50% นะครับ12อำเภอนี่บริการ6อำเภอแต่ยะลานี่มี8อำเภอบริการ3อำเภอเนี่ย 37.5% เนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าอาจารย์ว่าเอ๊ะยะลาทำไมเขาถึงสามารถซีนได้ดีทำไมมันเกิดเหตุน้อยกว่ามันตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนอะไรไปต่าง
9: คือถ้าสมมติตอบในเชิงพื้นที่เนี่ยผมคิดว่านราธิวาสเนี่ยมันมีช่องโหว่คือมันเป็นพื้นที่ที่เปิดปฏิบัติการแล้วเนี่ยพอถึงเวลาก็หนีคำสั่งได้ขออนุญาตใช้คำหยาบๆเป็นปืนหนีคำสั่งได้แต่ในบางพื้นที่เนี่ยถ้ามันอยู่ลึกเข้ามาเนี่ยการหลบซ่อนตัวการหนีเนี่ยมันยากขึ้นมันยังก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่รับรู้กันว่าช่องโหว่ของแนวชายแดนเนี่ยมันกลายเป็นจุดที่เอื้อให้ปฏิบัติการเกิดขึ้นในนราธิวาสได้มากนะครับรวมถึงไม่อยากพูดว่ามันมีเหมือนกับการปะทะทางการเมืองระหว่างกองกำลังของ BNN กับผู้บังคับหน่วยคือชคนราธิวาสก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันอยู่แต่ผมคิดว่าจุดใหญ่จริงๆเนี่ยมันคือโอกาสที่ต้องยอมรับว่าการที่เราจะซีลชายแดนทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผู้จำนำไม่ต่ำกว่า20ปีก็ยังไม่สามารถเกิดเป็นจริงได้นะครับเพราะงั้นจากนี้ไปนราก็จะยังเป็นจุดอ่อนไม่ต่างจากเดิมนะครับเราจะเห็นชัดกรณีของยะลาเนี่ยผมว่ายะลาระยะหลังเนี่ยแนวโน้มความรุนแรงลดลงเห็นการเติบโตของภาคธุรกิจเห็นการเติบโตของต้องยอมรับนะครับภาคสังคมในยะลาเนี่ยเติบโตผมเคยถามคนอยู่ยะลาว่าร้านกาแฟที่ยะลามากขึ้นไหมจนนึกถึงร้านกาแฟแบบเมืองนอกมีคนตอบว่าในระยะไม่กี่ปีเนี่ยร้านกาแฟที่ยะลาโตมากขึ้น
8: ค่ะ
9: นะอันนี้ผมว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็เห็นผู้นำท้องถิ่นในยะลาเนี่ยต้องยอมรับเข้มแข็งไม่ได้บอกผู้นำท้องถิ่นจังหวัดอื่นไม่เข้มแข็งนะเป็นเพียงเราเห็นภาพผมคิดว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องคิดต่อคือยังเป็นปัญหาเดิมถ้าอย่างนั้นการซีลชายแดนเนี่ยจะทำอย่างไรก็คงอาจจะต้องฝากหน่วยงานความมั่นคงแต่สิ่งที่ผมว่าอยากจะฝากคือตกลงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยใครคือรองนายกความมั่นคงที่ต้องรับผิดชอบจริง
8: ๆ
9: นะครับเราไม่เห็นเราอาจจะรู้ด้วยตำแหน่งว่าท่านรองนายก
8: เป็นท่านรองเสียศักดิ
9: ์ฮะโดยตำแหน่งเนี่ยแต่ทีเนี้ยทุกคน
8: เสียศักดิ์ให้ไปดูภาคใต
9: ้ฮะทีนี้งานกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องยอมรับ
8: ค่ะ
9: นะครับว่างานกตในยุคสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเยอะโอกาสที่นายกความมั่นคงที่สวมตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยเนี่ยจะเดินทางขึ้นลงใต้ขึ้นลงใต้สอบง่ายเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นผมคิดว่าคำถามคือแล้วตกลงใครจะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอยากเห็นท่าทีของนายกต้องขออนุญาตใช้คำว่าใส่ใจกับปัญหามากกว่านี
10: ้
9: นะครับเพราะว่าถ้านายกไม่แสดงท่าทีที่ใส่ใจเนี่ยผมว่าทั้งเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดเนี่ยจะรู้สึกว่านายกเนี่ยภาคใต้นะครับไม่อยากเห็นนายกตอบว่าได้สั่งการแล้วส่วนจะลงไปเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้สื่อทราบอะไรอย่างนั้นผมว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเป็นกำลังใจเท่าไหร่นะครับที่นี่ในอีกส่วนหนึ่งเป็นไปได้ไหมผมว่าถึงเวลาที่นายกไม่ใช่ตัวหัวหน้าคณะผู้แทนพิหัวหน้าคณะเจรจานะครับเพราะหัวหน้าคณะเจรจาเนี่ยประกาศชะลอการเจรจาแล้วอยากเห็นคำประกาศชะลอการเจรจาอย่างเป็นทางการจากท่านนายกนะครับผมว่าต้องแสดงท่าทีแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถ้าไม่แสดงท่าทีเนี่ยเหมือนกับเราปล่อยสถานการณ์นะครับไม่อยากบอกว่าเหมือนกับเขาก็ได้ใจนะครับปฏิบัติการรอบนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนปฏิบัติการเด็กแว้นออกมาก่อเหตุแล้วก็ป่วนนะครับจะเห็นลักษณะไม่มีลักษณะมุ่งสังหารชีวิตตรงๆนะครับแต่เป็นลักษณะของการป่วนเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของรัฐเพื่อส่งสัญญาณว่ารัฐเนี่ยคุมพื้นที่ไม่ได
10: ้
9: ผมว่าภาพอย่างนี้มันมีนัยสำคัญหรือสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยมันคือปฏิบัติการเพื่อทำลายโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยฐานเศรษฐกิจในสามจังหวัดนะครับ
8: กำลังจะถามอาจารย์ตรงนี้ค่ะคือไอ้การดิสเครดิตรัฐเนี่ยไปทำลายสถานที่ราชการที่ทำการทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจได้นะอาจารย์แต่หลังๆเนี่ยประเภท โรงงานไม้โรงงานไม้แปรรูปอะไรต่างๆก็มีทั้งตั้งแต่เจ้าของถูกยิงบ้างนะคะแล้วก็จะมีกรณีที่มาเผาอยู่ที่ยะลาเนี่ยอาจารย์การไปก่อกวนคนที่พยายามสร้างงานในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อหรือว่าโรงงานไม้เหล่านี้เนี่ยเขามุ่งหมายจะทำอะไรคะอาจารย์ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันน่าจะดีกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไม่ใช่เหรอคะ
9: คุณรางคุณไม่เชื่ออย่าตกใจนะเพราะว่านี่เป็นประเด็นที่ผมเขียนตั้งแต่ปี47
8: โอ้โห
9: นะครับว่าการทำลายอย่างเนี้ยคือการทำลายฐานเศรษฐกิจของ3จังหวัดซ
8: ึ่
9: งส่วนหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจใน3จังหวัดเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้
10: ครับ
9: 2เนี่ยต้องยอมรับกิจการหลายส่วนที่เจ้าของถูกยิงเสียชีวิตอย่างในกรณีนายกเลิกที่รีสอร์ทอะไรเราก็เห็นมาจนถึงโรงไม้นะฮะมันเท่ากับทำลายเศรษฐกิจของชุมชนไทยพุทธด้วยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้มีนัยยะต้องการแบ่งแยกนะครับเพราะจริงๆเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยธุรกิจเหล่านี้ก็จ้างงานให้กับพี่น้องมุสลิมเหมือนกันนะครับหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการบีบให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องออกไปจากพื้นที่แล้วมีคนอีกกลุ่
10: ม
9: เข้ามาสวมเพราะเดิมปี47เนี่ยเราจะเห็นนะครับก็คือเหตุที่เกิดกับบรรดาเจ้าของสวนยางแล้วเจ้าของสวนยางเนี่ยต้องยอมขายสวนยางทิ้งในราคาต่ำนะครับหรือการขายพื้นที่ของพี่น้องชาวพุทธขายบ้านทิ้งวันนี้คุณวิเชษลงใต้ถ้าไปปัตตานีเนี่ยขออนุญาตฝากคุณวิเชษลงไปดูที่โกลกวันนี้เสียงสะท้อนจากพี่น้องโกลกเนี่ยบอกว่าเมืองเนี่ยแทบจะเป็นเมืองร้างทั้งที่ในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องคนใต้เนี่ยรู้ดีว่าโกลกคึกคักนะครับแต่ตกลงวันนี้เกิดอะไรกับโกรกถ้าคุณไม่เชื่อลงไปปัตตานีเนี่ยขออนุญาตฝากไปต่อสักนิดหนึ่ง
10: ได้นี่อาจารย์สุรชาติอาจารย์สุรชาติงั้นผมแทรกนิดเดียวนะอาจารย์สุรชาติผมไปนราธิวาสผมตกใจมากนะล่าสุดเนี่ยกลางคืนมันเงียบมากเลยมันแทบจะไม่มีคนสัญจรไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีอะไรเลยมันน่าเสียดายมากและวันที่ผมไปนะอาจารย์สุรชาติปรากฏว่าท่านนายกท่านลงไปนราธิวาสพอดีแต่เชื่อไหมว่าระหว่างที่ผมเดินทางเนี่ยผมเห็นกองกำลังต่างๆในการรักษาความปลอดภัยทั้งจังหวัดเนี่ยโอ้โหมันโกลาหลมากเลยมันสะท้อนให้เห็นว่าอะไรนายกลงไปเนี่ยทั้งจังหวัดเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงทหารเนี่ยต้องประเภทมุดเข้ามุดออกถนนตรงนั้นความมั่นคงต่างๆนี่มันคือภาพสะท้อนความเชื่อมั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้านักการเมืองหรือหน้านายกหรือรัฐมนตรีรองนายกลงบ่อยๆนี่บางทีผมว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแต่อันนี้ผมลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหกลัวคันทั้งนั้นน่ะไม่ปลอดภัยความเชื่อมั่นมันก็เลยหายไปอ่ะน่าที่ว่าเบอร์เลยเก็บเลยผมไปด้วยตัวเองนะอาจารย์
9: เนี่ยเป็นประเด็นถ้าถามผมนะสองท่านว่าถ้าถามว่าเฉพาะหน้าเนี่ยรัฐบาลควรทำอะไรผมว่าเฉพาะหน้ารัฐบาลควรฟื้นความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชน
10: ครับ
9: ผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่แล้วผมคิดว่าเราไม่ค่อยคิดเรื่องนี้จริงจังนะครับแล้วในการฟื้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวภาครัฐคือตัวรัฐบาลแต่มันมีนัยยะถึงสบต.ซึ่งเราไม่เคยพูดถึงเท่าไหร่ตกลง
10: ค่
9: ะสบต.หายไปไหนนะครับมีทั้งสบ
8: ต.เลขาก็ว่างอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะโดนย้ายเข้ามาก
9: ระ
8: ทรวงยุติธรรมแทนแล้ว
9: ใช่นะครับบทบาทของฝั่งทหารในส่วนที่ทำงานกับพี่น้องภาคประชาชนบทบาทของตำรวจที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นทางกฎหมายก็เป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะอย่างน้อยใน3ส่วนอย่างนี้เนี่ยรวมทั้งส่วนที่4ที่สำคัญคือมหาดไทยนะครับผมคิดว่า4ส่วนคือกองทัพภาคนะครับตำรวจมหาดไทยและสปท.เนี่ยจะเป็นแกนหลักในการช่วยฟื้นความเชื่อมั่นช่วยฟื้นภาพลักษณ์วันนี้ภาพลักษณ์ที่อ่อนแอของรัฐไทยใน3จังหวัดมันเห็นชัดเท่าไหร่คุณวิเชษฐ์ข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้านไม่มีจุดเลยไม่มีเหตุอะไรเกิดเลยที่เป็นเหตุร้ายเหตุร้ายเกิดอยู่ในพรมแดนฝั่งไทยเกือบทั้งหมดเราก็ต้องคิดนะครับในเชิงภาพลักษณ์อย่างที่บอกว่าวันนี้ใน3จังหวัดตกกลางคืนเนี่ยไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแต่ผมเติมคุณวิเชษฐ์คุณอรวรรณนิดนะนะครับหลังป้นปืน47สักพักหนึ่งเนี่ยเนื่องจากผมออกบรรยายกับหน่วยราชการเยอะจะมีคนมาเล่าว่าอย่าแค่ตกกลางคืนเลยพอตกเย็นเด็กๆที่เคยเล่นกันหลังจากกลับจากโรงเรียนเนี่ยก็ออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้อันนี้ขออนุญาตว่าเป็นคำบอกเล่าของพี่น้องไทยพุทธนะครับบอกกลับจากโรงเรียนจะเคยที่เด็กเคยไปวิ่งเล่นไปอะไร แล้วเย็นๆก็ค่อยกลับมาทานข้าวไม่มีคือกลับเข้าโรงเรียนแล้วกลับเข้าบ้านนะครับผมว่าชีวิตสังคมเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงก็รับรู้อยู่ว่าพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งพุทธทั้งมุสลิมเนี่ยแหละประสบปัญหาผมคิดว่าการฟื้นความเชื่อมั่นฟื้นภาพลักษณ์แล้วก็สำคัญเนี่ยฟื้นชีวิตทางสังคมให้กลับมาอันดีเนี่ยเราได้ยินเรื่องในภาคใต้เยอะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยพุทธพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยผมคิดว่ามันมีอะไรที่ผูกพันกันมาแต่วันนี้สังคมที่เกิดหลัง47ป้นปืน47เนี่ยมันแยกพี่น้องสองส่วนออกจากกันในหลายพื้นที่ซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับ
8: งั้นเป็นว่าเดี๋ยวรอดูนะการบ้านที่อาจารย์ฝากไว้เรื่องปัญหาเฉพาะหน้าตัวท่านนายกเองไม่แน่ใจนะถ้าไปถึงหาดใหญ่แล้วจะเลยลงไป3จังหวัดหรือเปล่าสิ้นเดือนนี้นะคะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณมากค่ะสำหรับ
9: นิดเดียวทำแต่ผู้นำอเมริกาก็ได้สมัยเกิดสงครามในอิรักในอะไรเนี่ยท
10: ุ
9: กผู้นำอเมริกันไม่ประกาศการเดินทางล่วงหน้าแล้วเข้าในพื้นที่เลย
8: ไปเลย
9: แล้วก็ถึงถ่ายภาพในการเยี่ยมทหารเนี่ยออกมา
8: อ่าน
9: ะครับเราก็สามารถคุณอรันคุณเชษฐ์ถ้าจะทำอย่างนั้น
8: ค่ะไม่งั้นต้องทำเหมือนกับตอนงั้นต้องทำเหมือนกับตอนที่ท่านนายกโดนตำรวจดักตรวจอาวุธค่ะอาจารย
9: ์ใช่ใช่
8: จีบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอไม่บอกกันเดี๋ยวเอาแนวนี้ไปสื่อให้ถึงรัฐบาลนะคะกราบขอบคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: คุณครับสวัสดีครับ
8: ค่ะเราสองคนลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
15: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
16: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
17: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
16: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
17: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
16: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
17: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
18: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการ คุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
19: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิ้นเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
20: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
21: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้24สิงหาคมนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงแรกของ CEO Vision Plus ค่ะกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมไปดูสภาพอากาศพยากรณ์อากาศเตือนออกมานะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะขณะที่พายุโซนร้อนนาราไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าทะเลอันดามันตอนบนก็มีคลื่นสูงนะคะนี่ก็ต้องระวังเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งกันก่อนนะคะก็เป็นพยากรณ์อากาศที่ตอนนี้หลายคนต้องเงี่ยหูฟังค่ะเพราะว่าฝนตกถี่เหลือเกินนะคะแล้วก็พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียเนี่ยมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันที่24-25สิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าพายุเนี่ยก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็เลยจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของบ้านเราโดยตรงแต่ว่าใครจะเดินทางไปที่จีนก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศนะคะก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะเอามาดูเรื่องของการเดินทางของกระทรวงพาณิชย์นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยมีการเปิดเผยออกมาว่าจะต้องมีการเดินทางร่วมกับทีมไทยแลนด์ไปสหรัฐก็คือคุณอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์บอกว่า27สิงหาคมถึง1กันยายนเนี่ยทางกรมจะเดินทางไปกับทีมไทยแลนด์ไปเจรจาแก้ไขปัญหาเรื่องมาตรการภาษีนะคะเป้าหมายคือสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนให้แล้วเสร็จในครั้งนี้นะคะฝ่ายไทยเนี่ยมีข้อมูลแก้ต่างไว้แบบละเอียดชัดเจนเราก็ยังเป็นการเจรจาแบบพบปะโดยตรงไม่ได้ผ่านออนไลน์ก็ทำให้เราสามารถชี้แจงได้มากขึ้นโดยขณะนี้เนี่ยถือว่าคืบหน้าไปกว่า 60% สำหรับการเจรจาเรื่องของข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนนะหรือว่า Agreement on Reciprocal Trade ART นั่นแหละค่ะประเด็นที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทย 12.5% ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยโดยอ้างว่าเรามีการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวโยงกับแรงงานบังคับภายใต้มาตรา301กรมคาดว่าสหรัฐอาจจะต้องยกเลิกการนำมาตรการ301มาใช้ในที่สุดนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มรัฐ25รัฐของสหรัฐที่นำโดยเดโมแครตเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลการค้าระหว่างประเทศขอให้ระงับมาตรการภาษีชุดใหม่ที่จะเก็บ 10-12.5% เนี่ยนะคะจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจเอาไว้ก่อนแล้วก็ขอให้ศาลวินิจฉัยมาตรการนี้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและสั่งให้คืนภาษีสำหรับผู้ที่นำเข้าภาษีที่ผู้นำเข้าได้มีการชำระไปจากการวิเคราะห์ของกรมการค้าต่างประเทศนะคะคาดว่ามาตรการแรงงานบังคับเนี่ยจะไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ค่ะ แล้วก็ที่สุดแล้วจะถูกยกเลิกไปเหมือนกับมาตรการจัดเก็บภาษีนำเข้าภายใต้กฎหมาย IEEPA ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้เนื่องจากว่ากำลังถูกฟ้องร้องในศาลแล้วก็สหรัฐเนี่ยยังมีการเปิดไต่สวนเรื่องแรงงานบังคับกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะโดยใช้เวลาสั้นๆเพียง2เดือนเท่านั้นขณะที่ตลาดในแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ว่ามาตรการที่เรียกเก็บเนี่ยคือจริงๆถ้าไปดูตัวภาษีเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันมากนะคือ 10-12.5% คือสหรัฐก็ต้องชี้แจงกับสังคมแล้วก็ทุกส่วนว่าเขาได้ใช้หลักเกณฑ์อะไรพิจารณาในการกำหนดขอบเขตภาษีนะคะคุณอารดาบอกอีกข้อหาหนึ่งคือเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะหรือว่า structural excess capacity นะคะคาดว่าสหรัฐนี่จะสามารถนำมาตรการนี้มาบังคับใช้กับไทยได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมเนี่ยที่ทำเนียบขาวได้มีการเผยแพร่รายงานที่ชื่อว่า the great transshipment scam ออกมาบอกว่ามีมากกว่า40ประเทศนะคะที่ช่วยจีนหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีของสหรัฐด้วยการส่งออกผ่านประเทศที่3ซึ่งถูกจัดเก็บอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำกว่าปรากฏว่าเราประเทศไทยอยู่ในรายชื่อเหล่านั้นด้วยโดยอยู่ในเทียร์2นะคะร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับปวงโซ่อุปทานของจีนอย่างมีนัยสำคัญซึ่งการออกมาแสดงบทบาทโดย White House ครั้งนี้เนี่ย

ระงับตัวนั้นไปเนี่ยมันก็คือ 19% นะแล้วถ้ายังถ้าย้อนไปท่านผู้ฟังคงจะนึกไวๆกันได้คุณสุภจีเนี่ยก็พยายามจะบอกนะว่ายังไงก็ตามเนี่ยขอให้คือไม่ต่างกับเพื่อนบ้านมากแล้วก็อย่าให้เกิน 19% เดี๋ยวยังไงต้องดูนะเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเดินทางกัน27ถึงวันที่1 27สิงหาคมถึง1กันยายนคือภายในสัปดาห์นี้แล้วคาดว่าภายในเดือนนี้ทุกอย่างควรจะต้องเคลียร์แล้วก็ต้องจบให้ได้นะคะคือเรื่องของภาษีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราที่ถูกเพ่งเล็งอย่างเดียวนะขนาดประเทศใกล้ๆกับสหรัฐเองก็ไม่วายเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีข่าวว่าทรัมป์เนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์มาตำหนิแคนาดาว่าเรียกร้องมากไปเป็นเหตุให้การเจรจาการค้าล้มเหลวนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะเก็บภาษีตอบโต้แบบเท่าเทียมเลยทรัมป์บอกว่าการที่แคนาดาเตรียมใช้มาตรการภาษีกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8กันยายนเพื่อตอบโต้เอาว่าระดับเดียวกันเนี่ยกับที่สหรัฐขึ้นภาษีสินค้าหลายรายการของแคนาดาในอัตรา 50%หลังจากการเจรจาของทั้งสองประเทศล้มเหลวทรัมป์บอกว่าแคนาดาเนี่ยเรียกร้องมากเกินไปแต่กับเสนอสิ่งตอบแทน น้อยเกินไปนี่เพื่อนบ้านแบบชายแดนติดกันเลยนะคะทรัมป์บอกว่าแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องการรับผลประโยชน์จากการเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐโดยไม่ต้องเข้าเป็นรัฐค่ะแล้วก็บอกว่าแคนาดาเรียกเก็บภาษีสินค้าสหรัฐหลายรายการในอัตราที่สูงมานานด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีก็บอกว่ามาตรการภาษีใหม่ของทรัมป์เป็นการคำนวณที่ผิดพลาดนะคะเพื่อสร้างความเสียหายและแบ่งแยกแคนาดาแล้วก็ยืนยันว่ามาตรการภาษีตอบโต้จะมีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนแล้วก็จะใช้อัตราเท่าเทียมกันครอบคลุมทั้งเหล็กนมเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังบอกด้วยว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในสงครามการค้าคานี่บอกว่าสหรัฐเสนอเงื่อนไขใหม่ช่วงท้ายการเจรจาแต่แคนาดาประเมินแล้วนะว่ามันไม่เป็นธรรมและไม่คุ้มค่ากับประเทศโดยข้อเสนอเนี่ยมันรวมไปถึงการจำกัดศักยภาพของแคนาดาในการทำข้อตกลงการค้ากับประเทศอื่นภาษีใหม่ของสหรัฐครอบคลุมสินค้าจากแคนาดาประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5% ของการนำเข้าจากแคนาดานะคะนั่นรวมไปถึงผลิตภัณฑ์นมไวน์ปูนซีเมนต์เสื้อผ้าแล้วก็มีอุปกรณ์ฮอกกี้ด้วยนะคะส่วนเจมิสันเกรย์ผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่ายังไม่มีแผนเปิดการเจรจากับแคนาดาอีกครั้งแต่ยืนยันว่าสหรัฐเคยเตรียมลดภาษีบางส่วนให้กับแคนาดาถ้าสามารถบรรลุข้อตกลงได้นะคะแต่ว่าเวลาเดียวกันเนี่ยผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นและพรรคการเมืองสำคัญของแคนาดาก็ออกมาสนับสนุนท่าทีของคานี่มองว่าทรัมป์เนี่ยไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้นะคะคือความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองประเทศก็พูดคุยเรื่องการค้ากันมากว่า1ปีแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดานะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันมีความสำคัญต่อการค้าระหว่างทั้ง3ประเทศที่มีมูลค่าการค้ารวม 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 52.29 ล้านล้านบาทนั่นเองนะคะพูดถึงทรัมป์เนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆนะคะคือตอนนี้มันมีมีมอันนึงมันเป็นการสัมภาษณ์ที่เขาพูดออกมาแล้วมันชวนงุนงงค่ะมันก็เลยทำให้เขาถูกล้อนะคือมีประเด็นเรื่องของพันธบัตรนะคะเขาถูกถามเรื่องว่าตอนนี้พันธบัตรมันผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆเลยมันมีความผันผวนเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเขาถามเรื่องความผันผวนของพันธบัตรแต่คำตอบของทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้สั่งการโดยตรงให้สกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรและผู้ถูกถามต่อว่าเขาและเบเซนได้พูดคุยถึงแนวทางอื่นใดในการจัดการกับปัญหาสภาพคล่องในตลาดหรือไม่ไอ้คำตอบตรงนี้แหละที่ชวนสงสัยทรัมป์บอกงี้ค่ะบอกเรามีวิธีการแทรกแซงในหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นมาตรการขั้นสูงสุดคือการใช้กำลังทางทหารของเราถ้าจำเป็นต้องใช้มันก็จะทำเกาหัวเลยค่ะว่ามันหมายความยังไงนะก็ไม่ชัดเจนนะแต่ว่าเขาก็ตีความว่าเอ๊ะทำไมกลายเป็นเรื่องปฏิบัติแล้วไปเกี่ยวกับการใช้กำลังทหาร
ล้อเลียนว่าเหตุผล

0: ที่ทรัมป์ใช้สงครามกับเตหะรานเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเหมือนแล้วมันไปโยงกับตลาดพันธบัตรอย่างไรคือการประกาศไม่ปล่อยให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์บางส่วนก็เนี่ยว่าทรัมป์พูดเนี่ยอาจจะบ่งชี้ถึงการใช้ปฏิบัติการทางการกับบรรดาเทรดเดอร์ผู้ค้าพันธบัตรหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่าถูกเอามาล้อกันซะใหญ่โตเลยนะกับการให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะคะเอาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไปดูเพิ่มเติมดาวโจนส์ฟิวเจอร์ขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะนักลงทุนสัปดาห์นี้จับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อประเมินแนวโน้มการใช้จ่ายด้าน AI โดย Nvidia เนี่ยคาดว่าจะประกาศผลประกอบการในวันพุธ26สิงหาคมนี้ขณะที่บริษัท Marvell Technology ค่ะจะประกาศผลประกอบการในวันถัดไปคือพฤหัสบดีที่27สิงหาคมแล้วก็ตลาดการเงินโลกกำลังจับตาการประชุมของเฟดนะคะที่เมือง Jackson Hole รัฐไวโอมิงหรือที่เรียกกันว่า The Jackson Hole Economic Symposium จะจัดขึ้น 27-29 สิงหาคมนี้ภายใต้หัวข้อ Financing Innovation Implication of Payments and Policy ค่ะโดยเควินวอลช์ประธานเฟดคนใหม่จะมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์28สิงหาคมนักวิเคราะห์มองกันว่าในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังเจอแรงกดดันด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นนะคะโดยความเคลื่อนไหวของประธานเฟดครั้งนี้เนี่ยก็เลยถูกจับตามองเป็นพิเศษหากว่าตัวเควินวอลช์ใช้เวทีประชุมที่แจ็คสันโฮลส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือกล่าวเพียงแค่เป็นในๆนะคะว่าเฟดยังไม่มีแผนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรืออาจจะยืนยันว่าจะสร้างความชัดเจนให้กับตลาดมากขึ้นตลาดหุ้นอาจจะดีดตัวขึ้นค่ะขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจจะปรับร่วงลง แล้วก็ราคาทองคำอาจจะได้รับแรงหนุนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มใหม่ที่มี market cap ต่ำซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากว่ามีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำส่วนนอกเหนือจากนี้นะคะสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายโดยโมเซนเบรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงสูงสุดของอิหร่านเตือนเลยนะคะว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมกับสหรัฐในการใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนั้นจะถือว่าเป็นศัตรูกับอิหร่านสกอตพิเซนเองมีกำหนดประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐจะมีต่ออิหร่านเป็นเรื่องที่ใช้อาวุธทางเศรษฐกิจแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะในช่วงวันจันทร์14นาฬิกาตามเวลาสหรัฐจะตรงกับบ้านเราตีหนึ่งของวันอังคาร25สิงหาคมมาตรการที่เขาจะประกาศเนี่ยอาจจะครอบคลุมทั้งอิหร่านและประเทศคู่ค้ารายสำคัญนั้นรวมไปถึงจีนมีรายงานว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ซื้อน้ำมันอิหร่านทางทะเลมากกว่า 80% ของปริมาณน้ำมันที่ส่งออกในปี2568นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอิหร่านก็ไม่ยอมค่ะเขาบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่ร่วมมือกับสหรัฐเนี่ยก็จะโดนหางเลขไปด้วยนะคะอิหร่านเนี่ยได้ส่งเสียงเตือนไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางโมเซนเบรซีบอกเราบอกเพื่อนบ้านไปหมดแล้วนะว่าอย่าได้เข้าร่วมสงครามเศรษฐกิจกับสหรัฐไม่เช่นนั้นแล้วอิหร่านจะมองว่าเพื่อนบ้านเหล่านั้นจะเป็นศัตรูนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้กำลังหาทางขยายวงสงครามแต่ว่าถ้าประเทศต่างๆที่รอบล้อมอิหร่านเข้าร่วมกับอเมริกาทำสงครามเศรษฐกิจเราจะโจมตีผลประโยชน์ของพวกเขาเขาออกมาเตือนด้วยนะว่าถ้าประชาชาติเพื่อนบ้านร่วมมือกับสหรัฐเนี่ยจะไม่มีน้ำมันออกมาจากอ่าวเปอร์เซียหรือช่องแคบฮอร์มุซแม้แต่หยดเดียวแล้วก็บอกว่าจะเล็งเป้าเล่นงานทางขนส่งอื่นๆที่ใช้ส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียค่ะนอกจากนี้เขาประกาศนะว่าช่องแคบฮอร์มุซยังจะถูกปิดต่อไปนะคะแม้ว่าสหรัฐกล่าวอ้างในทางตรงข้ามแล้วบอกว่าจะเปิดหน้าน้ำสำคัญคือช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าคือเลสอีบอกว่าเนี่ยก็จะปิดจนกว่าสหรัฐจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็บอกว่าสิ่งแรกเลยที่ต้องทำก่อนเลยสำหรับสหรัฐคือทำตามสัญญานะคะและขณะที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดบอกว่าอิหร่านมีแนวชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 50% ของชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียเพราะฉะนั้นพวกเขาควรมีสิทธิ์บริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ยืนยันค่ะว่าอิหร่านได้เสาะแสวงหาหนทางยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ยืนยันว่าจะต่อต้านผู้ที่กระหายสงครามทั่วโลกนะคะคือถ้าย้อนไปเมื่อ20สิงหาคมเนี่ยทรัมป์แถลงปฏิบัติการเศรษฐกิจ ที่จะสร้างความเสียหายอย่างหนักที่สุดต่ออิหร่านให้คำจำกัดความว่ามันคือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรียกร้องพันธมิตรของสหรัฐให้ยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐในการโดดเดี่ยวและกำราบภัยคุกคามจากอิหร่านคือคำแถลงนี้มีขึ้นหลังจากกรอบเวลา60วันในการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างทั้ง2ประเทศได้หมดอายุลงไปคือ17สิงหาคมคือมันเป็นการหมดอายุแบบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะแล้วก็ถ้าดูการที่สหรัฐเตรียมประกาศเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูการแถลงการตามกำหนดเวลาอย่างที่บอกไปนะคะวันจันทร์24สิงหาคมในช่วงบ่ายตรงกับบ้านเราเที่ยงคืนเบสเซนสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อวันอาทิตย์นะบอกว่ามาตรการครั้งใหม่ที่ถือว่าเป็นวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจแล้วก็จะถือว่าเป็นการระดมกำลังทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยใช้กับประเทศคู่ขัดแย้งเตือนแล้วค่ะประเทศที่มีความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบนะคะก็รอดูต่อไปตอนนี้จากสงครามที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันจะกลายเป็นสงครามทางเศรษฐกิจเข้าไปแล้วนะคะการประกาศจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามก็ที่หนึ่งบ้านเราก็คงจะได้ทราบนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่มีทางออกอะไรกันเลยจริงๆนะคะถ้าก่อนเกิดสงครามเนี่ยเศรษฐกิจอิหร่านเนี่ยเจออะไรบ้างคือมีทั้งเงินเฟ้อสูงค่าเงินอ่อนตัวการขาดแคลนพลังงานผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่โดนอยู่แล้วขณะที่สงครามล่าสุดเองก็สร้างความเสียหายซ้ำเข้าไปอีกต่อด้านการค้าโครงสร้างพื้นฐานกำลังการผลิตแล้วก็เป็นการเพิ่มภาระในการฟื้นฟูประเทศให้กับอิหร่านอิหร่านออกมาเตือนนะว่ามาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่เนี่ยนะคะอาจจะทำให้ประชาชนเผชิญกับความยากลำบากจุดชนวนความไม่สงบในประเทศแล้วก็บั่นทอนความชอบธรรมของรัฐบาลเพิ่มเติมนะคะคือตอนนี้ท่ามกลางการขาดการเจรจาโดยตรงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็มีประเทศอย่างกาตาร์ปากีสถานและตุรกีที่พยายามมาเป็นตัวกลางโดยอิหร่านบอกว่าพลเอกอาซิมูนีผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานเนี่ยจะเดินทางไปที่กรุงเตหะรานในวันจันทร์นี้นะคะเพื่อหารือแนวทางฟื้นฟูสันติภาพขณะที่รัฐบาลปากีสถานก็บอกว่ามูนีเนี่ยจะหาทางจะหารือพัฒนาการล่าสุดของความขัดแย้งนะคะถ้าฝั่งซาอุดิอาระเบียบอกมีฐานเสียชีวิตแล้ว18นายและบาดเจ็บมากกว่า750นายนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจับตาดูนะคะเรื่องราวต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนี่ก็มีความสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่กสทช.เนี่ยเขาออกมาขอให้ประชาชนได้ใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ว่ามันอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะใครก็ตามที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายนี้อาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพนะคะหากจำเป็นว่าต้องรับสายเนี่ยให้มีสติคือรับฟังอย่างความด้วยมีความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถจะยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศก็รับสายตามปกติแต่ว่าควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์การติดต่อให้ชัดเจนก่อนการดำเนินการใดๆก็ตามนอกจากนี้นะคะหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อกับประชาชนหากมีสายโทรศัพท์หมายเลขนี้อาจจะเป็นการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกคดีมีพัสดุตกค้างหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วควรวางสายทันทีค่ะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะร่วมเผยแพร่ข้อมูลไปยังสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยที่ส่วนใหญ่ก็จะตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ย้ำนะคะว่าการมีสติและการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนที่จะเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรถือเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นั่นเองค่ะหมดเวลาในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตแล้วก็ดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดแนวทางช่วยเกษตรกรน้ำท่วมน่านเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาให้ตรงจุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าได้กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาให้ตรงกับความเสียหายและครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพโดยมอบหมายนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรงสำหรับแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูชลประทานกรมชลประทานระดมเครื่องจากเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเร่งซ่อมแซมคันดินคันกั้นน้ำฝายและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานและส่งน้ำได้โดยเร็วเร่งสำรวจความเสียหายของพืชของพื้นที่ปลูกข้าวพืชไร่และพืชสวนเพื่อเตรียมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เร่งสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงการสนับสนุนเสบียงและอาหารสัตว์ตลอดจนการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจและดูแลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรมสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกให้ถูกต้องจากนั้นยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือหรือกส.01ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เกิดความเสียหายโดยแบบกส.01ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองความเสียหายจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีก่อนเข้าสู่กระบวนการประชาคมตรวจสอบรายชื่อและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การสำรวจต้องครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่ละกลุ่มโดยข้อมูลการสำรวจพื้นที่และการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจะนำมาประกอบการกำหนดการแนวทางฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วรัฐบาลติดตามมวลน้ำไหลลงภาคกลางบริหารจัดการได้ใช้ริสแมปจุดรู้จุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมรับทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นพร้อมบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนคาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่จะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังจะทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือ risk map เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าว่าจุดใดมีความเสี่ยงจะต้องเตรียมการอย่างไรซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน
3: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
16: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
17: 9:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569นะครับก็เผลอแป๊บเดียวนะครับจะหมดเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนเท่านั้นหมดปี2569ถึงปี2026หลายๆสถานการณ์มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นแล้วคิดว่าจะนิ่งอย่างนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับวันนี้ดร.สุรุษสายเชื้อจะมาอัปเดตเราว่าที่มีข่าวว่านะครับวันนี้จะเป็นดีเดย์ที่สหรัฐจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านโดยจะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีไม่ใช้การรบอีกต่อไปหรือไม่อย่างไรซึ่งอิหร่านก็มีข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าจะมีการดำเนินการปิดช่องแคบฮอร์โมสต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการลดเรื่องกำลังการทหารที่จะปะทะกันนั่นถือเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีหรือมีผลกระทบแบบไหนอย่างไรวันนี้มาคุยกันเพิ่มเติมกับดร.สมบูรณ์ใส่เชื่ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
18: สวัสดีครับคุณรพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
17: ครับประเด็นที่อาจารย์จะคุยวันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยว่าความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์เรียนเชิญครับ
18: ครับก็คิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่ามีเหตุการณ์เยอะมากที่น่าจะสำคัญนะครับวันนี้รัฐมนตรีคลังของสหรัฐนายสกอตต์เบสเซนจะประกาศมาตรการคว่ำบาตร อิหร่านอย่างครบวงจรมากที่สุดนะครับซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยจะประกาศบ่ายเย็นวันนี้เย็นวันนี้นะครับ
17: ครับ
18: ก็จะว่าอาจจะตามเวลาของตะวันออกกลางวันสัปดาห์นี้เหมือนกันวันที่28เดือนสิงหาคมวันศุกร์ผู้ว่าแบงค์ชาติของสหรัฐนายเควินวอชเนี่ยจะไปกล่าวสุนทรพจน์ที่แจ็คสันโฮล
17: ครับ
18: อันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยนักลงทุนหลายคนเนี่ยจะติดพยายามติดตามดูเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีคลังของอเมริกาพยายามเข้าไปแทรกแซงตลาดพันธบัตรแล้วทำไม่สำเร็จนะครับดอกเบี้ยพันธบัตรก็ปรับเพิ่มขึ้นมานักลงทุนจะพยายามมองว่าเอ๊ะรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติเขายังจะมีนโยบายที่สอดคล้องกันจะช่วยกันยังไงหรือเปล่าในเรื่องของบอนด์ยิลด์เรื่องของดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันตรงนี้เดี๋ยวผมจะขยายความต่อไปอีกนะครับ
17: ใช่ครับ
18: อีกอันนึงที่อาจจะเกี่ยวแล้วก็อาจจะไม่เกี่ยวก็คือประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีการเจรจาครั้งใหญ่กับอเมริกาเรื่องการค้าโดยทีมของไฟจะเดินทางไปเข้าใจว่าวันพุธนี้จะไปเจรจากับอเมริกาผมคิดว่าการเจรจาเนี่ยเป็นการเจรจาที่เป็นเรื่องสำคัญมากน่าจะเป็นในความเห็นของผมอาจจะเป็นการเจรจารอบสุดท้ายว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วถึงมาถึงวันนี้เนี่ยการเจรจาของอเมริกากับแคนาดาไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีการพูดง่ายๆคือเหมือนกับประกาศสงครามการค้าระหว่างกันนะครับอเมริกาเนี่ยดูท่าทางเขาจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มากในระดับหนึ่งเหมือนกันถึงเวลาอาจจะถึงเวลาประเทศไทยแล้วก็ได้ประเทศอื่นในอาเซียนอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียก็ดีเนี่ยมีข้อตกลงไปแล้วเข้าใจว่าเวียดนามก็ใกล้ที่จะมีข้อตกลงไปแล้วของเราก็คงจะต้องทำให้ได้เหมือนกันฉะนั้นเรื่องหลายๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะมีความสำคัญมากที่ปลายสัปดาห์นี้จะกลายเป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่ามีเรื่องหลายๆเรื่องมากเลยแล้วก็อาจจะไหลไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับก็ติดตามดูเรื่องพวกนี้แล้วกัน
17: ครับ
18: คราวนี้มาเรื่องแรกที่คุยเมื่อกี้ก่อนก็คือมาตรการคว่ำบาตรของสกอตต์เบสเซนกับอิหร่านเนี่ยอันเนี้ยประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดไปก่อนหน้าแล้วว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการที่เด็ดขาดแล้วก็ครบถ้วนแล้วก็รุนแรงที่สุดนะครับที่หวังอเมริกาหวังว่าจะล้มเศรษฐกิจของอิหร่านได้เลยนะครับ คำถามคือว่าอ้าวก็ใครๆก็พูดกันว่าอ้าวก็โหอิหร่านก็โดนแซงเช่นมาต่อเนื่องมาเป็น10 10ปีแล้วเนี่ยก็เห็นเขาอยู่เขาได้ทำไมครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งอื่น
17: ๆมีอะไรที่มากกว่าไหมครับ
18: มีครับถ้าจะทำจริงๆเนี่ยถ้าจะทำจริงๆเนี่ยจะต้องทำหลักๆอยู่ผมคิดว่ากับ2ประเทศนะครับประเทศหนึ่งคือประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ซื้อยังซื้อน้ำมันของอิหร่านอยู
17: ่
18: ทรัมป์จะกล้าตักดิบกับทางจีนไหมทั้งที่กำลังจะเชิญให้ประธานสีจิ้นผิงมาเยือนเดือนกันยายนนี้ที่อเมริกา
17: ครับ
18: นะครับคนที่ซื้อน้ำมันของอิหร่านมากที่สุดก็คือจีนนะครับอเมริกาก็ยังเกี่ยวคล้ายๆยอมเอาหูไม่นาเอาตาไปไล่อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแซงชั่นสถาบันการเงินของจีนที่เป็นคนช่วยในเรื่องจัดการเรื่องการซื้อขายน้ำมันพวกนี้ก็เรียกว่า secondary sanction คือคุณค้าขายอะไรกันเนี่ยถ้ามีสถาบันการเงินไหนเข้ามามีส่วนมาช่วยมาสนับสนุนมาเป็นทนคนทำเรื่องการเงินให้เนี่ยถ้าแบสเซนเขาจะทำจริงเนี่ยเขาจะต้องไปลงโทษสถาบันการยักษ์ใหญ่ของจีนไปด้วยและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ไปด้วยจะกล้าทำไหมในขณะที่ประธานาธิบดีจิ้งผิงกำลังจะต้องมาเยือนที่อเมริกาเดือนหน้านี
17: ้
18: นะอีกประเทศหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงก็คือ UAE นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองดูไบเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงินและสินค้าสำคัญให้กับอิหร่านเลยย้ำนะครับมีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการที่ให้ที่อิหร่านเนี่ยยังพอมีหนทางที่จะได้เงินตราต่างประเทศมาเนี่ยตามข่าวบอกว่า 80% ของเงินตราต่างประเทศที่อิหร่านยังมีเพื่อจะซื้อของโน่นของนี่ของนั่นเนี่ยนะครับมาจากดูไบจัดการให้ถามว่าทำไมต้องเงินตราต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้ตามที่ผมเห็นข่าวเนี่ยตอนนี้ค่าเงินเรียลของอิหร่านเนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก 1.2 ล้านเรียลต่อ1 US ดอลลาร์นะครับ
17: ครับ
18: คือเงินมันไม่มีค่าไม่มีใครเขาเอาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินดอลลาร์แล้วก็ดูไบเองเนี่ยก็เป็นที่ที่สนามบินดูไบเครื่องบินของดูไบไปกลับไปกลับเนี่ยขนสินค้าที่อิหร่านต้องใช้เนี่ยมาอย่างน้อยประมาณ1/3ของการนำเข้าของสินค้าทั้งหมดของอิหร่าน
17: เป็นอย่างที่ผ่านมาเหรอครับเพราะว่าล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอิหร่านยังยิงขีปนาวุธใส่ UAE อยู่เลยฮะ
18: นั่นแหละครับเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าแต่ UAE เพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าโอเคจะยุติการทำความสัมพันธ์ทางการค้ากับทางด้านเศรษฐกิจต่างๆกับอิหร่านอยู่แล้วอิหร่านเนี่ยเขาก็ได้ผู้นำอิหร่านเนี่ยโทษท่านเข้าใจว่าผู้นำด้านการทหารของอิหร่านเนี่ยก็ได้ประกาศว่าใครประเทศไหนที่ไปเข้าข้างอเมริการ่วมมือกับอเมริกาในเรื่องของการมาแซงชั่นอิหร่านอิหร่านจะต้องไปลงโทษโดยการไปโจมตีประเทศนั้นๆในส่วนของพื้นฐานด้านเศรษฐกิจหรือเป้าหมายด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
17: คร
18: ับ ฉะนั้นมันมีความเสี่ยงจริงๆว่าถ้าทรัมป์จะเอาจริงถ้าเบสเซนจะเอาจริงในเรื่องของการจะปิดล้อมอิหร่านจริงๆเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องไปปิดล้อมหลักๆเนี่ยกับ UAE แล้วก็กับจีนซึ่งไม่เคยทำมาก่อนแล้วกล้าทำหรือไม่นะครับแล้วถ้าทำไปแล้วเนี่ยอิหร่านคงต้องตอบโต้โดยก่อนพยายามต้องสร้างสถานการณ์ต้องน่าจะต้องไปโจมตีประเทศในตะวันออกกลาง
17: ครับ
18: ฉะนั้นราคาน้ำมันเราถึงเห็นว่ามันไม่ลงนะครับเพราะว่าตลาดยังค่อนข้างจะกลัวความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู
17: ่ครับ
18: ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญตรงนี้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีข่าวออกมาจากที่ CNN และจากที่อื่นรวมทั้งตัวรัฐมนตรีของพลังงานของอเมริกาเองก็ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วในช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเปิดแล้วก็น้ำมันเนี่ยยังไหลผ่านช่องแคบของฮอร์มูซได้อ้างว่ามากถึง 8-9 ล้านละแบเรลต่อวันถามว่านี่เยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะแต่ก็ไม่เยอะเพราะปกติมันเคย20ล้านแต่ถามว่าแม้กระทั่ง 8-9 ล้านเนี่ยนะครับทางภาคเอกชนที่เขาพยายามไปติดตามดูข้อมูลเขาบอกเขามองไม่เห็นว่าได้ถึง 8-9 ล้าน
17: มันมีข่าวนี้อาจารย์โทษครับมันมีข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่า ทหารของสหรัฐเนี่ยกองบัญชาการกลางสหรัฐบอกกับ CNBC ว่าน้ำมันดิบเนี่ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ย3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้ง600กว่าล้านบาร์เรลจริงเท็จยังไงไม่แน่ใจครับอาจารย์บอกช่วยเหลือเรือพาณิชย์ผ่านไปกว่า 1,300 ลำ
18: ทาง CNN เขารายงานว่าเขาเห็นกับตาเขาได้ไปดูจริงๆนะครับว่ามีการทำอย่างนั้นจริงๆแต่ปริมาณถึงนั้นไหมเขาบอกว่าประมาณ 8-9 ล้านบาร์เรลต่อวันนี่คือข้อมูลของรัฐมนตรีพลังงานของอเมริกาเองฉะนั้นคงไม่ถึงหลายร้อยล้านนะถ้าพูดว่า8-9 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยก็คงคูณไปครับ10วันก็80ล้านเป็นต้นนะครับ
17: คร
18: ับ แต่วิธีที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำแบบนี้กลายเป็นว่าทางประเทศตะวันออกกลางเนี่ยก็จะต้องจ้างเอาเรือขนน้ำมันขนาดใหญ
17: ่
18: ออกมาจากท่าของประเทศตะวันออกกลาง
17: คร
18: ับ แล้วพอไปถึงใกล้ๆช่องแคบพอมูสเนี่ยก็ปิดทรานสปอนเดอร์คือปิดเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งของเรือปิดเลยแล้วตอนที่ปิดนั้นแล้วเนี่ยนะครับปิดใช้เวลาปิดไปประมาณสักเกือบวันหนึ่ง20กว่าชั่วโมงเนี่ยก็แอบผ่านช่องแคบโดยผ่านไปเลาะไปทางด้านของด้านของชายฝั่งของโอมานโดยมีเรือรบของอเมริกาเนี่ยมาคุ้มกันผ่านไปประมาณเกือบวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาเริ่มมาหยุดตรงกลางทะเลใกล้ๆตรงท่าฟูเจราของ UAE นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็น Gulf of Oman เนี่ยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยประเทศอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเอาเรือของเราเนี่ยมารับน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันคันที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยลำที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วถ่ายกันบนกลางทะเลเลย
17: อ๋อครับ
18: นะครับแล้วก็ต่างคนต่างไปกันต่างคนต่างไปกันแล้วไอ้เรือลำเนี้ยมันก็จะแอบกลับเข้ามาแล้วก็ไปขนมาใหม
17: ่แล้วก็ทำเหมือนเดิมอ๋อ
18: แล้วก็ทำอย่างนี้ถามว่าทำอย่างนี้ทาง CNN เขาบอกเขาเห็นว่าทำอย่างนี้จริงเห็นแล้วมีหลักฐานจริงๆทำได้เยอะแค่ไหนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งถามว่าทำแล้วต้นทุนแพงขึ้นไหมแพงขึ้นแน่นอนจริงไหมครับคุณวรพง
17: ศ์ใช่
18: แล้วมันไม่ได้ง่ายๆนะเอาเรือที่เอาเรือมาขนถ่ายน้ำมันกันกลางทะเลเนี่ย
17: ใช่แล้ว
18: มันมีได
17: ้กองทัพเรือสหรัฐที่คุ้มกันต้องจ่ายเขาหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ
18: ไม่รู้ว่านั้นเมื่อใครจ่ายใครแต่ว่ามันมีต้นทุนแน่นอนนะครับ
17: คร
18: ับ แล้วก็ทำอันนี้ก็ยังทำไปได้ไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของ20ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ถามว่ามีที่อื่นไหมที่ส่งได้ก็คืออย่างเช่นท่อน้ำมัน East West Oil Pipeline ของซาอุดิอาระเบียผ่านมาที่ทะเลแดงก็มีอีกอันนึงได้ไหนก็ประมาณสัก 4-5-6 ล้านบาร์เรลต่อวัน
17: ครับ
18: ฉะนั้นก็มีการพอจะถูถ่ายได้ในส่วนของในส่วนของน้ำมันดิบแต่ในส่วนของแก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้มันไปถ่ายกลางทะเลไม่ได้เพราะแก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยมันเป็นแก๊สธรรมชาติที่ต้องกดพลังไอ้กดอุณหภูมิลงให้ต่ำมากๆลบ30 40อะไรองศาไปเลยใช่ไหมครับ
17: ครับ
18: เพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยก็ทำไม่ได้อันนั้นก็ยังขาดแคลนอยู่และที่สำคัญที่ขาดแคลนมากๆจริงๆตอนนี้ก็คือน้ำมันดิบก็ยังมีไม่ค่อยพอเห็นได้จากการที่หลังๆเนี่ยน้ำมันดีเซลน้ำมันเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินไอพ่นเนี่ยขาดแคลนแล้วก็ราคาของทั้งสองนี่เพิ่มขึ้นมากเราเห็นได้จากเรียกว่า crack spread หรือเห็นได้จากส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบกับน้ำมันที่หรือผลผลิตน้ำมันสองอันเนี่ยนะสูงมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับทั้งโลกได้ว่าทั้งค่าเครื่องบินก็จะแพงแล้วดีเซล
17: มันเป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาน้ำมันค่อนข้างจะลงสู่ระดับต่ำเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะไม่ลบกันละแต่เขาจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจก็ทำให้ตลาดผ่อนคลายความกังวลเรื่องการทำสงครามกันเป็นไปได้ไหมจ๊ะตามข่าวมีกระแสแบบนี
18: ้ปัญหาคือที่คุณเราพบว่ามันลงเนี่ยมันไม่ได้ลงมากเลยครับคือเบรนท์ยังตั้ง 92.66 อยู่เลย
17: ใช่ใช่
18: ถามว่าลงไปไหมก็ลงไป 1.3 เหรียญต่อแบเรลเนี่ยมันก็ไม่เยอะไงครับคือลงแค่ 2% เท่านั้นเองจะจำได้ไหมครับเราเคยคุยกันว่าคือก่อนหน้านี้มันเบรนท์มันควรจะ60แล้วตอนที่ตลาดมั่นใจจังก็เคยลงไปถึง70 เราลง70เหรียญตอนนี้มันยัง92เกือบ93เหรียญอยู่เลย
17: แต่มันก็สูงกว่านั้นอีกแน่นอน
18: สูงกว่าเยอะด้วยครับสูงกว่าแล้วสูงกว่าการคาดการณ์ของหลายๆคนด้วยรวมทั้งของทางการไทยเราเองก็นึกว่าน้ำมันมันจะอยู่ประมาณสัก70 80เหรียญต่อแบเรลยังว่าก็80ไม่เกิน90แต่นี่มันก็เกิน93ไปแล้วก็เป็นเกิน90ไปแล้วนะครับฉะนั้นยังไม่ได้ลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ที่ระดับเนี้ยประเทศไทยมีปัญหาแน่ๆอย่างที่ผมเคยฟังว่าผมไปประเมินมาแล้วแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรานำเข้าน้ำมันคิดเป็นประมาณ 7% ของ GDP แล้วก็ถ้าสมมติน้ำมันราคาอยู่ที่ประมาณ80กว่าเหรียญเนี่ยเราจะนำเข้าน้ำมันมาเป็น 10% ของ GDP นี่ถ้าเป็น90กว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่ไงครับ
17: คร
18: ับ มันจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ฉะนั้นระดับนี้เพียงเป็นระดับที่ไม่ดีแน่นอนสำหรับเศรษฐกิจโลกนะครับสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน
17: แล้วที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้กำลังทางทหารแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่เรากำลังคุยเรื่องแซงชั่นหรือความบาทเนี่ยมันเป็นสัญญาณยังไงไหมครับอาจารย์
18: คือในหลักการก็นึกว่าดีว่าไม่ได้รบกันแต่คำถามคือว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรสมมติเขาตอบโต้โดยการขึ้นยิงขีปนาวุธเข้าไปใส่ประเทศตะวันออกกลางอื่นที่ร่วมมือกับอเมริกาแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับโรงผลิตน้ำมันการผลิตน้ำมันของประเทศนั้นๆราคาน้ำมันก็ขึ้นอันที่หนึ่งสองถ้าหนักกว่านั้นอิหร่านโจมตีแล้วก็ไปทำให้ฐานอเมริกาเสียชีวิต
17: โอ้โหนี่หนัก
18: เลยก็ต้องถูกกดดันที่จะตอบโต้ที่จะทำสงครามแล้วก็ตอบโต้โดยการบอมอิหร่านอีกฉะนั้นประเด็นมันคือว่าถ้าทูตคุณรพงศ์คิดว่าโอเคทรัมป์ทุบเขาได้ฝ่ายเดียวไม่ว่ากันนะครับ
17: คร
18: ับ แต่ปัญหาคือมันทุบเขาไม่ได้ฝ่ายเดียวแล้วอย่างที่สองคือว่าแล้ว UAE จะร่วมมือจริงไหมแล้วจีนจะร่วมมือจริงไหมเงี้ยมันมีความไม่แน่นอนสูงเยอะเลยว่าไอ้ที่คุณว่าคุณจะทำเนี่ยคนอื่นเขาจะร่วมมือกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าทรัมป์แกไม่ได้เคยทำอะไรให้ใครอยากร่วมมือกับแกเลยใช่ไหมครับ
17: คร
18: ับ อย่างเช่นล่าสุดเขาไปโกรธไปขู่เกาหลีใต้เขาว่าเนี่ยเกาหลีใต้ไม่ได้ร่วมมือช่วยก็เลยจะไปคุยกับเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยท
17: ั้
18: งที่เกาหลีใต้เนี่ยกำลังช่วยจะกำลังจะช่วยลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับอเมริกาเรื่อง AI เกาหลีใต้จะช่วยต่อเรือให้ก็ไปทำแบบนี้เนี่ยใครจะไปร่วมมือกับทรัมป์ใครจะร่วมกับ
17: มีข่าวที่มีข่าวว่า UAE ระงับการค้าเรียกว่าเอมบาโก้กับอิหร่านเนี่ยเมื่อ19สิงหาคมเมื่อหลายวันที่ผ่านมาอันนี้มันคือเรื่องของอะไรจ๊ะ
18: เนี่ยครับผมคิดว่าคือ UAE เนี่ยเป็นนกรู้ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่สกอตเบสเซนจะประกาศนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกวันที่24คือวันเนี้ยต
17: ้
18: องดูให้ดีว่าพอสกอตเบสเซนประกาศเปรี้ยงเนี่ยมีคนอื่นตอบสนองสมมติ UAE บอกใช่ผมทำตามอันนี้เพะเลยทุกอย่างแล้วจีนจะว่ายังไงเป็นต้นและประเทศอื่นๆด้วยนะครับแม้กระทั่งประเทศอื่นๆในอาเซียนหรือในญี่ปุ่นหรือในเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปดูด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยจะตอบสนองยังไงก็แล้วยังไม่รู้นะสาระที่สกอตเบสเซนเขาจะพูดเนี่ยมันจะลึกซึ้งมันจะกระทบไปถึงแค่ไหนคือแบงก์ต่างๆห้ามไปแตะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
17: ไม่รู้ดีเทลว่าจะขนาดไหนใช่ไหมคร
18: ับ ก็ยังไม่รู้ดีเทลครับยังไม่รู้ดีเทลคราวนี้ตรงนี้เนี่ย อย่างที่บอกเราต้องคอยดูสกอตเบสเซนนี่ประเด็นก็คือว่าสกอตเบสเซนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็พลาดเพราะว่าสกอตเบสเซนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ออกมาเข้ามาแทรกแซงตลาดพันธบัตรบอกว่าต้องการจะทำให้พันธบัตรรัฐบาลโดยเฉพาะพวก10ปี20ปี30ปีให้ดอกเบี้ยมันปรับลดลงโดยทางกระทรวงการคลังเขาประกาศว่าเขาจะซื้อพันธบัตรรัฐบาล10ปี20ปี30ปีตอนแรกก็ดอกเบี้ยก็ลงเพราะว่าจะซื้อพับเนี่ยราคาก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ลงนะครับ
17: ครับ
18: แต่ต่อมาอีกไม่นานดอกเบี้ยก็ปรับขึ้นไปอีกราคาก็ปรับลงไปอีกเหมือนกับที่เข้าไปทำแทรกแซงเนี่ยตลาดตอนหลังไม่เชื่อถือเลยนะครับว่าทำแล้วจะได้ผลจริงซึ่งสำหรับสกอตเบสเซนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วไม่น่าเชื่อถือหรือทำแล้วตลาดไม่กลัวไม่เกรงเนี่ยมันก็เสียเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งสกอตเบสเซนเนี่ยเขาเคยไปพูด เมื่อวันที่12เดือนพฤศจิกายน2025คุณวรพงษ์เรานึกภาพรัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณวรพงษ์นึกภาพรัฐมนตรีคลังเนี่ยคิดว่าเรื่องคลังเนี่ยหน้าที่หลักคืออะไรอย่างประเทศไทยหรอกหน้าที่หลักรัฐมนตรีคลังคือใช้ว่าขุนใช่ไหมครับเป็นคนที่คุมหลักเรื่องเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วคิดว่าเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ทำเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักของประเทศไม่ใช่สกอตต์เบสเซนบอกว่า my job is the nation's top bond salesman หน้าที่เขาคือคนขายบอลนะเราไม่เคยนึกนะว่าหน้าที่รัฐมนตรีคลังคือเป็นพนักงานขายบอลนะ
17: ครับ
18: ถามว่าเพราะอะไรเพราะที่อเมริกาตอนนี้หนี้เยอะมากหนี้ขึ้นไป40 ล้านล้าน
17: เหรียญเห็นว่า
18: ครับตัวเลข40ล้านล้านเหรียญนี่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่การออกบอลทั้งหมดแต่บอลที่อยู่ในมือของประชาชน
17: ครับ
18: มันประมาณ32 ล้านล้านไม่ใช่40อีก8 ล้านล้านไปอยู่ในมือของกองทุนประกันสังคมและกองทุนอื่นๆของอเมริกาดังนั้นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่ถึง32 ล้านล้านก็เท่ากับ GDP ของอเมริกาเพราะฉะนั้นสำหรับอเมริกาเนี่ยที่กำลังขาดดุลงบประมาณปีหนึ่งประมาณ2 ล้านล้านเหรียญและมีหนี้อยู่32 ล้านล้านเหรียญที่อยู่ในมือของประชาชนเนี่ยเขาถึงจะต้องออกบอลเยอะมากต้องออกบอล2 ล้านล้านเหรียญเพื่อการขาดดุลงบประมาณทุกปีปีนี้ก็ประมาณ2อาจจะ 2.1 ด้วย
17: แล้วมีคำถามว่าแล้วทำไมดอกเบี้ยมันถึงปรับขึ้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่20-30 ปีที่ผ่านมา
18: ก็เพราะว่ามันมีซัพพลายเยอะไงครับเพราะว่าต้องออกบอลใหม่ 2.2 ล้านล้านไอ้32ล้านล้านมันก็จะมีที่หมดอายุทุกปีก็ต้องออกมา
17: ออกมาเรื่อย
18: ๆออกมาอีกฉะนั้นมันมีแต่ของจะขาย
17: ครับ
18: แต่คนซื้อมีแค่ไหนเพราะว่าคนซื้อเนี่ยก็ต้องเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าถ้ามีของเยอะก็ต้องซื้อราคาถูกราคาถูกก็คือซื้อที่ดอกเบี้ยสูง
17: อ๋อมันก็ลด
18: ราคาต่ำด้วย
17: อ
18: ืมดังนั้นสกอตต์เบสเซนถึงบอกนะครับหน้าที่หลักเขากลายเป็นบอลเซลส์แมนกลายเป็นคนต้องมานั่งหาทางขายบอลแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกพูดต่อไปด้วยว่าแล้วก็บรรทัดฐานของเขาว่าเขาทำงานเขาสำเร็จหรือไม่ขึ้นต้องดูจากดอกเบี้ย
17: คร
18: ับ คือเขาขายเก่งเนี่ยดอกเบี้ยต้องต่ำนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นปัญหาของเขาจริงๆในเรื่องนี้ว่าเขากำลังมีปัญหาเรื่องว่าเขาจะต้องขายบอลแล้วจะไม่มีคนซื้อคราวนี้ประเด็นมันโยงกับเรื่องเมื่อกี้ไงครับว่าสาเหตุที่คนซื้อบอลอเมริกาเยอะเพราะว่าคนถือดอลลาร์เยอะสาเหตุคนถือดอลลาร์เยอะเพราะดอลลาร์เนี่ยเอาไปใช้ซื้อขายที่โน่นที่นี่ที่นั่นได้เป็นเงินตราของโลกแต่ถ้าคุณเอาดอลลาร์ไปเป็นอาวุธทางด้าน geopolitics อย่างเช่นประเทศนั้นประเทศนี้ถ้าใครไปค้ากับอิหร่านเดี๋ยวผมจะไม่ให้คุณเข้าระบบดอลลาร์เนี่ย มันทำลายความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจและความประโยชน์ของดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลหลักของโลก
17: ซึ่งมันไม่ควรจะใช้เอาไปทำแบบนั้น
18: คือคุณทำแบบนั้นได้ถ้าคุณไม่ต้องขายบอลเยอะเพราะว่าพอถือดอลลาร์แล้วคนก็เอาถือดอลลาร์อ่ะก็ต้องไปถือบอลเพราะว่าถ้าถือดอลลาร์มันได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าก็ไปถือบอลได้ดอกเบี้ยเยอะกว่ามันจะมีส่วนว่าถ้าเราอยากจะซื้อถืออะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าถือนั้นเนี่ยปลอดภัยนะดอลลาร์แล้วยังมีตราสารต่างๆที่เป็นดอลลาร์ที่ผมก็ไปซื้อได้อีกด้วยนะครับมันก็เลย
17: ขยายความต่อเบรกหน้านะอาจารย์เพราะเรื่องนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวก็มาคุยเรื่องแล้วผลกระทบแล้วมาตรการที่บอกแล้วแซงชั่นถ้าออกมาจริงเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแค่ไหนยังไงแล้วคนที่อยู่ในวงนอกอย่างเรานั้นต้องมีมาตรการหรือว่าคิดแผนรองรับยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันต่อนะครับอาจารย์แต่ก่อนปิดเบรกผมมีข่าวสารดีๆมาให้คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงครับบางครั้งความหรูหราไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นครับแต่อยู่ที่ความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางและความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนี่คือแนวคิดเบื้องหลังรถไฟฟ้า Volvo ครับขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานที่ประสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียนเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ในแบบ Volvo พร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีพบกับ Volvo ทุกรุ่นและสิทธิพิเศษอีกมากมายครับที่งาน Big Motor Sale ในไบเทคบางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคม2569เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
19: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
20: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
21: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
22: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
23: อ้าวสายต่อไป
24: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
23: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
25: เลือกนี่สิครับ
23: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
25: ปลอดภัย
23: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
25: อ้าวสายต่อไป
26: Voy Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
27: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
28: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
29: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
30: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
19: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
20: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
17: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะครับมาที่เงินฝากดีๆจากธนาคารออมสินกันก่อนนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือก กับเงินฝากเบอร์เร่พิเศษ9เดือนและเงินฝากเบอร์เร่พิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเบอร์เร่พิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเปิดได้พิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วงได้มีการวางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับอาจารย์มาคุยกันต่อครับอาจารย์ครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของการ ขึ้นของบอนด์ยิลด์มีผลโดยตรงเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่กำลังคุยกันที่จะมีการคว่ำบาตรของอิหร่านโดยตรงไหมอาจารย
18: ์ไม่ได้ตรงนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าในภาพในระยะสั้นเนี่ยอเมริกากำลังจะใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธเพื่อที่จัดการกับเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แต่อันเนี้ยมันเป็นตัวที่จะบั่นทอนสถานะพิเศษของดอลลาร์และของบอนด์สหรัฐที่เป็นเงินสกุลหลักแล้วก็เป็นพันธบัตรที่เป็นพันธบัตรหลักของโลก
17: ครับ
18: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนั่นในอดีตเนี่ยเป็นอะไรที่แพร่หลายแล้วทุกคนต้องใช้แบงก์ชาติเราก็ต้องถือท
17: ั
18: ้งดอลลาร์ทั้งพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันซึ่งในระยะยาวอเมริกายิ่งต้องพึ่งต้องหาคนซื้อหาคนเก็บมากขึ้นเรื่อยๆเพราะหนี้เขาเยอะฉะนั้นสำหรับเขาเนี่ยเขาต้องคิดให้ดีว่าเขาจะเอาอันไหนกันแน่ในระยะสั้นใช้เป็นอาวุธแต่ในระยะยิ่งใช้เป็นอาวุธก็จะยิ่งไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับที่ใช้กันอย่างทั่วไปเพราะว่าเราไม่ต้องการจะถูกเราจะเสียเปรียบในการที่เราต้องไปพึ่งพาตราสารเขาพึ่งพาดอลลาร์เขาในขณะที่เขาเองเนี่ยกลายเป็นว่าต้องออกตราสารมากขึ้นต้องให้เราอยากถือดอลลาร์มากขึ้นฉะน
17: ั้
18: นเขาต้องคิดดูให้ดีให้ใจตรองดูให้ดีผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่นักลงทุนเป็นห่วงคืออย่างนี้ครับสิ่งที่สปอตแวร์เซนต์ทำเนี่ยก็คือการที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไปซื้อพันธบัตร10ปี20ปี30ปีตอนนั้นที่พูดเนี่ยก็บอกว่าจะซื้อ
17: คืนใช่ไหมอาจารย์
18: ใช่ครับซื้อ 2,000 เหรียญ 2,000 ล้านเหรียญ อย่างน้อยนะครับอาจจะถึง 4,000 ล้านเหรียญคราวนี้ซื้อเนี่ยเอาอะไรมาซื้อเอาอะไรมาซื้อคำตอบคือเนื่องจากคุณเป็นกระทรวงคลังคุณพิมพ์ดอลลาร์ไม่ได้ไม่เหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางเนี่ยพิมพ์เงินได้ตามกฎหมายในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีองค์กรเดียวที่พิมพ์เงินออกมาได้ก็คือแบงก์ชาติแต่ไม่ใช่กระทรวงการคลังแทนกระทรวงการคลังถ้าจะไปซื้อพันธบัตร10ปี20ปี30ปีก็ต้องไปกู้เงิน

0: ั้นกว่าดอกเบี้ยระยะยาว
1: อืมครับ
0: นะครับแต่ทําไปมันจะเสี่ยงว่าเดี๋ยวคุณจะต้องออกบอลบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณออกบอลหนึ่งปีเดี๋ยวอีกหนึ่งปีคุณออกบอลใหม่แล้วอีกทําออกบอลสองปีสอง
1: เอ
0: ปีก็อ
1: ออ
0: กอีกแล้
1: ใ
0: ว
1: ช่
0: แล้วรัฐบาลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามออกบอลยาวๆเฉลี่ยอายุของหนี้เขาจะประมาณ8-9 ปี
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณแต่คุณตอนนี้เขาปัญหาก็คือพันธบัตร10 ปีเนี่ยพันธบัตร30 ปีเนี่ยดอกเบี้ยมัน5.3 5.4ดอกเบี้ยระยะสั้นมันแค่3%ถ้
1: ค
0: าร
1: ั
0: รับ ฐบาลออกสั้นก็จะลดต้นทุนใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีปัญหามาแลกกันว่าคุณจะต้องออกบอลบ่อยๆแล้วมีความเสี่ยงว่าที่ออกบ่อยๆเรียกว่า rollover risk ก็จะเป็นปัญหาได้
1: อื
0: นะครับฉะนั้
1: ม
0: นสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังอยู่ในลูปของปัญหาพวกนี้เลยแล้วก็หนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย
1: ครั
0: ๆ
1: บ
0: ประเด็นคืออย่างนี้ครับคุณรพพูดง่ายๆคือว่ามันไม่ใช่แค่ที่อเมริกาเท่านั้นแต่ทุกๆรัฐบาลทุกๆรัฐบาลของโลกเนี่ยก็มีหนี้สาธารณะสูงหมดเลย
1: อื
0: ฉะนั้
1: ม
0: นทุกคนจะขายบอลหมดเลยทั้งโลกเลย
1: อ๋อใครซื้อ
0: พร้อมๆไปกับที่ AI ก็กำลังระดมทุนกำลังต้องการจะขายบอลด้วย
1: ว่าก็ต้องมี
0: ต
1: ระ
0: ล
1: ด
0: าม ด
1: ท
0: ถ
1: ุ
0: ึง
1: น
0: เป็นห่วงว่าเดี๋ยวค่อยดูต้นทุนของเงินจะแพงขึ้นคือประเด็นคืออย่างนั้นเลยนะครับแล้วประเทศไทยเราเองก็ต้องทำใจไว้ด้วยว่าเดี๋ยวต้นทุนของเงินเนี่ยจะแพงขึ้นไป
1: หมาย
0: เรื
1: ค
0: ่
1: วามว่า
0: อ
1: ม
0: ย
1: ันก็จะผันตามแล้วเงินเฟ้อมันก็จะขึ้นด้วยสิอาจารย์
0: ไม่จําเป็นครับแล้วแต่เรื่องเงินเฟ้อนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเงินเฟ้อต้
1: ออ
0: ง
1: ๋อ
0: ดูว่าตกลงในเรื่องอิหร่านจะว่าไงใช่ไหมครับตกลงว่าแบงก์ชาติอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยคุมเงินเฟ้อระยะสั้นได้หรือไม่แต่ด
1: ออ
0: ก
1: ื
0: เบี้
1: ม
0: ยที่คุมระยะสั้นแต่ไอ้ดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนว่าคุมได้ถ้าคุมไม่ได้อีกคืออย่างเงี้ยดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันจะมีส่วนที่เทียบกับความต้องการเงิน
1: ครั
0: ใช
1: บ
0: ่ไหมความต้องการเงินรัฐบาล
1: อืม
0: เราก็เทียบกับเงินเฟ้อในอนาคตว่าคุมได้หรือเปล่าสองส่ว
1: ค
0: น
1: รั
0: เน
1: บ
0: ี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าแนวโน้มดูเหมือนว่ามันมีแต่จะขึ้นกับขึ้นเท่านั้นเอง
1: อืม
0: นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องมานั่งคุยดูกันดูกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นนะล่าสุดเนี่ยถ้าไปทำเทรดฟอร์กับแคนาดาต้นทุนของสินค้าที่อเมริกาจะส่งไปที่แคนาดาเนี่ยโทษที่แคนาดาจะส่งไปที่อเมริกาเนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วอ
1: ค
0: เ
1: ร
0: ม
1: ั
0: ร
1: บ
0: ิกาเนี่ยเสียนําเข้าวัตถุดิบมาจากแคนาดาทั้งนั้นคุณก็ทําให้เงินเฟ้อตัวเองขึ้นดิเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับ
1: ดอกเบี้ยผ่อนบ้างผ่อนลดแล้วมันก็จะขึ้นไปด้วยไงใช่ไหมอาจารย์ท่าน
0: ขึ้นครับก็นี่แหละคือเป็นปัญหานี่คือสิ่งที่ทำไมสกอตเปอร์เซนต์ก็ถึงต้องรีบทําตรงนี้เพราะเขาอยากจะทําให้ดอกเบี้ยพวกนี้ลงเพราะว่ามันจะใกล้เลือกตั้งเขาไม่อยากให้โดนประชาชนด่าว่ารัฐบาลทําไมทําให้ทุกอย่างมันขึ้นหมดราคาของก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นนะครับก็แล้วก็ดูรู้เลยว่าเนี่ยไอ้มาตรการอันนี้เป็นมาตรการที่ดีไม่ดีเขาคิดแบบนั้นจริงๆเพราะว่าสกอตเบสันตอนแรกประกาศว่ามาตรการซื้อพันธบัตรระยะยาวของกระทรวงการคลังของอเมริกาเนี่ยไอ้2,000 ล้านถึง4,000 ล้านต่อวันเนี่ย
1: ครับ
0: จะเริ่มวันที่9 กันยายนถึงวันที่4 พฤศจิกายนเลือกตั้งประมาณนั้นนะครับ
1: อื
0: พอดี
1: ม
0: เป็นต้นนะครับอันนี้อยากจะมาคุยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าผมให้ความสนใจมากก็คือเรื่องของยารักษามะเร็งของโมเดอร์นานะ
1: อ
0: คร
1: ๋อ
0: ับ
1: ทำไมถึงมีข่าวเรื่องนี้ที่น่าสนใจครับอาจารย์
0: มันน่าสนใจเพราะว่าพอเขาประกาศผลของการทำการทดลองยาชั้นที่สามของโมเดอร์นาอันเนี้ยราคาหุ้นโมเดอร์นาวันเดียวขึ้นไป170%นะครับ
1: โอ้โหครับ
0: คุณรอคนนึกภาพแล้วขึ้นวันเดียว170%นะ
1: อืม
0: นะครับ
1: สุดๆเลย
0: คือ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นในวงตลาดหุ้นก็เลยคุยกันใหญ่เลยแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมเลยว่าเรามาคุยกันเลยว่าทําไมไอ้ยาเนี่ยมันถึงดีขนาดนั้นนะครับซึ่งมีความสลับซับซ้อนนิดนึงเลยจะขอเวลาสักประมาณ10 นาทีที่จะคุยให
1: โ
0: ้
1: ม
0: ห
1: เ
0: ม
1: ด
0: ด
1: น่าเดียวที่เรารู้จักวัคซีนโควิดใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ใช่ครับนี่เทคโนโลยีของโมเดอร์นา
1: ครับ
0: ครับคือ mRNA เนี่ยคืออะไร mRNA คือ messenger RNA นะครับแปลเป็นภาษาคนธรรมดาก็คือว่าเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยีที่ฉีดวัคซีนเข้าไปที่ฉีดจึ้งเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับส่งสารคือส่งเอกสารส่งคำสั่งไปให้กับเซลล์ให้ผลิตโปรตีนออกมาที่เราจะให้ผลิตโปรตีนอะไรก็ได้เนี่ยเราสามารถจะสั่งให้เซลล์ทำงานให้กับ เรา

0: าได้โดยใช้วัคซีนของโมเดอร์นานะครับคราวนี้พอเอาอันนี้มาใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: ต้องถอยหลังกลับไปก่อนนิดนึงว่าอันนี้คือเรื่องของการรักษามะเร็งนะครับโมเดอร์นาเนี่ยเขาไปร่วมมือกับเป็นพันธมิตรกับบริษัทชื่อเมอร์กบริษัทชื่อเมอร์กเนี่ยเขามียารักษามะเร็งที่โอ้โหทำให้เขาร่ำรวยมากเลยชื่อเคทรูด้ายาเคทรูด้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิมมูโนเทอราปีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแปลว่าอะไรนะครับยาอันเนี้ยมันเป็นยารักษามะเร็งซึ่งตลาดในการขายยารักษามะเร็งเนี่ยมูลค่าทั้งหมดมัน240,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับ
1: ครับ
0: ยาตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยทำรายได้ให้กับทำยอดขายให้เคทูได้เนี่ย32,000 ล้านเหรียญคือกว่า 10% เยอะๆของตลาดนี่เลยนะครับแล้วเป็นยอดขายประมาณเกือบ 50% ของเมอร์คือยาอันเนี้ยทำรายได้ทำยอดขายครึ่งหนึ่งอะทั้งบริษัทนะครับถามว่าเคทูด้าทำอะไรเคทูด้าเนี่ยคือยาที่ก็เรียกว่าที่พยายามที่จะไปบริหารจัดการเรื่องมะเร็งอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคำว่าใช้คำว่า checkpoint inhibitor นะครับ checkpoint inhibitor แปลว่าอะไรโอเคมะเร็งเนี่ยมันเป็นเซลล์ของเราเองมันเป็นเซลล์ของเราซึ่งกลายเป็นผู้ร้าย
1: ครับ
0: นี่แต่เซลล์ของเราเนี่ยมันจะมีกลไกนะครับเรียกว่า checkpoint คือเป็นกลไกซึ่งเวลาไอ้เซลล์ของเราที่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ย
1: เซลล์ดีครับ
0: เข้ามาแล้วมาเจอว่าเอ๊ะเซลล์นี้มันเป็นมะเร็งใช่ไหมเนี่ยจะได้ฆ่ามันทิ้งเลยนะครับเซลล์ T cell ของเราเนี่ย killer T cell เรามาเนี่ยแต่ไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะเซลล์มะเร็งซึ่งเคยเป็นเซลล์ดีของเราเนี่ยมันจะมีตัวรีเซปเตอร์ซึ่งเข้าไปบอกกับไอ้T cell ของเราเนี่ยหรือเซลล์ฆ่าเซลล์ฆ่ามะเร็งของเราเนี่ยบอกว่าอย่าฆ่าผมพวกกันเองนะครับพวกกันเองพวกกันเองอันนี้เขาเรียกว่า PD1 คือ program death 1ก็คือเหมือนกับว่ามันมีตัวที่ไปสั่งให้เซลล์ที่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยยับยั้งชั่งใจไม่ไปฆ่าเซลล์ของมะเร็ง
1: อันนี้
0: ไอ้ตัว Keytruda เนี่ยมันไปบล็อกสัญญาณอันนี้เลยว่า
1: ไม่ให้มาคุยกันรู้เรื่องว่าต้องยับยั้งฉันนะ
0: ครับคือเซลล์ที่กลุ่มคุ้มกันของเราเนี่ยไม่ต้องยับยั้งชั่งใจซัดไปเลยนะครับ
1: จัดการเลย
0: ตัวเช็คพอยต์ไปเลยแล้วก็ฆ่าไปเลยนี่ยานี้ก็ประสบความสำเร็จมากในการรักษามะเร็งหลายๆอย่างโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งที่ผิวหนังเรียกว่าเมลาโนมามันรักษามะเร็งได้มะเร็งรักษามะเร็งเต้านมก็ได้มะเร็งต่อตับไตปอดก็ได้มะเร็งต่างๆลูคีเมียอะไรบางทีก็ได้แม้กระทั่งมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ก็ได้นี่ประเด็นว่าไอ้มะเร็งเมลาโนมาเนี่ยแม้ว่าจะผ่าตัดไปแล้วตัดเนื้อร้ายออกไปแล้วแม้ว่าจะใช้เคทูด้าไปแล้วเนี่ยไอ้มะเร็งไอ้มะเร็งเมลาโนมาเนี่ยมันจะกลับมาได้บ่อยมากเลยกลับมาได้เยอะมากเลยนะครับ
1: มันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดซ้ำครับ
0: มันเกิดซ้ำบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็คนก็ยังตายอยู่เยอะมากเพราะมันเป็นมะเร็งที่ผ่ายังไงก็ไม่หมดเนื่องมาเลยว่าระบบภูมิคุ้มกันขนาดทำแบบนี้แล้วก็ยังปราบไม่หมด
1: ใช่เคทูด้า
0: ทางโมเดอร์นาก็เลยเข้าไปร่วมมือกับเมอร์กเนี่ยนะครับว่าโอเคผมจะทำอันนี้เพิ่มให้อีกคือตอนผ่าออกมาเร็งออกมาเนี่ยผ่าไอ้ก้อนมะเร็งเมลาโนมาออกมาเนี่ยก็ส่งไปให้โมเดอร์นาโมเดอร์นาเขาก็จะเอาไอ้เซลล์มะเร็งอันเนี้ยมาดูนะครับมาดูแล้วก็ใช้ไอ้ AI เนี่ยไปดูว่าไอ้เซลล์มะเร็งอันเนี้ยมันมีลักษณะหน้าตาเป็นผู้ร้ายตรงไหนที่เราจะมาสอนระบบภูมิคุ้มกันให้รู้จักตัวผู้ร้ายนี้ได้

0: ครับคือแล้วพอรู้ว่าโอเคไอ้เซลล์เนี้ยหน้าตาสมมติว่าเซลล์อันเนี้ยเหมือนกับผู้ร้ายคนนี้มันมีคราว
1: ครับ
0: เราก็เอาไอ้ตัวโมเดอร์นาเขาก็บอกโอเคเราจะไปเอาเรื่องคราวนะเอาเรื่องหูข้างซ้ายมันเบี้ยวนิดนึงเอาเรื่องจมูกข้างขวามันเป็นแผลนิดนึงเรื่องหน้าผากมีรอยสมมตินะเซลล์เนี่ยหน้าตามันจะผิดปกติอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยไปใส่เข้าไปในใน mRNA ของโมเดอร์นาแล้วก็เอามาฉีดให้กับคนคนนั้นที่เพิ่งรักษามะเร็งนี้ไปพอเป็นอย่างนั้น
1: ต้องเอาตัวเนื้อร้ายออกไปแล้วก็วิจัยแล้วก็ใช้ mRNA เพื่อผลิตวัคซีนมาฉีดกลับเข้าไปอีกที
0: วัคซีนซึ่งบอกลักษณะของตัวผู้ร้ายบอกลักษณะของตัวผู้ร้าย
1: คร
0: ับ แล้วฉีดกลับเข้าไปอีกเพราะว่าฉีดกลับเข้าไปอีกเนี่ยในการทดลองทำคลินิคทรัลเป็นพันคนเนี่ยโอ้โหช่วยมากเลยช่วยทั้งหนึ่งทำให้รอดอยู่ได้นานมากขึ้นกว่า 50% แล้วก็ทำให้มะเร็งไม่กระจายไม่เมทาสไซส์ด้วยไม่กระจายไปที่อื่นด้วยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่ามันทำให้ไอ้เคทูด้าบวกกับไอ้mRNA ของโมเดอร์นาเนี่ยโอ้โหทำให้ช่วยได้เยอะมากเลยแต่ย้ำนะครับว่าอันนี้มันเป็น personalized medicine ย้ำนะครับเป็นคือแต่ละคนเซลล์มะเร็งจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทำแบบเหมือนตัดสูตรให้เลย
1: อ๋อนี่ใจว่าหมายความว่าของใครของมันเลยว่างั้นใช่ไหม
0: ใช่ตอนฉีดเคทูด้าเข้าไปเนี่ยใครๆก็ฉีดได้
1: คร
0: ับ นี่ออกไหมครับแล้วนะคุณมาคุณเป็นมะเร็งมาฉีดปุ้งกันไปเลยแต่ทรีทเมนต์เขาคือ1คุณไปผ่าเอาเนื้อร้ายออกก่อน2คุณใช้เคทูด้าแต่ตอนนี้จะมี3ว่าไอ้เนื้อร้ายเนี่ยส่งไปให้โมเดอร์นาเขาไปจัดการทำวัคซีนเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณและฉีดให้คุณเลยเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมียาเฉพาะเจาะจงแบบนี้ออกมาสำหรับมะเร็ง
1: เฉพาะบุคคลนั้นๆไปเลย
0: นั้นๆเลยเพราะว่าเซลล์มะเร็งของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: ไม่แม้จะเป็นเมลานอมาเหมือนกันก็ไม่เหมือนกัน
1: ไม่อยากจะนึกภาพว่าราคาจะแพงหูฉี่ขนาดไหน
0: ราคาของเคทูด้าอยู่แล้วประมาณ200,000 เหรียญราคาของไอ้โมเดอร์นาอันนี้น่าจะอีก200,000 เหรียญ
1: เป็น
0: อย่างน้อยรวมกันก็500,000 เหรียญเตรียมไว้คุณวรพงษ์เตรียมไว้500,000 เหรียญ
1: ไม่ใช่คุณวรพงษ์เตรียมครับคนป่วยเตรียมไม่ใช่17,500,000ผมเอา35 คูณ
0: ใช่ครับครับก็นี่ยังไม่ได้รวมค่าผ่าตัดนะครับถ้าคุณก็แค่20 ล้าน
1: นี่เฉพาะค่ายานะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคือมันก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของเรื่องของยาแล้วก็คือมันทำให้คุณเห็นภาพจริงๆว่าในอนาคตดีไม่ดีเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาอาจจะรักษามะเร็งได้จริง
1: ๆ
0: และต้องใช้อะไรแบบนี้เพราะมะเร็งเนี่ยจะไม่เหมือนกันในแต่ละคน
1: ในแต่ละคนใช่ไหมครับ
0: ในแต่ละคนคืออันนี้มันมาถูกทางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: มาถูกทางแล้วล่ะบทเรียนที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าดูนะครับระบบภูมิคุ้มกันสำคัญมากตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ให้ยาเพิ่มอะไรไปจริงๆเราไปพยายามช่วยระบบภูมิคุ้มกันเรามากกว่าเนื่องจากเราไม่ได้ไปเอาอะไรใส่ใหม่เข้าไปเราพยายามบอกเออระบบภูมิคุ้มกันเราพัฒนาให้ดีขึ้น
1: ซึ่ง
0: เ
1: รา
0: เราบทเรียนภาพใหญ่คือว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่ดีครับ
1: ทั้งหลายทั้งปวงพยายามพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้หรือเช็คพอยต์แล้วก็ทำลายสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายไม่ใช่เอาสิ่งใหม่เข้าไปไม่ใช่สร้างกองทัพใหม่เอากองทัพเดิมให้เข้มแข็งขึ้นทำนองนั้น
0: ส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราเริ่มเห็นความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีถ้ายิ่งทำให้มันดีเนี่ยมันจะยิ่งดีมากๆเลยนะครับผมคิดว่าจากที่ผมไปศึกษามาผมสงสัยว่าในระยะยาวเราจะรู้ว่าคนที่อายุยืนคือคนที่ระบบภูมิคุ้มกันดีครับ
1: ครับดูแลสุขภาพเลยทิ้งท้ายออกกำลังกายที่อาจารย์เตือนเราเป็นประจำในทุกสัปดาห์แล้วจะได้ไม่ต้องเสียเงินเนี่ยนะไปหา17 ล้าน20 ล้านเนี่ยมันจะไปเอาอย่างไรถูกที่สุดคือออกกำลังกายอาจารย์ครับได้เลย
0: ถูกที่สุดออกกำลังกายครับแต่ยากที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่ชวนแล้วไม่ค่อยมีใครอยากออกกำลังกาย
1: โอ้ถ้าฟังอาจารย์แบบนี้แล้วผมว่าทุกคนทำให้มันง่ายขึ้นได้ครับอาจารย์เดี๋ยวจันหน้ามาคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมีอย่างสูงอาจารย์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ครับหมดเวลาครับซีโอเชียนพลัสวันจันทร์ลาคุณฟังไปก่อน

0: ครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อนพึ่งพาเสียชีวิตกระทันหันหลังปฏิบัติภารกิจช่วยชาวป่วยจนวินาทีสุดท้ายนายสุภมงคลหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อเร่งนำอาหารและน้ำดื่มส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้โดรนลำเลียงสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยภารกิจในครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือประชาชนใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่21สิงหาคมเนื่องจากเส้นทางได้รับความเสียหายและการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเพื่อนร่วมทีมเปิดเผยว่านายสุภมงคลมีโรคประจำตัวและตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจพักผ่อนน้อยเนื่องจากต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องก่อนจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดการจากไปในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่เพื่อนร่วมทีมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพราะนายสุภมงคลยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทิ้งไว้เพียงความเสียสละและความทรงจำของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เลือกลงพื้นที่ในวันที่ประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนหนักที่สุดสีหศักดิ์เตรียมถกฝ่ายความมั่นคงหลังเกิดเหตุจังหวัดชายแดนใต้หลายจุดนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ายังไม่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์เพื่อดูเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงซึ่งต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่ารู้ล่วงหน้าต้องต่อไปต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นใครและการเตรียมพร้อมต้องรัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดส่วนแม้การข่าวรู้ล่วงหน้าแต่ยังคงมีการก่อเหตุกว่า50จุดนายสีหศักดิ์กล่าวว่าการข่าวอาจรู้ล่วงหน้าแต่การจะรู้ว่าปฏิบัติการเมื่อใดอาจจะยังคาดการไม่ดีพอดังนั้นการคาดการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องดูในเรื่องของการข่าวและการเตรียมความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งไปคือให้มีการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่คาซัคสถานจัดเลือกตั้งก่อนกำหนดชาวคาซัคสถานออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก่อนกำหนดมีจุดประสงค์หลักเพื่อกระชับและเพิ่มอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ประธานาธิบดีคาซิมโจมาตุคาเยฟท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศแถบเอเชียกลางที่เป็นผู้ส่งออกพลังงานและแร่ธาตุสำคัญแห่งนี้คาซัคสถานเพิ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปลี่ยนระบบนิติบัญญัติจากสภาคู่มาเป็นสภาเดียวส่งผลให้ประธานาธิบดีตุคาเยฟซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2019สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก1วาระเป็นเวลา7ปีซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งรอบนี้พรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีตุคาเยฟจะกวาดที่นั่งส่วนใหญ่ไปได้อย่างเด็ดขาด
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
15: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
16: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
15: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
16: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
15: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
16: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
18: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
19: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุน
16: ในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
20: 10:09 นค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะ24 สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลกับภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะเช้ามาวันนี้ถ้าดูกันแบบเร็วๆสำหรับภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะทางบ้านเราแล้วก็ภูมิภาคนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะจะมีบวกบ้างเป็นบางตลาดนะเพราะตอนนี้ก็ยังมีปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันหลายๆเรื่องนะสถานการณ์ในเรื่องของโลกนะคะเรื่องของอิหร่านแล้วก็ทางฝ้าของอเมริกายังไม่ยุติลงนั้นเนี่ยนะคะประเด็นที่หลายคนอาจจะมีความกังวลใจตอนนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาน้ำมันนะสถานการณ์ในเรื่องของเงินเฟ้อนะที่จะส่งผลต่อบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนะคะได้เช่นเดียวกันกดดันในเรื่องของต้นทุนต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าผ่อนคลายลงไปพอสมควรนะนักทุนเองก็อาจจะมองข้ามช็อตแต่ก็คงต้องดูรายละเอียดด้วยนะเป็นรายธุรกิจรายเรียกได้ว่ารายเซกเตอร์นะที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็เกาะติดในหลายๆประเด็นนะคะวันนี้ถ้าไปไล่เรียงกันเร็วๆก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะแล้วพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามีประเด็นปัจจัยอะไรที่จะต้องจับตาบ้างนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้กลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรภาพของหุ้นไทยนะเช้ามาวันนี้นั้นเนี่ยนะคะก็เวียงเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยหลุด 1,600 จุดเพราะหลายครั้งเราจะเห็นเหมือนกับภาพบรรยากาศหุ้นไทยมีความแข็งแกร่งขึ้นนะคะก็พยายามที่จะไปยืนเหนือ 1,620-1,630 เป้าที่จะขึ้นไปไฮก่อนหน้านี้คือ 1,650 แต่เราจะเห็นพอออนแรงลงมาก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปตลอดนะยังไม่ได้หลุด 1,600 จุดแต่เช้ามาวันนี้ล่าสุดเรียลไทม์เนี่ยหลุด 1,600 จุดไปนะคะนิดหน่อยเดี๋ยวดูกันตอนนี้ 1,599.44 จุดนะคะลบอยู่14.34 จุดวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 12,810 ล้านบาทเดี๋ยวต้องดูเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเซ็ตไม่อยู่แต่เขาก็จะเหวี่ยงโรเตทกลุ่มนะมีเซกเตอร์โรเตชันนะแต่ว่าวันนี้อะเท่าที่เห็นนั้นเนี่ยนะคะก็เดลต้าลงนะขึ้นอันดับ1ตอนนี้ 2.33% ลงไป6บาท TTB นะคะ2.86 ลงไป6สตางค์ปตท40.75สตางค์นะคะเสมอตัว KBank 252บาทลงไป5บาทแล้วก็มี BDMS นะที่เขียวอยู่ใน5อันดับตอนนี้บวกมา10สตางค์ราคาอยู่ที่20บาทถ้วนนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์ค่ะว่ามองอย่างไรนะวันนี้ส่วนใหญ่ก็ภูมิภาคอย่างที่บอกหางเสียงที่ฮ่องกงลงไป 2.2% นิกเกอิ225ลงอ่อนๆ 0.23% เกาหลีใต้ลงอยู่ 2.96% มีเวียดนามที่เขียวได้นะตอนนี้ 1,793 จุดบวกอยู่ประมาณ 1.40% บวกได้ดีด้วยนะคะ24จุดเดี๋ยวไปคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์นะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็วันนี้แบบที่2ติดตามท่านอาจารย์ดร.นิเวศได้นะคะคุณกิตพลตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะอย่างแรกคงต้องถามถึงปัจจัยที่เราจะต้องจับตาสัปดาห์นี้มีปัจจัยอะไรบ้างทั้งภายนอกและภายในแล้วก็วันนี้เราเห็นตลาดหุ้นไทยเช้ามาเรียลไทม์เนี่ยเหวี่ยงหลุด 1,600 จุดด้วยนะประเมินยังไงอ่ะ2คำถามหลักๆค่ะคุณกิตพลคะค่ะ
21: ก็จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะหุ้นไทยอย่างเดียวจะเห็นว่าเอเชียทั้งหมดเนี่ยออกมามีโทษที่เป็นลบหมดเลยครับ ต้องบอกว่าถ้าไปดูเนี่ยผมคิดว่าตัวแปรสำคัญที่ตลาดนั้นตอนนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกาครับคือเราเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีประเด็นที่ทางด้านฝั่งของอเมริกาพยายามจะใช้นโยบายที่เป็นลักษณะของ yield curve control ที่จะพยายามกดดอกเบี้ยระยะยาวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ผลอยู่วันสองวันนะแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าหลังจากมาตรการเก่าไปแล้วกลายเป็นว่าผลตอบแทนพันธบัตรเมื่อถ้าเราดูชาร์ตที่ล่าสุดเลยเนี่ยก็10ปีต้องกลับมาที่4.7% กว่าอีกแล้วนะครับก็คือต้องบอกว่าจ่อเรียกว่าในระดับ20มันหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้นั่นเหมือนกับผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยกดไม่ลงนะครับแล้วก็ซึ่งถามว่ามาจากอะไรบ้างก็หลายเหตุผลนะครับอันที่หนึ่งก็คือสถานการณ์สงครามกลางนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับแต่อันที่สองเราก็เห็นว่าในฝั่งของตัวของเงินเฟ้อเองตลาดก็รอติดตามดูลงไปถึงเราเห็นภาพด้วยครับว่าถ้าเราติดตามสถานการณ์ของส งครามการค้าก็เห็นว่ามันเริ่มมีสัญญาณของความรุนแรงมากขึ้นนะครับในการที่โต๊ะแคนาดากับอเมริกาคุยกันไม่รู้เรื่องจนกระทั่งแคนาดาที่ต้องเดินออกจากโต๊ะเดินทางอย่างนี้นะครับผมคิดว่าแต่ละอย่างมันเป็นสัญญาณที่ผมคิดว่าในแง่ของตัวต้นทุนต่างๆเนี่ยมันจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นและผมคิดว่าปัจจัยตัวนี้ครับก็เลยทำให้ตลาดเองมามองเห็นความเสี่ยงของการที่ผลตอบแทนตลาดเสียบขึ้นแล้วยังกดไม่ลงคือตลาดเองก็อาจจะไม่รู้นะว่าตกลงแล้วมันมีผลอะไรบ้างที่มันกดไม่ลงเนี่ยแต่ในสุดการที่ตัวเลขนี้มันสูงมากๆเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ทำให้ตลาดระยะสั้นมีเพิ่มความระมัดระวังในจุดนี้ครับ
0: ค่ะเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าถามถึงกลยุทธ์การลงทุนน่ะคุณกิจพลจะแนะนำนักลงทุนยังไงคะถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
21: ครับต้องบอกว่าอันที่หนึ่งแล้วผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าในฝั่งของไทยมันจะดูดีกว่าหลายประเทศแต่มันไม่ได้แปลว่าเวลาเขาขยับมาทั้งหมดแล้วเราจะแข็งโป๊กแบบไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราแข็งแกร่งกว่าแต่แปลว่าเวลาขยับเนี่ยคนอื่นมันจะลงเยอะเราจะลงน้อยกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมไปได้ก็ผมคิดว่าในลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือการที่อาจจะต้องกลับมานั่งดูครับว่าไอ้มีตัวไหนที่มันมีกำไรเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสสูงเหมือนกันที่อาจจะเห็นแรงเทคโควิดแบบที่ไม่ต้องมีเหตุมีผลอะไรเลยนะครับคือเทคก็ว่ามันมีกำไรเยอะอย่างเดียวนี่เป็นสิ่งที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับการเดียวกันเงินอาจจะเข้าในกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้ดูแบบเรียกว่าไม่ได้อาจจะได้ดูหรือหวามากแต่ในสุดเนี่ยเป็นกลุ่มที่มันก็น่าจะล็อกความเสี่ยงได้หรือว่าอย่างที่สุดมันอยู่ในโซนที่เรียกว่าซื้อแล้วเนี่ยมันไม่เสียเปรียบในเชิงต้นทุนนะครับแต่นะผมคิดว่าอันนี้ต้องมองสองเรื่องรวมกันก็คือว่าในเรื่องของความดีไม่ดีมิติหนึ่งแต่ที่สองคือในมิติของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยหลายครั้งมันจะพยายามไปอยู่กับหุ้นในกลุ่มที่คิดว่ามันล็อกดาวไซด์ได้โดยที่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของดีไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่นะผมคิดว่าในช่วงตรงนี้ถ้าใครที่มีหุ้นที่กำไรเยอะเนี่ยบางทีมันไม่ได้แปลว่าเราขายเพราะเราเห็นว่าไม่ดีแต่ขายเพราะว่าความเสี่ยงในตลาดเวลาที่มันมีปัจจัยที่จะชวนให้เทคโควิดเนี่ยมันอาจจะทำให้ตลาดเองเนี่ย มีโอกาสที่มันจะผันผวนได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการพยายามสร้างสมดุลที่พอครับก็คือตัวไหนกำไรเยอะเทคหรือสดบ้างการเดียวกันถ้าจะเข้าพยายามเน้นตัวที่เราคิดว่าเราล็อกดาวน์ใช้ได้แล้วก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นจะเกินไปซึ่งในกลุ่มที่ยังไม่ได้แลกจากก็อาจจะมีควบคุมการแพร่กลุ่มท่องเที่ยวบางส่วนนะครับกลุ่มค้าปลีกในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็โดยหลักๆผมว่ามันจะเป็นภาพของการมองรายตัวมากขึ้นครับในช่วงนี
0: ้ค่ะก็เลือกกลุ่มที่สามารถล็อกดาวน์ไซด์ที่คุณกิตพลบอกนะคะแต่ถ้าเรามองภาพของเซ็ตเนี่ยการเขย่าเองเนี่ยน่าจะเขย่าไปถึงจุดไหนเรามีให้แนวไว้ไหมคะคุณกิตพลนะในรอบนี้ค่ะ
21: ครับก็บอกว่าถ้ามองแล้วเนี่ยในเชิงเทคนิคต้องบอกว่ามันได้ถึงเอาแบบเรียกว่าให้ไปจุดที่เรียกว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับในเชิงเทคนิคก็ต้องบอกว่าประมาณ 1,550 ซึ่งไม่ได้แปลว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยจะยืนตรงนี้มันเลื่อยไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้นะหรือจริงๆถามว่าเกิดสมมติมีประเด็นอะไรที่เป็นข่าวลบแรงๆเข้ามาแล้วจะแบบเทคกันแรงๆลงไป 1,550 อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งเราไม่รู้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าโอเคเรามีหุ้นที่เรามั่นใจสิ่งที่เราทำหล่อจะเกิดการสลับหุ้นในกลุ่มครับอย่างเช่นบางส่วนบางคนก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆตรงนี้มันจะมีอะไรให้เราบางทีมองไม่เห็นแต่ว่าตัวมันกำไรอยู่แค่ 60% ก็แบ่งขายสัก 25% ในตัวที่กำไรเยอะแล้วก็เวลาซื้อก็ไปซื้อตัวที่มันยังขึ้นไม่ได้เยอะแต่เรามองว่ามันมีโอกาสจะดีขึ้นในช่วงต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะรูปแบบหนึ่งของการพยายามปรับพอร์ตโฟลิโอเบต้านะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของตลาดตรงนี้คือต้องบอกว่าการลงตรงนี้ก็อาจจะด้วยเหตุผลที่เราไม่ได้รู้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ตลาดทำก็คือตลาดเองก็พยายามอันที่หนึ่งก็คือหลายคนพยายามจะเทคในกลุ่มที่กำไรเยอะครับกับสองคือหลายคนพยายามหาครับว่ากลุ่มไหนที่ยังขึ้นไม่เยอะแล้วพอที่จะเป็นจุดที่ไปพักเงินไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่สำคัญอย่างที่คุณกิตพลบอกนะว่าถ้าเราเลือกตัวดีๆเนี่ยนะคะตอนนี้ต้องโฟกัสเป็นรายตัวน่าจะช่วยพอร์ตได้อยู่พอสมควรเพราะมันก็มีบางตัวที่อาจจะพอล็อกดาวน์ไซด์ได้ใช่ไหมเพราะฟัง 1,550 หลายคนก็อาจจะรู้สึกโอ้ใจวิวๆเหมือนกันนะอุตส่าห์ขึ้นมายืนได้ก็ถ้าลงไปจากตรงนี้ก็ระดับหนึ่งเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณกิตพลคะแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้อะที่คุณกิตพลบอกค่ะโอเคอะสุดท้ายให้ภาพของกรอบดัชนีในรอบสัปดาห์แล้วก็ในวันนี้สักนิดนึงค่ะคุณกิตพลคะการเคลื่อนไหวค่ะ
21: โอเคครับก็ต้องมาดูจุดสำคัญนิดนึงครับเพราะว่าถ้ามองแล้วเนี่ยในภาพของเซ็นเด็กวีคที่ผ่านมาเนี่ย เรามีข้อดีข้อนี้คือเรายืนอยู่ที่ค่าเฉลี่ย10สัปดาห์ได้กับที่1608จุดอันนี้คือจุดที่ทำให้ต้องบอกว่าตลาดในรวมเนี่ยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังดูไม่ค่อยสวยเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังดูดีที่มันยืนอยู่ที่1608ได้แต่วันนี้มันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดที่เราต้องเปิดใจไว้แล้วว่าถ้าวีที่แล้วยืนออกข้างไม่ถึงสวยแสงไม่เยอะเนี่ยวีนี้มันจะเริ่มเป็นวีที่เราเริ่มรู้สึกตัวว่าโลกมีแรงหมุนถ่วงครับคือถ้าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนเรายืนอยู่เราแถวชั้นบรรยากาศที่แบบออกไปนอกยานอวกาศแล้วแกว่งไปแกว่งมาไม่ไปไหนแต่ว่าวีนี้เราจะเริ่มรู้สึกแรงหมุนถ่วงว่าโลกมันมีแรงหมุนถ่วงดึงลงนะครับดังนั้นต้องบอกว่าในภาพสุดท้ายก็เลยเป็นภาพที่อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงครับว่าบนสถานการณ์ที่บอลยูเองมันขยับขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตลาดนี้ก็รับปัจจัยบวกหลายอย่างไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ตลาดไทยไม่ดีแต่ว่าการสลับกลุ่มการล็อกโปรเกตหรือว่าการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละกลุ่มและจุดไหนจากจุดนี้มันจะเริ่มมีภาพที่มันแตกต่างกันดังนั้นก็ผมคิดว่าตอนนี้โดยรวมยังมองตลาดบวกไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนที่จะเพิ่มขึ้นในภาพของตลาดสัปดาห์นี้จากการที่เริ่มเป็นแนวรับสำคัญ
20: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะให้ภาพนะแล้วก็กลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนนะต้องติดตามกันช่วงนี้มีโอกาสที่ตลาดจะเขย่าอยู่พอสมควรนะคะแต่ก็การ select ตัวช่วยได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะค่ะ
21: ยินดีครับสวัสดีครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเป็นว่าก็มีโอกาสที่จะเขย่านะคะให้แนวหลุดลงไปแถว 1,550 จุดแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้เหมือนที่คุณกิตพลบอกนะคะแต่ว่าพยายามเลือกตัวที่ล็อกดาวไซด์ในขาลงแบบนี้ไว้ก็อาจจะช่วยได้นะซึ่งคุณกิตพลก็บอกกลุ่มไปแล้วเมื่อสักครู่นะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการแพทย์กลุ่มการท่องเที่ยวบางตัวนะคะเดี๋ยวลองติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเป็นระยะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักกันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์เขียนบทความน่าสนใจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตกรถนะหลายๆคนเวลาเราลงทุนเนี่ยเราจะกลัวตกรถนะแต่จริงอาจารย์บอกเลยนะคะว่ากลัวรถว่ำดีกว่ากลัวตกรถนะคะแล้วก็มีเคสสตี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นจีนนะทั้งตัวเลขต่างๆนะที่คุยกันด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีจีนก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอพูดคุยกับอาจารย์กันในเบรกที่2นะคะแต่ว่าก่อนจะไปนั้นมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่กำลังหาเครื่องไม้เครื่องมือการออมการลงทุนนะคะที่ได้ผลตอบแทนได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะคะแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาการฝากนั้น3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้จนถึง30ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อออมสินนะคะอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะก็ต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคุณผู้ฟังสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับนะคะ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะบินลัดฟ้ากับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะคะก็จะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีของแห่งอนาคตนะคะดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงค่ะที่สำคัญนะคะก็คือทริปนี้นะเนี่ยจะเป็นทริปที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive เนาะกับแมวมองแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนนะคะรวมถึงแขกคนสำคัญที่ตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะคะก็แน่นอนนะคะเดินทางระดับ VVIP เท่านั้นนะบินสบายสายการบินชั้นนำนะนอนหรูระดับโรงแรม5ดาวนะคะแล้วก็เช็คอินช่อง Fast Track ไม่ต้องรอคิวนานด้วยนะคะทริปนี้พิเศษนำทริปโดยดร. ร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในงานอาเซียนนะคะในสายงานอาเซียนแล้วก็โลจิสติกจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะเรื่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จัดเต็มคาราเบลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่านะคะขึ้นตึกสูง81ชั้นนะไปจุดเช็คอินที่ยอดเขาเซี่ยวหยูซานนะที่สูงที่สุด

0: ไปย้อนเวลาดูเมืองโบราณแล้วก็พาไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆด้วยนะคะ20-26กันยายนนี้เท่านั้นนะคะก็ใครที่สนใจนะคะแอดไลน์ไปได้เลยต้องย้ำว่าเหลืออีกไม่กี่ที่เท่านั้นนะคะแอดไลน์ไปที่ at thinking radio นะคะ at thinking radio นะคะช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะเราก็ปิดท้ายค่ะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของการเงินสุขภาพแยกกันไม่ออกนะเราเก็บเงินไปได้เยอะแต่สุขภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะเสียเงินหมดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะเหล่าโรคร้ายรวมอยู่ในโรค NCDs นะคะซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหยุดฟังทางนี้ก่อนค่ะที่ชีวิตจะจอดนะคะมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างจากโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะคะกับการเสวนาประสาหมอค่ะกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะพบกับคุณหมอค่ะนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ Longevity นะคะเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD ค่ะรู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะไม่อยากสนิทกับ NCD มันน่ากลัวมากกว่าที่คิดนะคะยิ่งถ้าฟังเรื่องจริงเนี่ยยิ่งกว่าละครเลยค่ะเมื่อคนที่เคยป่วยหนักนะคะจนเกือบไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วเนี่ยดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะก็จะขนความรู้ระดับท็อปๆเลยนะคะของพลังสมุนไพรไทยเพื่อห่างไกล NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะพร้อมกับพาไปเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโลกกินแบบไหนที่ทำให้เสี่ยง unhealthy นะคะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะออกกำลังกายให้ห่างไกลโลกนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เคลียร์คิวกันค่ะสำหรับงานนี้กินอยู่เป็นหนีโรคNCD นะคะ3ตุลาคมที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะก็จองไว้50ท่านแรกรับไปเลยนะของขวัญ Limited Premium นะคะก็จองไปได้ที่แอด Thinking Radio นะคะที่ LINE นะคะแอด Thinking Radio ใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: ปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7 วัน 4 คืน

0: การณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะเป็นประจำเบรกที่2วันจันทร์แบบนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์เขียนบทความเนาะกลัวรถปั๊มตีปากกลัวตกรถนะคะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์กันตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมทั้งผู้ฟังทุกท่านครับครับ
2: ค่ะเนาะต้องกลัวรถปั๊มมากกว่าเพราะว่านี่อาจารย์มีข้อมูลด้วยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครตามอาจารย์เคยเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับหุ้นทศเทพของจีนนะหุ้น AI ใช่มั้ยคะอาจารย์ตอนนั้นเขียนว่าตกรถใช่มั้ยคะอาจารย์เพราะตลาดเขาราคาหุ้นขึ้นได้ดีมากโอ้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าราคาก็ลงมาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะ
3: ก็ผมอยากจะย้อนหลังไปนิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราเจอทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพิเศษนะเมื่อประมาณสัก3ปี9เดือนนะ3ปี8 9เดือนนะวันนั้นคือวันอะไรนะพวกเราควรจะต้องตระหนักแล้วเราจะได้ตามได้ว่าจริงๆมันเกิดอะไรและทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะก็คือวันที่ประมาณ22พฤศจิกายน2022นะประมาณเกือบ4ปีละ3ปี9เดือนก็มีการประกาศเรื่องเปิดตัว ChatGPT นะอันนั้นเป็นโลกใหม่เลยนะจริงๆเขาก็ทำมานานแล้วล่ะแต่ไม่ได้เปิดตัวอะไรยังไม่พร้อมที่จะให้บริการและคนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อพอเปิดตัวมาคนก็ตะลึงเลยว่าโอ้อันนี้เขาคอมพิวเตอร์สามารถพูดคุยกับเราได้เหมือนคนเลยนะถ้าจับไม่ได้แล้วแต่ว่าแล้วก็รู้เรื่องแบบปรมาจารย์ทุกเรื่องนะ เราก็คนก็ตะลึงแล้วก็ตอนนั้นก็ใช้ฟรีแล้วก็เริ่มใช้ผมจำได้เลยผมก็เริ่มใช้เพราะว่าเจ็บป่วยอะไรต่างๆก
2: ็
3: ไปดูแล้วก็บอกโอ้โหนี่มันโรคใหม่จริงๆเพราะแต่ก่อนนี่เราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไปหาหมออะไรหมอพูดยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็เราจะถามอะไรมากก็ไม่ค่อยได้เพราะหมอมีเวลาน้อยใช่ไหมแต่พอเข้าไปแล้วบอกโอ้โหเรานี่แทบจะรู้เรื่องพอๆกับหมอคิดเปียงั้นนะในเรื่องเฉพาะอันนั้นเนี่ยการแนะนำอะไรต่างๆตรงเป๊ะตอนหลังหมอก็ทำทุกอย่างแบบเดียวกับที่เราอ่านนะแต่ทำให้เราเข้าใจแล้วเราก็ถามหมอได้ว่าจะทำยังไงอะไรเรารู้หมดนะเพราะนั้นก็แล้วก็จริงต่อมาก็มีการบอกว่าโอ้โหไม่ใช่แค่นั้นหรอกสามารถจะไปเขียนโปรแกรมแทนเราอะไรเราโลกเปลี่ยนเลยนะปฏิวัติโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปฏิวัติมาไม่รู้กี่รอบยังมาตั้งแต่เริ่มการใช้ไฟอะไรเนี่ยนะการลงพิมพ์อะไรต่างๆที่มันทำให้โลกพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่นี่เป็นครั้งหนึ่งแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาพูดกันนะว่ามันโลกปฏิวัติครั้งนี้จะทำให้โลกเปลี่ยนแบบแทบจะเรียกว่าอนาคตมันมาแทนมนุษย์เลยอ่ะพูดง่าย
2: ๆ
3: นะใกล้ๆอย่างนั้นก็เลย พอเกิดอันนี้ขึ้นเนี่ยตอนนั้นก็อย่างที่ว่าเนี่ยตลาดหุ้นนี่เป็นภาพสะท้อนของทุกอย่างในโลกโดยเฉพาะการพัฒนาความก้าวหน้าเนี่ยใช่ไหมคือถ้าตลาดหุ้นมันดีในกลุ่มอะไรแสดงว่ากลุ่มนั้นกำลังก้าวหน้ากำลังอะไรใช่ไหมตัวตลาดหุ้นโดยรวมเองก็เป็นการสะท้อนความก้าวหน้าของประเทศของอะไรต่างๆนะซึ่งผมก็พูดมาเยอะมากเลยว่าตอนหลังๆเนี่ยต้องดูเหมือนกันเพราะเราสังเกตแล้วประเทศไหนความก้าวหน้าช้าลงพบตลาดหุ้นไปก่อนเลยมันบอกเลยว่าประเทศคุณช้าลงแน่ซึ่งนั้นก็สะท้อนมาถึงตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยตลาด

0: หุ้นชันเลนจ์อเมริกาแสดงว่าตอนนั้นญี่ปุ่นเหนือกว่าอเมริกานะตลาดหุ้นวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอเมริกาแย่แต่แล้วหลังมันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยความเจริญก้าวหน้าของแต่ละรัฐแต่ละประเทศก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยใช่ไหมถ้าปัจจัยบางอย่างมันเสียไปเนี่ยความก้าวหน้าของประเทศก็จะน้อยลงนะอย่างของเราตอนนี้ก็ปัจจัยของประเทศเราก็เปลี่ยนไปตัวสำคัญก็คือคนแก่ตัวลงความก้าวหน้าในอนาคตคงช้าลงมากหรือนิ่งนั่นเป็นเหตุที่ตลาดหุ้นไม่ค่อยไปนะกลายเป็น loss decade ญี่ปุ่นนี่ loss มานานแล้วนะทีนี้มันก็มาถึงตอนนี้ก็เป็นถ้ากลับไปที่อเมริกาก็คืออเมริกาเนี่ยสุดยอดเศรษฐกิจโตตลอดเวลาอาจจะช้าหน่อยอะไรหน่อยนะไม่เทียบกับทางเอเชียไม่ได้แต่เขานานแล้วเป็นร้อยปีโตมาทุกปีโตดีมากทุกปีอันนานค่อยก็ยังดูดีอันนั้นเป็นเหตุที่ตลาดหุ้นเขาดีนาทีนี้ก็ดีที่สุดในโลกนะตลาดหุ้นอเมริกานี่คุณลงทุนไม่ค่อยผิดหวังจนเข้าไปตั้งทฤษฎีว่าถ้าลงทุนในหุ้นจะได้ปีละ 10% ทบต้นทุกปีทุกปีโอ้โหมโหฬารถ้าไม่ต้องทำอะไรหรอกเอาเงินไปวางไว้ในตลาดหุ้นเนี่ยคุณถ้าคุณมีเงินเพียงพอเนี่ยหลังจากนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรนะอยู่ได้ตลอดชีวิตอ่ะก็ตลาดหุ้นมันจะเลี้ยงเราเพราะตลาดหุ้นมันดีขึ้นทุกวันใช่ไหมแต่ว่าพวกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเราอยู่ประเทศไทยก็จะพูดเหมือนกันว่าโอ้อยู่ในเมืองไทยต่อเมืองไทยคุณก็ลงไปได้ปีละ 10% ตะก่อนปีละ 12% นะพูดนะช่วงที่ตลาดหุ้นไทยยังบูมๆอยู่บอกคุณไม่ต้องทำอะไรละลงทุนในเซ็ตอินเด็กซ์อ่ะเดี๋ยวก็ได้ 12% 12% นี่ประมาณสัก 5-6 ปีคุณก็ได้เท่าตัวรวยเละเทะไม่ต้องทำอะไรมีอิสรภาพทางการเงินนู่นนี่ใช่ไหมแต่ลืมไปว่านี่คือประเทศไทยมันไม่เหมือนอเมริกาแล้วเราก็ลอสเดเกตมาหนึ่งครั้งละ
1: ค่ะจะได้ไปไหนเลยสิบปี
0: นี่พูดถึงอเมริกาก็พบเกิดมีวัฒนาการเรื่อง AI นะตลาดหุ้นเร็วมากสะท้อนเลยว่าหุ้นที่เป็นทำ AI หุ้นที่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI มันก็ต้องโตมากเลยเพราะมันกำลังจะปฏิวัตินี่คือผู้ชนะในอีกร้อยปีข้างหน้าอะไรเงี้ยตลาดหุ้นสะท้อนภาพนั้นทันทีเลยตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะแต่ตอนที่เกิดเรื่องคนไม่ค่อยเข้าใจหรอกก็ยังไม่แน่ใจด้วยตอนหลังมันชักจะแน่ใจขึ้นทุกทีเพราะมันเก่งขึ้นทุกวันนะผ่านปีหนึ่งก็เก่งจนกระทั่งแบบตอนหลังๆนี่คิดว่าคนนะสุดท้ายไม่รู้จะทำอะไรวันใช่ไหมAIมันทำได้หมดไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงกลายเป็นว่าตั้งแต่ธันวา22พฤศจิกายนนี่ประกาศชัดจีบีจ
1: ี
0: เดือนเดียวอะเดือนต่อมาเนี่ยตลาดหุ้นเริ่มอันนี้คือตลาดหุ้นนัสดักนะเพราะว่านัสดักนี่เป็นตัวแทนของ AI เลยนะขึ้นเลยผ่านไป1ปีถึงปี23พฤศจิกายน23 1ปีจากการประกาศชัดจีบีจีนัสดักนี่ขึ้นไป 26.7% เยอะนะที่เยอะเพราะว่าเขาขึ้นมาตลอดก่อนหน้าเนี่ยหุ้นเทคก็ขึ้นมาไม่ใช่ AI เป็นหุ้นเทคธรรมดานี่แหละในนัสดักมันก็ขึ้นเพราะเทคโนโลยีคือกระแสของโลกอยู่แล้วเพียงแต่ AI เป็นเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งซึ่งมันโดดเด่นมากมันก็เลยพุ่งต่อใช่ไหมโอ้แบบ 26.7 อีกปีหนึ่งผ่านไปอีกปีหนึ่งขึ้นอีกเพราะว่าจำได้ไหมในระหว่างที่ประกาศเนี่ยต่อมาก็เริ่มมีพูดอีกโอ้ยไม่ใช่โอเพ่น AI อย่างเดียวจะมีเจมินายมีนู่นมีนี
1: ่
0: มันก็รับต่ออะไรเงี้ยมันได้ตัวเดียวละกลายเป็นว่าตัวใหญ่ๆ7ตัวขึ้นหมดเพราะว่าไปดูเลยครับทุกใช้ AI ทุกรายแม้กระทั่ง Tesla ที่ทำรถทำอะไรเขาก็ทำ AI แล้วก็ต้องจะใช้ AI มาใช้กับคุมรถคุมสารพัดแล้วก็ไปดูเนี่ย Amazon ทำอะไรจะทำ AI ทำคลาวด์ทำนู่นทำนี้เกี่ยวกับใครเพราะฉะนั้นหุ้นอเมริกา7ตัวที่ใหญ่ที่สุดทำ AI กันหมดเลยแล้วเขาทำได้เลยเพราะว่าเขาใหญ่มากเขาสามารถระดมเงินพอคุณประกาศทำ AI ปุ๊บหุ้นขึ้นเขาก็ระดมเงินใช่ไหมเอามาใช้เป็นล้านๆลงไปไม่มีปัญหาคนพร้อมจะซื้อเนี่ยเพราะตลาดหุ้นอเมริกามีประสิทธิภาพสูงมากมันสะท้อนพวกนี้ได้แล้วอเมริกาเนี่ย

0: เทศเนี่ยสู้ด้วยเอกชนสู้ด้วยบริษัทไม่ใช่รัฐบาลมาสั่งไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมนาซารัฐบาลอเมริกาโดยนาซาจิงจรวดสมัยนี้ไม่มีแล้วไม่เอาละเพราะระบบของอเมริกันคือระบบของเอกชนเอกชนเป็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ใหญ่ในแผ่นดินนะอีลอนมัสก์นี่พูดมาแบบคนนี่แบบโอ้โหแบบถ้าอีลอนมัสก์เกิดในอเมริกาเนี่ยรับรองเดี๋ยวเป็นประธานาธิบดีนะเพราะรวยขนาดนี้ชื่อเสียงขนาดนี้ใช่ไหมคืออเมริกานี่เป็นประเทศที่บอกไม่คือคุณจะเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรคุณไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกมีคนจี้คุณมาติดๆเลยใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น
1: ค่ะ
0: บริษัท7 บริษัทเนี่ยผ่านไปปี2 ปีเนี่ยเขาขนานนามแต่ก่อนไม่ได้เรียกแม็กนิฟิเซนต์เซเว่นนะไอ้เจ็ดนางฟ้านี่เกิดทีหลังเกิดหลังจากที่เขาเห็นว่าบริษัทพวกนี้มันโดดเด่นมากเลยแล้วเขาก็ไปหามา7 ตัวเพราะไอ้เลข7นี่เป็นเลขของโลกนะเนี่ย7 เซียนซามูไรแล้วก็ไอ้7อะไรต่ออะไรเนี่ยคำว่า7เนี่ยเขาจะหาใช่ไหมในโลกนี่มันมีพวกจีนก็จะเป็น8เป็นอะไรมันจะต้องมีครับมีอะไรที่เป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: คำว่า7นี่มันมีพลังใช่ไหมอะไรตรงเครือ7สมัยก่อนบ้านเราเป็นอาจารย์100%จอมพลสฤษดิ์ใช้อะไรมาตรา17ยิงเป้า
1: ค่ะ
0: นายกสามารถยิงเป้าคนได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ตามกฎหมายถ้าคุณผิดอะไรแล้วเขาสั่งยิงเป้าเลยแล้วเขาก็สั่งทำนะเลข7 Magnificent 7 7ตัวก็ปีต่อมาโต 32% แต่หลังจากนั้นก็โตต่อนะแต่ผมตัดแค่2 ปีก่อนเพราะ2 ปีนี้มันมีความหมายนะแล้วก็มาดูว่าอเมริกานี่ชัดเจนนะผู้นำเลย AI นะมีประเทศหนึ่งก็คือจีนซึ่งเราก็รู้ว่าโอ้จีนเขาแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีมาแรงมากเทคโนโลยีอย่างอื่นนี่เขาแทบจะทันอเมริกาหรือแซงไปแล้วนะแต่ว่า AI ยังไม่ทันยังไม่เกิดเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคืออเมริกาเขาจะเน้นพวกเนี้ยส่วนจีนเขาจะไปเน้นพวกฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆใช่ไหมเพราะว่าซอฟต์แวร์ของจีนเนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงนะจริงๆแล้วเทคโนโลยีของจีนเจริญมากดัชนีหุ้นจีนหุ้นเทคโนโลยีจีนนะหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆของจีนมันต้องโตเพราะว่าจีนกำลังเป็นผู้นำเทคโนโลยี
1: ค่ะ
0: บริษัทใหญ่ๆพวกนี้มันต้องโตต้องแบบเหมือนกับของอเมริกันแต่ปรากฏว่าดัชนีหุ้นจีนเนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวทั้งหมดอะ
1: ทั้งหมดเลย
0: ตกต่ำมาตั้งเกือบ10 ปี
1: หลายปีมากค่ะ
0: เป็น lost
1: decade ด้วยนะอาจารย์
0: ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยนี่ความเห็นผมนะคนอื่นอาจจะมีความเห็นแตกต่างเหตุที่หุ้นจีนไม่ไปไหนเนี่ยโดยเฉพาะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนก็โตดีว่าอยู่วันดีคืนดีรัฐบาลจีนก็กลัวสีจิ้นผิงเลยรัฐบาลอย่าไปพูดสีจิ้นผิงก็กลัวว่าไอ้พวกนี้มันใหญ่ขึ้นทุกวันมีบารมีขึ้นทุกวันแล้วอยู่วันดีคืนดีเนี่ยคุณแจ็คหมาแกก็ไปพูดกลางเวทีที่ผู้ว่าแห่งชาติใครตัวใครของรัฐบาลจีนนั่งฟังกันหมดแจ็คหมาเนี่ยเขาแบบเฉื่อยก็เหมือนอีลอนมัสก์อะไรเพราะว่าตัวเองตอนนั้นเขาใหญ่ที่สุดในจีนละในแง่ของธุรกิจในแง่ของเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วก็เป็นคนอินเตอร์โกอินเตอร์ได้เพราะไปพูดภาษาอังกฤษปอที่นิวยอร์กที่อะไรคือเป็นระดับโลกใช่ไหมหลังจากนั้นคนจีนไม่เป็นระดับโลกเพราะภาษายังอาจจะไม่ได้หรือว่าความคิดอะไรอาจจะไม่ได้แต่สิ่งอีกหนึ่งที่คนอาจจะลืมไปว่าเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ให้พูดเขายังเป็นสังคมนิยมที่จริงๆระบบเขาเนี่ยจะธุรกิจเป็นทุนนิยมก็จริงแต่ระบบการเมืองระบบอะไรสังคมเขายังเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่อนุญาตให้คุณทำแต่แจ็คหม่าเนี่ยพอคนเราเนี่ยพอบารมีมากขึ้นพออะไรไปพูดอินเตอร์ได้อะไรนะก็ไปพูดเมื่อวิจารณ์รัฐบาลโดยเฉพาะแบงค์ชาติจะว่ามันล้าหลังมันไม่ทันเขาพูดง่ายใช่ไหมเขาทำธุรกิจแล้วเขารู้เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ตายเขาคิดว่าประเทศจีนเจริญพอที่จะพูดเรื่องพวกนี้ได้ก็โดนเลยไปพูด

0: ก็เลยบล็อกตกใจเลยใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาก็หงอยหมดเลยเป็นเซนนู่นนี่ที่ใหญ่ๆเนี่ย ปกติเซนเขาไม่พูดอยู่แล้วจะมาพูดบริหารยิ่งนิ่งเลยแล้วก็พวกเทคทั้งหลายเนี่ยไม่กล้าทำหรอกประเภทแบบอะไรแบบAIสามารถจะตอบคำถามได้คุณไปถามว่ารัฐบาลจีนนี่ดีไม่ดีมันตอบได้รัฐบาลก็บอกไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ต้องกำลังทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแจ็คมาแจ็คหายทำยังไงฮะ
1: แจ็คมาหายไปเลยพักหนึ่งนะ
0: หายแล้วก็ต้องหนีไปอยู่โตเกียวอยู่พักใหญ
1: ่จ
0: ะเป็นสอนหนังสือบ้าอะไรบ้าบออะไรแล้วก็ต้องถอนตัวมาจากการเป็นผู้นำใช่ไหมในทางการของอาลีบาบาพ
1: ู
0: ดมายาวพอถึง2ปีตั้งแต่ถ้า GPT เกิดเนี่ยนะ2ปีในวันที่22ประมาณเนี่ย24อันนั้นคือ22 22เนี่ยเกิดถ้า GPT ผ่านไป2ปีเนี่ยตลาดหุ้นจีนไม่ไปไหนเลยทั้งที่เฮ้ยคุณก็ยังทำอยู่นะคุณแอบทำเงียบอยู่นะตลาดเซินเจิ้นเนี่ยลบ 10% ในปีแรก22ถึง23พอ23ถึง24บวกขึ้นมาหน่อย 4.6% ลองคิดดูนะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วที่หนักยิ่งกว่านั้นคือคุณเป็นเทคโนโลยีคุณจะโตเร็วแต่ไปดูดัชนีของเซี่ยงไฮ้ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีปรากฏว่าดัชนีเซี่ยงไฮ้ปีแรกลบไป 1.4% ปีที่2บวก9ดีกว่าดัชนีเซินเจิ้นด้วยอ้าวเป็นไปได้ยังไงคุณไปดูเด็กของอเมริกาเนี่ยพวกดาวจงดาวจวนไม่ไปไหนเท่าไหร่หรอกมันต้องไฮเทคนี่แสดงให้เห็นว่าเขามีปัญหาแต่ตอนปลายของวันเดือนพฤศจิกาสงสีเนี่ยนะพฤศจิกาสงสีหลังจากผ่านมา2ปีหงอยมา2ปีที่จริงหงอยมานานแล้วแล้วก็หงอยต่อไปอีก2ปีวันนั้นเนี่ยก็มีซิมโพเซียมใหญ่เลยที่เกทฮอลล์ปักกิ่งเลยนะอันนี้เป็นไฮโปรไฟล์มากเป็นการประชุมม
1: ัน
0: ก็จัดขึ้นมารัฐบาลจีนจัดขึ้นมาเลยเอาเชิญผู้นำเทคโนโลยีทั้งหมดของประเทศใหญ
1: ่
0: ๆเชิญคนใหญ่ๆตัวทั้งหมดเลยรวมถึงเชิญแจ็คมาที่ตัวเองอ่ะจัดจานไปอ่ะนะแต่ว่าครั้งนั้นก็เชิญกลับมาแบบนั้นเลยนะแจ็คมาไม่ได้อยู่แถวหน้าแล้วนะอยู่ข้างๆอยู่หลังๆไม่ให้ความสำคัญแต่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าแบบนี้อเมริกานำแน่นอนเพรา
1: ะ
0: บริษัทคุณสู้ไม่ได้แล้วอาจจะให้รัฐบาลไปสู้ก็ไม่ได้เพราะธุรกิจพวกนี้มันต้องเอกชนใช่ไหมพอประชุมเสร็จก็บอกเลยว่าเขาจะกลายเป็นรัฐบาลหนุนแล้วตอนนี้ไม่มีการปราบคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่เคยลองยอมรับว่าเขาไปปราบใช่ไหมพอประกาศอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนเลยนะนะเดือน
1: หุ้นเริ่มวิ่ง
0: จริงหุ้นมันเริ่มวิ่งก่อนนิดนึงก่อนประมาณสักเดือนสองเดือนเพราะว่าเขาคงรู้แล้วรัฐบาลกำลังเปลี่ยนนโยบายตั้งแต่อย่างที่ว่าเนี่ยคือยี่พฤศจิกาสงสีเนี่ยไอ้หุ้นยักษ์ของยีนอยู่ๆก็ดีดาขึ้นมาเฉยๆคนงงเลยนะไอ้ตัวเล็กตัวน้อยไม่เกี่ยวไอ้พวกหุ้นอื่นไม่เกี่ยวแต่มีหุ้นไฮเทคเกี่ยวจะปะคือเกือบตัวใหญ่ๆเกือบทั้งหมดเลยก็คือมีประมาณสักสิบตัวเงี้ยเป็นเงี้ยนะสิบตัวก็ขึ้นปุ๊บเลยนะพอขึ้นปั๊บเดียวมันก็บอกเลยว่าทำไมมันถึงขึ้นเพราะว่ารัฐบาลไปประกาศในกลางซิมโพเซียมว่าตอนนี้เปลี่ยนนโยบายไม่ปรับให้สู
1: ้สนับสนุน
0: สนับสนุนแล้วยังมีอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่หุ้นสิบตัวที่ว่าเนี่ยเอาเลยนะบาบาอาลีบาบาที่ตัวหลักเลยนะก็ขึ้นมา 70% ภายในเวลา3เดือน JD.com 17% BYD รถยนต์พวกนี
1: ้
0: เหมือนกับ Max 7เลยนะคือทำเหมือนกันอ่ะบาบ้าก็เหมือนกับ Amazon JD.com เหมือนกัน BYD ขึ้นมา
1: 37%
0: ก็เหมือน Tesla Geely เหมือนกัน Xiaomi นี่โอ้โหทำรถไฟฟ้าไอ้ทำมือถือนะแต่ตอนหลังไปทำรถไฟฟ้าใช้ AI ขับอัตโนมัติเหมือนกันอันนี้ขึ้นไป 80% เห็นไหมตัวที่คล้ายๆกับพวกทางไอ้แม็กซ์เซเว่นเนี่ยขึ้นแรงมาก Tencent 30% อันนี้ก็มีแชทก็เหมือนกับ Facebook เนี่ยนะ NetEase เนี่ยทำเกมขึ้นไป20%ไต่ตู้

0: 百度นี่ก็ใช้ Google เลยนะมี GPS มีนู่นมีนี่ใช่ไหม Navigator มีเหมือนกับ Google นี่ขึ้นไป 13% หมายถวนหมายถวนนี่มันก็อันนี้คล้ายๆ Uber อันนี้ไม่ตรงเลยลบไป 2.5% SMIC อันนี้ตัวดังเลยเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เป็น Nvidia TSMC เลยอันนี้ก็ขึ้นไป 100% เลยเพราะมันเหมือนกันไงคนก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องตามเลยเพราะว่าเขาดีแล้วไงแล้วก็ทำ AI ไงอ้าว3เดือนเนี่ยขึ้นไปรวมกันแล้ว40กว่าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยนะเฉลี่ยนะ40กว่าเปอร์เซ
1: ็
0: นต์
1: เร็วมาก
0: ไอ้10ตัวเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นอ่ะช่วง3เดือนที่กำลังขึ้นเนี่ยมันถึงจะเห็นนะว่าทำไมมันถึงขึ้นคือ1ก็คือเรื่องไปพูดเนี่ยไปพูดบอกว่าจะสนับสนุนละ2เนี่ยคือมีการเปิดตัว DeepSeek นี่คือ AI ตัวเก่งเลยเป็นแบบ low cost ใช่ไหม DeepSeek R1 ใช้ได้เหมือนกันเลยแต่ต้นทุน
1: แต่ต้นทุนต่ำกว่า
0: อาจจะ10เท่าใช่ไหมนี่แข่งขันได้เลยไงอีกตัวหนึ่งก็คือเริ่มละนะต่างชาติจะเริ่มยอมรับนักลงทุนต่างชาติเริ่มมองเลยว่าเฮ้ยพวกนี้มันจะเหมือนกับ Max 7 Max 7ขึ้นไปกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละพวกนี้ยังไม่ขึ้นลากเลยแล้วก็มีคนไปเขียนบทความแล้วก็เรียกมันว่า terrific 10จากนั้น terrific 10คือ10ตัวมหัศจรรย์ของผมตั้งชื่อว่าทศเทพคุณทศเทพ10ตัวแล้วผมก็เรียกเขียนบทความเลยว่าไอ้ผมตกใจบอกเฮ้ยจริงๆไอ้พวกนี้มันถูกกว่าเยอะมากแล้วมันกำลังขึ้นแต่ผมจ้องมาตั้งนานใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ทันจะตัดสินใจ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้เข้าวิ่งซะแล้ว
0: แต่แต่แต่
1: ย
0: ังจะเข้าแต่มันขึ้นไปแล้ว 40% ไม่ใช่40บางตัวเป็น 100% ผมบอกว่าผมไม่ไหวอ่ะผมอยากซื้อผมคิดว่าเอ้ยอนาคตมันจะไปนะเพราะว่ามันเหมือนกันเลยแล้วถ้ามันสู้กับอเมริกาไม่ได้อย่างน้อยในจีนคนตั้งพันกว่าล้านคนก็ใช้หมดมันก็อยู่ได้มันก็เป็นอันดับ2ที่เก่งมากแต่ว่าพอขึ้นไปอย่างนี้บอกว่าให้รอก่อนดีกว่านะเรา VI พันแท้ไม่ยอมหรอกประเภทขึ้นมาเป็นเท่าๆแล้วค่อยไปซื้อขึ้นมาหลาย 10% แล้วซื้อไม่ใช่วิสัยเราใช่ไหมเราก็อาช่างมันอ่ะพอเลิกสนก็ไม่เอาละเลิกสนใจแล้วก็เลยพูดง่ายๆว่าลืมไปเลยไม่ไปตามแล้วล่ะเพราะเราไม่ได้ซื
1: ้
0: อใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเมื่อวานสองวันเนี่ยก็เลยลองกลับไปดูที่ว่าเป็นยังไงไอ้ที่เราก็เราตกรถไปวันที่ผมเขียนก็คือเนี่ยประมาณกุมภาปี24ที่ไอ้หุ้นพวกเนี่ยมันขึ้นไปพีคเลยล่ะใช่ไหมหุ้น10ตัวเนี่ยมันขึ้นไปพีคตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงกุมภาพฤศจิกา24ถึงกุมภา25ใช่ไหมใช่ไหม18เดือนมาแล้วนะก็ผมลองกลับไปดูหลังจากที่ผ่านไป18เดือนนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะตอนวันที่มันพีคแล้วเราไปดูแล้วเราเฝ้าเราตกรถเราปรากฏว่าก็ตกใจอีกทีหนึ่งเพราะว่าไอ้ที่เราพลิกตอนนั้นที่เราบอกว่าโอ้เสียดายไม่ได้ซื้อเนี่ยปรากฏว่าหุ้นปูนี่เละเลยผ่านไป18เดือนนะถ้าเราซื้อป่านนั้นนะผ่านไป18เดือนมันยังขาดทุนอยู่เลยมันตกลงไปเยอะบางตัวหายนะเลยนะถ้าเราซื้อบางตัวที่มันตรงนั้นน่ะแล้วบางตัวเป็นจริงๆด้วยผมกะจะซื้อไอ้ตัวเนี่ยถ้าซื้อตัวนั้นก็ตกไปละหายนะหายไป 40% บ้าตกไป17นะjd.com ตกไป28
1: ค
0: ่
1: ะ
0: BYD ที่ว่าเก่งๆพอๆกับ Tesla ตกไป
1: 29%
0: Geely ดีหน่อยบวก7 บวก 7 Xiaomi เนี่ยตกไป
1: 43%
0: คือ Xiaomi อ่ะตกไป4อันนี้ตัวนั้นผมสนใจนะ Xiaomi เนี่ยมันมีความแข็งแกร่ง Tencent ตกไป 10-12% NetEase
1: ค่ะ
0: อย่างนี้บวกอันนี้ทำเกมทำอะไรยังอยู่ได้ 26%ไปตู้บวก 2% นะไปตู้ก็นะไม่เบานะทำแบบ Google หมายถวนลบ 48% ลบ 48%
1: ลบเยอะ
0: หนักมากตัวเดียวที่เด่นก็คือ SMIC ซึ่งมันเหมือนกับ Nvidia กับ TSMC คือตามฮาร์ดแวร์ปรากฏว่าตัวนี้บวก
1: ขึ้น
0: 33% หลังจากที่เคยบวกอยู่ 100% ถ้าคุณซื้อตัวนี้ยาวสบายทีนี้ผมก็มาดูว่าอ้าวนี่เราไปดูถึงคือถ้าคุณเข้าผิดเข้าตอนสูงเนี่ยคุณเจ๊งแต่ถ้าเราเข้าก่อนล่ะเราซื้อก่อนเลยปรากฏว่าถ้าซื้อก่อนเนี่ยหุ้นทศเทพจีนเนี่ยยังโอเคนะก็ยังบวกขึ้นมาประมาณสัก 26% ประมาณอันนี้ประมาณ21เดือนนะ2ปีกว่า คือเริ่มตั้งแต่ประมาณตอนที่มันกำลังจะขึ้นไป 40% เนี่ยซีต้นๆเลยอันนั้นบวก 26% ยังโอเคไม่เจ๊งหรอกนะแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อผิดที่ไปซื้อตอนที่มันขึ้นไปแล้วคุณบอกโอ้ยตก
1: ผี
0: นั่นเจ๊งเลยเจ๊งไป 10% ผ่านไป18เดือนใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมก็เลยไปดูแล้วไอ้ดัชนีของสินเจนเป็นยังไงใช่ไหมคือซื้อรวมๆไม่ต้องไปซื้อไอ้แอลเนี่ยเพราะเราคิดว่าถ้าประเทศจีนน่ะเทคโนโลยียังไงก็เจริญนี่นะซึ่งหลังๆก็มีนะเทคโนโลยีหุ่นยนต์นู่นนี่อะไรต่าง
1: ๆพิมานอย
0: ปรากฏว่าไปซื้อแบบนั้นกับได้ตั้ง35%นะประมาณ21เดือนน่ะจากวันที่ก่อนที่ไอ้พวกไอ้เทสโทสเตรอจีนจะขึ้นไปแล้วก่อนมิกมูฟนะมันก็กำไรแสดงว่าเราก็มานั่งคิดบางทีคุณพยายามทายมิ่งบางมีความรู้สึกว่าโฟโมแล้วไม่ทันแล้วต้องเอาแล้วกลัวตกรถกลัวตกรถเนี่ยอันตรายมาก
1: ถ้า
0: ตอนนี้ก็มีนะเริ่มมาแล้วนะมันก่อนก็บอกคุณจีนอะยูนิทรีใช่ไหมที่เป็นหุ่นยนต์อะผลิตหุ่นยนต์เบอร์หนึ่งของโลกขึ้นเข้า IPO ขึ้นไป 300-400% เลยนะวันเดียวนะคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตกรถซื้อเลยวันนี้ลงมาก็ลงไป 10%
1: อันนี้ก็บาดเจ็บ
0: คือคล้ายๆกับว่าอย่าไปโฟโมถ้าตกก็คือตกปล่อยมันไป
1: ตกเลยอาจารย์รอบนี้เขาถอยมารับอาจารย์หรือเปล่าหุ้นจีนอาจารย์ยังสนใจไหม
0: ยังเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยคือบางทีมันก้าวหน้าจริงนะโดยรวมก้าวหน้าจริงแต่ถ้ามันไม่มีบริษัทที่คุณทำกำไรได้ดีๆเป็นผู้ชนะธุรกิจอุตสาหกรรมที่โตเร็วเนี่ยอันตรายมากถ้าคุณหาผู้ชนะไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณซื้อปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคุณเป็นผู้แพ้ปรากฏว่า AI ของจีนแพ้สมมติอย่างเงี้ยหรือบางตัวชนะแต่ว่าชนะเฉพาะในเมืองจีนคุณจะยากที่จะชนะในโลกเพราะระบบจีนเองเนี่ยเราไม่รู้จักภาษาจีนเรารู้จักภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยใช้หรอกจีนแล้วหลายคนก็กลัวว่าเฮ้ยระบบของจีนไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยหลายประเทศก็บอกว่าไม่เอาของจีนที่ดรอเทคโนโลยีคุณก็น่ากลัวถูกกว่าเขาก็ไม่เอาเพราะหลายรัฐบาลเขากลัวว่าคุณมาสอดแนมมาอะไรเพราะมันจะรู้หมดว่าใครทำอะไรนะเนี่ยก็เลยแบบว่าโอเคก็รอไปก่อนนะจริงๆส่วนหนึ่งที่ผมรอไปก่อนก็เพราะว่าผมกลัวว่าแม้กระทั่งของอเมริกาเองนะมันขึ้นไปเยอะเกินไปจะมาหุ้น Nvidia หุ้นอะไร5 ล้านเหรียญอะไรเนี่ยมันเกินที่จะรับไหวไงผมยังรอนะผมยังรอว่ามันจะเกิดวิกฤตเลดาริโอใครต่อใครก็ยังรออยู่นะว่าต้องเกิดวิกฤตมันยังมีคำนี้อยู่แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าไม่เกิดแล้วเพราะว่ามันอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนโลกจริงอะไรจริงใช่ไหมแต่เราก็ไม่อยากเสี่ยงไงเพราะว่าเราเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสเก่งเยอะๆนี่เราไม่เอานะเพราะถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตนะคุณหายไป 40-50% นะทันทีนะเพราะฉะนั้นเราบอกการรอไปก่อนนะไม่ตายหรอกนะ
1: อาจารย์ยังสนใจแต่รอถูกไหมอาจารย์เทคจี
0: ตกรถไม่เป็นไรสรุปข้อสรุปผมรถคว่ำมาตายแน่คือถ้ามันรถคว่ำคือเกิดวิกฤตเลยถ้าเกิดวิกฤตหุ้นเทคของอเมริกาเนี่ยหุ้นเทคจีนก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไม่เอาตอนที่ผมมีเงินสดเทียบเลยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวเองแต่ว่าอยู่เฉยๆใช่ไหม
1: ค่ะช
0: ่
1: วงนี้อาจารย์น่าจะทับมือเหมือนโอ้หุ้นไทยที่อาจารย์บอก
0: ก็ไม่ได้เอาเงินไปลองเข้าหุ้นไทยนะผมก็ยังขายหุ้นไทยอยู่นิดๆหน่อยๆนะไม่ได้อะไรก็ขายหุ้นไทยไปบ้างให้ลดลงอีกเพราะว่าเราหุ้นไทยเราคงไม่เกิดวิกฤตแต่ว่าโอกาสโตมันไม่เหมือนกันนะจากที่ว่า
1: โอเคค่ะก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเนาะจังหวะของอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นความโชคดีที่อาจารย์บอกวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตกเครียดหลังถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายอนุทินได้เรียกนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัยชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.และผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสมช.สำหรับการพูดคุยคาดว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งการข่าวล่วงหน้าที่ค่อนข้างล่าช้าภูมิในการข่าวกรองชี้3ปัจจัยป่วนใต้50กว่าจุดใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเชื่อรู้ตัวผู้ก่อเหตุนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประเมินมี3สาเหตุหลักคือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งคาดว่าเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาขณะนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารอาจจะมองเป็นช่วงว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนของที่เตรียมการจะเสียหายซึ่งช่วงนี้ก็ได้จังหวะพอดีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างหรือไม่เกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลปราบสิ่งผิดกฎหมายยอมรับว่ามีส่วนดังนั้นจึงต้องมาจำแนกแยกแยะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดพื้นที่ใดซึ่งหากนำมาจัดหมวดหมู่จะเห็นภาพแต่ถ้าถามระบุในตอนนี้ว่าเป็นกลุ่มใดขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ยังไม่สามารถตอบชัดเจนทางนี้คาดว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงทหารพรานปะทะเดือดขบวนการขนยาเสพติดอันดับ2ยึดยาบ้า 600,000 เม็ดกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมาข้ามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณพื้นที่บ้านนามะอื้นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจึงจัดกำลังชุดปฏิบัติการกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334รวม3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจากจุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกระทั่งตรวจพบกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มกระบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนและเหตุการณ์สงบลงพบว่ากลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต2ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มกระบวนการได้รับบาดเจ็บแล้วสามารถหนีรอดไปได้โดยอาศัยความชำนาญเบื้องต้นพบถุงเป้ดัดแปลงยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมประมาณ 600,000 เม็ดและฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนายพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
12: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะกลับมาพบกันในวันนี้วันจันทร์นะคะ24สิงหาคม2569นะคะช่วงใกล้เที่ยงก็มีอะไรให้ติดตามเยอะเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางท่านก็เรียกว่าเกาะติดสถานการณ์กันเลยทีเดียวนะคะทั้งเรื่องน้ำท่วมภาคเหนือเรื่องภาคใต้นะคะที่ใครก็ไม่รู้นะคะสื่อก็ใช้คำว่าคนร้ายนะคะรอบวางเพลิงบ้างวางระเบิดบ้างแล้วก็ยิงก็มีเหมือนกันนะคะก็น่าห่วงอยู่นะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยไปเที่ยวเนาะก็มีการเชิญชวนว่าไปเที่ยวกันเถอะนะคะน่าไปมากเพราะสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งยะลาปัตตานีหรือจะเป็นนราธิวาสนะคะก็ถือว่าบางทียังไม่เคยไปนะช่วงสักประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเริ่มเปิดนะมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าพอมาช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับนี่แหละค่ะความปั่นป่วนนะคะ ก็ทำให้หลายคนบอกโอ้หยุดไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะคะดูมันก็น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนาะที่จะต้องช่วยกันโดยเฉพาะประชาชนชาวบ้านด้วยแหละนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาในการให้เจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยได้เข้าไปทำงานนะคะได้สะดวกนะคะคืออยากให้หลายแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่ยะลาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคนแถวหมู่บ้านนี่นะคะเขามีแบบนำเที่ยวกันเองอะเดี๋ยวนี้คนที่เกษียณแล้วนะบรรดาอดีตราชการครูอะคือพอเขาว่างเนี่ยเขาก็จะประมาณว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็เช่ารถบัสนะคะมีโจ้โผอยู่ประมาณสัก2คนก็จะประมาณชวนคนเดี๋ยวนี้ก็จะมีไลน์หมู่บ้านไลน์กลุ่มไลน์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยก็ไปเที่ยวกันนะไอยูเวงอย่างเงี้ยค่ะน่าไปมากที่ยะลาเนาะก็จะไปกันอย่างเงี้ยค่ะ3วัน2คืนอะไรก็ว่ากันไปเชื่อไหมว่ามีคนไปเต็มอ่ะโอ้แถวบ้านเนี่ยค่ะมันไม่ไกลด้วยนะคะจากนครศรีธรรมราชไปยะลาก็ขับรถไม่นานนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เงียบๆหน่อยเนาะเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวไปในพื้นที่ที่ว่านี้นะคะก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงเนาะให้เหตุการณ์มันสงบเสงี่ยมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะแน่นอนใครๆก็กลัวเนาะกลัวตายนั่นแหละบางคนก็บอกว่าอุ๊ยไปแล้วไม่น่ากลัวเหรอก็กลัวแต่ว่าก็บางทีคนในพื้นที่เขาจะรู้ดีว่าไปแล้วเนี่ยมันปลอดภัยแบบไหนอย่างไรคนที่อยู่ใกล้ๆเนาะแต่ว่าคนที่อยู่ไกลๆก็เห็นจากภาพข่าวแล้วรู้สึกว่าอู้น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะคะตอนนี้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจเนาะส่งพอมีข่าวปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ส่งอันนี้ไปสติ๊กเกอร์อีโมจิอะไรก็ว่ากันไปนะคะพูดถึงอีโมจิเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลภาพเรียกการพิมพ์จริงจากบอร์ดของ Google นะคะพบว่าอีโมจิที่ครองแชมป์ยอดฮิตยอดนิยมของปีที่แล้วนะ2025ไม่ใช่ปีนี้นะเพราะปีนี้ยังไม่จบปีที่แล้วเขาเพิ่งประมวลผลมาอีโมจิหน้าร้องไห้แบบร้องไห้โฮครองแชมป์ยอดนิยมประจำปี2025มันทุกข์ใจอะไรกันมากมายเขาบอกว่าความหมายดั้งเดิมคือความเศร้าแบบสุดขีดแต่ปัจจุบันนี้ก็บอกว่าเอามาแทนรูปใบหน้าหัวเราะจนน้ำตาไหลก็ได้นะคะจนบางครั้งถูกใช้สื่อถึงความอายจนแบบจะแทรกแผ่นดินหนีไปเลยไอ้ความไอ้อีโมจิตัวนี้เนี่ยนะคะอันที่สองเป็นหน้ากลิ้งด้วยเสียงหัวเราะขำกลิ้งอ่ะน้ำตาเล็ดเลยอันที่สามหน้าน้ำตาไหลเพราะขำอันที่สี่หัวใจสีแดงอันที่5มือพนมอะไรแล้วก็สาธุไปก่อนนะเนี่ยอันนี้ก็ใช้บ่อยนะเพื่อนไปทำบุญแล้วก็มือพนมแบบอีโมจิอันที่6หน้าทรงจูบอันที่7หน้ายิ้มล้อมรอบด้วยหัวใจฟุ้งฟริ้งอันที่8ชูนิ้วโป้งอันที่9หน้ายิ้มตาเป็นหัวใจหน้ายิ้มตาเป็นหัวใจเลยอันที่10หน้ายิ้มแบบตาหยีอ๋อนี่คือที่น่าสนใจนะคะนี่10อันดับเนาะที่กินสัดส่วนในการใช้งานรวมกันของข้อมูลทั้งหมดก็สะท้อนว่าคนส่วนใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่กับไออีโมจิหน้าคนกับสัญลักษณ์ที่คุ้นเคยไม่กี่แบบนะมันง่ายดีเนาะในการที่จะกดส่งไปใช่ไหมหมายความว่าเรารับรู้อะไรประมาณนี้เนาะก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆไปคุยกับพี่ออสดีกว่านะคะคนนี้ก็จะมีเรื่องราวไอทีมาฝากกันทุกวันจันทร์ค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยนันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com วันนี้ส่งอีโมจิแล้วหรือยังสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณศิวิไลครับผมผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ส่งสติ๊กเกอร์ไม่ค่อยได้ส่งอีโมจิให้ใครเท่าไหร่ผมก็เหมือนโรคจิตเหมือนกันก็คือไม่ค่อยได้ส่ง
12: ยังไง
13: แปลกอาจจะจำได้ว่าในยุค ICQ ตอนนั้นนะผมเริ่มทำงานใหม่ๆ
12: ICQ
13: ที่สำนักข่าว INN ผมจำได้นะแล้วผมก็ตอนนั้นนะรู้สึกจะชอบใช้คำสั้นโหลสวัสดีอะไรเงี้ยแล้วมีพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่รับผมเข้าทำงานที่ INN ตอนนั้นนะเขาบอกว่าออสสวัสดีมันเขียนยากเหรออะไรอย่างเงี้ยนะตั้งแต่นั้นมาผมเลยติด ติดเลยอ่ะก็คือจะไม่ค่อยจะส่งเล่นกับคนทุกคนที่รู้จักไม่ค่อยจะพิมพ์หวัดดีดีนะอะไรเงี้ยหรืออีโมจิสติกเกอร์ซึ่งไม่ได้ถูกหรือผิดนะแต่ผมเลยติดเลยตั้งแต่ตอนนั้นมาคือจะเป็นพี่ที่ผมเคารพและรักมากเพราะเป็นคนที่ใจดีเนาะแล้วก็ทำงานร่วมกันจะได้ทำงานวงการข่าวก็พี่เขานี่แหละมารับเข้ามาที่ทำงานที่ INN ตอนนั้นแต่ว่าผมทำงานในส่วนของ IT กับนักข่าวอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยติดตั้งแต่ตอนนั้นมาพี่คนนั้นเขาก็บอกพิมพ์ให้มันครบให้มันถูกต้องก็ดีนะว่าเขาก็ไม่ได้เอ็ดหรือไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่เขาแค่บอกเฉยๆตั้งแต่นั้นมาเลยติดเลยไม่มีแทบจะไม่มีการพิมพ์อีโมจิหรือการคำผสมอะไรเท่าไหร่น้อยมากกับน้อยมากก็เลยผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยปกตินะแต่ว่าก็แต่คนหนึ่งก็อีโมจิก็เข้าใจ
12: ได้บางคนก็คือไม่ค่อยเล่นนะไม่ค่อยส่งไม่อะไรแต่ว่ารับรู้รับทราบข้อความที่บรรดาเพื่อนๆพ้องน้องพี่ส่งมาใช่ไหม
13: ใช่ใช่ใช่แต่ยังผมก็รับทราบแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยแต่คนใหญ่แบบผมเป็นคนเชื่อใจแบบไม่รู้นะเป็นคนเชื่อใจแบบไม่แน่ใจนะครับก็ขออนุญาตกลับมาตัวเนื้อหาคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ผมเตรียมไว้บางทีผมได้เจอกับพี่บางคนหรือหลายๆคนเวลาในแต่ละสัปดาห์ผมก็มีไปทำงานเนาะไปทำงานเนี่ยก็มีงานหลากหลายหน้าที่ผมทำงานที่ปรึกษาด้าน IT งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์หรืองานถ่ายทอดสดหรือทำออร์แกไนเซอร์อะไรเงี้ยทำหลายอย่างรวมถึงจัดวิทยุด้วยที่เราจัดอยู่หรือทำรายการออนไลน์ก็มีบ้างก็ปรากฏว่ามีประเด็นหนึ่งที่มันใกล้ตัวผมมากๆแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่ามันมีอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่ก็คือพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือก็แล้วแต่มันก็จะช่วยให้การทำงานตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้แหละที่ผมอยากจะมาแชร์หรือมาเล่าให้ท่านผู้ฟังซึ่งบางอันผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์ถ้ามันต้องการอันแรกเลยซึ่งคนที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่อาจจะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าถ้าคนใช้โน้ตบุ๊กจะต้องใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวหลายๆคนมักจะใช้เป็นตัวแรกเพราะอะไรเพราะโน้ตบุ๊กสมัยใหม่มักจะมีพอร์ต USB หรือช่องเชื่อมต่อเนี่ยน้อยมากครับพอมีช่องเชื่อมต่อน้อยมากๆเพราะอะไรเพราะต้องการให้โน้ตบุ๊กมีขนาดบางลงแล้วก็สามารถใช้ได้นานขึ้นพอบางลงเนี่ยและใช้ได้นานขึ้นหนึ่งโดยเทคนิคของผู้ผลิตมักจะทำเลยก็คือในการที่จะลดจำนวนพอร์ต USB ลงลดช่องเสียบต่างๆในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กลงและเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ครับพอเพิ่มขนาดแบตเตอรี่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้แบตเตอรี่ของตัวโน้ตบุ๊กอยู่ได้นานขึ้นแต่ว่าพอพอร์ตเชื่อมต่อน้อยลงเพราะว่าต้องการจะประหยัดพื้นที่เนี่ยก็จะทำให้มีหลายๆครั้งที่คนที่ใช้โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมักจะมีช่องไม่พอเสียบในการทำงานก็คือมันน้อยเกินอ่ะมี USB แค่ช่องหรือ2ช่องซึ่งจริงๆมันเหมาะมันเกิดมาเพื่อทำงานแบบ portable คือเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้อย่างเซลล์อย่างอะไรพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายแหละมันแทบจะจำเป็นน้อยลงสำหรับหลายๆคนที่ทำงานใช้โน้ตบุ๊กเนาะเพราะอะไรเพราะมันก็มีหมดแล้วมีระบบเสียงมีระบบภาพมีคีย์บอร์ดจะมีทัชแพดที่ควบคุมเมาส์ควบคุมอะไรได้ซึ่งใช้โน้ตบุ๊กตัวเดียวก็ทำงานได้ครับแต่ก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้โน้ตบุ๊กทำงานนอกสถานที่ด้วยรวมถึงบางครั้งก็ทำงานที่บ้านหรือที่ออฟฟิศนะครับซึ่งพอมันที่บ้านที่ออฟฟิศเนี่ยใช้โน้ตบุ๊กตลอดบางทีมันก็เมื่อยก็มักจะต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเสียบกับโน้ตบุ๊กของเราซึ่งถ้าช่อง USB หรือช่องเสียบตัวพอร์ตต่างๆในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กของเรามันน้อยไปมันจะต้องซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งครับท่านผู้ฟังอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่า USB Hub USB Hub นะครับซึ่ง USB Hub เนี่ยหลักการมันคือเสียบ USB เข้าคอมพิวเตอร์ของเราแค่หนึ่งอันปึ๊บเสร็จแล้วไอ้ตัว USB Hub เนี่ยมันจะมีช่อง USB อีกหลายๆช่องอาจจะ3ช่อง4ช่อง5ช่องว่ากันไปเพื่อเพิ่มพอร์ต USB ทำให้เราเสียบอุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นอย่างเช่นปกติโน้ตบุ๊กเราไม่ต้องเสียบคีย์บอร์ด ไม่ต้องเสียบเมาส์ถูกไหมปกติคนก็ทำงานในโน้ตบุ๊กไปแต่หลายคนชอบที่จะทำงานจอใหญ่ๆคีย์บอร์ดใหญ่ๆและเมาส์ใหญ่ๆกับเมาส์แล้วสบายมันจะทำงานได้สบายกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคอาจจะเป็นคนรุ่นผมหรือรุ่น Gen X Gen Y นิดนึงนะที่จะชอบที่จะเอาโน้ตบุ๊กต่อจอใหญ่ๆต่อคีย์บอร์ดข้างนอกต่อเมาส์ข้างนอกซึ่งพอจะต้องต่ออุปกรณ์พวกนี้โอเคมีหลายครั้งก็จะใช้บลูทูธได้ใช้ไร้สายได้แต่มันก็ต้องเสียบ USB อยู่ดีในหลายเคสหรือแม้กระทั่งการต่อจอจะต้องเสียบปอร์ต HDMI อันนี้ต่อจอเป็น HDMI โอเคอาจจะไม่ต้องใช้USB ครับแต่ถ้าจะต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดหรือต่อปรินเตอร์เพิ่มเติมเริ่มไม่พอใช่ไหมก็จะต้องเป็น USB ครับมาช่วยเสียบครับซึ่งก็จะช่วยให้การทำงานไอตัวทำงานโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่มันพอไม่พอเนี่ยมันสามารถทำงานได้สบายขึ้นนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยมั้งในคนที่ฟังคลื่นเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ Baby Boomer Gen X Gen Y ก็เยอะอยู่นะครับเท่าที่ได้เจอเท่าที่ผมได้สัมผัสจากนอกรายการนะไปเจออะไรเงี้ยแล้วหลายคนก็ฟังรายการ95ไม่ว่าจะเป็นพี่แท็กซี่เองหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็น Baby Boomer เป็น Gen X Gen Y Gen Z อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะชอบถนัดกับการใช้คีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์การพิมพ์อะไรเงี้ยก็แนะนำให้ใช้เป็น USB ครับซึ่งราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงของแต่ละคนไม่เท่ากันเข้าใจครับพันบวกลบราคาจริงๆมันถูกกว่าพันหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ต่ำมากๆเนี่ยผมเคยใช้มาเยอะแล้วเจ๊งคามือก็บ่อยคือรุ่นถูกๆอ่ะมันก็ใช้ได้แต่มันไม่ทนรุ่นที่แพงขึ้นมาหน่อยหลักพันกว่าบาทที่เป็นยี่ห้อดีๆวัสดุดีๆก็จะดีกว่าครับทนกว่ามีผมใช้USB ฮับอยู่ตัวหนึ่งเสียบ USB ได้แล้วต่อได้อีก4ช่องมั้งเล็กๆ เลยของยี่ห้ออะไรเวลกินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซื้อมาเมื่อ10กว่าปี20ปีที่แล้วทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่และ ความยากของมันก็คือผมใช้พกพาในกระเป๋าโน้ตบุ๊กด้วยนะ
14: เพราะไม่ใช้ได้นานมากเลยเนาะ
13: คือถอดออกตลอดเสียบเข้าถอดออกเสียบเข้าถอดออกเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กบ่อยมากเพราะว่าไปนอกสถานที่ไปทำงานไลฟ์บ้างไปทำประชุมบ้างไปสอนหน้าห้องบ้างก็มักจะเอาตัวนี้มาเสียบเข้าเสียบออกถอดเข้าถอดออกคือความทนของอุปกรณ์ที่ผมจะวัดเลยนะดังเงินผมมาเป็นคนทำงานหลายที่เป็นเดี๋ยวก็ไปทำงานที่บ้านเดี๋ยวก็ไปทำงานที่โรงคำว่าโรงแรมนี่หมายถึงทำงานสัมมนานะหรือทำงานที่ตามโรงแรมเวลาคุยงานหรือการพรีเซนต์งานหรือไปที่ออฟฟิศลูกค้าไปบ่อยมากเพราะฉะนั้นผมไอ้ USB ครับผมจะต้องเสียบถอดแล้วเสียบแล้วถอดตลอดเวลาผ่านมาเป็นหลัก10กว่าปีไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันยังทนอยู่เลยเฉพาะรุ่นที่ผมใช้นะรุ่นอื่นผมไม่รู้นะทนมากดีมากแล้วราคาโอเคราคาแพงหน่อยแต่ผมจำไม่ผิดน่าจะหลักหลายร้อยเป็นเกือบพันนะแต่มันทนมันดีแล้วก็อีกอันหนึ่งจุดอ่อนของ USB ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นรุ่นที่แบบราคาถูกหน่อยอ่ะบางทีบางช่องมันเสียบใช้ได้บางช่องเสียบใช้ไม่ได้อย่างเช่นเสียบ external hard disk ที่มันต้องใช้ไฟเยอะบางทีเราต้องใช้ external hard disk เนาะเสียบเพราะเราเก็บงานไว้ใน external hard disk พอเสียบเข้าไปปุ๊บUSB ครับบางรุ่นการจัดการไฟไม่ดีก็อาจจะทำให้เราเห็นตัว external hard disk ได้มั่งไม่ได้มั่งหรือเห็นได้แต่ copy ไม่ได้ในบางครั้งหรือเห็นดับติดดับกระพริบอันเนี้ยก็ลองวิธีแก้คืออาจจะลองสลับช่องเสียบดูหรือเสียบตรงดีกว่าถ้าเป็น external hard disk ที่ต้องทานเปิด data เยอะๆอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับอีกอันนึงเป็นอุปกรณ์อีกตัวนึงที่ใช้ยืดระยะสาย USB ครับ
14: ค่ะ
13: โดยปกติแล้วสาย USB พื้นฐานจะใช้ได้ประมาณ 2-3 เมตรนี่ยาวถือว่ายาวมากแล้วนะครับ 2-3 เมตรเนี่ยถือว่ายาวมาก USB ที่จะใช้ให้มันยาวกว่านั้นโดยปกติโดยสเปคมาตรฐานมันจะใช้ไม่ค่อยได้ครับ อุปกรณ์ที่จะใช้ USB ที่ยาวกว่าปกติที่ใช้กันอย่างเช่นพวกเว็บแคม มียุคนึงที่ผมไปติดตั้งระบบถ่ายทอดสดแบบง่ายๆให้กับคนรู้จักกันหรือบริษัทลูกค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีงบซื้อกล้องดีๆเขาขอใช้เว็บแคมแบบดีหน่อยได้ไหมคือปกติถ้าใช้กล้องแบบมาตรฐานเลยเนี่ยราคาหลักหลายหมื่นหลักหมื่นแต่ใช้เว็บแคมดีๆเนี่ยหลัก 4,000 ดีๆเลย 6,000 8,000 คือหลักดีก็คือหลักพันเนี่ยก็คือเว็บแคมปรากฏว่าถ้าจะใช้เว็บแคมในระยะที่ใกล้ๆไม่มีปัญหาครับแต่พอเป็นระยะยาวบางทีงานประชุมสัมมนาต้องใช้สายยาวเนาะเพราะวางหน้าห้องไม่ได้ผู้ใหญ่นั่งหน้าห้องประชุมผู้ใหญ่นั่งหน้าห้องประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนคอนโทรลไอ้ตัวระบบประชุมออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องอยู่ไกลหน่อยไปนั่งหน้าไม่ได้เพราะระดับบอร์ดบริหารนั่งข้างหน้าแต่ว่าไม่มีงบเยอะในการทำเว็บแคมอะไรกว้างกันไปก็แนะนำให้ใช้สาย USB extension หรือสายต่อ USB ครับ
14: ค
13: ่
14: ะ
13: ใช้แบบมียี่ห้อหน่อยดีแต่ถ้าเป็นไปได้ตอนซื้อให้ไปลองผมเวลาไปซื้อสายตัวต่อ USB ยาว5เมตร10เมตร10เมตรก็ได้นะสำหรับอุปกรณ์บางชนิดนะครับก็คือทำให้เราสามารถสมมุติใช้เว็บแคมปกติแค่เมตร2เมตรเองใช้งานง่ายๆแต่ถ้าอยากจะให้มันไกลก็อาจจะใช้ตัว USB extension ที่ว่าเนี้ยหลักการของมันคือข้างหนึ่งจะเป็นช่องเสียบ USB กับคอมครับในข้างหนึ่งจะเป็นช่อง USB ตัวเมียสำหรับให้เอาอุปกรณ์ของเราเสียบกับเจ้า USB ตัวเมียตัวเนี้ยเสียบเข้าไปมันเหมือนเป็นช่องต่อยืดระยะครับปกติผมจะใช้มักจะใช้ในงานเนี่ยในงานห้องประชุมอะไรเงี้ยที่มันต้องยาวๆนะครับแต่โดยปกติมักจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับว่าจะให้ใช้สายยาวกับย่องจากบางเคสซึ่งก็เจอหลายครั้งเหมือนกันที่จะต้องใช้สายยาวๆอย่างตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่างเว็บแคมที่จะต้องวางไกลๆหน่อยไกลกว่าระยะสายปกติก็ใช้USB extension แนะนำว่าให้ลองก่อนร้านส่วนใหญ่ก็จะมีให้ลองว่าเฮ้ยยาวขนาดนี้ใช้ได้ไหมซึ่งอุปกรณ์บางชนิดยาวมากจะใช้ไม่ได้นะครับอย่าง external hard diskต้องระวังไอ้ก็นอกฮาร์ดดิสก์ปกติเราไม่ค่อยเอาสาย USB มาต่อยาวหรอกมั้งนะแต่ว่าแต่ปรินเตอร์บางที่ที่จะมีเจอใช้บ่อยๆคือปรินเตอร์บางสถานที่เขาไม่ได้ใช้เน็ตเวิร์กปรินเตอร์ที่เป็นต่อ Wi-Fi เนาะปรินเตอร์หลายๆคนก็ยังใช้เป็นสายครับโดยเฉพาะปรินเตอร์ .matrix หลายๆที่ก็ยังใช้เป็นสายอยู่ซึ่งใช้เป็นสายยาวมากๆก็ต้องใช้สายที่คุณภาพดีหน่อยก็จะสามารถอยู่ได้ไกลบางทีโต๊ะครับการทำงานจริงเนี่ยในออฟฟิศมีหลายๆที่จะใช้เป็นโต๊ะรวมกันนั่งกัน 4-5 คนโต๊ะคอมพิวเตอร์มาต่อรวมกันเสร็จแล้วก็ใช้พิมพ์เตอร์ต่อที่พิมพ์เตอร์สักคนหนึ่งขยายก็จิ้มอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งก็ใช้สายต่อแบบนี้ก็ตอบโจทย์ในการทำงานนะครับอีกอันนึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตอบโจทย์จากไอ้ข้อที่แล้วครับข้อที่แล้วที่บอกว่าปรินเตอร์1ตัวเนาะเป็น .matrix โดยปกติเนี่ยเขาก็มักจะต่อกับคอมตัวใดตัวหนึ่งไว้แล้วก็ต่อคอมตัวใดตัวหนึ่งไว้เสร็จแล้วสายยาวหน่อยว่ากันไปสมมติอาจจะเป็นคอมที่ต่อกับโปรแกรมบัญชีซึ่งบังเอิญคนที่นั่งตำแหน่งซอฟต์แวร์บัญชีและต่อคอมไอ้คอมที่จะต้องต่อปรินเตอร์บังเอิญอาจจะจำเป็นต้องอยู่นั่งไกลจากตัวปรินเตอร์มากๆโอเคใช้สาย extension USB extension ได้แต่ถ้ามันไกลเกินกว่าระยะสายมันมีอีกเทคนิคหนึ่งครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่า print server ทำหน้าที่ให้ printer ธรรมดาที่ไม่มีการต่อ Wi-Fi หรือต่อ LAN เนี่ยสามารถ print ผ่าน LAN ได
14: ้
13: หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้อะได้ครับ
14: นั่นสิ
13: ก็คือตัว printer ตัวนี้มันจะเป็นปกติจะต่อ USB เข้าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมปกติจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีกล่องหนึ่งครับเรียกว่า print server ครับไอ้กล่องตัวเนี้ยเสียบ USB เข้ากล่องนี้แล้วตัวกล่องนี้เสียบสาย LAN ครับพอเสียบสาย LAN ปุ๊บแล้วเราจะสามารถเซตค่าได้ว่าให้ไอ้ printer ตัวเนี้ยสามารถ print จากคอมพิวเตอร์ตัวไหนก็ได้ผ่าน LAN โดยการใช้ตัวnetwork printer ก็คือสามารถ add printer ใน Windows ได้เลยหรือ Mac ก็เจอนะครับก็แปลว่าคอมพิวเตอร์ตัวพิมพ์เตอร์ธรรมดาตัวหนึ่งที่เคยพิมพ์ได้แค่เครื่องเดียวก็จะสามารถพิมพ์ผ่านเน็ตเวิร์กได้ละก็ท ทำงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งค่อนข้างโอเคเลยเท่าที่ผมได้ลองใช้แนะนำเอาไปติดตั้งให้หลายๆที่นะผมไม่ได้ขายของนะแต่ผมแค่แชร์ให้ฟังถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนมีปัญหาเรื่องแบบเนี้ยเรื่องปรินเตอร์มีตัวเดียวแต่อยากให้ปรินได้หลายคนโดยอะไรเงี้ยก็อาจจะลองไปหาข้อมูลดูวิธีการก็คืออาจจะพิมพ์คำว่า print server แล้วเว้นตามด้วยชื่อรุ่นของตัวปรินเตอร์ที่เราต้องการจะใช้นะครับก็ print server แล้วก็ตามซึ่งจริงๆเทคโนโลยีนี้เก่าและโบราณมากเลยนะคำว่า print server เนี่ยซึ่งแต่ว่ามันก็ยังจำเป็นต้องใช้เพราะว่าหลายบริษัทก็ใช้การพิมพ์ด้วย .matrixซึ่งไม่มีการทำระบบเน็ตเวิร์กเชื่อมแต่ถ้าเป็นปรินเตอร์รุ่นใหม่ๆครับท่านผู้ฟังปรินเตอร์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันนี้ที่เราซื้อกันเนี่ยเราใช้กันเนี่ยมักจะปรินเตอร์มักจะสามารถต่อ Wi-Fi เข้าระบบเน็ตเวิร์กได้เรียกว่า Wi-Fi ปรินเนาะเสร็จแล้วหรือบางรุ่นก็สามารถเสียบสายแลนเข้ากับปรินเตอร์ได้โดยตรงและเราก็สามารถปรินผ่านระบบแลนได้เลยซึ่งปรินเตอร์รุ่นใหม่ๆพวกที่เป็นเลเซอร์หรือเป็นอิงเจ็ตมักจะนะมักจะสามารถเซตเป็น Wi-Fi หรือเซตอะไรเพื่อจะปริ้นผ่านระบบเน็ตเวิร์กหรือระบบแลนภายในองค์กรได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ก่อนซื้อก็ลองเช็คกับผู้ขายดูแล้วกันว่าเอ๊ะปรินเตอร์เรานี่สามารถปริ้นแบบผ่านแลนได้ไหมจะต้องทำยังไงซึ่งฟังก์ชันพื้นฐานเลยของปรินเตอร์ในยุคปัจจุบันมักจะสามารถเชื่อมต่อแลนและให้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องปรินได้มักจะทำได้และอีกอันนึงมักจะให้ต่อกับโทรศัพท์มือถือได
14: ้
13: ใช้มือถือปรินหลายออฟฟิศเดี๋ยวนี้ใช้มือถือปรินนะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ปรินคอมพิวเตอร์ก็มีปรินบ้างแต่ก็มีหลายครั้งที่ใช้มือถือปรินอย่างเช่นได้อีเมลมาจากลูกค้าแล้วอยากจะปรินผ่านระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ปรินโดยใช้มือถือโดยแต่อาจจะต้องเข้าแอปพลิเคชันของยี่ห้อปรินเตอร์ตัวนั้นๆอย่างเช่นถ้าคุณใช้ปรินเตอร์ยี่ห้อ Epson คุณก็ต้องโหลดแอปที่เป็นของ Epson ถ้าคุณใช้ Brother คุณก็ต้องโหลดแอปของ Brother ต้องลองถามผู้ขายดูว่าถือปรินเตอร์ตัวนี้อยากจะให้มือถือปรินได้ต้องใช้แอปไหนนะครับหรือ HP ทุกแทบทุกยี่ห้อมักจะสามารถให้ใช้ตัวโทรศัพท์มือถือปรินได้ด้วยครับสะดวกเลยใช้งานง่ายนะครับปรินเตอร์รุ่นใหม่ๆนะแต่รุ่นเก่าอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆจะใช้ได้เลยนะครับผม อีกอันนึงที่ผมมักจะแนะนำสำหรับคนที่ไปพรีเซนต์งานนอกสถานที่บ่อยๆนะครับหรือบางถ้าเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่จะมีติดตัวไว้ไหมไม่แน่ผมไปทำงานหลายที่อาจารย์ก็ไม่มีไอตัวคลิกเกอร์ครับหรือตัวโดยศัพท์ทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าพรีเซนเตอร์ครับตัวพรีเซนเตอร์ที่ว่าเนี้ยมันคืออะไรตัวเนี้ยเสียบ USB เข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราครับและตัวมันจะมีปุ่มกดเพื่อเลื่อนสไลด์ครับพรีเซนเตอร์ที่ว่านี้ก็คือการเลื่อนสไลด์โดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้กับคนที่ต้องไปพรีเซนต์งานบ่อยๆเช่นเซลล์ครูบาอาจารย์หรือคนที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมักจะต้องไปสอนหน้าห้องสอนอะไรบ่อยๆเนี่ยจะแต่ผมก็ไปหลายที่กลายเป็นว่าผมต้องเป็นคนเตรียมให้วิทยากรนะแต่ถ้าใช่ผมไม่เอ่ยใจแค่ทุกงานเลยที่ผมไปช่วยทำออร์แกไนซ์ให้งานสัมมนาและจะต้องมีเสวนาสัมมนาแทบทุกที่เขาใช้ตัวพรีเซนเตอร์ของผมหมดเลยนี่หว่า
14: สรุปแล้วเตรียมให้หมดเลย
13: กลายเป็นว่าผมเป็นคนเตรียมให้ซึ่งมีอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นอาจารย์อาชีพเลยเนี่ยก็จะมีมาเองจะมีมาเองจะไม่ถามออร์แกไนซ์ว่ามีไหมเขามีมาเองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าบังเอิญงานที่ผมทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจจะไม่ได้ขึ้นเวทีบ่อยนักหรือเป็นผู้บริหารก็อาจจะพูดเป็นสไตล์เทสท็อกอะไรก็ว่ากันไปแต่อุปกรณ์ตัวนี้สำคัญมากนะครับ
14: ต้องมี
13: ใครที่สอนหน้าห้องบ่อยๆหรือไปไม่ใช่สอนหน้าห้องอาจจะสอนหน้าห้องอย่างเดียวนะหมายถึงว่าไปประชุมแล้วต้องเลื่อนสไลด์เปิดสไลด์โชว์ให้คนดูอธิบายให้คนฟังอ่ะจะมีไออุปกรณ์คลิกเกอร์บางคนเรียกคลิกเกอร์นะหรือตัวกดเปลี่ยนสไลด์ภาษาบ้านๆเรียกว่าตัวเปลี่ยนสไลด์แล้วกันเนาะก็เสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็กดมันจะมีปุ่มไปทางขวาแปลว่าเลื่อนไปสไลด์ต่อไปปุ่มไปทางซ้ายปุ่มขวามันจะใหญ่กว่าปุ่มซ้ายนะครับ หรือไอ้ตัวปุ่มไอ้ตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยไอ้ตัวพรีเซนเตอร์ที่ว่าเนี้ยหลายๆรุ่นจะมีกดปุ่มที่เป็นเลเซอร์เพื่อชี้ในจอได้กดปุ่มปุ๊บมันจะเป็นเลเซอร์สีแดงแล้วเราสามารถชี้ในจอได้เพราะบางครั้งเราต้องชี้ในจออันเนี้ยก็ตัวพรีเซนเตอร์ตัวเนี้ยก็ง่ายดีใช้งานสะดวกใช้งานง่ายได้พรีเซนในห้องประชุมเล็กห้องประชุมใหญ่ก็ใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่มีประโยชน์และผมเดาว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีไอ้อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าพรีเซนเตอร์นะครับราคาครับราคาถูกสุดเท่าที่ผมเคยเจอก็หลักร้อยไม่กี่ร้อยบาทครับแต่ว่าที่ผมซื้อมาใช่ไม่กี่ร้อยบาทซึ่งใช้แล้วคุ้มใช้แล้วสะดวกง่ายในการพรีเซนต์นะครับบางหลายๆคนที่เวลาสอนชอบเดินครับนั่งแล้วรู้สึกมันอึดอัดเป็นอาจารย์บางท่านเนี่ยนั่งสอนไม่ได้เลยนะแต่บางคนชอบนั่งสอนนั่งอยู่หน้าห้องนั่งอยู่หน้าห้องแล้วถ้าเป็นอบรมสัมมนาการนั่งสอนแล้วกดโน้ตบุ๊กไปแล้วก็เปลี่ยนสไลด์ไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปแต่มีหลายคนอาจารย์หลายคนชอบเดินชอบลงจากเวทีและไปคุยกับคนฟังซึ่งอันนี้คนฟังจะกลัวมากคนฟังจะกลัวมากจะมาถามฉันเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะซึ่งโอเคอาจารย์ที่ชอบเดินในห้องประชุมเวลาสอนหรือการพรีเซนต์อะไรหรือเทสท็อกอะไรก็แล้วแต่มักจะมีคลิกเกอร์ตัวนี้หรือมีตัวพรีเซนเตอร์ที่ว่านี้ในการกดเปลี่ยนสไลด์เองนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะเป็นเฉพาะทางนิดนึงแต่จริงๆก็ผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับ
14: มีไว
13: ้ใช่ครับอีกอันนึงอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ครับเวลาไปเที่ยวไปเดินทางโอเคแต่ปัจจุบันนี้อาจจะมีรถไฟฟ้าเนาะไอ้ตัวเนี้ยมันเสียบไปช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์ครับและปลายทางมันเป็นปลั๊กสำหรับเสียบปลั๊กได้ครับปกติในรถยนต์เราไม่มีที่เสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เนาะหรือไม่มีที่เสียบปลั๊กอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีถูกไม่มีถูกไหมไอ้ตัวเนี้ยผมเคยใช้บ่อยๆในการทำงานถ่ายทอดสดสมัยก่อนเนาะเคลื่อนที่ก็คืออุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่า power inverterหลักการของมันคือเสียบกับช่องจุดบุหรี่ครับ12โวลต์ในรถเนาะในรถเรามีที่จุดบุหรี่เนาะซึ่งปัจจุบันนี้คนก็แทบจะไม่สูบบุหรี่แล้วมั้งแต่ก็ยังมีที่จุดบุหรี่แต่ที่จุดบุหรี่ที่ว่าเนี้ยมันเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นได้ถูกไหมแปลงเป็น USB ได้แต่ไออุปกรณ์ตัวเนี้ย power inverter ที่ว่าเนี้ยมันเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์หรือรถตู้รถอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วปลายทางมันจะเป็นหัวปลั๊กตัวเมียไอ้ที่สำหรับเสียบปลั๊กไฟอะครับปลั๊กไฟ AC หรือปลั๊กไฟบ้านเราธรรมดาซึ่งผมมักจะใช้เสียบกับโน้ตบุ๊กเวลาอยู่ในรถเสียบกับโน้ตบุ๊กเพื่อชาร์จไว้หรือเสียบกับอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ทำงานเนี่ยก็เป็นแปลงจากไฟรถเป็นไฟบ้านง่ายๆประมาณนี้ซึ่งราคาอันนี้สำคัญเพราะว่าผมเคยซื้อของถูกมาเยอะไฟไม่ถึงไฟไม่พอทำให้อุปทานจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเสียได้นะถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถูกเนี่ยหลักร้อยครับแต่ตัวดีขึ้นมาหน่อยที่ผมว่าโอเคคือเกือบพันราคาประมาณเกือบพันหรือพันกว่าขึ้นไปก็คือเท่าที่ผมเห็นประมาณ800-900บาทเริ่มได้ของดีละของคุณภาพโอเคละแต่ถ้าต่ำกว่า800-900ลงมาก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่โชคชะตานะครับแต่ว่าเท่าที่ผมใช้มาเยอะเพราะผมชอบแปลงไฟรถเป็นไฟบ้านเนี่ยผมชอบใช้กับโน้ตบุ๊กบ้างใช้อะไรกับอุปกรณ์ไอทีอย่างอื่นเราเตอร์อย่างผมเนี่ยมีช่วงหนึ่งผมชอบเอาเราเตอร์ใส่ซิม 5G เราเตอร์ตัวเนี้ยใส่ซิม 5G ก็ไปปกติมันต้องเสียบปลั๊กไฟ
14: ค่ะ
13: พอมันเสียบปลั๊กไฟเนี่ยในรถถ้าเราจะไว้ในรถมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไว้ในรถถูกป่ะเพราะมันไม่มีปลั๊กไฟผมก็เลยเนี่ยหาไอ้ตัว power inverter เนี่ยเสียบในรถเสร็จแล้วก็เอาไอ้เราเตอร์ที่ใส่ซิม 5G เนี่ยซึ่งมันต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมก็เสียบปลั๊กใส่ตัว power inverter ที่ว่าเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บพอเสียบเข้าไปปุ๊บแปลว่ารถผมก็จะมีตัวเราเตอร์ 5G กระจายสัญญาณไว้ในใช้เน็ตในรถเพื่อทำงานได้ก็สะดวกดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างโอเคนะตัว power inverter หลายคนไม่เคยดูว่ามันมีด้วยนะแต่ว่าเนี่ยผมมาเล่าให้ฟังว่ามันมีประโยชน์ตรงเนี้ยก็คือแปลงไฟรถให้เป็นไฟบ้านแต่ว่ามีข้อจำกัดนะข้อ ข้อจำกัดคือมันจะมีจำนวนวัตต์ที่สามารถใช้ได้มันไม่บางรุ่นสามารถใช้แบบตั้งแคมป์ได้เลยเปิดพัดลมเปิดอะไรได้แต่เปิดเตาอะไรไม่ได้นะซึ่งเพราะฉะนั้นต้องดูคำนวณไฟให้ดีเพราะว่าถ้าใช้ไฟเยอะเกินไปอาจจะร้อนและไหม้และอันตรายเกินไปได้อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการลองใช้ดูนะครับผมเก้าพาวเวอร์คอมพิวเตอร์มันจะแปลงไฟรถเรานี่แหละนะครับผมซึ่งสายแคมปิ้งน่าจะชอบน่าจะเคยใช้แหละสายแคมปิ้งที่ไปจอดรถไว้แล้วก็ใช้ไฟจากรถไปตื่นเช้ามาสตาร์ทไม่ติดไฟหมดอันนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับแต่ว่ามันคงไม่กินไฟกระดาษนั้นหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าบางรุ่นเท่านั้นใช่ไหมรถไฟฟ้าบางรุ่นเท่านั้นที่จะมีแปลงไฟจากรถเนี่ยให้เป็นปลั๊กไอ้ตัว220โวลต์หรือไฟ AC เพื่อเอาไปใช้ได้ก็มีบางรุ่นใช่ไหมแต่บางรุ่นจะไม่มีนะใช่ไหมเท่าที่ผมทราบนะครับก็จะมีบางรุ่นที่จะมีแล้วมันต้องบางรุ่นมีมาให้เลยบางรุ่นต้องขอเซลล์นะครับถ้าคุณขับรถไฟฟ้าอยู่และอยากจะให้ตัวรถไฟฟ้าของคุณเหมือนเป็น power bank ขนาดใหญ่ได้เนี่ยลองถามเซลล์ว่ารุ่นของคุณทำได้ไหมถ้าอยากจะทำได้ต้องทำยังไงมันจะมีสายตัวสายแปลงจากที่จากรถของคุณแล้วเป็นตัวปลั๊กไฟแบบ220โวลต์สำหรับเสียบไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านได้อย่างเงี้ยซึ่งบางรุ่นจะสามารถใช้ได้หลายๆรุ่นก็จะมีสำหรับรถไฟฟ้านะก็จะมีเหมือนกันแล้วแต่เทคโนโลยีที่เขาเรียกแล้วกัน Vertical Tool อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีบางยี่ห้อก็จะใช้ได้เลยนะครับ
14: ค่ะ
13: อีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เหมือนกันก็คือตัว USB adapter ครับตัว USB adapter ไม่ใช่ USB hub นะครับบางตัวอาจจะคาบเกี่ยวกันเป็น USB hub ได้ด้วยแล้วเป็น USB adapter ได้ตัว adapter ที่ว่าเนี้ย USB adapter ที่ว่าเนี้ยมันจะเป็นมากกว่า USB hub ธรรมดาครับมันจะเป็น card reader สำหรับอ่าน SD card หรือ micro SD card ได้ด้วยซึ่งโน้ตบุ๊กสมัยใหม่ไม่มีตัวอ่าน card SD card แล้วนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อโน้ตบุ๊กมันจะไม่สามารถอ่านการ์ด SD micro SD ที่เราใช้กับกล้องอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะหลายๆรุ่นก็ไม่มีเพราะเขาตัดออกไปเพราะบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้แต่คนสายท่องเที่ยวและชอบถ่ายภาพอ่ะจำเป็นต้องมีมากเลยก็คือใหญ่เจ้า USB ที่ว่านี้อาจจะเป็นลีดเดอร์เป็นการ์ดลีดเดอร์ในตัวสามารถเสียบการ์ดจากเมมกล้องของเราเสียบเข้าไปแล้วก็ก๊อปปี้รูปจากกล้องของเราเข้าคอมพิวเตอร์เราเอามาดูหรือเอามาเก็บหรือมาตัดต่อได้ซึ่งสายมืออาชีพเขาจะใช้กันและตัว USB adapter ที่ว่าเนี้ยบางทีมันก็สามารถต่อจอมันจะมีช่อง HDMI สำหรับต่อจอออกไปเพิ่มซึ่งปกติโน้ตบุ๊กมักจะมีช่อง HDMI สำหรับต่อจอออกไปแล้ว1จออยู่แล้วปกติมักจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กบางรุ่นมันต่อจอได้เพิ่มมากกว่า1จอครับหลายคนซื้อโน้ตบุ๊กมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต่อจอเพิ่มได้มากกว่า1จอก็คือต่อเป็น2จอต่อก็คือจอโน้ตบุ๊กเอง1เครื่องแล้วก็ต่อเป็น HDMI อีก1อันนะครับแล้วก็ต่อจาก USB Type-C แล้วก็ออกเป็น HDMI ออกจอได้อีก1จอเป็น3จอใครดู3จอรู้ไหมครับหลายๆคนที่ทำงานอยู่กับล่องกับลอยก็เรียกว่าอยู่กับที่แล้วกันเนาะก็คือจะนักลงทุน
14: อยู่กับล่องกับลอยค
13: ่
14: ะ
13: จอซ้ายอาจจะดูกราฟของหุ้นจอขวาอาจจะดูกราฟราคาทองแล้วก็หรือทำโซเชียลหรือจอกลางจะเป็นอีเมลแล้วก็ทำงานคนที่ทำงานเยอะๆครับแล้วก็ดูหลายๆจอทำงานหรือช่างดังฝ่ายตัดต่อคนตัดต่อก็มักจะใช้หลายจอเพื่อดูมันจะได้มีพื้นที่ในการทำงานเยอะขึ้นเยอะมากนะครับมีพื้นที่ในการทำงานเยอะมากปกติเราจะอยู่แค่จอเดียวถ้าคนไม่เคยทำไม่เคยใช้จอเยอะๆจะไม่รู้ว่ามันต่างกันแต่คนที่ทำงานสายตัดต่อนะครับซึ่งยิ่งมีจอเยอะยิ่งดีเพราะเขาจะสามารถวางตำแหน่งต่างๆของการทำงานหลากหลายหลายอันเนี่ยกระจายออกไปแล้วทำงานได้คล่องมากนะครับซึ่ง อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวหนึ่งคือไอ้ตัว USB adapter ที่มันแปลงก็คือสามารถแปลง Type-C ให้เป็น HDMI out ออกไปได้แต่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กทุกตัวจะสามารถใช้ USB Type-C แล้วออกต่อได้นะครับมีหลายรุ่นแต่บางเครื่องโน้ตบุ๊กของคุณบางเครื่อง อาจจะไม่ได้ต้องลองไปหาข้อมูลดูว่า US รถบุกของคุณไอตัว USB Type-C เนี่ยถ้าคุณต่อฮาร์ดออกไปต่อ USB อะแดปเตอร์ออกไปเนี่ยแล้วต่อ HDMI ออกได้ไหมอันนี้ต้องลองถามผู้ขายดูว่าสามารถใช้ได้ไหมหรือมุกเดิมครับเอาไปลองยกโน้ตบุ๊กไปลองก่อนซื้อ

0: ก็มักจะต้องใช้โน้ตบุ๊กขนาดเล็กเล็กบางเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กหลายๆตัวใช้ Wi-Fi ได้เร็ว Wi-Fi สมัยใหม่เร็วแหละWi-Fi บางรุ่นสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆรุ่นท็อปๆเนี่ย Wi-Fi เร็วกว่าสายแลนยอมรับแต่ถ้าแต่โน้ตบุ๊กของคุณ Wi-Fi ตัวสเปค Wi-Fi โน้ตบุ๊กคุณอาจจะแรงจริงแต่ตัวสเปค Wi-Fi ที่อยู่ในออฟฟิศของคุณก็ต้องแรงตามด้วยนะมันถึงจะเร็วกว่าสายแลนได
1: ้ค
0: ่ะแต่ถ้าโน้ตบุ๊กของคุณรุ่นล่าสุดเลยแต่ออฟฟิศของคุณไม่ใช่รุ่นล่าสุดรุ่นธรรมดากลางใหม่ Wi-Fi 6ธรรมดาทั่วๆไปอะไรเงี้ยความเร็วอาจจะไม่เท่าสายแลนแต่ความเสถียรคือความชัวร์ความนิ่งเนี่ยผมยังไงก็ยังเชื่อว่าสายแลนนิ่งกว่าดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆในคอมพิวเตอร์ในอะไรเงี้ยบางตัวสามารถใช้กับตัวมือถือเราได้ด้วยผมเชื่อว่าไอ้เกิดความรู้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่เล่นหรือคนที่ทำงานไอทีอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าคนทั่วไปหลายคนฟังแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยหรือเนี่ยหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับผม
1: นะคะที่สำคัญคือราคาไม่ได้คือแต่ละตัวไม่ได้แรงมากหลักร้อย
0: ก็มีหลักหลายพันครับผม
1: นะคะดีๆหน่อยก็หลายพันพอจะลงทุนได้แต่ว่ามันค
0: ุ
1: ้มค่ากับการใช้งานมากเลยขอบคุณพี่ออสนะคะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรราชตามุขยานันเจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26

0: ันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะถ้าทุกฟังค้าอยู่ที่ไหนก็สบายใจมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตัวนี้เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็สามารถทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD นะคะติดตั้งง่ายทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนแน่นอนสามารถเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง 128GB บันทึกภาพต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือเครื่องเดียวดูภาพสีกลางคืนก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดโดยเฉพาะกล้องตัวนี้รับประกัน1ปีค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เหมือนเดิมนะคะแล้วทุกฟังคะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็ทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วค่ะ20-26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็บินลัดฟ้าไปด้วยกันกับทริปนี้สุด Exclusive จริงๆนะคะชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองด้านธุรกิจของคุณไปตลอดกาลพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงและที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญนะคะเราจะไปดีลตรงต่อยอดจริงนะคะไม่ใช่แค่ไปดูงานเท่านั้นและแน่นอนระดับท่านผู้ฟังของคลื่นความคิดต้อง VVIP เท่านั้นค่ะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินแบบ Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวไปนั่งจิบกาแฟชิลๆในห้องVIP Lounge นะคะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนค่ะนำทริปนี้โดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่ไปเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลนะคะไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้นที่81ไปเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1,400ปีแล้วก็ไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆกันเลยจากต้นตำรับนะคะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่ง 20-26 กันยายนนี้นะคะสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะคะเรารับไม่กี่ที่นั่งเพราะว่าจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงเพราะว่าเป็น Exclusive จริงๆนะคะใครที่อยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ต้องรีบแล้วนะคะถ้ากลายด่วนเลยค่ะเดี๋ยวน้องจะส่งโปรแกรมให้นะคะการเดินทางว่าไปที่ไหนอย่างไรบ้างเป็น LINE Official นะคะ @thinkingradio มีแอดด้วยนะคะ @thinkingradio มานะคะสำหรับใครที่สนใจช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปกับเราค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราเชิญชวนกันบ่อยๆนะคะแต่ก็อย่าพลาดเลยโอกาสนี้นะคะใครที่สนใจจะออมเงินเริ่มออมง่ายๆกันวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยแค่มี 10,000 บาทก็สามารถออมได้แล้วนะคะเป็นการฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่จะให้ทุกท่านได้ตั้งแต่ก้อนแรก คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะคะนั่นคือเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีอันนี้เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะจนถึง30ธันวาคมเลยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมของเราที่อยากจะให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้เริ่มกันดูแลตัวเองนะคะปัจจุบันนี้โรคที่เกิดขึ้นก็ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันอ้วนโรคหลอดเลือดเราโรคร้ายรวมอยู่ในโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็ก่อนที่ชีวิตจะจอดจะป่วยมาเข้าคอร์สกันหน่อยนะคะเป็นการเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD พบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเกี่ยวกับโรค NCD เลยนะคะสำหรับคุณหมอท่านนี้ค่ะลอง EBT เป็นการเจาะลึกทำความรู้จักกับ NCD รู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าใครไม่อยากสนิทกับ NCD คือมันน่ากลัวกว่าที่คิดเนาะเพราะว่าหลายท่านเองก็อาจจะคิดว่าโอ้ยกว่าจะรู้ตัวก็เป็นโรคแล้วอันนี้อย่าปล่อยให้ถึงเวลานั้นมาฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครกันดีกว่านะคะเมื่อคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตยามปกติได้แล้วก็มีการขนความรู้ระดับท็อปของพลังสุนภัยไทยมาให้ห่างไกล NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรพร้อมเข้าครัวด้วยค่ะปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนนะที่จะเสี่ยงนะสำหรับในส่วนของ unhealthy โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะแล้วก็ไม่ให้นั่งฟังเฉยๆนะเราจะมีเวิร์กช็อปด้วยค่ะให้ท่านได้ออกกำลังกายด้วยห่างไกลโรคกันเลยกับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากไม่ดนนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเลยค่ะมาร่วมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อมนะคะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมเบอรัลรัชดาเหมือนเดิมจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจริงๆนะคะจองด่วนที่เดิมค่ะ LINE @thinkingradio ของเราสำหรับเสวนาภาษาหมอประจำปีนี้เดือนนี้นะคะกับคลื่นความคิดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับทีม Modern Market นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีนึงในวันศุกร์สวัสดีค่ะ
4: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: วางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุครั้งนี้นายกรัฐมนตรีถกหน่วยงานความมั่นคงหลังป่วนใต้นับร้อยจุดและถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวผอ.ข่าวกรองชี้3ปัจจัยป่วนใต้ใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามเกิดเหตุภูเขาขยะพังถล่มในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีชาวบ้านเสียชีวิต30คนบาดเจ็บอีกกว่า20คน ั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับกลุ่มเห็นต่างกลุ่มก่อความไม่สงบยังป่วนซ้ำครับที่ปัตตานีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนจับยามเทศบาลก่อนกระจายกำลังเผาแล้วก็วางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 21:00 นเมื่อคืนนี้ครับมีคนร้ายไม่ทราบฝ่ายลอบเข้ามาภายในสำนักงานของเทศบาลตำบลพ่อมิงอำเภอปานเระจังหวัดปัตตานีก่อนจะลอบวางเพลิงและก็วางระเบิดจนทำให้ทรัพย์สินของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสอบสวนทราบว่าในช่วงเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางเทศบาล2คนครับดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณป้อมยามมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนพร้อมอาวุธปืนครบมือลอบมาทางด้านหลังของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ป่าละเมาะก่อนจับเจ้าหน้าที่รปภ.มัดมือด้วยเชือกเคเบิลไทยแล้วก็นำตัวออกจากป้อมยามจากนั้นคนร้ายได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุกลุ่มแรกได้ไปยังโรงจอดรถก่อนจะใช้ของแข็งตีกระจกรถแล้วก็ราดน้ำมันเข้าไปในห้องผู้โดยสารก่อนจุดไฟเผาทำให้รถยนต์ที่อยู่ภายในโรงรถได้รับความเสียหายไป4คันครับนอกจากนี้คนร้ายอีกกลุ่มได้ใช้ครีมนัดหน้าต่างเหล็กดัดของสำนักงานเพื่อลอบเข้าไปราดน้ำมันจุดไฟเผาเพื่อหวังทำลายอาคารสำนักงานทั้งหมดแต่โชคดีทางเจ้าหน้าที่เข้าดับเพลิงได้ทันส่วนคนร้ายอีกกลุ่มนำระเบิดแสวงเครื่องมาวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเมื่อคนร้ายปฏิบัติการเสร็จล่าถอยไปด้านหลังของสำนักงานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงครับระเบิดที่คนร้ายวางไว้ในป้อมยามก็ทำงานแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายมีเศษระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลข้างเคียงเข้ามาช่วยดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่ไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดไว้หวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ครับก็จะมีการรอชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจพื้นที่แล้วก็เก็บพยานหลักฐานอีกครั้งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินของทางเทศบาลได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพบว่ารถยนต์ของเทศบาลได้รับความเสียหาย4คันก็ได้แก่รถดับเพลิง1คันรถขยะ1คันรถกระบะของสำนักงาน1คันและรถกู้ชีพ1คันครับเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้นอกจากกลุ่มแนวร่วมชุดเดิมที่เคยก่อเหตุไปแล้วหลายครั้งในพื้นที่ยังมีกลุ่มหน้าขาวหรือผู้ให้การสนับสนุนในการก่อเหตุโดยกลุ่มเหล่านี้ครับไม่มีหมายจับของทางการไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ทำให้การดูเส้นทางและก็คอยอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุและหลบหนีได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการก่อเหตุของคนร้ายที่กระจายกำลังเข้าก่อเหตุในจุดที่ต้องใช้คนจำนวนมากเข้าร่วมโดยมีการแบ่งกำลังแล้วก็หน้าที่กันทำไม่ว่าจะเป็นการดูต้นทางกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุรวมถึงกลุ่มให้การช่วยเหลือในการหลบหนีและซ่อนตัวโดยครั้งนี้ครับเฉพาะพื้นที่ปัตตานีรวมแล้วเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด14เหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า80คนทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการวางแผนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสถานการณ์ป่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
8: ค่ะส่วนการรถไฟยังคงงดเดินรถชั่วคราวสายใต้ปลายทางสุไหงโกลกนะคะหลังเกิดระเบิดเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีมรุโบตันหยงมัดค่ะขณะที่สถานียะลาเปิดเดินรถสายสั้นนะคะส่วนปลายทางสุไหงโกลกนั้นยังไม่มีกำหนดเปิดค่ะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมรุโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อที่จะซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายและแตกหักจากแรงระเบิดเมื่อวานนี้มีการปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาขบวน รถไฟสายอื่นๆเช่นขบวนที่มุ่งหน้าไปนครศรีธรรมราชออกจากสถานียะลาตอนประมาณ 6:30 เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ยังให้บริการตามปกตินะคะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ของการรถไฟอส.คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ขบวนรถที่งดให้บริการวันนี้นะคะก็คือขบวนรถ453ยะลาสุไหงโกลกขบวนรถ448สุไหงโกลกยะลาขบวน48รอออกต้นทางยะลาเวลา 8:30 นโดยประมาณถ้าซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการการรถไฟก็จะแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะและหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองยะลาตรึงกำลังตามจุดตรวจด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจตำบลสเตงจุดตรวจตำบลท่าสาบเพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทบุคคลต้องสงสัยป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในศูนย์กลางชุมชนแล้วก็ให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขณะเดียวกันมีการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการเมื่อวันที่19สิงหาคมตรวจพบกลุ่มนายอาเดลผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกเคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อตำบลจักัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาและตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะคาดว่าเป็นการประชุมวางแผนโจมตีฐานปฏิบัติการและวันที่20สิงหาคมปรากฏข่าวคนร้ายนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีดำแดงประกอบระเบิด2ลูกผ่านจุดตรวจเข้าสู่เขตเมืองยะลามีรายงานข่าวกรองเตือนการก่อเหตุคาร์บอมในเขตเมืองยะลาเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจพบนายอับดุลเลาะห์ผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับปวิอาญา3หมายเข้ามาเคลื่อนไหวในหมู่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาปลุกระดมเยาวชนขนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดมาพักคอยเพื่อเตรียมก่อเหตุค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่วางมาตรการป้องกันเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารพักอาศัยแล้วก็ฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาก็ต้องระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางที่เดินทางเป็นประจำด้วยนะคะว่าการเดินทางโดยลำพังนั้นอาจจะเป็นอันตรายค่ะ
7: เมื่อเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือถกเครียดเลยนะครับหลังจากถูกวิจารณ์ว่าการข่าวของฝ่ายความมั่นคงล้มเหลวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังเกิดเหตุความไม่สงบนับร้อยจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายธนัทสุวรรณนานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.ขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการพูดคุยถกกันเครียดเลยครับก็คาดว่าจะประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งข่าวล่วงหน้าล่าช้าขณะที่นายเสียงศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงการข่าวเรารู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติที่เกิดขึ้นต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรต้องมาประเมินสถานการณ์ต้องมาดูว่าการเตรียมพร้อมของเรารัดกุมมากยิ่งขึ้นทุกจุดนั้นต้องทำแบบไหนนักข่าวก็ถามนะครับว่าประสานกับมาเลเซียหรือไม่เพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามแดนกลับไปนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าต้องดูกันเพราะทางมาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือถ้าเราแจ้งไปความจริงมีการพูดคุยกันตั้งแต่นายกไปเยือนเดี๋ยวดูกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครหลบหลีกไปทางไหนบ้างทันทีการก่อเหตุที่ถี่มากขนาดนี้ประเมินหรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นายเสียศักดิ์ตอบว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนครับ
8: ค่ะฟังจากทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะคุณธนัทสุวรรณนนท์ค่ะเป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประเมินการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามี3สาเหตุหลักนะคะสาเหตุแรกก็คือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าค่ะคาดว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาถ้าเรารีบวิ่งไปเจรจาก็จะเสียเปรียบและรีบยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายก็จะทำให้เราเสียเปรียบนะคะดังนั้นก็ต้องวางแผนค่ะว่าจะเตรียมการพูดคุยอย่างไรและ ประเด็นที่2นะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารค่ะก็อาจจะมองว่าเป็นช่องว่างและก็เป็นการประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและ3นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในฤดูฝนค่ะของที่เตรียมอาจจะเสียหายก็ได้จังหวะเวลาพอดีค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่าที่ผ่านมานะคะก็มีคำถามเสมอเลยว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุกันเยอะขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งการก่อเหตุเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการบอกกันล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุเขาจะรู้กันโดยทันทีค่ะไม่ได้หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้จะต้องมาพร้อมกันและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือข้อสังเกตที่ว่าการก่อเหตุเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายธนัทยอมรับว่าก็มีส่วนค่ะแต่ว่าอย่างในยะลาเนี่ยก็เป็นเหตุก่อกวนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีการจับสิ่งผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่นราธิวาสนั้นมีการจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาบ้าจำนวนมากรวมถึงในปัตตานีด้วยดังนั้นก็จำเป็นจะต้องแยกออกมานะคะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดหากนำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพและตอนนี้ก็รู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะส่วนเรื่องการข่าวในพื้นที่ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และแม่ทัพภาคที่4ที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการให้ข่าวส่วนมาตรการรับมือนะคะก็มี2ประเด็นค่ะก็คือทหารจะต้องมีการจัดเตรียมกำลังกันใหม่และจะต้องออกแนวทางแก้ปัญหาใหม่หรือไม่รวมถึงการนำเรื่องดังกล่าวสู่โต๊ะการพูดคุยก็ต้องประเมินกันอีกทีหนึ่งส่วนว่าจะให้ทางการมาเลเซียช่วยเหลืออะไรหรือไม่นะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่ามาเลเซียเขาก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีความร่วมมือจากมาเลเซียในการควบคุมดูแลชายแดนไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามไปข้ามมาด้วยค่ะ
9: 12นาฬิกา12นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับเรามาดูเรื่องสถานการณ์อุทกภัยที่น่านกันครับแม้ว่าปัญหาน้ำท่วมจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเราสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอย่างกระทันหันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
10: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
11: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
13: อร่อยมากละลายในปาก
12: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
14: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
15: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
12: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: น้ำป่าหลากในจังหวัดน่านจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าความสูญเสียยังคงอยู่ล่าสุดครับสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอย่างกระทันหันหลังลุยช่วยพี่น้องชาวน่านจนสุดกำลังจนวินาทีสุดท้ายครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียบุคลากรของทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับซึ่งล่าสุดได้สูญเสียนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปอย่างกระทันหันหลังลุยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเมืองน่านและชาวอำเภอปัวจนวินาทีสุดท้ายทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติครับส่งกำลังคนเข้าพื้นที่เมืองน่านตั้งแต่19สิงหาคมจนสามารถคลี่คลายก่อนย้ายทีมเข้าฟื้นฟูอีกหลายชุมชนในอำเภอปัวโดยเป็นศูนย์กลางประสานระดมทีมกู้ภัยในเครือข่ายทีมอาสาคูโบต้าเข้าจัดการเศษซากความเสียหายจากน้ำป่ามีการนำรถไถรถแมคโครเลื่อยยนต์รถบรรทุกพร้อมเครื่องมือครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องอย่างสุดกำลังจนทุกวันนี้ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติยังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลวรนครจุดที่สะพานฝายถูกตัดขาดนำโดรนส่งขึ้นท้องฟ้าหอบอาหารน้ำดื่มของยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาไปข้ามแม่น้ำส่งให้กับผู้ประสบภัยที่ติดค้างนะครับติดต่อโลกภายนอกไม่ได้ใช้ยังชีพครับนายสุภมงคลรัตนจิตหรือว่าพี่เอหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นคีย์แมนคนสำคัญหน้าที่ประสานโรงครัวเข้าพื้นที่ภัยพิบัติหลายเหตุการณ์รับหน้าที่ดูแลจัดถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดเตรียมอาหารกล่องสิ่งของยังชีพจำเป็นส่งเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติทั้งเหตุการณ์วารีพิโรธที่อำเภอแม่สายเมื่อปี67น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่น้ำท่วมเมืองน่านทั้ง3ปีอุทกภัยที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับ
1: เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับทางคุณสุภาพมงคลค่ะก็ไปลงพื้นที่นะคะร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัตินะคะเร่งนำอาหารน้ำดื่มส่งให้ประชาชนค่ะก็ปฏิบัติงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็รวมแล้วก็ไปที่3ตำบลของอำเภอปัวนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกทีนี้เส้นทางเนี่ยมันเดินทางลำบากมากเลยนะคะแล้วเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่าคุณสุภาพมงคลเนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็ตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจจะพักผ่อนน้อยค่ะเพราะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมที่พักค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุอย่างชัดเจนนะคะว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรขณะที่ทางด้านของคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณสุภาพมงคลนะคะเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะอีกเรื่องนึงนะคะ DSI ส่งฟ้องคุณชนนพัฒน์นะคะคดีเว็บพนันค่ะคณะพนักงานสอบสวน DSI นำสำนวนคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์นัดนายชนนพัฒน์นาคสัวสชนพัฒน์นะคะขออภัยค่ะชนพัฒน์นาคสัวสสสงขลาเขต4พักกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนรัชดาพิเศษค่ะสำนวนคดีบรรจุมาใน6ลังด้วยกันถึง 12,000 หน้านะคะแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาค่ะคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานเป็นอ้างยี่ค่ะก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดมีความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเป็นอ้างยี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209และข้อกล่าวหาการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะตามพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทางเจ้าตัวก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน DSI แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้ก็เดินทางมาตามนัดนำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมายื่นต่ออัยการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับพันทินจี้กกต.ส่งสำนวนคดีโกงสว.ครบ229คนวันต่อเหลือ8รายเปิดทางผู้มีอำนาจตัวจริงลอยนวลครับนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้พูดถึงคดีโกงสว.โดยบอกว่าวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านจะมีการจัดเสวนารอบสุดท้ายที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซึ่งอาจจะมีการเปิดหลักฐานเด็ดกว่าไอลอว์แล้วก็วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดเสวนาโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายบวรศักดิ์อุวรรณโนอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็นายวิชามหาคุณอดีตคณะกรรมการปปช.เข้าร่วมเสวนาครับซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องนี้ทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้สว.ที่ถูกเอ่ยชื่อทั้งประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ยังตั้งคำถามกลับให้ไปถามคนที่มาฟ้องรวมถึงสว.ที่อยู่ในสำนวนก็อยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังมี13รัฐมนตรี17ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งหมด229คนดังนั้นถ้ากกต.ริอาจหมกเม็ดตัดตอนเฉพาะ8คนตามจำนวนคดีของ DSI ไม่ใช่ทั้งกระบวนการแล้วใครเป็นผู้อำนาจตัดสินที่แท้จริงเส้นทางการเงินสุดท้ายเงินมาจากไหนซึ่งต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับนายพันทินบอกว่าคลิปเสียงที่ออกมามักมีคำว่าพวกเราเขาเคาะมาแล้วข้างบนเขาจัดการกันหมดซึ่งอันตรายมากสำหรับกระบวนการเมืองไทยเพราะมันคือการกินรวบเข้าถึงอำนาจของแต่ละองค์กรทั้งหลายได้นะครับเงินโพยคนมีอำนาจทางการเมืองเป็นเนื้อเดียวกันอัยการเองบอกว่าอย่าตัดตอนเพราะ8คนให้สอบถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจจึงฝากไปถึงกกต.ครับว่าให้ส่งสำนวนของทุกคนไปยังศาลฎีกาเพราะกกต.มีอำนาจตัดสินใจและไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่แล้วครับ
2: มาอีกคนหนึ่งนะคะคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องที่ไอลอว์โพสต์กล่าวอ้างนะข้อมูลการโทรศัพท์สว.อ่างทองว่ามีการโทรหาสองพี่น้องปริศนานันทกุลค่ะคุณภราดรบอกว่าก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าตนและนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสส.อ่างทองแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.ที่มีการเลือกกันในปี2567ค่ะที่ไอลอว์นำข้อมูลการโทรศัพท์เข้าและออกของตนทั้งการรับสายโทรออกมาเปิดเผยเนี่ยทางคุณภราดรบอกว่าข้อมูลการโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเป็นบุคคลทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูลนี้มาได้ก็ต้องตั้งคำถามว่าข้อมูลหลักฐานที่นำมาเปิดเผยนั้นเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะคะเพราะไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เอามาเป็นการเอามาประติดประต่อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แม้แต่ตนยังไม่สามารถจะทำได้ถ้าจะต้องไปขอที่เครือข่ายโทรศัพท์ก็ยังต้องใช้เวลาในการขอพอสมควรเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะดังนั้นนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าข้อมูลที่ได้มาจะถือว่าเป็นการแฮกข้อมูลหรือไม่นายภราดรบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่เอาข้อมูลมาว่าได้มาจากไหนต้องไปดูที่มาถึงจะตอบได้ว่าข้อมูลนี้มีหลักฐานแค่ไหนนะคะก็มองว่าการสร้างข้อมูลนั้นก็สามารถที่จะทำได้ในยุคปัจจุบันค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าข้อที่จริงที่ว่ามีผู้สมัครสว.อ่างทองโทรหาในวันที่27มิถุนายน2567หลังเลือกสว.เสร็จน่ะจริงหรือไม่นายภราดรบอกว่าคือเรื่องของการถามคำถามแบบนี้ที่มันเกิดขึ้น2ปีที่แล้วเนี่ยมาถามแบบนี้เนี่ยนะคะ แค่ว่าถามว่าเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเนี่ยเชื่อว่าบางคนก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะยืนยันว่าไม่ได้โทรหรือโทรเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสงสัยเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเช้าวันนั้นเป็นวันสำคัญนะมีสว.2คนโทรหาคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อได้รับเลือกแล้วเหตุใดจึงมาโทรหาทางคุณพลดอนคุณพลดอนก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าไปเอาข้อมูลมาดูก่อนว่ามีหลักฐานมีคลิปเสียงมีภาพมีวิดีโอเป็นเสียงจริงหรือไม่แล้วก็พูดด้วยนะคะว่าเมื่อวานที่เห็นข่าวก็หัวล้อในคอเลยนะนึกถึงวรรณกรรมของชาติกอบจิตติเรื่องคำพิพากษาค่ะนึกถึงไอ้ฟักนะคะให้ไปอ่านดูว่าเรื่องเหล่านี้ในสังคมไม่ใช่เกิดวันนี้แต่ว่าเกิดมา50ปีแล้วสังคมเชื่อในสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเราจึงควรจะเอาข้อเท็จจริงมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไอ้ฟักทำกับสมทรงแบบนั้นจริงหรือไม่หรือไม่ได้ทำสุดท้ายคำพิพากษาของสังคมก็ออกมาแล้วนะคะก็ยกเอาวรรณกรรมเรื่องสำคัญในอดีตของเรามาเป็นคำตอบด้วยค่ะ
1: กรมธนารักษ์ครับเปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ด้วยระบบออนไลน์ครั้งแรกของโลกนะครับเสนอราคามากกว่า50ครั้งจบที่ 2.54 ล้านบาทครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่ากรมธนารักษ์กระทรวงการคลังครับเปิดตัวประมูลเหรียญ10บาทนะครับถือว่าเป็นตลาดประมูลเหรียญกษัตริย์ระดับสากลบนระบบดิจิทัลแห่งแรกของโลกมุ่งเน้นการเปลี่ยนมรดกทางประวัติศาสตร์ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้การเพิ่มมูลค่าและก็คุณค่าของทรัพย์สินแผ่นดินสู่ความยั่งยืนวันนี้ครับกรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ซึ่งเป็นเหรียญในตำนานผลิตออกมาเพียง100เหรียญเท่านั้นครับจำนวน1เหรียญที่เอามาประมูลกันเริ่มต้นที่ราคา 300,000 บาทมีผู้ลงทะเบียน130คนแต่วางเงินประกัน23คนจึงมีผู้มีสิทธิ์ที่จะประมูลแค่23คนครับกรมธนารักษ์ตั้งเป้าไว้2ล้านบาทแต่ว่าการประมูลขับเคี่ยวกันมากจบที่ราคาประมูลเหรียญ10บาทในประวัติศาสตร์นี้นะครับ 2,540,000 บาทผ่านการเสนอราคาถึง52ครั้งด้วยกันครับ
2: ค่ะมาที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศอิสราภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเข้าหารือกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินถึงแนวทางเชื่อมโยงการดำเนินงานตั้งแต่การเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนจนถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเร่งรัดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งทางคุณทรงศักดิ์บอกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานต้องอาศัยความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายการเยียวยาความเสียหายเป็นไปอย่างต่อเนื่องความร่วมมือครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อเสนอแนะเชิงระบบเข้ากับการบริหารราชการแผ่นดินลดช่องว่างในการกำกับดูแลและผลักดันประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และการเยียวยาอย่างรวดเร็วครบถ้วนเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นส่วนทางคุณสุภมาศนะคะขอบคุณผู้ตรวจการที่เข้าใจการทำงานของสคบที่มีงบประมาณจำกัดแต่มีภารกิจต้องดูแลทั้งประเทศเพราะปัญหาผู้บริโภคไม่เหมือนสมัยก่อนเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนช่วงข้ามคืนก็เลยจำเป็นต้องบูรณาการกันสคบยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพราะก็ต้องทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมา5เดือนก็ปิดเคสได้เป็นจำนวนมากด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมทั้งเอกชนนะคะแล้วก็พร้อมร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเป็นพันธมิตรในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุร้ายในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีครับเมื่อภูเขาขยะพังถล่มทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไป30คนบาดเจ็บกว่า20คนครับสาเหตุของโศกนาฏกรรมนี้คือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้กองขยะในลานทิ้งขยะดาเอสซาลามบริเวณเชิงเขาผสมกับดินที่ล่มลงมาไหลลงมาทับบ้านเรือนหลายหลังทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ30รายบาดเจ็บอีก22คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสที่น่าเศร้าคือเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสียงดังสนั่นช่วงเวลาประมาณ 2:00 จึงพากันออกมานอกบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นกองขยะระลอก2ถล่มลงมาครับจนทำให้บ้านหลายหลังพังทลายผู้หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าลูกๆทั้ง5คนของเธอเสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็เกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นไป อีกครับขณะที่ทางการได้เร่งลดขุดเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเกลี่ยซากขยะที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อระดมบุคลากรจำนวนมากรวมถึงกำลังทหารค้นหาผู้ที่ยังอาจจะรอดชีวิตอยู่ใต้ซากกองขยะครับ
2: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแองเจล่านิโคลาวแล้วก็วานย่าเบียคุสค่ะเป็นคู่รักชาวรัสเซียก็จะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลในวันนี้ค่ะหลังจากทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนยอดเสาอากาศของตึก Empire State ในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมกลางป้ายผ้าขนาดใหญ่เรียกร้องสันติภาพโลกแล้วก็ตามมาด้วยการขอแต่งงานสุดอลังการแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับกุมนะคะทั้งคู่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ลงในโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเพราะว่าแลนด์มาร์คสำคัญของนิวยอร์กรวมถึงตึก Empire State เขายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่เหตุตึก World Trade Center เมื่อปี2001ค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมดวงจันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนและหนังสือขายดีทางการตลาดโอ้7-8 เล่มนะฮะสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: เห็นจะคุยเรื่องไฮล็อกใช่ไหม
12: ครับก็
1: ไม่ไฮไฟนะ
12: ไม่ใช่แล้วก็ไฮล็อกนี่ก็ไม่ใช่พี่เป้ไฮล็อกเลยนะต้องบอกว่ากระแสไฮล็อกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นหน้าฟีดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก็เยอะเนาะอาจารย์มียังมีเพื่อนๆคนรู้จักที่ไปรุ่นอาจารย์เนี่ยไปแข่งไฮล็อกอยู่บ้างไหมขอถามแบบนี้ก่อน
1: ผมมีลูกศิษย์ผมเนี่ยไปนะเขาเป็นในเจ้าของไอยิมอะไรพวกเนี้ยนะ
12: อืม
1: แต่ว่ามีบางคนจะไปแต่มันคงก็เตือนว่าถ้ามึงไม่เตรียมตัวให้ดีเนี่ยมึงจะไปตายเอานะ
12: มีเคส
1: มันไปวิ่งไอ
12: มาราธอน
1: มาราธอนเนี่ยมึงไม่เตรียมให้ดีมึงไปตายนะจะบอกก่อนนะ
12: ถูก
1: ไม่ใช่มาเป็นประเด็นเพราะว่าอันนี้มันมีทั้งเวทเทรนนิ่งมีทั้ง
12: ทุกอย่าง
1: คาร์ดิโอรวมกันตายนะ
12: ครับเออ
1: มีคนที่ตายมีคนในที่เป็นข่าวอ่ะ
12: ใช่เห็นข่าวอยู่ซึ่งอันเนี้ยก็เห็นโพสต์นึงน่าสนใจนะจากเพื่อนผมคนนึงถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อพี่เก่งที่จัดงาน CTC นะครับมีต้นโพสต์ไม่เจอแล้วเหมือนเขาจะบอกว่างานไฮร็อกรอบใหม่เนี่ยมันมีกระแสแรงมากอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า 20,000 คนเพิ่มขึ้นจากครั้งล่าสุดเนี่ย 14% คือใหญ่สุดแล้วในเอเชียเนี่ยบ้านเราเนี่ยดูบ้านเราน่าจะผมว่าเดี๋ยวคงมีกระแส everything ก็ is a high rock อ่ะนับจากเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์คงเห็นน่ะ point คือ
1: นักเกตไปไงพอเดี๋ยวลงดาราอินฟูไปก็อันใหญ่บ้านเราก็ชอบแห
12: ่อืม
1: อันไหนทำคนดังทำอะไรกูก็ทำอันนั้นเดตไปยาย่าก็ไปเชียร์ก็ไปดูอะไรกันใหญ่แล้วพอใครลง high rock มันเป็นสัญลักษณ์ว่ามึงเป็นคนแข็งแรง
12: ถูก healthy
1: strong แล้วบางคนก็ถอดส่งถอดเสื้อคนก็ถ่ายไปเป็นไวรัลอีกใช่ไหมแล้วเด็กเนี่ยเขาก็ถอดส่งถอดเสื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมหร
12: ือ
1: บางคนอ้วนๆก็โอเคก็ยังโชว์ความแรงอ่ะเออ
12: ครับ
1: บางคนไม่รู้ก็นึกว่า
12: เป็นไง
1: มันนึกว่ามันง่าย
12: ไม่ง่ายนะ
1: ถ้าคุณไม่เตรียมร่างกายคุณไม่เตรียมฝึกคุณไม่เตรียมอะไรนี่นะเป็นโรคหัวใจนี่ตายที่มีข่าวบางคนต้องปั๊มกันเลยนะเห็นไหม
12: ครับครับโอ้โหซึ่งอันนี้ผมว่ามันไม่เกิดการต่อยอดทางเศรษฐกิจสูงนะเพราะครั้งก่อนเราคุยเรื่องเศรษฐกิจมันนิ่งเนาะบ้านเราเนาะแต่เหมือนเศรษฐกิจราวไฮล็อกเนี่ยค่อนข้างดีทีนี้จากไอ้ที่ผมบอกอาจารย์ว่างานครั้งถัดไปเนี่ยคนลงทะเบียนกว่า 20,000 คนแล้วอะทีเนี้ยเหมือนเขาประมาณการว่าจะค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยจะไม่อยู่น่าจะประมาณ500หรือเท่าไหร่เนี่ยแหละครับโอเวอร์ออลแล้วอะแค่ประกาศว่าจะจัดงานเนี่ยสามารถโกยเงินไปแล้วหลัก10ล้านบาทนะนี่คืออีกมุมหนึ่งของความที่แบบกระแสความฮายของไฮล็อกอะซึ่งผมว่าเดี๋ยวคงจะมีเริ่มมีหน่วยงานภาครัฐเร็วๆนี้ต้องเข้ามาเกาะกระแสนี้แน่นอนภาครัฐบ้านเราไม่เคยพลาดเรื่องพวกนี้ต้องดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดันเป็นไฮล็อกประจำจังหวัดเหมือนอารมณ์ตอนเต้นแอโรบิกอะไรสักอย่างอะแล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะว่ามันมีเต้นไหมอะนะก็คงจะเห็นอะไรแบบนี้ซึ่งอาจารย์น่าจะเห็นอะไรแบบนี้มาเยอะซึ่งผมว่าอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการสร้างอีโคซิสเต็มที่ดีของกระแสทั้งรักสุขภาพทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยครับ
1: ผมว่ามันคล้ายๆ เป็นแบบชั้นกลางระดับบนนะอันนี้มัน
12: ต้องกลางบนนะ
1: มันไม่ไวรัลหรอก
12: ครับ
1: ในหมู่แมสนะมันเหมือนกับคนที่ใส่วูฟอะไรพวกนี
12: ้
1: หรือไปแช่ไอพาร์ตอะไรเงี้ยที่นิ้วกลมเคยวิพากษ์วิจารณ์อะไรจำนองเนี้ย
12: ม
1: ันจะมีเราต้องอะไรนะใส่วูบแช่ไอบาสลงไฮล็อกอะไรเงี้ยมันจะม
12: ีสลีป
1: ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นไงมันเหมือนกับมันทำให้คนมันแบบมันฟุ้งเฟ้อนะ
12: อืม
1: ใช่ไอ้วูบเนี่ยมันแพงนะ
12: มีรายเดือนนะ
13: มันเป็นเรื่องรีซิเลียนนะหมายถึงว่ามันดูว่าร่างกายคุณเหมาะอะไรพวกนี้มันไม่จำเป็นสำหรับทุกคนนะใช่ไหมอาจจะเป็นร่างกายว่าอ้าวไอ้มึงใส่เมื่อก่อนในการธรรมดา
12: Apple Watch ก็ดีแล้ว
13: แล้วจะมาเป็นสมาร์ทแมทว่าเราไม่นับไปพวกปาตงปาเตนะแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟน
12: ครับ
13: ตอนนี้ต้องไม่มีหน้าจอนะมีหน้าจอไม่ได้ต้องไม่มีหน้าจอเราต้องเป็นวูฟเราต้องไปดูตัวเลขในไอ้มือถือเดือนนี้ไม่เป็นพันนะแพงกว่า ChatGPT ไอ้ธรรมดาใช่ไหม
12: จริงๆ
13: แล้วคุณจะไปนอนไอบาร์จะไปนอนกับน้ำแข็งอะไรแต่ตอนนี้ก็ต้องบวกไอล็อกอะไรพวกนี้ไงใช่ไหม
12: คือ
13: มันจะเป็นชนชั้นกลางระดับบนน่ะใช้เงินเยอะแล้วคุณจะทายนอกได้เนี่ยคุณจะต้องไปคุณจะต้องเข้ายิมต่อเนื่อง
12: มันมีคอร์สเทรนนิ่งเพื่อด้านนี้เลย
13: แล้วคุณจะต้องไปเวทเทรนนิ่งแล้วคุณจะต้องไปคาร์ดิโอไปวิ่งอีก
12: อืม
13: ใช่ไหมแล้วมันมีเวลาด้วยไงมันแข่งกันด้วยมันไม่ได้ทำคนเดียวนี่จริงเปล่า
12: จริงต้องเป็นทีมครับคนเดียวไม่ได้คนเดียวเล่นไม่ได้ต้องไปเป็นทีม
13: ใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเหรออย่างหนุ่ยนี่วันหนึ่งก็หมดเวลาแล้วคุณจะไปเวทคุณจะไปโทษนี่เหรอจริงเปล่าเหมือนตอนเนี้ยนิ้วกลมเนี่ยโพสน้อยลงเพราะนิ้วกลมกำลังจะเป็นมาราธอนอีกแล้ว
12: มาราธอนเขาจะต้องซ้อมจาก
13: 10กิโลเป็น15กิโล20กิโลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องการกินเรื่องเจลเรื่องอะไรพวกนี้นะ
12: โอ้โห
13: ใช่ไหมเขาก็โพสน้อยลงมาก่อนโพสวันหนึ่งเยอะเดี๋ยวนี้น้อยลง
12: ใช่ไหมซึ่งผมว่าอย่าง
13: นึงนิ้วกลมมาดูแล้วทรงโก AI
12: ทีนี้ผมว่าอย่างนึงอาจารย์คือมาราธอนเนี่ยผมว่ายังใช้เอฟฟอร์ตไม่เยอะคือใช้เงินไม่เยอะอ่ะในการจะเตรียมตัวเพื่อไปวิ่งแล้วกันเนาะคือก็ต้องใช้ระดับนึงใช้ความฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะใช้รองเท้า
13: ที่มาราธอนไม่ต้องเป็นจนชั้นกลางบน
12: จนชั้นกลางทั่วไปกลางทั่วไปก็ได
13: ้
12: มีรองเท้าคู่หนึ่งซ้อมวิ่งบ่อยๆหน่อยรองเท้าที่โอเคหน่อยคู่ละ 6-7,000 ได้แต่ไฮล็อกเนี่ยต้อง
13: ไม่ได้
12: มันต้องเตรียมทุกอย่าง
13: ไฮล็อกนี่แก๊งเดียวกับวูฟแก๊งเดียวกับไอบาร์สนะ
12: คร
13: ับ ผมนึกบอกกันอยู่นั้นกลางบน
12: ใช่ป่ะ
13: เออแล้วเอ้ยลงไฮล็อกหรือเปล่าอันนี้ลูกศิษย์ผมมันเอาเสื้อไฮล็อกกับรองเท้าไฮล็อกให้ผมบอกกูไม่ลงไฮล็อกวันไฮล็อกผมต้องเข้ายิมต้องเตรียมตัวเป็นปีแล้วผมเป็นคาร์ดิโอไม่ได้ผมต้องกินโปรตีนผมหูไม่ได้ผมต้องเตรียมตัวหลายอย่างกูไม่ลงไม่ใช่ว่าอ้าวลงไฮล็อกไม่ได้เดี๋ยวตาย
12: จริงเห็นข่าวอยู่ทีนี้ตอนที่ไฮล็อกหายเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนอาจารย์ผมเคยให้ทีมผมเนี่ยใช้โซเชียลลิสติ้งเก็บเดต้ามาเราผมก็อยากรู้ไอ้กระแสไฮล็อกเนี่ยมันดังอะไรดังจากใครดังยังไงทำไมมันถึงดังอาจารย์อย่างที่อาจารย์พูดก่อนหน้านี้นะว่าดังเพราะดาราเพราะว่า 44% ของการพูดถึงไฮร็อกทั้งหมดเมื่อช่วงเดือน4เนี่ย3เดือนที่แล้วเนี่ยเป็นดาราคนดังครับมีณเดชน์มีชมพู่มีเจมจิแอนทองประสงค์ยาย่าแอบิเกลอ่ะคนไปเชียร์เนาะอ้ําอภิชาติเอ้ยหมากปรินก็มานะครับเดียวคิมเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยขนาดอินฟลูสายกินอย่าง KP ตลอดแหลกก็ยังไปแข่งนี่คือคนไทยเนี่ยตามดาราจริงอย่างที่อาจารย์ว่านี่คือ 44% เลยนะครึ่งหนึ่งไฮล็อกคือเป็นดารา 20.9% อาจารย์ความรู้สึกอันนี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่เขาเจอว่าคนเนี่ยมีความรู้สึกส่วนใหญ่ไปทางบวกเลยก็คือสนุกรู้สึกอยากเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่แหมได้รับการผลักดันอยากลองบางคนก็ได้เกือบไปลองคือเนี่ย 20.9% เป็นความรู้สึกต่องานไฮร็อกที่เหลือจะเป็นเรื่องของฐานเอ่ยเรื่องของการเตรียมตัวเอ่ยต้องเตรียมตัวเยอะฉะนั้นผมอยากคำถามนึงอาจารย์พูดถึงเรื่องไฮร็อกเนี่ยอะไรก็ตามที่ดารากลุ่มนึงจับเนี่ยมันไปได้หมดเลยมั้ยที่เคยเจอมาเนี่ย
13: ถ้าเราไปพูดดาราเป็นคนดังเนี่ยอย่างเมื่อ4-5ปีที่แล้วเนี่ยที่คนไปเล่นขับเฮาเยอะมันอีลอนมัสลงไอ้คนดังระดับโลกลงไงใช่ไหม
12: ครับ
13: แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันบ้าดาราใช่ไห
12: ม
13: บ้าดาราละดาราทำอะไรเนี่ยก็แห่กันไปนะพวกเนี้ยหมายถึงว่าคนแบบตะเคียนวายอะไรเป็นต้นไปยังบ้าดาราอยู่ไง แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเจน4นี่ก็จะบ้านักร้องที่เป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ย
12: เปลี่ยนกันไปตาม
13: วัยนักร้องอะไรเงี้ยนะนักร้องหรือเป็นซีรีส์วายอะไรพวกเนี้ย
12: ครับครับ
13: แต่เนี้ยผมไปพอดีระหว่างรอหนุ่ยเข้าเซนยาร์ดเนี่ย
12: ครับ
13: ก็ไปเห็นประเด็นหนึ่งเว้ย
12: อะไร
13: นะไอ้ CK มันคุยกัน4คนน่ะที่มันมี4คนคุยกันCK ก็ตั้งคำถามหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันมีเพจหนึ่งเพจลงทุนนะเคยชวนผมไปสัมภาษณ์ก็คือทำไมประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีบริษัทแม่งโตในตลาดโลกเลยวะไม่ค่อยมีบริษัทไหนที่ประสบความสำเร็จในตลาดโลกใช่ไหม
12: อ่ะเขาบอกว่าไงบ้างครับ
13: ผมไม่ได้ดูเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าประเด็นนี้เราจะชวนคุยกันได
12: ้
13: ไม่จะเป็นต้องเป็น 4K คือบริษัทไทยเก่งกับคนไทย
12: ไม่เก่งกับ global
13: ถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องมากินคนญี่ปุ่นเองไหมโตโยต้าไม่หากินทั่วโลก
12: ฮอนด้าหากินทั่วโลก
13: หากินทั่วโลกฮอนด้าหากินทั่วโลกนิสสันเอ่ยไอ้ไดกินมิตซูบิชิใช่ไห
12: ม
13: ของเรามีก็อย่างมากก็ซีพีก็ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเนี่ยในประเทศต่างๆใช่ไหม
12: ครับ
13: นะนอกจากเป็ดไก่แล้วซีพีในต่างประเทศก็ไม่ได้เก่งมากซีพีก็ไปตุรกีก็ไปพม่าก็ไปปากีสถา

0: แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยสมมติคุณไปประเทศนั้นเขาก็พัฒนาไอ้ผู้ประกอบการประเทศนั้นมาแข่งไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พอเราไปเนี่ยมันก็มีประตูหน้าอะไรพวกนี้ก็จะไปได้บ้างอะไรเงี้ย
1: ครับคือดูเหมือนว่าเอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันเนาะคือโอเค CP ก็ค่อนข้างไปในต่างประเทศเยอะแต่ไม่ใช่แบรนด์ที่แบบพูดชื่อไป
0: คนแต่เขาไม่ได้สั่งคือหมายถึงว่าในแง่แบรนด์ CP เนี่ยมันจะไม่
1: ไม่คนไม่จำขนาดนั้น
0: คือเขาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันก็มีแบรนด์ไง
1: ก็ไปทำอาหารไงมันก็เป็นอาหารที่คนก็กินปกติไม่ได้รู้สึกว่า
0: PPF อะไรเงี้ย
1: ชอบโลโก้แบรนด์นี้จากไม่ได้เหมือนแบรนด์อื่นๆเนาะอันนึงผมก็เพิ่งรู้มาครับว่าบริษัททูน่าในบ้านเราผมอาจจะจำชื่อไม่ได้เป๊ะนะก็เป็นผู้ผลิตทูน่าอันดับไม่หนึ่งก็สองของโลก
0: ทูน่าเนี่ยเราไปได้แต่ว่าเฉย
1: แต่ก็คนก็ยังไม่ได้รีจิสเตอร์ว่าเอ้ยแบรนด์เนี้ยที่เราไปเห็นในต่างประเทศเนี่ยมันคือแบรนด์ที่เหมือนที่อาจารย์บอกเหมือนโตโยต้าเหมือนเทสลาเหมือนเมตาเหมือนแอปเปิลเหมือนอื่นๆเนาะเคยมีคนให้เหตุผลหนึ่งอยากชวนอาจารย์คุยต่อว่า
0: ครับ
1: เป็นเพราะประเทศไทยเนี่ยมีข้อเสีย2จุด1 population เราไม่เยอะพออ่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีหลักร้อยล้านก่อนคนอื่นเขาทำให้ตลาด economy of scale
0: นะประเด็นนี้ก่อนเอาประเด็นนี้ก่อน
1: เพียงพออ่ะมา
0: เอาประเด็นนี้ก่อน Volvo ในประเทศอะไร
1: สวีเดนใช่ไหม
0: สวีเดนมีกี่ประชากรคน
1: ไม่กี่สิบล้านคนถ้าจะไม่
0: ผิดแล้วก็ไอ้โนเกียเนี่ยประเทศอะไร
1: โอ้ฟินแลนด์น้อยมาก
0: ฟินแลนด์มีประชากรกี่คน
1: อ่ะโอเคถูกพลอย
0: หรือว่าไอเนี้ยไอดีแท็กเมื่อก่อนมันของที่คุณไปคุยซิกเว่เพิ่งไปเจอซิกเว่มาใช่ไหม
1: เทเลนอร์ใช่
0: เทเลนอร์เนี่ยนะที่ไปทำต่างๆในประเทศต่างนอร์เวย์มีประชากรกี่คน
1: ไม่กี่ล้านคน
0: แล้วคุณดูสวิสเนี่ยมีประชากรกี่คน
1: โอ้โหน้อยล้านคนมาก
0: แล้วคุณดูในสวิสมีอะไรเฉพาะนาฬิกาเนี่ยเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับประชากร
1: อ่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ตัด
0: อ
1: ่ะ2เคยมีคนให้เหตุผลว่าเพราะประเทศไทยเนี่ยเราใช้แต่ภาษาไทยเราไม่ใช้ภาษาอังกฤษเราเลยไม่สามารถส่งของไปขายเขาได้อาจารย์คิดว่าไงกับเรื่องนี
0: ้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเนี่ยโนเกียมันใช้ภาษาอังกฤษเหรอโวโวมันใช้ภาษาอังกฤษเหรออ
1: ืม
0: ในภาษาอังกฤษคุณต้องใช้อะไรให้โปรดักต์มันพูดเป็นภาษาอังกฤษมันพูดให้มันไปพูดหรือไงถ้าเป็นเลเวลคุณติดเป็นภาษาอังกฤษได้มั้ยล่ะ
1: ครับ
0: เลเบลคุณก็เขียนภาษาอังกฤษใส่เลยไปสิ
1: โอเค
0: จริงไหมแหละแต่ข้อแรกอินเดียมีแบรนด์อะไรบ้างล่ะประเทศใหญ่ต่าง
1: ๆโอเคโอเค
0: หรือเปล่าน้อยมากน้อยมาก
1: อ้าวแล้วถ้าพูดถึงในมุมสหรัฐก็ดูมีแบรนด์ได้เยอะทั้งที่ประเทศก็ถือว่าใหญ
0: ่ระดับนึงอ่ะตัวหลักเลย
1: 300ล้านคนโดยประมาณ
0: คอนเซปต์เรื่องแบรนด์เนี่ยมาจากอเมริกาจะมีแบรนด์ได้ไงล่ะไอ้บ้านเรานี่มันประเภทยี่ห้อก็ละปากต่อปากใช่ไหมเราไม่ได้มีการสร้างแบรนด์บ้านเราเนี่ยมีแบรนด์เดียวที่ไประดับโลกได้เนี่ยดังระดับโลกคือ Red Bull และ Red Bull แต่คนไม่ใช่คนไทยสร้างไอ้คนที่สร้างเนี่ยมันก็เป็นคนออสเตรียชื่อมาดริดนะ
1: คือแบรนด
0: ์ไปต่อก็ไม่ซื้อเราก็ตั้งบริษัททุกวันนี้อยู่วิทยาเนี่ยถือมากกว่ามาดริดนะเป็นหนึ่งคือคุณเฉลียวเนี่ยก็จบป.4ใช่ไห
1: ม
0: แกก็เป็นเซลส์แมนขายยาผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ลิโพวิตันดีใช่ไหม
1: ครับอ๋อลิโพวิตัน
0: ดีเนี่ยมันก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี่แหละเขาก็บอกว่าคนแก่เนี่ยไดเอทเนี่ยสอเนี่ยโอ้ประชุมกันในบางทีจะเป็นลมก็ตัดลิโพวิตันดีไปแต่เคงอยู่เอาเข้ามาลิโพวิตันดีเนี่ยมันคือมันแค่เป็นชนชั้นกลาง
1: อ่
0: ะไฮล็อกอะไรพวกนี้จะเป็นสมัยนี้
1: โอเคโอเคนึกว่าบอก
0: ทีนี้คุณเฉลียวเนี่ยแกก็คิดว่าอ้าวถ้าจะลงแมสทำไงอ่ะใ
1: ช่ไ
0: หมแกก็เหมือนกับทำให้มันแรงขึ้นไงก็เป็นกระทิงแดงก็สร้างกระทิงแดงขึ้นมากระทิงแดงก็มีขวดใหญ่ขวดเล็กไงใช่ไหมไอ้กระทิงแดงเนี่ยมันก็ไอ้คนมันจะกินเยอะๆนี่ทำไงวะก็ต้องโปรโมชั่นสมัยคุณเด็กๆนะไม่รู้คุณโตยังไงก็เปิดฝามาเนี่ยมันก็เป็นรูปมอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ลุ้นใต้ฝา
0: ลุ้นใต้ฝาแต่ใต้ฝาเนี่ยถ้าเอามาต่อกันเป็นรูปมอเตอร์ไซค์มึงเอามอเตอร์ไซค์ไปเลย
1: ต้องต่อด้วยเหรอ
0: ต้องต่อด้วยไม่ใช่เป็นมอเตอร์ไซค์คันเดียวนะ

0: เห็นไหม
1: ครับครับครับ
0: ก็เปิดมาเนี่ยมีรูปมอเตอร์ไซค์หมดอะแต่ว่ามันมี3ชิ้นเนี่ย
1: แบ่งส่วนไป
0: เรียนมาต่อโอ้คนมันก็กินกันมากมายจนกระทั่งเขาก็ต้องออกมาว่าห้ามเด็กและสตรีมีครรภ์ดื่มเกินมาละ2ขวดอะไรพวกเนี้ยมันก็เก
1: ิ
0: ด
1: อ
0: ะไรเงี้ยคนกินเพื่อจะเอามอเตอร์ไซค์ไง
1: นะวันนั้นไอ้กฎนี้เลยมาเพราะแบบนี้
0: ใช่เพราะวันนี้ทีนี้เนี่ยมีวันนึงไอ้มาดริดเนี่ยมันก็เป็นเซลส์แมนเป็นเซลส์เอ็กซ์คิวทีฟนะไม่ใช่เซลส์แมนธรรมดาเนี่ยผู้บริหารด้านการขายเนี่ยมาจากออสเตรียมันเป็นผู้บริหารการขายบริษัทที่ฟันเป็นรุ่นเด่นที่มีไปชื่อเบรนแดกนะ
1: บอกไม่ได้ยิน
0: อันนี้ไอ้เบรนแดกเนี่ยเมื่อก่อนมันมีนะเหมือนเมื่อก่อนมีโทรทัศน์ยี่ห้อบราวฟุงคุณจำไม่ได้หรอก
1: ไม่ทันยอมรับครับ
0: นี่เมื่อก่อนเยอรมันมันผลิตโทรทัศน์เนี่ยนะบราวฟุงกรุนดิกอะไรพวกนี้คุณไม่รู้จักหรอกใช่ไหม
1: โอ้ไม่ทัน
0: ทีนี้เนี่ยไอ้มาดริดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนมาต่อแถวตอนนั้นมันก็ต่อแถวซื้อกระทิงแดงไง
1: ครับ
0: จะลุ้นถกใต้ฝามันก็เลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราแม่งเอาไปในออสเตรียบ้างดีไหมคนแม่งมาต่อแถวเงี้ยก็เลยไปคุยกับเฉลียวตั้งบริษัทร่วมกันละกันนะ49แล้วก
1: ็
0: ไปอยู่วิทยาใน58มันมีลูกสะใภ้ลูกเขยอะไรทุกอย่างเนี่ยนะมี58 49นะอันนี้ก็ได้เปรียบก็เอาใช่ไหมมึงก็เลยไปทำเป็น
1: ตอ
0: นคือตอนแรกก็ให้กรรมกรกินนะกรรมกรออสเตรียมันก็ไม่กินเป็นคนละกลุ่มบ้านเราอ่ะผู้ใช้แรงงานกินแต่ว่าผู้ใช้แรงงานออสเตรียไม่กินตอนหลังเขาก็เอาไปให้แบบคล้ายๆคนที่แม่งไปดิ้นในผับ
1: ปาร์ตี้ในผับ
0: ปาร์ตี้อะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีเอ้นี่ทำไมมันดิ้นเก่งวะแรงไม่หมดไอ้มีอยู่คนหนึ่งก็ดิ้นมีอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ดิ้นแรงไม่หมดเลยเขาบอกอ๋อนี่มันไปดื่มกับเรดบูลไปดื่มเรดบูลว่าเราเป็นขวดแก้วนั้นก็ทำเป็นกระป๋องไง
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยไปเนี่ยมันก็เลยไปรอบไปในกลุ่มนี้ไงกลุ่มไปรุ่นนะแต่เป็นอันนั้นนะตอนนั้นก็นี่ก็จะเป็นเจนวายละใช่ไห
1: ม
0: เป็นใบเจนเอ็กตอนปลายอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเขาไปสปอนเซอร์คือเขาไม่โฆษณานะเขาสปอนเซอร์กีฬาผัดโผล่เนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้พวกบันจี้จัมไอ้พวกไอ้สูตรหนึ่งและสูตรหนึ่งอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกเฮ้ยไปถอดสูตรมันสิทะไลไว้ทำไมให้คนแม่งกินคือถอดสูตรมันก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นมิสอะ WYT มิสแต่เหมือนเป็นอะไรที่มันลึกลับอะแต่มันเหมือนเป็นเฮ้าส์แบรนด์อะ
1: ครับ
0: ไอ้เนี่ยไอ้เรดบูลเป็นคาวช์แบรนด
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเนี่ยก็คือถ้าดังระดับโลกเลยแบรนด์ไทยเนี่ยคือเรดบูลแต่คนไทยไม่ได้สร้าง
1: โอเคมาจากต่างชาติ
0: ไม่ได้สร้างแบรนด์ระดับโลกเลยที่เป็นแบรนด์อย่างโตโยต้าอย่างโซนี่ที่ญี่ปุ่นสร้างหรือสิงคโปร์แอร์ไลน์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: บ้านเราเนี่ยไม่มีนะ
1: อาจารย์พูดมาก็จริงอ่ะทั้งที่หลายบริษัทในบ้านเราเนี่ยบริษัทหลักแสนล้านนะบริษัท
0: ไพรเวทคอมพานีหากินในคนไทยทั้งนั้นแสนล้าน
1: ไม่แต่ต้องบอกเลยว่าอาจารย์เท่าที่รู้มาเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากเปิดอย่างกระทิงแดงนี่ก็ขายได้หลายอยู่แล้วอย่างในเครือบางเครือก็แบบหลักแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยคือเช่นกลุ่มบางกลุ่มแบบเท่าที่ได้ยินมากลุ่มพลังงานพวกกลุ่มบ้านปูก็หลักแสนล้านแล้วคือ
0: หากินในไทยล่ะ
1: เขาไปต่างประเทศต้องบอกก่อนเขาไปต่างประเทศเยอะครับแต่
0: ไม่ใช่เพราะมันเป็นธุรกิจ B2B มันไม่ได้สร้างแบรนด์ B2C
1: อ้าวก็ถูกซึ่งอันนี้มันเลยวนกลับมาที่เรื่องของแบรนด์ที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยหรือคนไทยไม่ได้เก่งในการสร้างแบรนด์แต่สร้างบิสเนสอะโอเคอาจจะ no doubt และสร้างบิสเนส no doubt จากบิสเนสพอเปลี่ยนเป็นแบรนด์ให้กลายเป็นแบรนด์แบบอินเตอร์แบรนด์ที่เราไปต่างประเทศเราเห็นป้ายแบรนด์ประเทศไทยเรารู้สึกว่าเขาก็อิงกับแบรนด์เราเหมือนอันนี้อาจารย์บอกอะอีเกียมาจากสวีเดนที่คนมันมีน้อยๆแต่ทำไมชาวโลกอยากใส่เสื้ออีเกียอย่างนี้เป็นต้นไม่เจ
0: อีเกีย
1: แก้ยังไง
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ย
1: สวีเดนก็คนน้อย
0: ใช่ใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ประเทศมันเล็กเนี่ยมันต้องออกไง
1: ครับ
0: ประเทศเล็กอยู่ในประเทศไม่ได้ใช่ไหม
1: อ
0: ย่างจีนเนี่ยมันโตของมันเองอะมันไม่ต้องไปนอกประเทศก็ได้แต่นี้มันผลิตล้นเกินไง
1: ครับ
0: ไม่ทุกอย่างนะอย่างหนังอาม่าเนี่ยจดหมายรักอาม่าอะไรเนี่ยอยู่ในจีนนี่เกือบหมื่นล้านแล้วนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ในเฉพาะในจีนเนี่ยเป็นหมื่นล้านแล้วนะคุณแล้วมานอกประเทศไม่กี่ร้อยล้านเองใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ในจีนเนี่ยคือถ้าคุณจะโตได้เนี่ยโดเมสติกมาร์เก็ตมันต้องแข็งก่อนในจีนโดเมสติกมาร์เก็ตมันแข็งไงใช่ไหม
1: ก็ส่งล้นออก
0: แล้วมันผลิตเยอะมันก็

0: ส่งออกได้ไงแล้วมันก็ถูกใช่ไหมแล้วอีกประเทศนึงคือประเทศอย่างไทยเรานี่แม่งเล็กก็ไม่เล็กใหญ่มันก็ไม่ใหญ
1: ่กลางกลาง
0: ประเทศกลางๆอ่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้ไอ้พวกบริษัทใหญ่ก็มาหากินกับประเทศไทยไงกินเงินคนไทยตัวใหญ่กินเงินคนไทยกินเงินคนไทยก็อิ่มแล้วพอทำพลังงานเสร็จเดี๋ยวกูก็ไปทำโทรคมทำโทรคมเดี๋ยวกูไปทำแบงค์หมายถึงว่ากลุ่มกำลังตูมตามนะใครบางกลุ่มเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เสร็จทำค้าปีกเสร็จทำโทรคมมาทำทีวีเมื่อก่อนทำปั๊มด้วยทำไอ้เม็ดพลาสติกอะไรพวกนี้ทำทุกอย่างใช่ไหมถ้าคุณจะอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องไปโลกไง
1: ครับ
0: คุณทำทุกอย่างคุณอยู่ในตลาดเดียวเนี่ยหลักกลยุทธ์เนี่ยถ้าคุณจะขายหลายๆอย่างเนี่ยคุณขายในตลาดเดียวเรียก customer share ไง
1: มึงกินไม่พ
0: อออกมาจากบ้านเนี่ยยังไงมึงต้องกินกูตั้งแต่เช้าจนหลับตานะลืมตากับตื่นนอนเนี่ยมึงต้องกินของกูใช่ไหมแต่ถ้าคุณจำอย่างเดียวเนี่ยคุณจะต้องไปตลาดโลก
1: ครับ
0: โตโยต้าเนี่ยส่วนใหญ่มันทำอย่างเดียวมันก็ต้องไปตลาดโลกไดกินมันต้องไปตลาดโลกมันจะอยู่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวได้ไงเราจริงปะไอ้โนเกียจริงๆก็ทำหลายอย่างนะแต่ตอนหลังมันทำมือถือใช่ไหม
1: ครับ
0: BB เนี่ยเจ๋งไปแล้ว
1: รูปตลาดอันหนึ่งที่พออาจารย์พูดมาเริ่มนึกภาพออกแล้วตลาดอย่างพวกอิตาลีอ่ะบิสเนสอย่างพวกอิตาลีหรือฝรั่งเศสพวกแบรนด์เนมเสื้อผ้ากระเป๋าลักชูรี
0: ่เ
1: ฟอร์นิเจอร์ไทยซิ่งอิตาลีคล้ายๆกับเราเลยนะจำนวน population อาจจะมีความใกล้เคียงมั้งส่วนแต่เขาสามารถบิวแบรนด์ให้กลายเป็นแบรนด์
0: เขามีคราฟได้เขามีคราฟแมนชิพไงเข้าใจป่ะ
1: ครับ
0: เขามีคราฟแมนชิพแล้วเขามีฮิสทรีเขามีประวัติศาสตร์เขามีอะไรเลยพวกนี้ใช่ไหมอย่างของเราอ่ะไปขายกระเป๋ากันนารายาไงเราใช่ไหมแล้วก็ขายแต่จีนเนี่ยพอจีนดรอปก็นารายาก็แย่เลยใช่ป่ะใช่ไหมอย่างไอ้พวกแอร์เมสเนี่ยมันก็เริ่มมาจากอานมาหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่ามันจะมาทำกระเป๋าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วมันจะทำการตลาดแบบลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยนะมันไม่เหมือนการตลาดทั่วไปมันก็เอาไม่ขายก็จะซื้อก็ต้องซื้ออุดหนุนหลายๆอย่างก่อนได้เออไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างก็ขายหมดอยากซื้อเท่าไหร่ก็ขายอะไรพวกนี้ทีนี้คือหลักๆมันก็คือคนไทยไปต่างประเทศมันก็ไม่เก่ง
1: โอ้โหแก้ยังไงอาจารย์นาทีสุดท้ายฝากให้คนไทยที่ฟังอยู่ได้รู้หน่อย
0: นะฮะว่า
1: จะอยากถ้าอยากไปต่างประเทศเนี่ยควรทำยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่อาจารย์เจอ
0: ตั้งแต่เดย์วันเลยเพราะไม่งั้นให้คุณสปอยคุณอยู่ในไทยเนี่ยก็พอแล้วหากินก็พันล้านก็พอแล้วมันยืดป่ามึงจะไปต่างประเทศไหมกูก็พันห้าร้อยล้านก็พอแล้วนะปัญหายืดป่าก็คือทำกำไรบ้างกำไรมันน้อยไปใช่ไหมเออไม่ใช่เอ็นจอยกับพันห้าร้อยล้านแต่กำไรเจ็ดล้านเนี่ยมันก็น้อยไปไงใช่ไหมคือมันต้องมีต้องมีแบรนด์อินเทนต์น่ะว่าคุณว่าเป็น global brand intent เนี่ยมีเจตจำนงที่จะเป็น global brand
1: ตั้งเป้าจะเป็น global brand
0: ตั้งแต่ day one เลยนะ
1: ครับ
0: หมดเวลานะฮะท่านผู้ฟังครับเราทั้งคนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเลขาสมทชี้เหตุบวนใต้เกิดจากกลุ่มในพื้นที่โต้รัฐปรามเข้มไม่ฟัน BIN ใหม่เอียวนายชัดชัยบางชุดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าวันนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์ภาคใต้ขณะนี้กองทัพภาคที่4ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนจะมีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนายชัดชัยกล่าวว่ากรมนภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบและวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหลักส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยใดนายชัดชัยกล่าวว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่จะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาล ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเฉพาะชนของ BRN ใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันไม่ได้หมายว่าเป็นกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลความสำคัญและให้ความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักบังคับใช้กฎหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมรฟท.เร่งตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดเตรียมความพร้อมซ่อมแซมทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD จะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทางนี้การรถไฟได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าดำเนินการได้เบื้องต้นการรถไฟประเมินว่าแขวงบำรุงทางตันหยนมัดจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้อย่างปลอดภัยเลขาปปท.แย้มคิวต่อไปลุยปฏิบัติการล้างขบวนการปืนเถื่อนกระสุนปืนเถื่อนผนึกปกครองและตำรวจเล็งบังคับใช้กฎหมายนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตนำชื่อของบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายไปสวมรอยใส่ในระบบทะเบียนราษฎรเพื่อออกบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูว่าผู้ว่ากทม.และที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแต่ตนยังไม่เห็นว่ามีรายงานหรือรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆได้ลงไปดำเนินการแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มีเรื่องของเส้นทางการเงินอยู่แล้วซึ่งหากปปท.หรือกทม.หรือตำรวจมีข้อมูลจะส่งให้ปปง.ไปดำเนินการขณะนี้ยังไม่พบข้าราชการเกี่ยวข้องส่วนเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควหลังพบอาวุธปืนหายจากระบบแต่มีใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3แต่ไม่มีการยื่นขอใบป.4มากสุดในประเทศถึง2,255กระบอกหรือไม่นายภูมิวิสารยอมรับว่าถูกต้องส่วนเรื่องของความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงเร็ววันนี้คิดว่าน่าจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายกวาสกิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
13: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
14: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคู
17: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
18: สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับเรามีนัดสนทนากับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณสุวรรณครับ
19: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
18: และสัปดาห์ที่เท่าไหร่
19: สวัสดีวีคที่35ครับ24นะ24แล้วสิงหา
18: ใช่แล้วครับ
19: เร็วขึ้นทุกปี
18: เวลาและวารี
19: ครับ
18: ถ้าเวลาผ่านไปเร็วนี่มีแนวโน้มว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เราชอบหรือเปล่า
19: ไม่ล่ะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะอยู่กับสิ่งที่ทรมานก็ได้นะวันก่อนถ้าเราอยากรู้เวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราใช้เวลาทำอะไรนะครับนะถ้าผมบอกว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเวลาไหนมันดูนานนานหนึ่งวิมันดูนานนานนะทำแพงกิ้งครับ
18: โอ
19: ้ลองดูครับ
18: แพงกิ้ง
19: แพงกิ้งเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าแต่ละวินาทีนี่มันโอ้โหสุดนานทำไมมันนานขนาดนี้จะ4นาทีนี่มันโอ้โหมันขนาดนานขนาดนี้อะไรเงี้ย
18: น่าสนใจ
19: ลองดูครับลองดูแต่ถ้าคุณไปดูหนังอ่ะ โอเดซี่อย่างเงี้ยนะฟึด3ชั่วโมงแล้วเหรอโอ้โหทำไมมันเป็นขนาดน
18: ี้ไม่ฮ
19: าร
18: ู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหม
19: ใช่ฉี่ยังไม่ลุกขึ้นมาฉี่เลยคิดดู
18: เออครับ
19: ครับก็ว่าไปตามนั้นครับ ทีนี้ครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ business model ก็คุยกันไปสัก3ตัวอย่างด้วยกันครับเป็นเรื่องของ emotion first นะฮะ emotion first model ก็จะเป็นเรื่องของ pop mart นะฮะแล้วเราก็คุยเรื่องของ network driven commerce อันนี้ก็จะเป็นโตอินเป็น TikTok นะครับก็ในอันที่3เนี่ยเราก็คุยถึงเรื่องของพวกAI native นะครับในการทำเรื่องของAI โทษโมเดลที่สอนหนังสือก็มีหลายอย่างครับมันมีหลายอย่างมันมีหลายโมเดลซึ่งวันนี้ไอตัวของโมเดลเหล่านี้ครับมันจะเป็นตัวประกอบร่างใน 4I ที่เราใน 4 type ของ innovation ที่เรากำลังพูดถึงแล้วผมคิดว่ามันมีสาระสำคัญสำหรับ SME ที่บางทีอ่ะไม่ต้องทำอะไรมากเราเปลี่ยนแค่โมเดลก็พอ
18: ไม่ต้องทำอะไรมากเปลี่ยนแค่โมเดลก็พอ
19: เหมือนไอ้ข้าวขาหมูเมืองทองอ่ะนะเขาก็ขายข้าวขาหมูแหละผมก็ไปลองกินครับผมวันนั้นไปตัดสูตรทรงสมัยพอดีตัดสูตรทรงสมัยดูแก่เลยนะ
18: มันดู tradition มากเลยนะ
19: โอ้แต่ร้านเขาดูใหม่แล้วนะตรง
18: แ
19: ล้วครับจอดรถเสร็จผมก็ตัดเสร็จแล้วผมก็วัดตัวเสร็จผมก็เดินไปกินไปมันก็เป็นเซลฟ์เซอร์วิสใช่ไหมก็เป็นเซลฟ์เซอร์วิสที่กึ่งจะแบบจะสั่งไม่สั่งอะไรอย่างนี้ซอสก็สั่งทางนี้เลยสั่งทางคีออสเลยสั่งทางแอปเลยอะไรประมาณอย่างนี
18: ้
19: ซึ่งผมก็หรือมันต้องถูกบังคับให้เรามีสแตนดาร์ดมากขึ้นเช่นถ้าเราจะสั่งเนื้อเยอะๆหนังเยอะๆหนังอย่างเดียวอันนี้จะไม่ค่อยมีละมันต้อง
18: ให้มันยากนิดนึงบางทีก็อาจจะเป็นเจาะช่องให้ต้องพิมพ์ลงไปในออเดอร์ใช่ไหมบางทีก็ถ้าไม่อยากให้มีคัสตอมแบบนั้นก็เอาช่องพวกนี้ออกไปเลย
19: ครับ
18: ให้มันยากไว้ก
19: ่
18: อน
19: แค่นี้ก็ดูหรูหราดูโอเคดูทันสมัยอะไร
18: เหมือนเอาระบบเข้าไปจับถ้าอย่างกรณีอย่างนี้ร้านแบบว่าสตรีทฟู้ดที่มีห้องแถวแล้วเอาระบบมาจับ
19: ครับ
18: มีเมนูเป็นเรื่องเป็นราวสั่งผ่านมือถือหรือสั่งผ่านหลายๆที่ในร้านอะไรอย่าง
19: น
18: ี้
19: ใช่แล้วก็มีคนไปส่งให้เหมือนเดิมนี่ยังเหลือเดินไปหยิบเองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคงยังไม่กล้าให้เดินไปหยิบเองเพราะเป็นร้านข้าวขาหมูนะแต่ก็อร่อยนะครับก็ลองดูคือผมว่ามันก็จะมีเรื่องพวกโมเดลอย่างนี้หรือว่าโทษเมื่อกี้ process นะเมื่อกี้เป็น process เขาแค่เอา process เทคโนโลยีไปใส่ใน process แต่มันมีพวกinnovation ที่เป็นโมเดลต่างๆที่เป็น business model อะได้เยอะขึ้นมันเริ่มจะไม่ได้ขายอะไรตรงไปตรงมาเหมือนเมื่อก่อนละ
18: โอ้
19: เนาะก็พอมันพูดถึง business model ครับมันก็หนีไม่พ้น Canvas BMC นะครับ ซึ่งผมก
18: ็มันวัตถุยอดนิยมในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมา
19: ใช่ๆๆ Alexander คงดีใจนะ
18: เรียกว่ากลายเป็นที่พึ่งแรกไหมเวลาที่คนนึกออกว่าจะต้องวางแผนหรือวิเคราะห์ธุรกิจยังไงมันเหมือนกลายเป็นเครื่องมือที่หนึ่งไปละแต่มันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคล้ายๆว่ามันมีเข้าใจว่าทุกอย่างมันอาจจะมีหน้าที่ใช้งานของมันเราอันนี้มันเป็นยาอเนกประสงค์หรือเปล่าหรือคือยังไงคุณสมบัติคิดว่าไงอันนี้
19: มันก็ไม่เชิงครับเพราะว่าอย่างนี้ครับพอผมมาทำ strategy เยอะๆเข้าอ่ะอย่างเครื่องมือกลยุทธ์อ่ะครับที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไอ้ปีแล้วหรือปีก่อนนะฮะที่เป็นซีรีส์ของเครื่องมือกลยุทธ์นะเมืองไทยใช้อยู่15ตัวเนี่ยบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งใช้ตัวเดียวยังไม่ได้เลยใช้เครื่องมือเดียวยังไม่ได้เลยค
18: ุ
19: ณใช้ประมาณสัก3เครื่องมือ ถ้าคุณอยากจะดูบูโอเชียนคุณต้องใช้ strategy canvas ถ้าคุณอยากจะใช้เรื่องของการเข้าใจตัวเองเหมือนเดิมที่ทุกคนทำแล้วเข้าใจง่ายคุณก็ใช้ SWOT แต่ถ้าคุณอยากจะ
18: เปรียบเทียบ
19: แต่ถ้าคุณอยากจะรู้ life cycle ของตัวเองหรือของธุรกิจหรือของสินค้าก็ BCG อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือจะ analyze มุมอื่นเช่นเอา external เยอะๆหน่อยก็ PESTO มันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยครับที่เราจะต้องดึงเข้ามาเพียงนะตอนนี้มันกลายเป็นว่า ใครที่สามารถใช้เครื่องมือแล้วผสมเครื่องมือออกมาเป็นกลยุทธ์ได้อันนี้จะดี
18: โอ้คุณสมบัติพูดคำว่าผสมออกมาเป็นกลยุทธ์ได้เนี่ยแปลว่าเหมือนประหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยคล้ายๆว่าเข้าถึงเครื่องมือพวกนี้ได้เท่าเทียมกันหมด
19: ถูกครับมันไม่มีข้อจำกัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี้แบบโอ้โหมันจะต้องมีข้อมูลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นในพวกคอนซัลท์แพงๆก็จะได้เปรียบหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าขืนไปใช้แพงๆแล้วใช้เวลาทำนานๆ6เดือนปีนึงอ่ะทำเสร็จแม่งก็ใช้ไม่ได้แล้วครับ
18: โอ้ครับถ้าอย่างนั้นหัวใจถ้าคุณจะบอกว่าอยู่ที่การผสมเครื่องมือออกมาเป็นกลยุทธ์แล้วท
19: ี
18: นี้คนแบบไหนหรือต้องมีคุณสมบัติยังไงที่จะสามารถผสมเครื่องมือได้เก่งและออกมาเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้
19: คนที่เข้าใจเครื่องมือเลยครับ
18: อืม
19: แล้วการเข้าใจเครื่องมือวันนี้ทุกคนทำได
18: ้ทุกคนทำได้เออ
19: ผมยกตัวอย่างเช่นการเข้าใจเครื่องมือเช่นคุณกับผมเราทำไลฟ์กันเราต้องรู้จักการใช้ซูมนะฮะในขณะเดียวกันเราต้องรู้จักการใช้ทีมด้วย
18: เออ
19: นะฮะบางทีเราจะต้องใช้ของซิสโก้อะไรนะเว็บแบ็กสักอย่างก็อาจจะต้องรู้จักตัวนั้นด้วยคือมันต้องรู้จักหลายๆตัวแม้กระทั่ง Google Meet ใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้อย่างของอาจารย์ธัญญาก็ชอบสตรีมใช่ไหม
18: สตรีมยาร์ด
19: อย่างเงี้ยครับแต่ละตัวมันก็มีปุ่มวางแต่ละที
18: ่
19: ไม่เหมือนกันมีการกำหนดแบ็กกราวอะไรที่ไม่เหมือนกัน
18: อ
19: ันนี้เราก็ต้องรู้ใช่ไหมพอเรารู้ตรงนี้เสร็จไมโครโฟนคุณอยากได้เสียงแบบไหนถ้าคุณอยากได้เสียงแบบนี้คุณก็ใช้ยี่ห้อนี้คุณอยากได้เสียงแบบนี้คุณก็ใช้ยี่ห้อนี
18: ้
19: สมัยก่อน
18: ต้องรู้จักชนิดต้องรู้จักชนิดด้วยว่ามันรับเสียงแบบไหน
19: ครับ
18: เทคโนโลยีแบบนี้จะช่วยทำให้เสียงแบบไหนเด่นไม่เด่นอะไร
19: รุ่นผมอ่ะคือชไนเซอร์นะ
18: เซนเฮเซอร์ใช่ไหมเซนเฮเซอร์
19: เบสที่สุดละ
18: เออ
19: ก่อนหน้านี้หน่อยนึงก็จะเป็นซาแมนติกซาแมนต้าอะไรสักอย่าง
18: oh.
19: ที่มันเป็นก้อนๆติดตรงเนี้ยติดที่ปกเสื้ออะไรเงี้ยเป็นก้อนเลยนะ นะครับมาวันนี้อาจจะเป็น DJI เล็กๆ เป็นเข็มใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นไมโครโฟนแล้วไมโครโฟนก็มีหลายแบบอย่างเงี้ยครับมันก็จะว่ากันไปตามนั้นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรเสียงเราแบบfiduciary mark มันก็ต้องแบบให้มันเป็นอย่างนี้คุณก็ไปหาเลือกเอา
18: โอเ
19: คถัดไปคือคุณต้องเข้าใจการใช้ไฟนะไฟถ้าคุณ
18: จะแสงเพราะมันต้องออกจออ
19: ย่างของเราเนี่ยเราไม่ต้องออกจอเราก็ใช้แสงอะไรก็ได้แสงนีออนเราก็สว่างพอแล้ว
18: เอาให้มันพอเห็นแล้วก็คุยกันแล้วทำให้เกิดช่วยในการผลิตเนื้อหาที่ดีก็พอละ
19: ใช่แต่ถ้าคุณอยากจะได้แสงนวลแบบนี้เข้าแบบนี้จัดแสงข้างหลังที่มันจะต้องมีอินไดเรก
18: ม
19: ีนิมนต์ตามสะดวกถ้าคุณอยากได้พูดแอนโทนแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับการใช้เครื่องมือกลยุทธ์เหมือนกันกลยุทธ์เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจว่าเพสโทมันทำเพื่ออะไรอะไรมันทำเพื่ออะไรคุณก็จะใช้ได้ตามนั้นเช่นเดียวกันครับกลยุทธ์ตัวหนึ่งที่เราใช้กันอยู่เรื่อยๆก็หนีไม่พ้น BMC ทีนี้BMC 9กล่องเนี่ยมันก็ดีครับมันก็ดีเพียงแต่ว่ามันยังไม่ครบครับแม้กระทั่งตัวที่เขาพยายามพัฒนาออกมาจริงๆไอ้แคนวาสนี่มันแตกออกไปเป็นหลายตัวมากเลยนะนะฮะไอ้ตัวที่เขาพยายามทำออกมาใหม่เนี่ยมันก็ยังดีขึ้นแต่ยังไม่ครบอยู่ดีคือโมเดลแรกไอ้ BMC แรกเวอร์ชันแรกๆเขาทำออกมาเพื่อจะให้พวกสตาร์ทอัพกับธุรกิจใหม่ๆที่ไม่รู้ว่าคุณจะหาเงินได้ยังไงไปหาเงินเพราะนั้นมันก็จะมี3กล่องแรกในการที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อจะไปหาว่าจะเก็บเงินเขายังไง3หลังที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมพาร์ทเนอร์หรืออะไรต่างๆเพื่อจะมาผลิตเนี่ยมันมีคอสอะไรแล้ว2ตัวนี้มันก็จะลิงก์กันด้วย value proposition นะฮะพอเราเข้าใจว่าเราไม่ได้ขายแค่ของนะ
18: เราต้องส่งมอบคุณค่า
19: ใช่ 96.5 ไม่ได้ขายรายการวิทยุครับไม่ได้ขายเสียงครับแต่เราขายความรู้
18: ถึงเราส่งมอบก็คือความรู้ความคิดหรือแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยผ่านเสียง
19: ใช่ เรามีหน้าที่ไปกดปุ่มอะมิกาล่าของคุณให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทำเรื่องนี้แล้วเว้ยอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนี่คือหน้าที่เราหน้าที่เราส่งมอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะดีมันก็จะเลยเหมาะกับการที่จะค้นหาธุรกิจเราไงแต่มันยังขาดเรื่องของคอมเพทิเตอร
18: ์อ่ะถ้าคุณสมมติพูดอย่างนี้นะก่อนจะไปต่อเรื่องคอมเพทิเตอร์เนี่ยแปลว่า IBMC เนี่ยอย่างน้อยช่วยให้เราเข้าใจกิจการเราเองได้กระจ่าง
19: เป็นหลักช่วยเข้าใจว่าช่วยเข้าใจว่าลูกค้าเราเป็นใครกันแน่แล้วถ้าลูกค้าเราเป็นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะทำอะไรให้เขาและไอ้ที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหรือมีต้นทุนอะไรที่เราจะทำ
18: นี่ที่คือคุณสมบูรณ์พูดอยู่นี่คือเป็นคำถามไล่ไปทีละช่องของมันนะ
19: แล้วไอ้ที่เราจะทำเนี่ยมันต้นทุนเท่าไหร่แล้วไอ้ที่เราจะไปเก็บตังค์เขาเนี่ยแวลูมันขนาดนี้เนี่ยมันควรจะยังไงเราจะขายชาเขียวหรือเราจะขายความสดชื่นถ้าขายชาเขียวก็60บาทถ้าขายความสดชื่นก็120ถ้าเราขายเจลาโต้ก็150ถ้าเราขายความนุ่มละมุนลิ้นก็500ก็เลือก
18: อัลตราสมูท
19: ก็เลือก
18: อัลตราสมูท
19: แต่มันไม่มีเรื่องคู่แข่งเข้ามาอยู่ในสาร
18: บัญซึ่งโคตรสำคัญเลยนะเพราะว่าจักรวาลนี้เวลาเราเลือกของเราไม่เคยว่าอยู่ตัวกับแบรนด์กับเราเท่านั้นบนโลกใบนี้นะ
19: ถูก
18: ก็มีนะแล้วมนุษย์มีทางเลือกนะ
19: ถูกแต่มัน
18: ขนาดผูกขาดเราก็ยังเลือกว่าเราจะไม่บริโภคได้เลยถูกไหมถ้าเราจะไม่เอามันจริงอ่ะ
19: ใช่คุณอาทิตย์วันนี้เนี่ยนะถ้าเราพูดถึงคู่แข่งเนี่ยโอ้มันเบื้องมากเลยนะ
18: โอ้แล้วมีน้องจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆจากไออินเทอร์เน็ตจากการที่มันซอร์ซิ่งของง่ายขึ้นเทคโนโลยีทำให้คนขายของได้ง่ายขึ้น
19: เราไม่พูดถึงไมโครเซกเมนต์ด้วยนะแต่เราทิ้งไว้ก่อนถอยกลับมาที่ตรงนี้ทีนี
18: ้
19: ก็อย่างที่บอกว่า BMC มันออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกนี
18: ้
19: พอไม่เคยมีมาก่อนมันก็ไม่รู้ว่ามันจะหารายได้ยังไงไงเป็นต้นผมกี่ปีแล้วมั้ง10ปีได้แล้วมั้งผมไปนั่งฟังพิชชิ่งอันหนึ่งครับที่เขาจะมาขอเงินทุนประมาณสัก2ล้านเหรียญ
18: 2ล้านเหรียญ
19: ตอนนั้นยังอยู่
18: บริษัท70ล้านบาทประมาณนั้น
19: ใช่ใช่แล้วมันก็แบ่งพอร์ชั่นได้เบรกดาวน์ได้เช่นสมมติมีแก๊ง5คน6คนอย่างเงี้ยเขาก็ยอมได้ยอมอย่างเงี้ยเป็นสิงคโปร์ครับแล้วก็เป็นแอปที่จะทำให้คุณมีลูกได้ไว้คุณอาทิตย
18: ์แอปที่ทำให้คุณมีลูกได
19: ้ครับแล้วเขาก็จะเก็บคุณแค่ประมาณ15เหรียญสิงคโปร
18: ์15เหรียญสิงคโปร์
19: 6เดือนแล้วต่อเดือนเป็นเวลา6เดือนเพราะนั้นรวมๆแล้วมันประมาณ100เหรียญ100เหรียญก็เพิ่งจะ 2,000 กว่าบาท
18: ถูกกว่าค่าพวกเครื่องมือคลินิกบริการอะไรที่จะช่วยคุณมีลูก
19: เฉพาะเด็บอย่างเดียว
18: แล้วมันทำหน้าที่ยังไงแอปนี้ทำไมมันจะไปเกี่ยวอะไรกัน
19: เฉพาะเด็บอย่างเดียวก็อ้วกแตกละดูจากมันใช้เด็บ20คนต้องใช้แมนเดตประมาณนี้อย่างนี้โอเคประเด็นนี้แอปนี้เสร็จละเราสมัครเข้าไป15เหรียญ
18: แต่ว่าต้องต่อกัน6เดือน
19: คุณเป็นผู้ชายผมเป็นผู้หญิงสมมติอย่างนี้นะ
18: คร
19: ับเป็นผู้ชายผมเป็นผู้หญิงคุณก็ขี่เข้าไปวันนี้คุณกินอะไรคุณดื่มเหล้าหรือเปล่าคุณนอนกี่โมงอะไรกี่โมง
18: ก็คือบันทึกข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ
19: สมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเครื่องมือ IoT ติดตั้งตามตัวของเราเยอะแบบนี้มันก็ใช้ขี่เอาม
18: ันก็ต้องถามเราเยอะ
19: ซึ่งยังไงก็ต้องขี่เพราะข้อมูลบางอย่างมันไม่อยู่ในเครื่องติดตั้งตาม
18: กินข้าวอะไรมันจะรู้ไหมเครื่องนั้น
19: ส่วนของผู้หญิงก็ต้องบอกว่ากินอะไรยังไงเหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเมนวันนี้ยังไม่ประจำเดือนยังไม่มีประจำเดือน
18: พฤติกรรมของประจำเดือนก็บันทึกลงไปด้วย
19: ครับคุณก็ใส่ผมก็ดิฉันก็ใส่คุณก็ใส่เราใส่กันไปจนประมาณสักถึงวันที่ผมมีประจำเดือนนะฮะแต่คุณก็ยังไม่มีถูกไหมเพราะคุณเป็นผู้ชายคุณก็
18: ใช่สิ
19: เดิมไป
18: ไม่ใช่ผมยังไม่มีผมต้องไม่มีสิ
19: คุณก็ใส
18: ่เดี๋ยวผมใส่
19: สีชมพูคุณก็ใส่ข้อมูลของผู้ชายไปตามปกติทีนี้ผมเป็นผู้หญิงผมมีประจำเดือนผมก็จะบอกว่าผมมีประจำเดือนอย่างนี้ทีนี้ไม่ความคิดนะมันก็ต้องคิดอ่ะนะว่าไอ้มากน้อยเท่ากันไหมแต่ละคน ไม่เท่า
18: ไม่น่าไม่น่า
19: วัดจากอะไรดีครับ
18: โอ้โห
19: ครับเขาวัดจากปริมาณการใช้ผ้าอนามัยวันนี้ผมใช้ผ้าอนามัยไปกี่ชิ้นพรุ่งนี้กี่ชิ้นอันนี้กี่ชิ้นอันนี้กี่ชิ้นอันนี้กี่ชิ้น
18: ใช้เป็นพ็อกซี่แบบนี้เป็นตัวแทนว่ามันเยอะมันน้อยผ่าน
19: เพราะว่าถ้าสมมติถ้ามันเยอะจนแผ่นหนึ่งมันเอาไม่อยู่ก็แปลว่ามันต้องเปลี่ยนแผ่นใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะเห็นภาพแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วมันจะเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยไปประมาณ5เดือนนะพอมันเรียนรู้ได้เสร็จเรียบร้อย ML รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มบอกว่าคุณอาทิตย์แอปมันจะขึ้นที่คุณว่าคุณอาทิตย์อีก7วันคุณเตรียมผสมพันธุ์
18: โอเคก็คือมันใช้ข้อมูล5เดือนเพื่อชี้ในเดือนที่6ว่าต้องวันไหนเมื่อไหร่ยังไงเออ
19: 7วันนับถอยหลัง7 6 5 4 3 2 1วันที่7คุณกินอะไรคุณควรจะนอนกี่โมงคุณควรจะพักผ่อนยังไง คุณกินอะไรคุณยังไงวันที่6วันที่5วันที่4เพื่ออะไรครับเพื่อจะสร้างสเปิร์มให้มากพอ
18: นี่เหมือนวิทยาศาสตร์การผสมพันธุ์วิทยาศาสตร์การผสมพันธ
19: ุ์ครับเบสออนที่สเปิร์มเขาไม่รู้จำนวนสเปิร์มเรานะ
18: แต่เขารู้ว่าอะไรน่าจะเพิ่มโอกาสมากที่สุดใช่ไหม
19: ใช่แต่สเปิร์มผู้ชาย1ปึ๊ดออกมาเนี่ยมีจำนวนสเปิร์มเท่ากันคือ100ล้านตัวนะฮะ100ล้านตัวนะมันก็ออกมาประมาณนั้น นะฮะแล้วก็ตัวไหนแข็งแรงก็ตัวนั้นเข้าวินไปของผู้หญิงก็เช่นเดียวกันครับเขาก็จะนับวันว่าตอนนี้ระยะเพราะว่าสมมุติว่าก่อนคุณมีเมน7วันนี้ผู้หญิงจะ14วันนะ14วันเพราะว่าเขาจะต้องรู้ก่อนว่าผู้หญิงจะมีมูดมากที่สุดคือ7วันก่อนมีเมนก่อนมีประจำเดือนจริงก็บอกก็ไม่รู้นะนะแต่ข้อมูลที่เขาให้มาวันนั้นคือเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่น่าจะดีที่สุดคือประมาณนี้นะครับผู้ชายก็จะเหลื่อมมาหน่อยนึงแล้วของผู้หญิงก็จะกินพร้อมเหมือนกันครับไข่เราก็จะพร้อมทุกอย่างแล้วก็จะพร้อมแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เขาจะให้เราอะมีเซ็กกันประมาณ3ครั้ง3วันวันนี้เรายิงอย่างนี้วันนี้เรายิงอย่างนี้วันนี้เรายิงอย่างนี้จ
18: บ
19: นะฮะแล้วเขาก็ดูผลอีกเดือนนึงเราก็ใส่ระหว่างนั้นเราก็ใส่ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับใส่ถ้าคุณมีท้องก็คีย์ไปว่าคุณมีท้องจบแอปก็จะหมดหน้าที
18: ่
19: นะถ้าคุณไม่มีนะฮะแอปก็จะบอกว่าจะเริ่มต้นโลโอเวอร์ใหม่ไหมโลโอเวอร์ใหม่ก็อีก15เหรียญอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี
18: ้อย่างนี้ถ้าทำให้เขามีนี่เราก็ไม่ได้ค่าต่อสมาชิกเลย
19: ครับซึ่งผมว่า อัตราการสักเซสมันก็คงมีแต่ประเด็นคือมันสมมติมาอย่างนี้สัก100คู่200คู่หรือ1000คู่อ่ะมันก็ยังได้ไม่ถึง2ล้านเหรียญเลยคำถามคือ where is the money พอเข้า BMC เอาอันนี้ไปเข้า BMC นะฮะสิ่งที่ได้ออกมาก็คือhidden revenue
18: โอ้รายได้ซ่อนเร้น
19: รายได้ที่มาจาก subscription เป็นก้อนหนึ่งซึ่งเท่ากับประมาณสัก 5% เอง
18: โอ้
19: รายได้จากการขาย data ให้กับบริษัทยาบริษัทอาหารเสริ
18: ม
19: เพื่อจะไปดูว่ายังไงเพราะระหว่างทางเขาก็จะมีบอกว่าควรจะกินอันนี้เพิ่มควรจะกินอันนี้เพิ่มควรจะกินอันนี้เพิ่มคุณกินไขมันเยอะไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีนูทริชั่นแบบนี้มาแล้วเขาก็ขายไปมีคนยกมือถามว่าอย่างนี้ไม่ผิด PDPA หรือคำตอบคือเราไม่ได้ให้ชื่อนายทรงนางทรงพลกับนายอาทิตย์ไปให้กับบริษัทยาแต่เราให้ subject A กับ subject B ว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่อง PDPA
18: ก็คือเหมือนเป็นข้อมูลเขาเอง
19: มันเป็นเรื่อง data ที่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่บริษัทยาต้องเชื่อว่า A กับ B มีตัวตนจริงซึ่งเขาก็จะเทรดแบ็กถ้าเขาอยากจะรู้ก็เป็นไปได้ที่เขาจะเทรดแบ็กถ้าถึงตรงนั้นก็จะเป็น PDPA แต่ถ้าไม่ถึงตรงนั้นก็แปลว่าเขาก็จะเอาข้อมูลชุดนี้ซึ่งเราต้องallowเพราะมันโอเคตั้งแต่สมัครแอปแล้วนี่คือวิธีการใช้ BMC เพราะมันไม่มีมาก่อน
18: นั่นช่วยทำให้เราคิดได้รอบคอบไม่ใช่เอะสมมติพอดูปุ๊บเฮ้ยโอ้โหยังไงถ้าเก็บรายได้จากสมัครสมาชิกเท่าเดิมเนี่ย 5% ยังไงก็ไม่มีวันพอ
19: เพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มแรกเนี่ยเขาก็จะได้แอปที่ดีมากวิธีการดูแลที่ดีมากแล้วก็เอาใจใส่ดีมากเขาก็จะให้ข้อมูลเราดีมากนะส่วนลูกค้าคนที่2ที่เป็นไซด์เวย์ของเขาเนี่ย ก็จะได้ข้อมูลที่ดีมากโดยที่ลูกค้าสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มแรกทำมันมีประโยชน์ต่อเขา 100% แล้วมันทำให้สิ่งที่เขาทำมันมีประโยชน์ต่อกลุ่มที่2 200% โดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเพิ่
20: ม
19: เพื่อให้ได้ 200%
20: ครับเรียนรู้จากประสบการณ์ชุดแรก
19: มันคือวิธีการแกะ BMC ครับ
20: อ
19: ย่างนี้ทีนี้พอ BMC แบบนี้เนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้กับธุรกิจเดิมที่คุณมีอยู่เนี่ยเช่นคุณทำร้านกาแฟแล้วคุณทำ BMC
20: ครับ
19: คุณจะหลงตัวเองไปเลย
20: ฮะ
19: แล้วคุณก็จะคิดว่า value proposition ที่คุณมีนั้นแม่งเจ๋งสุดละเพราะในก้าวกล่องมันไม่มีตัว competitor เข้ามานะ
20: เ
19: พราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราบอกว่าอร่อยแล้วใครทำไม่อร่อย
20: เออ
19: มันก็อร่อยทุกคนมีอะไรทำออกมาแล้วบอกว่าโอ้ยของฉันมากินเลยไม่อร่อยไม่มีมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับทีนี้ถ้าคุณอยากจะทำให้มันมีความโซลิดมากขึ้นนอกจากทำ BMC ให้มันดูหรูหราหมาเห่าแล้วเนี่ยคุณก็ลองทำไฟฟอร์สของพอตเตอร์ดูก็ได
20: ้เพราะอันนี้คือวิเคราะห์การแข่งขันโดยเฉพาะ
19: โดยตรงเลย
20: เอ้คุณสมบูรณ์แต่ถ้าอย่าย้อนกลับไปนิดนึงถ้าอย่างแล้วแต่กิจการใหม่อ่ะต่อให้เป็นกิจการใหม่ใช้ BMC ใช่มันช่วยตอนทีแรกแล้วมันไม่ต้องดูคู่แข่งขันเนาะหรือดูสินค้าทดแทนดูทางเลือกเหรอ
19: เหตุผลเพราะว่าคนจะใช้ BMC ต้องรู้ว่าธุรกิจคุณใหม่ไม่มีมาก่อนหรือม
20: ีอันนี้ก็จะเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองป่ะเวลาเราทำของคุณใหม่เนี่ยทุกคนมันก็ชอบพูดว่าของใหม่แล้วก็มีของตัวเองเป็นของใหม่เนี่ยอยู่ตลอดแหละอันนี
19: ้โอ้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรมที่เรามี symbolic นวัตกรรม innovation เพียบเลยครับแต่ไม่ค่อยมี substantial นวัตกรรมเท่าไหร
20: ่ symbolic นวัตกรรม
19: ก็เป็นเรื่องปกติครับนี่พอกลับมาที่คู่แข่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันกำลังจะพูดถึงทั้ง5ด้านเลยตั้งแต่เรื่องของnew entry เนี่ย new customer new competitor เนี่ยมันเข้าง่ายไหมอ่ะ
20: เ
19: ข้ายังไงแล้วมันน่าจะเป็นใคร
20: อุตสาหกรรมไหนน่าจะกระโดดเข้ามา1 2 3 4ถ้าดูจากความน่าจะเป็นอะไรอย่างงี้นะ
19: ใช่ๆๆคือคู่แข่งของเราอ่ะที่น่ากลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่คู่แข่งที่เราเห็นหรอกมันจะเป็นคู่แข่งข้ามห้วยมานั่นแหละ
20: ที่เราไม่ทันได้คิดแต่ทีแรก
19: เออ 96.5 ไม่ต้องไปกลัว 97.5 แต่คุณควรจะกลัวบอร์ดแคสต์กลัว YouTube ไอ้พวก
20: นี้พอดแคสต์
19: ใช่มั้ย
20: อื่นที่มันจะแย่งหูของลูกค้าไปของคนฟังไป
19: แย่งหูแย่งเวลา attractive economy อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
20: เพราะจริงๆถ้าไปคิดอย่างนั้นนะอย่างคุณสมมุติว่านะต่อให้พอดแคสต์นี่ก็ยังไม่พอนะเพราะว่าถ้ามีภาพและเสียงก็แย่งหูด้วยอยู่ดีแต่มันแย่งหูแย่งตาไปพร้อมกันก็จบอยู่ดีใช่ไหมหูโดนล็อกอยู่ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่แทนที่ยังไงเนี่ยเสียงด้วยการกับภาพและเสียงเนี่ยแย่งแน
19: ่ครับ
20: อ
19: ันที่สองของโมเดลนี้ก็คือเรื่องของ bargaining power ของ supplier ในขณะที่ BMC มันบอกเรื่องของ key partner นะมันก็จะต้องไปบอกว่าพาร์ทเนอร์เราสนิทสนมกับใครใครเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ได้บอก relationship เพราะนั้นถ้าสมมติว่าพาร์ทเนอร์คนนั้นเป็น key partner นะแล้วเขาดันมี power over เราอย่างเงี้ย
20: เสร็จเลยเราต้องพึ่งพาทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการจากเขาตลอด
19: สมมติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับ bargaining power นะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของลูกค้าหรือฝั่งของซัพพลายเออร์สิ่งแรกที่คุณจะต้องมีแน่นอนคือ negotiation skill เน
20: า
19: ะอันนี้ก็ต้องพัฒนาขึ้นมาว่าคุณจะต่อรองยังไงคุณจะมองยังไงคุณจะมองเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนยังไงในการที่จะไปคุยเขาเพราะเขามี power มากกว่าเรา
20: ถูก
19: นะฮะถ้าเขามี power over เราก็แปลว่าเราต้องหาวิธีบิดนี่เป็นต้นโดยเฉพาะยิ่งโรงงานหลายๆโรงงานหรือบริษัทหลายๆบริษัทนะครับคิดว่าเราถือไพ่เหนือกว่าจริงๆใช่ไหมข้อแรกเหนือกว่าเมื่อก่อนนี้กับวันนี้ยังเหนือกว่าอยู่ไหมเหตุผลเพราะว่ามันมี ธุรกิจใหม่ๆที่เหมือนเราเกิดขึ้นทุกวันนะครับนะฮะคุณลองนึกถึงอาหารญี่ปุ่นสมัยก่อนคนนำเข้าอาหารญี่ปุ่นสดๆมีไม่เกิน5เจ้า
20: โ
19: อตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมืองญี่ปุ่นอ่ะคนมันน้อยลงแต่มันจับปลาได้มากขึ้นมันก็เหลือเยอะมันก็ส่ง
20: ใครๆก็ส่งออกกันเยอะ
19: โคเชนของยามาโตะก็โคตรทำงานดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าทุกคนสามารถจะนำเข้าปลาจากตลาดปลานั้นตลาดปลานี้นู่นนี่นั่นเข้ามาได้โดยตรงถูกด้วยแล้วยังไงต
20: ่อ
19: มีใครไม่สดอีกวะมันสดกันหมดแล้วเพราะมันใช้ยามาโตะ
20: เท่ากันหมดอันในแง่ความสดกินกันไม่ลงแล้ว
19: ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นเพราะนั้น bargaining power มันอาจจะหายไปแล้วก็ได้นะครับอันที่3ครับคือเรื่องของrivalry ของอะไรนะความดุเดือดของคนที่เป็นคู่แข่งในปัจจุบันนะ existing competitor
20: อันนี้จะทนโทษที่สุดเพราะว่ามันเห็นชัดคืออันนี้คือหัวใจของการแข่งขันที่อยู่ตรงหน้าว่าดีกรีมันเข้มข้นประมาณไหน
19: ครับอย่างธุรกิจอาหารนะสมัยก่อนนะพวกปิ้งย่างนะโอ้โหมีไม่กี่เจ้าเองอะเริ่มต้นจากไดโนมอนมาเลยนะแล้วก็มาถึงตรงนี้ไดโนมอนตอนแรกไดโนมอนออกมาปิ้งย่างบอกอุ้ยสุขภาพไม่ดีกินของไม่ดีกินนั่นไม่ดีกินนั่นไม่ดีฟึดเดียวเป็นไงครับทุกคนประเทศไทยแม่งกินหมูกระทะหมดเลย
20: ตกลงแล้วแทบจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่าง
19: แล้วตกลงข้อมูลวันนั้นมันหายไปไหนวะผมโตมองกับการบอกว่าการกินของปิ้งย่างแล้วมันจะทำให้เป็นมะเร็ง
20: ไม่ใช่ไหมมีสารก่อมะเร็งใช่ไหมอันนี้สำนักเดียวคุณแม่ผมเลยเนี่ยแม่ผมนี่เป็นศัตรูของไม้ของปิ้งย่างมากแม่ผมเห็นไม่ได้เลยเนี่ย
19: วันอาทิตย์นึงออกมาว่าเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้น existing เนี่ยมันมีความรุนแรงแค่ไหนเพราะนั้นถ้ามันรุนแรงมากๆอ่ะบางทีธุรกิจเดิมที่วันนี้ผู้ประกอบการชอบถามอ่ะ
20: ว่าม
19: ันยังไงอ่ะกำลังซื้อมันตกจริงๆกำลังซื้อตกก็เป็นเรื่องหนึ่งครับแต่หนักกว่ากำลังซื้อตกคือวันนี้มันเกิดคานิบาลไลซ์กันทั้งตลาดประเทศประชาชนชาวไทยไม่มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะแต่ร้านอาหารเพิ่มขึ้นร้านกาแฟเพิ่มขึ้นร้านนวดเพิ่มขึ้น
20: จ้ะเพิ่มขึ้นหมดจ้ะ
19: เพราะฉะนั้นตัวหาเนี่ยเดินไปถ้าผมไปอ่านรายการที่ต่อเพนกวินนะแล้วผมก็เดินไปไอคอนสยามนะค
20: ุ
19: ณคิดจากต่อเพนกวินไปไอคอนสยามไม่ถึง600เมตรนะมีร้านนวดอยู่ทั้งหมด14ร้าน
20: 14ร้าน
19: ครับนี่รวมเลสรีแลกด้วยนะ
20: เจ้าใหญ่นี่เจ้าใหญ
19: ่เอาดิเนี่ยผมว่าผมต้องเสร็จสักวันหนึ่งอ่ะเนี่ย
20: ย่านท่องเที่ยวเนาะ
19: เสร็จก็เดินไปกินข้าวกัน
20: แถวไอคอนสยามตอนนี้มันเป็นย่านท่องเที่ยวจัดๆแล้วเนาะ
19: เอออย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคอมเพดิเตอร์มันแข็งแรงแค่ไหนมันแข็งดุเดือดแค่ไหนก็ทำเป็นสเกลออกมาครับแล้วเรามาดูว่าเราเหนือกว่าเราทำยังไงก็ไปใช้โพซิชันคอมเพดิทีฟโพซิชันว่าเราราคาดีเรานวดดีเราอะไรดีหรือว่ายังไงนะสมมติว่าเรานวดดีเราอะไรดีทั้งหมดเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับมันใช้ได้กับลูกค้าเก่า
20: เออ
19: ลูกค้าที
20: ่คนใหม่ไม่รู้เรื่อง
19: ว่ามันจะยังไงเพราะนั้นลูกค้าเขาตัดสินใจเข้าร้านนวดด้วยอะไรครับ
20: ก็ต้องคิด
19: ถ้าคุณเขียนไว้ข้างหน้าว่านวดโดยพิตตี้สาวสวยก็จะจับกลุ่มลูกค้าแบบหนึ่งนะถ้าคุณจะบอกว่านวด
20: ถือว่าอยู่คนละแคตตาล็อกหรือเปล่า
19: ไม่รู้เหมือนกันก็มันนวดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
20: มันใช้คำเหมือนกันเฉย
19: ๆเออนี่คือสิ่งที่มันจะต้องดูว่า existing competitor มันเป็นยังไงคุณอาทิตย
20: ์
19: อันที่สี่ครับคือเทรดของ substitutนะคือมันมีสินค้าทดแทนไหม
20: ครับ
19: เช่นถ้าผมไม่นวดผมอาจจะซื้อเก้าอี้นวดเนาะ
20: ครับเออ
19: จะซื้อเก้าอี้นวด
20: ผมหายเมื่อยเหมือนกันไหมเออเราคิดว่าหายเมื่อยเหมือนกันไหม
19: ก็เดี๋ยวนี้เก้าอี้นวดเนี่ยตัวสุดท้ายที่ผมลองมาเมื่อ4เดือนที่แล้วนี่นวดได้แรงดีมากเลยนะ
20: โอ้ฟังดูดีนะฟังดูดี
19: ฟังดูโอเคดีเลยครับผมบอกเลยครับมันล็อกแขนผมเสร็จแล้วมันก็กดแขนผมจนผมถ้าผมรู้สึกคนอื่นจะเจ็บผมบอกให้เพราะผมนวดแหละผมนวดหนัก
20: เออ
19: นะฮะอ่ะทีนี้ซับติจูดอีกอันหนึ่งของนวดคือโยคะคือพิลาทิส
20: เออ
19: ถ้าคนไปยืดเขาจะไม่เมื่อยครับ
20: โ
19: อ้นะหรือเผลอง่ายๆ substitute ตัวหนึ่งคือยืดเส
20: ้นใช่ใช่ใช่
19: ยืดเส้นเป็นจบ
20: ถ้าคุณยืดเส้นถ้า stretch เป็นยืดเส้นบ่อยๆก็จบโอ้โหคุณนมนแต่ว่าวันนี้สงสัยเวลานี่มันจะหมดก่อนที่จะได้พูดครบมั้ยเนี่ย
19: เอาเหรองั้นอันสุดท้ายไฟฟ้าอันสุดท้ายก็คือ bargaining power ครับ bargaining power ของผู้ซื้
20: อ
19: แล้วผู้ซื้ออ่ะอย่างเช่นถ้ามันมีลูกถ้ามีคู่แข่งเยอะๆอย่างเงี้ยเขาเลือกได้ไง
20: อำนาจเราก็ต่ำ
19: ไปเยอะกว่า
20: ใช่ไหมอำนาจเราก็ต่ำ
19: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการจะใช้มิเซตโมเดลเนี่ยมันใช้แค่ BMC อย่างเดียวไม่ได้นะครับค
20: ุ
19: ณใช้ไฟฟ้าถ้าคุณเป็นธุรกิจที่เคอร์เรนต์อยู่นะที่ทำมา 3-4 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
20: ครับ
19: นะครับโอเค
20: โอเคนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณคุณทรงพลนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเป็นเรื่องอะไรท่านฟังติดตามในวันจันทร์หน้านะครับ
19: ได้เลยครับสวัสดีคร
20: ับงั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นะครับ
0: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
21: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
22: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
23: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
24: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
25: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
26: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.52 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะรับฝาก3ปีคือ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยไปตามเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
27: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเราจะต่อเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับเมื่อวันพุธเนี่ยเราคุยกับท่านผู้ฟังว่าเนี่ยเราจะต้อง protect existing business ก็คือต้องปกป้องธุรกิจที่มีอยู่ในมือนะครับยกเว้นว่าท่านจะ เก่งที่ไปเริ่มธุรกิจใหม่นะฮะแต่ว่าอย่างกรณีรถยนต์เนี่ยมันก็ชัดเจน คือเทสลาเนี่ยไม่ได้เป็นคนสร้างรถไฟฟ้าแรกที่เป็นแมสนะนิสสันลีฟนิสสันลีฟนี่ก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรก็ขายดีเพราะว่ารัฐบาลซับซิดีใช่ไหมแล้วก็เทสลาก็มาทำให้เป็นแมสแล้วพอเข้าจีนจีนก็ก๊อปเสร็จจีนสร้างสวงโซ่อุปทานและด้วยขนาดที่มหาศาลและรัฐบาลหนุนมากเนี่ยทำให้จีนเนี่ยทำได้ราคาถ

0: ที่บอกว่าอะไรนะความสำเร็จ
1: ยังไง
0: ถูกก็เลยถูกลวงล่อด้วยความสำเร็จเดิมนะ
1: เดินเขาก็เลยบอกไอ้อันเนี้ยว่านะคุณก็จะต้องคิดแล้วว่าเนี่ยคุณจะมูฟยังไงถ้าคุณไม่เริ่มของใหม่เนี่ยคุณอยู่ในของเก่าเนี่ยแต่คุณคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันประคองคุณไปได้นะนะก็คือคุณจะลดคอสยังไงและเพิ่มเอฟฟิเชนซี่ยังไง
0: หัวใจตัวที่2ตัวนี้แหละ
1: ข้อแรกเลยเนี่ยคุณจะลดคอสยังไงเลยแล้วตอนนี้คุณก็มองไปเลยจะเห็นก็ลดคอสกันทั้งงานลดคนนี่แหละก็ถ้ายอดขายไม่โตมาร์จิ้นบางนี่คุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะกล้าลงเครื่องจักรใหม่ไหมล่ะ
0: ใช่ไหมหรือขนาดที่ลดคนเยอะๆก็คือบรรดาบริษัทที่โตมาช่วงหลังโควิดพวกไอทีทั้งหลายเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเศรษฐกิจมันเข้าสู่ระบบปกติก็ต้องเลย์ออฟคนบริษัทใหญ่เลย์ออฟคน
1: ไม่องค์ไอทีไอทีก็ลดหมดไม่ไอทีก็ลดตอนนี้คือถ้าเกิดรายได้ไม่ขึ้นมาร์จิ้นบาง
0: ไม่มีทางเลือก
1: คุณจะอยู่ยังไงที่คุณจะรักษาไอตัวแคทโฟลว์ไว้ได้อะใช่ไห
2: ม
1: คุณก็ต้องลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะเหมือนอย่างที่วอร์เรนเบนนิสพูดไว้ไม่ใช่วอร์เรนเบนนิสชาร์ลแฮนดี้พูดไว้อ่ะเส้นหนึ่งคูณสองคูณสองคูณสามคือลดคนครึ่งหนึ่งทำงานเป็นสองเท่าประสิทธิผลสามเท่าวันนี้อันนี
0: ้โอ้โห
1: แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้คือคนที่ประคับประคองธุรกิจน่ะก็คิดแต่เรื่องของการลดต้นทุนใช่ไห
2: ม
1: แต่บางทีเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อนุรักษ์นิยมอยู่ใช่ไหมที่คุณว่าใช่ไหม
0: ใช่ก็คือที่ผ่านๆมาบางทีมันลดแล้วก็ทำอันนี้คีย์เวิร์ดมันคือต้องทำแบบ aggressive กับ decisive ใช่ไหมคือยักแย่ยักยันเนี่ยมันไม่จบบางเรื่องมันต้องใช้จังหวะนี้เป็นโอกาสหรือเป็นมองเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับสถานการณ์อื่น
1: แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นการบอกว่าเอ้าเศรษฐกิจไม่ดีลดต้นทุนอะไรอย่างเดียวนะ
0: ใช่
1: มันก็ไม่ต้องเป็นผู้บริหารที่มีฝีมือก็ได
0: ้แต่คล้ายๆว่าเรากำลังชี้ชวนว่าหลังจากที่เราโปรเทคเรื่องการเงินแล้วเนี่ยมามองตรงนี้ก่อนเผื่อมันเห็นอะไรชัดๆว่าทำได้เนี่ยทำตรงนี้ก่อนแต่ว่าไม่ใช่ทำตรงนี้ทุกอย่างแล้วจะจบนะ
1: แล้วการปกป้องธุรกิจที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่ามันไปรอดไห
2: ม
1: จะไปไม่รอดก็ยังต้องปกป้องอยู่ทำหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ไม่รอดกูก็ยังต้องปกป้องอยู่หรอวะใช่ไหมมันเป็นแบรนด์ไงโทรทัศน์ไม่รอดเดี๋ยวกูก็ต้องเอาอยู่หรอวะในครบ15ปีถึงจะมีต่อมาใช่ป่ะก็ต้องเอาไว้อะ
0: ใช่ไหมเหตุผลในการถ้าเลือกจะอยู่จะไปของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคุณเวลาพูดแบบนี้นะบางคนมันต้อง
1: คั
0: ดไม่ต้องเก็บไว
1: ้มันยากอ่ะที่จะทิ้งธุรกิจเป็นศูนย์ไปเลยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่า protect the existing business เนี่ยก็คือปกป้องธุรกิจที่มีอยู่ในมือตอนนี้ไม่ได้แปลว่าอนุรักษ์ของเดิมนะให้มียังไงก็อยู่แบบนั้นไปนะ
0: คือ
1: บางองค์กรก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าให้ไปดูซิว่าไอ้ธุรกิจของท่านเนี่ยอะไรที่มันเป็นตัวผลิตเงินสดผมยกตัวอย่างอย่างไทยรัฐเนี่ยก็ไปดูซิว่าของเดิมมันมีอะไรไหมที่จะผลิตเงินสดอ๋อนี่โลจิสติกไงมองไปเลยว่าเราอยู่ในธุรกิจอะไรไอ้ขนส่งหนังสือพิมพ์พอหนังสือพิมพ์มันส่งน้อยลงเนี่ยรถแล้วก
0: ็วาง
1: พน
0: ัก
1: งานเนี่ยมันเป็นแอสเซทมันขับเร็วแล้วก็ไม่เกิด
0: รู้เส้นทางช่วยชาญ
1: รู้เส้นทางเงี้ยก็โลจิสติกไปเลยดิ
0: โอ้ก็เร็วด้วยนะเพราะว่ามันออกแบบฉับไวอ่ะแต่เดิมต้องฉับไวมาก
1: ใช่ไหมอะไรเงี้ย
0: ความได้เปรียบไปเลยอันนี้เป็นความได้เปรียบไปเลย
1: อันนี้ก็คือมองกันในแง่ของเป็นมันนี่แมชชีนใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ไอ้ถ้าเกิดว่าไอ้คงธุรกิจเดิมเนี่ยมันมีอะไรที่มันไปถ่วงไ
2: หม
0: ใช่
1: แต่คิดว่าไทยรัฐเนี่ยเอ๊ะจะเอาวิธีคิดของขนส่งหนังสือพิมพ์ไปไม่ได้นะคุณมาเป็นโลจิสติกแล้วคุณก็ต้องคิดถึงโลจิสติกเลย
0: อ๋อคือใช้ฐานเดิมแต่ก็ต้องบวกวิธีคิดใหม
1: ่ใช่ไหม
0: เออ
1: แต่หรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยน business model ก็ได้

0: นะขายยกตัวอย่างไอ้ซันน่ะซันน่ะนะที่เขาทำไอ้ชานมไข่มุกอ่ะเขาก็ทำชานมไข่มุกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จคือตอนแรกเนี่ยคือเขาผลิตกับเราไงนะก็ไปอัมพวาด้วยเนี่ยคือเขาว่าเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เขามีคนตามต้องหลายล้านใช่ไหมแต่ยูทูบเบอร์หลายล้านเนี่ยมันดีไม่มีคนดูมันก็มีคนดูเลยนะใช่ไหมเขาก็กังวลเรื่องพวกนี้แล้วบางทีลูกน้องก็ออกไปมาตัดราคาอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: นะฮะแล้วเขาก็มาทำเองไงเขาก็ทำประสบความสำเร็จมากก็คือชานมไข่มุกที่เป็นร้านแต่พอเขาไปทำแบบที่เป็นในเซเว่นเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จไงตอนนี้เขาก็ไปทำไอ้หมึกกรุบเลยไง
1: โอ้
0: เขาก็ไม่มานั่งทำเฉพาะชานมไข่มุกแล้วไง
1: เพราะนั้นมันแข่งกันเยอะเลยโอเคสุดๆไปเลย
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่าฉันจะทำอะไรกับ7 Eleven ดีในช่องทาง7 Eleven ใช่ไห
1: ม
0: แต่ธุรกิจเก่าเขาก็เป็นตัวส่งเสริมธุรกิจใหม่ไงไอ้ตัว
1: เป็นฐาน
0: ทางยูทูบเบอร์อ่ะ
1: ในติ๊กต๊อกใช่
0: ทำไหมเออ
1: เนี่ยเปลี่ยนโปรดักอะไรที่จะมาทำเงิน
0: ใช่
1: ตามที่มีมีเดียเป็นและมีออเดียนเป็นของตัวเอง
0: อย่างกรณีของเขาเนี่ยก็คือเขาก็ต้องดูว่าไอ้จุดแข็งที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเนี่ยมันมีคือเขาจะต่อยอดจากไอ้คอธุรกิจเขายังไงใช่ไหม
1: คือคอธุรกิจเขาบอกว่าคอธุรกิจเขาคืออะไรใช่ป่ะ
0: คอธุรกิจเขาเนี่ยก็คือดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็คือยูทูบเบอร์เขาโปรโมทอ่ะสำหรับคนที่เป็นเจน X เจนเป็นเจน Z อะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
0: ก็ต้องถามว่าคนเจน Z จะบริโภคอะไรล่ะ
1: เอาสินค้าให้เหมาะกับสื่อกับ
0: เพราะว่าคุณต้องมีโรงงานไหมคุณก็ต้องมีโรงงานเองนี
1: ่
0: คุณก็คือสื่อสารให้รู้ว่ามีสินค้านี้อยู่ไง
1: แล้วเราก็ไปหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นรับจ้างผลิต
0: ใช่
1: แล้วก็ดูแลการออกแบบแล้วก็ไปติดต่อ
0: คุณก็ผลิตสินค้าให้มันแพคเกจจิ้งสวยงามรสชาติดีตั้งราคาที่ขายในเซเว่นพี่คนคอมฟ้ากระเป๋าเซเว่นมันก็จะบอกอยู่แล้วไงเพราะมันก็ต้องการในสินค้าออกเร็วไงใช่ไหมแล้วก็คุณก็หน้าที่คุณก็โปรโมทไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้นะ
1: เนี่ยผมมันจับไอ้ตัวหมึกกรุบนี่มันก็เลยแบบว่าจับโดนเส้นเลยนะคุณรัตน์เพราะโมดิหมึกมันแพงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่คือไอ้หมึกกรุบเนี่ยก็คือปลาหมึกมันแพงไง
1: ปลาหมึกมันแพงเออ
0: แล้วพอมากินปลาหมึกไป
1: น้อย
0: เนี่ยมันก็มี LDL ด้วยไงแต่ตอนนี้ไอ้นี่มันทำจากบุกไงบุกมันก็ดีต่อสุขภาพใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วแต่ว่ารสชาติหน้าตาเหมือนปลาหมึกในราคาที่ถูกแล้วก็ดีสุขภาพมันก็เกิดไง
1: เ
0: ออใช่ไหมคือโดยตัว product มันอินโนเวชันนะโดยชื่อมันก็อินโนเวชันด้วยคือมันไม่ใช่ปลาหมึกมันเป็นปูก
1: แต่ สิ่งเทียมจำแรง
0: นะคำถามนะว่าบ้านเราเนี่ยมันก็หลอกทั้งนั้นนะไอ้ปูอัดเนี่ยปูที่ไหนแล้วก็ปลา ใช่ไหมอันนี้เป็นปลา
1: เออ
0: ประเทศอเมริกันในอเมริกันมีที่ไหนแล้วกล้วยแขกในอินเดียมีที่ไหนมันไม่มีซอสช่องสิงคโปร์ที่โกก็ไม่มี
1: แต่มันคือต้องการอาหารที่มีมวลราคาไม่แพง
0: เราอยู่โขนสะพานควายเนี่ยยังไม่ได้ตั้งที่สะพานควายเลยนะไอเอพีเนี่ยพหลอารีก็ยังตั้งตรงคือแยกสะพานควายเนี่ยมึงพูดยังไงพหลอารี
1: เออโหนอะโหนไปโหนไปโหนได้ไหมว่า
0: บ้านเราเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริง
1: อย่าแซวเขาแตะๆหน่อยอ่ะเออ
0: คนก็ไม่ได้สนใจด้วยก็คือขอให้กูมีรสชาติคล้ายปลาหมึกก็พอ
1: ใช่
0: ไหมคุณทำน้ำส้มสิเป็นน้ำส้มสดจริงๆคือทำน้ำส้มปลอมก็มี
1: ตั้งเยอะแยะเลยคุณนิวัฒน์เซกเมนต์ไอ้ส้มที่ส้มแจ๊ดเนี่ย
0: ใช่ไหมเออ
1: เพราะว่าสิ่งคล้ายน้ำส้มนี่แหละเออ
0: ใช่ไหมเพราะงั้นเขาเลยบอกว่าคุณไม่ต้องไปของเดิมอ่ะคุณไม่ต้องไปปกป้องทั้งหมด
1: มันต้องเลิก
0: การ
1: ว
0: ิจัยเรื่องนี้คือพูดง่ายๆคุณจะต้องไปนั่งเอ็กซเรย์ว่าไหนควรเอาคนไหนควรไม่เอา
1: ใช
0: ่ปกป้องธุรกิจนี่ไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่าง
1: อันนั้นเจ๊งหนักเลย
0: อันไหนอันคนไหนไม่เหมาะก็ต้องให้เลย์ออฟไปโปรดักต์ตัวไหนที่มันไม่มีอนาคตจริงก็ต้องตัดไปเหมือนผมเนี่ยเคยอยู่หนังสือในบริษัทเขาก็มีหนังสืออยู่สองสามเล่มใช่ไห
1: ม
0: ตอนผมไม่อยู่แล้วผมก็บอกทางเจ้าของเขาว่าเลิกไปเถอะผมไม่อยู่เนี่ยมันไม่มีใครมาแบกอย่างนี้หรอกใช่ไหมแล้วตัวหนังสือมันก็ได้กำไรแล้วไงใช่ไหม เขาก็ไม่เชื่อเขาว่าทูซีอยู่อะไรพวกนี้จะต้องการพิมพ์ให้มี economy of scale ด้วยไง
1: โอ้โจทย์คนละแบบอันนี้คือโจทย์คนละแบบ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ดูเรื่องไปต้องซื้อกระดาษซื้ออะไรพวกนี้สุดท้ายเขาก็ต้องเลิก
1: อ
0: ืมประเทศผมบอกเลยว่าโฟกัสไปที่ไอ้ตัวที่มันทำเงินไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาแบก
1: ตัวเมนตัวเมนเออ
0: เนี่ยก็คือผมก็ใช้วิธีคิดแบบนี้ไงอันไหนไม่ได้เรื่องก็ต้องไม่แบกเหมือนเรามีลูกหลายคนน่ะลูกที่มันไม่ไหวจริงๆเสพยาเสพติดโอ้โหมาเริ่มยาบ้าแล้วก็มาฆ่าแม่บ้างมากระทืบบ้างมาข่มขืนอะไรเงี้ยก็ต้องเอาตำรวจจับไปไม่ใช่ยังเป็นลูกฉันยังไงแค่เป็นลูกฉันคลอดออกมาตรงนี้มันรักกันยังไงเลวยังไงก็ยังเป็นลูกไม่ใช่ใช่ไหมนิ้วไหนร้ายเราก็ตัดนิ้วทิ้งเราก็เลือกเอานิ้วดีๆไว้ใช่ไหมลูกคนไหนที่มันบ่อนทำลายครอบครัวบ่อนทำลายพี่น้องทำลายนี่ก็ต้องไปอยู่ในคุกไปแล้วออกมาแล้วก็ต้องคดีใหม่ก็ต้องกลับไปอีกนะเพราะว่าบางทีบางคนติดตลอดชีวิต8ปีออกมาแล้วอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องดูออกมาเราก็ต้องระวังเลยนึกว่าแก้แค้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เนี้ยแล้วก็เราสิ่งที่เราจะต้องโปรเทคไว้คือลูกค้าหลักคุณมีคอโปรดักต์คุณก็ต้องหาคอคัสเตอร์ไว้ใช่ไหมอะไรที่มันเป็นโมดน่ะความได้เปรียบอ่ะไอ้โมดมันคูเมืองอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เวลาประสาทเราคูเมืองคุณใหญ่กำแพงใหญ่แล้วคูเมืองมันยาว
1: ตัวบุกยากนะ
0: เออ
1: แบรีเออร์ทูเอนทรีเนี่ยนะถ้าทางสับในการแข่งขัน
0: มันไม่ได้อ่ะเออแอปเปิลมันก็คือไอ้ระบบปฏิบัติการไงใครเข้ามาไม่ได้
1: ใช่ไหมปิดของตัวเอง
0: สิ่งที่ต้องโปรเทคคือกระแสเงินสดพูดไปแล้วต่อให้คุณกำไรมาจิ้น 20% เนี่ยไม่มีเงินสดก็เจ๊งทันทีหรือว่าความสามารถในการที่คุณตั้งราคาอย่าง Apple อย่างเงี้ยพอไอ้เมมโมรี่ชิปมันแพงเนี่ยขึ้นราคา 3-4,000 เนี่ยคุณจะซื้อมั้ยไม่ซื้อมันก็ไปซื้ออย่างอื่นไปแต่ถ้า Apple จะขึ้น 3-4,000 3-4,000 เนี่ยจะทำอะไรล่ะใช่ไหมเออหรือว่าการที่เราตำแหน่งทางการตลาดของเราแบรนด์ของเราอย่างเงี้ยแบรนด์เราแข็งไหมมันบอกหมดเวลา
1: โอ้ใช่
0: ทำกันใหม่วันจันทร์นะไม่เพราะ
1: วันอังคารวันอังคารสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผบ.ทบ.สั่งปรับปรุงงานด้านการข่าวหลังผลใต้กว่า50จุดด้านโฆษกทบ.ยันข่าวกรองไม่ได้ล้มเหลวพลตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมและพลตรีวินไทยสุอาลีโฆษกกองทัพบกแถลงข่าวร่วมกันภายหลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกถึงกรณีเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์ภาคใต้มาโดยตลอดพร้อมกำชับให้สืบสวนข้อมูลข่าวสารต่างๆที่บิดเบือนและให้รีบแก้ไขสื่อสารต่อประชาชนได้รับทราบทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดเพื่อส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งกรณีการก่อเหตุกว่า51จุดในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นความเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายพื้นที่และไม่ได้มีความรุนแรงหรือเป้าประสงค์ต่อชีวิตประชาชนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่และมีความคืบหน้าพอสมควรสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่ดูแลดังนั้นหลักทั่วไปของกรมน.ต้องใช้ควบคู่กับงานด้านการข่าวและปัจจุบันยังสามารถทำได้แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพต้องดูแลแผนทางยุทธวิธีของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งจะมีความเข้มข้นในการดูแลแตกต่างกันแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้มีแนวโน้มก่อกวนมากกว่าส่วนข้อกังขาการข่าวในพื้นที่มีปัญหานั้นการข่าวมีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่และ การข่าวในระบบซึ่งการก่อเหตุในลักษณะนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าต้องการเพิ่มการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆซึ่งการทำงานของหน่วยข่าวมีลักษณะสอดประสานกันข้อมูลทางด้านการข่าวถือว่ามีประโยชน์ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าประชาคมข่าวเพราะจะเห็นการบูรณาการทางด้านการข่าวมากที่สุดและเชื่อว่าไม่น่าจะใช้ระบบการข่าวสันคลอนซึ่งเรียกว่าแยกกันทำแต่รวมกัน

0: กรรมธิการมั่นคงแห่งรัฐขยับเรียก6หน่วยงานเข้าชี้แจง27สิงหาคมนี้ถกปมความไม่สงบชายแดนใต้นายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้ง76จุดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่บ่งบอกเหตุล่วงหน้าและปัญหาชายแดนภาคใต้ก็เกิดมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา22ปีแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง4จังหวัดซึ่งบ่งบอกอะไรบางอย่างเช่นในช่วงวันสำคัญที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้ก่อการร้ายหยิบยกมาเป็นประเด็นก่อเหตุเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นให้เกิดคำถามเลยสร้างกระแสผ่านสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบและวางแผนป้องกันตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการขอแสดงความห่วงใยและเห็นใจอย่างสุดซึ้งไปยังประชาชนทุกคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งขอประณามการกระทำของผู้ก่อการร้ายใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รับเคราะห์และตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความขัดแย้งดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการวันที่27สิงหาคมนี้กรรมการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง6หน่วยงานคือสมช.กรมน.สอบต.กรมน.ภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหวังว่าการร่วมประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการปรับปรุงการรักษาความสงบในพื้นที่ที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษทางกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,299

0: บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
0: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับกลับมาเจอกันนะจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะครับก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะวันนี้วันจันทร์นะแต่ว่าข่าวนี่ต้องบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคืนวันที่22นะจริงๆวันที่23เมื่อคืนนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าวันที่22เนี่ยคืนวันเสาร์เนี่ยนะน่าจะเป็นสถานการณ์ที่หลายคนเป็นห่วงนะเพราะว่าเกิดเหตุพร้อมๆกันนะใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยทั้งที่ยะลานราธิวาสแล้วก็ที่ปัตตานีเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งสิ้น51จุดนะเดี๋ยวผมดูสักนิดหนึ่งนะ51จุดนะมีที่นราธิวาสเนี่ยนะมีทั้งหมด22เหตุการณ์นะมีทั้งที่คือพูดง่ายๆทุกอำเภอนะ22เหตุการณ์ทั้งจะแนะศรีสาครที่แว้งที่บาเจาะที่อำเภอเมืองนะอำเภอเจาะไอร้องนะระแงะเนี่ยเยอะหน่อยระแงะนี่มีที่5เหตุการณ์นะที่สุงไหงโกลกที่ตากไปที่ยี่งอที่รือเสาะแล้วก็สุงไหงปาดีนะครับจังหวัดปัตตานีนะมี11เหตุการณ์นะที่ยะรัง3เหตุการณ์ยะริ่ง2เหตุการณ์หนองจิก3นะสายบุรี1นะทุ่งยางแดง1โคกโพอีก1นะครับแล้วก็ที่ยะลานะอำเภอทานโตเนี่ย8เหตุการณ์บันนังสตา6เหตุการณ์แล้วก็ที่อำเภอรามัน2เหตุการณ์นะรวมทั้งสิ้นนะ51เหตุการณ์นะอันนี้เป็นตัวเลขของทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะเขาสรุปสถานการณ์ก่อกวนนะในวันที่22สิงหาคม2569นะฮะแล้วก็วันที่23เมื่อวานนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ขยายวงนะมากเท่าคืนวันที่22นะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เดินทางกลับมาจากที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะฮะตอนวันอาทิตย์เนี่ยนะจริงๆท่านจะต้องเดินทางไปที่น่านนะคือเตรียมแล้วเครื่องบินเดินทางไปที่น่านหลังจากนั้นจะไปอุบลราชธานีเนี่ยนะ2จุดนะแต่ว่าก่อนที่จะไปที่น่านเรียกหน่วยงานความมั่นคงสอบถามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกได้รับรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเข้าใจว่าวันนี้ตอนเช้านะท่านนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเข้าหารือนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีการพูดถึงเรื่องของทางการข่าวของหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทหารไม่ว่าจะเป็นกรมน.ไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคงเนี่ยทางทหารเองเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะผมก็นั่งฟังเขาอธิบายหรือว่ามีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยนะอย่างทางทหารเขาบอกว่าได้ทราบรายงานข่าวเนี่ยมาก่อนหน้านี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินการที่จุดไหนอย่างไรนะก็ยอมรับว่าเรื่องของจุดเรื่องของเป้าหมายเรื่องของพื้นที่เนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายความมั่นคงคงจะต้องเร่งในการสร้างมวลชนในพื้นที่ให้มากขึ้นนะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปนี่ก็สถานการณ์เนี่ยนะความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยนะมันคือถ้าเราเอาเหตุตั้งแต่ปี2549มั้ย47 40 40ประมาณเนี้ย47 49ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ยาวนะ20กว่าปีนะครับมัน20 22ปีใช้เงินสำหรับงบประมาณนะที่จะลงไปในพื้นที่เพื่อจะไปสร้างไปช่วยไปดำเนินการอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะซึ่งมันก็มีแบ่งเป็นหลายส่วนนะใช่ไหมเขาวาดรวมๆตัวเลขมาประมาณสัก500,000 ล้านบาทแต่ว่าสถานการณ์มันก็ ก็ยังมีปัญหาแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องนึงที่คงจะต้องมาพิจารณามาทบทวนสิ่งที่ทำอยู่ว่ามันถูกต้องถูกทางหรือไม่อย่างไรหรือจะต้องขยับขยายตรงไหนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยก็พูดถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลภายหลังจากเรียกฝ่ายความมั่นคงเข้าประชุมนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกว่าวันนี้เป็นการประเมินสถานการณ์นะคงมีการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่4นะซึ่งแม่ทัพภาคที่4ก็ขับเคลื่อนทำงานอยู่แล้วโดยเฉพาะการติดตามแล้วก็พิสูจน์ทราบกลุ่มที่ก่อเหตุผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะอุดช่องโหว่เนี่ยนะที่ทำให้เกิดเหตุเนี่ยอย่างไรนะทางเลขาสมช.นะก็บอกว่าก็เชื่อว่าทางกองทัพภาคที่4ก็จะทำเต็มที่โดยเฉพาะการดูแลหลังการเกิดเหตุนะมีการใช้กำลังออกมาปฏิบัติการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบต่อประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้านะเพราะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มีทั้งวางระเบิดนะปล้นทรัพย์นะเผายางรถยนต์นะแล้วก็เผาสถานที่ราชการนะก็บอกว่าเนี่ยก็ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกับประชาชนโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายสำคัญคือต้องให้ประชาชนกระทบน้อยที่สุดแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะการก่อเหตุเกิดขึ้นเนี่ยทีจริงมองว่าปัจจัยเนี่ยนะมันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าท่านเลขาสมช.ก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าโดยพื้นฐานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หลายจุดเนี่ยเคยเกิดลักษณะนี้มาหลายครั้งก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดซึ่งกลุ่มที่ก่อเหตุหรือว่ากลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับทางภาครัฐที่มีความเข้มข้นภายหลังจากการเสียชีวิตของทหารพราน5นายจึงเป็นไปได้ว่าที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีการตอบโต้นะฮะกับฝ่ายความมั่นคงของเรานะเพราะว่าตอนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเขาเอาอาวุธสงครามนะปืนอะไรต่างๆขับรถกระบะไปแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่ทหารจำได้ไหมไม่นานเนี้ยนะยิงเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติบางคนยังหันหลังอยู่เลยถูกยิงเสียชีวิตอ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีการตรวจค้นในหลายพื้นที่นะครับก็มีรายงานข่าวบางส่วนเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการตอบโต้เพราะว่าหรือว่ามีการร่วมลงขันด้วยบอกมันก็มีประเด็นนะเพราะว่ากลุ่มนึงเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจจับไม่นานมาเนี้ยนะฮะเป็นเรื่องของการไปติดตามแล้วก็ไปเจอนะเรื่องยาเสพติดที่มันอาจจะมีการเชื่อมโยงนะกับเหตุการณ์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไปตรวจจับที่ยะหริ่งปัตตานีเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดบุหรี่เถื่อนได้มูลค่าก็ประมาณสัก2ล้านเงินสดอีก18ล้านบาทนะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับท่านเลขาสมช.นะท่านก็บอกเพิ่มเติมนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น51เหตุเนี่ยบอกถ้าดูจริงๆถ้าไม่นับเรื่องของการเผายางรถยนต์เนี่ยสร้างสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะบอกว่าก็จะเหลือที่หลักๆเนี่ยนะที่มันเป็นส่วนสำคัญเนี่ยนะสำหรับเหตุการณ์เนี่ยก็บอกว่ามีการก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยนะ15แห่งนะพอเขาตัดไอ้รายละเอียดที่มันเป็นปีกย่อยไปเนี่ยนะเขาบอกว่ามัน15แห่งนะส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์เช่นเผายางรถยนต์นะตรงนี้ต้องไปดูในแต่ละส่วนว่าที่เกิดเหตุเป็นยังไงแล้วใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ทางตำรวจแล้วก็กองทัพภาคที่4เขาก็กำลังดำเนินการอยู่นะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะสำหรับเรื่องของการประชุมแล้วก็การแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะฮะเพราะว่ามันหลายจุดหลายพื้นที่จริงๆนะมีอะไรล่ะระเบิดรางรถไฟด้วยใช่ไหมก็จะส่งผลกระทบเนี่ยน้องเมื่อกี้ฮะโคโปรดิวเซอร์นะน้องกิฟต์เนี่ยบ้านอยู่ที่สุไหงโกลกเพิ่งกลับมาจากที่สุไหงโกลกได้ผมว่าน่าจะสัปดาห์เดียวนะบอกโอ้โหถ้าตอนเนี้ยนะกลับที่บ้านที่ต่างจังหวัดที่สุไหงโกลกเนี่ยนะโอ้อย่างนี้ลำบากเลยนะเพราะว่าพอมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะคุมเข้มนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องแบบโอ้โหบางทีรถโดยสารสาธารณะเงี้ยเขาก็ปิดนะรถไฟเขาก็ปิด นะมันต้องมีรถยนต์ส่วนตัวอย่างเดียวเขาก็บอกอย่างหนูไม่มีรถยนต์ส่วนตัวพี่นะเพราะฉะนั้นเดินทางก็ลำบากลำบากผมก็ถามเอ๊ะอะไรอย่างนี้เขาจะอยู่กันยังไงเขาจะทำยังไงบอกก็ส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่นู่นน่ะเขาก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่ได้แบบจะต้องจากสุไหงโกลกไปที่อำเภอเมืองจะต้องจากสุไหงโกลกมาเที่ยวที่อะไรล่ะที่เบตงยะลาอัยเวงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือถ้าอยู่ที่อำเภอเมืองนะก็เช้าก็ไปทานข้าวกินข้าวจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแล้วหลังนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติใครที่เปิดร้านค้าร้านขายอะไรเขาอยู่ในเขตของตัวเองไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่อ๋อโอเคกันเราก็คงจะเห็นภาพนะว่าเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอันนี้บางทีต้องถามเหมือนกันนะเพราะว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ไปนะผมต้องบอกก่อนผมไม่มีโอกาสได้ไปนะไกลที่สุดจริงๆถ้าเกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็คือไปที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะแต่ว่าก็ไปแบบตอนนั้นไปแล้วก็ไปงานติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุเครืองามไปด้วยช่วงประมาณปีท่านเป็นรองนายกสมัยแรกๆอ่ะนะก็ไปเพราะว่าท่านไปตรวจราชการแถวปัตตานีนะด่านสะเดานะแล้วก็ที่หาดใหญ่ที่สงขลานะก็มีโอกาสติดตามไปด้วยเพราะว่าผู้บก.เขาก็ส่งเราไปทำข่าวแล้วก็ไปด้วยนะเนี่ยอันนี้คือไกลที่สุดละนะฮะแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ได้ไปนะยกเว้นแต่ขึ้นรถไฟผ่านสุไหงโกลกแล้วก็ไปที่มาเลเซียเงี้ยเคยแต่ว่าตอนนั้นตอนมัธยมศึกษาปีที่2ตอนม.2นะโอ้ก็30ปีแล้วอะ30ปีแล้วเพราะว่าตอนนั้นมัน2533ใช่33 34แถวๆนั้นนะครับอ่ะส่วนที่นราธิวาสเนี่ยไม่เคยไปที่ยะลาไม่เคยไปบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงนั่นแต่ว่าก็ว่าคือถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหละนะแถวภาคใต้นี่ก็ต้องยอมรับนะครับสวยหลายที่นะเขาน้ำตกอะไรเขาก็มีความชุ่มชื่นนะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากนะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสนะเดี๋ยวก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังไงก็ตามทีเนี่ยนะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปนะก็อยากรู้เหมือนกันอยากเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ เรื่องที่1 นะครับ เรื่องที่2นะที่วันนี้อาจจะมีเพิ่มเติมซะหน่อยคือในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานเนี้ยมีการประกาศพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569ที่เราเรียกว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะก็มีผลบังคับใช้วันนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นการนิรโทษกรรมนะสำหรับผู้ที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองนะช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568นะ16ทำไมถึงต้องใช้16กรกฎาคมคือเป็นช่วงที่สภาเขาลงมติรับหลักการวันละที่1นะแต่ผมจำไม่ผิดก็เลยใช้วันนั้นเป็นหมุดหมายวันสิ้นสุดว่าเราเนี่ยแต่ว่าช่วงที่ใช้ตั้งแต่1มกราคม2548ก็โอ้ก็ต้องบอกย้อนไปนั่นก็ช่วงที่ก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารเนาะแล้วตอนนั้นมันก็มีเรื่องสีเยอะนะมันถ้าเราดูค่อยๆสเต็ปมาใช่ไหมมันจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองนะกปปสใช่ไหมแล้วก็อะไรนปช.อะไรพวกนี้นะเนี่ยยาวจนมาถึงช่วงถ้าเอาปี63นี่ก็ได้รับการนิรโทษกรรมในช่วงโควิดอ่ะตอนนั้นจำได้ไหมที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะก็มีกลุ่มที่เขาเรียกร้องนะก็ตอนนั้นก็เยอะนะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แถวดินแดงแถวนู้นแถวนี้เนี่ยนะอันเนี้ยถ้าเป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแล้วกระทำความผิดแล้วเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้าย31ฉบับนะฮะอันนี้จะได้รับการพิจารณานิรโทษกรรมแต่ว่าต้องมีคณะกรรมการนิรโทษกรรมตามกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะ2569เนี่ยออกมาก่อนนะเนี่ยเพราะว่าเขามีหน้าที่เลยมาตรา6เนี่ย ให้คณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขสังคมสันติสุขมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้วินิจฉัยชี้ขาดการได้รับนิรโทษกรรมและการพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะหรือพูดง่ายๆไม่ได้แบบอัตโนมัติแบบโอ้ประกาศออกมาปุ๊บอ้าวก็เข้า31ข้อ31เรื่องตามบัญชีแนบท้ายเนี่ยนะจะได้เลยไม่ใช่เขาจะมีคณะกรรมการขึ้นมาอีกนะคณะกรรมการก็อยู่ในมาตรา4ประกอบด้วยใครยังไงบ้างนะแต่ว่าก็มีบางส่วนนะที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะเช่นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบนะคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297นะหรือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อส่วนบุคคลส่วนตัวนะหรือที่กระทำที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ขออภัยที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มนะอันเนี้ยไม่เข้าข่ายนะเดี๋ยวบอกโอ้โหถ้าดู31ข้ออย่างเงี้ยนะบอกเอ้ยน่าไปทำร้ายร่างกายทำให้คนเขาบาดเจ็บสาหัสเงี้ยแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเลยนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเนี้ยไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะครับนะหรือว่าไปทุจริตคอร์รัปชันช่วงเวลาดังกล่าวเขาเขียนไว้เลยไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะแม้คุณจะบอกว่ามีมูลเหตุจูงใจก็ตามทีนี่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมเลยนะแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นแบบเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเนี่ยผิดพ.ร.บ.เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะอย่างเงี้ยนะอันนี้ได้รับนิรโทษกรรมใช่ไหมความผิดตามอะไรล่ะโอ้เยอะนะหลายอย่าง เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะว่าเดี๋ยวการเลือกตั้งอ่ะมันก็เขามีนี่ใช่ไหมเรื่องประท้วงประท้วงให้ไม่ให้จัดการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ยกเว้นนะยกเว้นนะแต่ต้องยกเว้นด้วยนะว่าถ้าเป็นเรื่องเลือกตั้งโดยทุจริตไม่เกี่ยวนะเลือกตั้งไม่เป็นไม่เกี่ยวเรื่องของการแจ้งคุณสมบัติอันเป็นเท็จไม่เกี่ยวนะครับอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้นะนี่มีมาแล้วนะก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการชุดนี้แล้วเราก็คงจะได้เห็นนะว่าเขาจะขับเคลื่อนยังไงนะอ่ะอีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนทางเศรษฐกิจหน่อยนะวันนี้ทางสสช.นะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะเห็นว่ามีตัวเลขนะมีการแถลงนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมคือเวลาสภาพัฒน์เนี่ยเวลาที่เขามีตัวเลขเนี่ยนะหรือว่าเขาแถลงเนี่ยนะเขาจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเขาจะแถลงก่อนก็คือภาวะเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างไตรมาสหนึ่งภาวะเศรษฐกิจมาก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นภาวะเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมนะแล้วก็จะมีการรายงานภาวะสังคมไตรมาสหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสสองจำได้ใช่ไหมครับบอกว่าโตชะลอตัวลงจาก 2.8 ในไตรมาสที่หนึ่งเหลือ 1.9 ในไตรมาสที่สองเขาก็มารายงานวันนี้อีกทีหนึ่งนะวันจันทร์ที่24เนี่ยนะเปิดเผยรายงานสภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่สองปี2569นะทางเลขาสภาพัฒน์นะก็บอกว่าขณะนี้มันมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องของภาวะสังคมไทยก็คือเรื่องของแรงงานนะคือมีการลักลอบประกอบอาชีพสงวนของแรงงานข้ามชาติที่มีเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งทางกรมการจัดหางานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศนะนอกเหนือจากนี้นะเขาก็มีการตรวจพบด้วยนะโอ้โหมันมีการทำงานผิดกฎหมายเยอะนะตรง 3,217 รายนะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการลักลอบประกอบอาชีพสงวนอาชีพสงวนก็คือสงวนไว้สำหรับคนไทยเนี่ยนะ 1,053 รายนะเช่นนะงานเลขขายสินค้านะนวดไทยตัดผมนะเสริมสวยนะเนี่ยพวกเนี้ยนะอันเนี้ยขับขี่ยานพาหนะเนี่ยบอกโอ้โหอันนี้มันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยถึง 19.3% นะเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบอีกประเด็นที่ทางสภาพัฒน์ให้ความสำคัญก็คือบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจัดขึ้นตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเนี่ยนะเพื่อจะเป็นเงินก้อนให้กับลูกจ้างเมื่อออกจาก ออกจากงานในทุกกรณีเนี่ยนะโดยมาจากการร่วมนะในการส่งสมทบทั้งนายจ้างลูกจ้างของสถานประกอบการตั้งแต่10คนขึ้นไปนะแล้วก็ไม่มีการจัดสวัสดิการลักษณะเดียวกันอื่นๆเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกเนี้ยนะเขาบอกอันนี้ก็ต้องดูนะเพราะว่าคาดว่าปี2569นะจะมีสถานประกอบการที่เข้าขายที่ต้องนำส่งเงินสมทบเนี่ย 1,700 แห่งนะคือถ้าสถานประกอบการนั้นคุณมีลูกจ้าง10คนคุณก็ต้องดำเนินการซึ่งตรงเนี้ยมันครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมด 5,700,000 คน 6 ล้านคนนะเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือบอกว่าที่ห่วงก็คือบอกว่าลูกจ้างบางคนไม่รู้ก็ต้องไปอธิบายถึงสิทธิประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวด้วยนะก็บอกว่าอันนี้ก็อยากจะให้เร่งส่งเสริมนะแล้วก็ภาคการเกษตรนี่เขาก็กลัวเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญนะบอกประเทศไทยกำลังจะเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปี2569อันนี้จะส่งผลให้มีภัยแล้งนะจากปริมาณฝนที่ลดลงแล้วก็ฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นนะฮะเขาบอกนะบอกว่าแค่เฉพาะช่วง1เมษาถึง9กรกฎาคมเนี่ยมี5จังหวัดนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วครอบคลุมพื้นที่ประมาณสัก 8,000 กว่าไร่นะ 4,453 คนนะอันนี้ก็ต้องติดตามนะบอกกรุงไทยคอมพาสนี่เขาเอา งานศึกษามาเลขาสภาพัฒน์ก็ยังบอกเพิ่มเติมเลยบอกเนี่ยถ้าดูนะเขาบอกว่าช่วงเอลนีโญถ้าต่อไปถึงปี2570ครึ่งปีแรกเนี่ยนะภาคการเกษตรเนี่ยจะเสียหายมากถึง 62,000 ล้านบาทนะครับอ่ะผมให้ภาพรวมประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะที่เขาห่วงๆยังมีหลายเรื่องนะยังมีหลายเรื่องนะเรื่องตกงงตกงานอะไรพวกนี้นะเขาก็มีความเป็นห่วงด้วยเหมือนกันนะอ่ะก็น่าจะครอบคลุมนะน่าจะหลายเรื่องหลายประเด็นครอบคลุมนะน้ำมันดูซะหน่อยนะถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเรานะช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้วันสองวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโอ้ตอนนี้นะฮะณวันที่23สิงหาคม2569นะฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะรวมหมดแล้วนะรวมทั้งฝั่งที่เป็นน้ำมันฝั่งที่เป็น LPG นะติดลบอยู่ 78,392 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วผมจำได้สัปดาห์ที่แล้วผมยังพูดว่าติดลบประมาณสัก 75,000 นะเนี่ยตอนนี้เป็น 78,000 ละแต่เอากลมๆก็คือ 80,000 ล้าน 80,000 ล้านนะว่าเราไปดูไส้ในแล้วยังมีเงินที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการชดเชยออกไปก่อนเนี่ยนะที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยนะของน้ำมันดีเซลก็ยังมีนะเบนซินผมไม่แน่ใจเป็นต้องไปนั่งดูนะว่ารายละเอียดของเดี๋ยวดูเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าผมมีตัวเลขล่าสุดไหมนะเบนซินนะเบนซินตอนนี้เนี่ยนะชดเชยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเบนซินก็ยังมีชดเชยนะเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะถึงแม้ไม่มากลิตรประมาณสัก50สตางค์นะบางส่วนE20นี่เยอะหน่อย4บาท25สตางค์นะแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งใครที่เติมน้ำมันอ่ะทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลอ่ะนะตอนนี้ก็ยังเติมในราคาที่ถูกกว่าราคาที่เป็นจริงที่เป็นจริงถ้าตามโครงสร้างของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นต้นทุนเยอะนะใช่ไหมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นทุนเยอะแล้วมันถ้ามันผ่องถ่ายไปที่ต้นทุนของสินค้าบริการเนี่ยมันก็จะทำให้ข้าวของต่างๆเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นนะรัฐบาลถ้าเขามีกลไกที่จะช่วยเหลือเขาก็คงทำอย่างใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ทำก็ต้องดูสถานะของตัวเองไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆ 60,000 70,000 80,000 เนี่ยติดลบขึ้นไปเรื่อยๆตลอดอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็ต้องดูนะก็ ผมเชื่อว่าทางกระทรวงพลังงานอ่ะทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องอ่ะทั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสบน.อะไรเนี่ยเขาก็คงพิจารณาในหลายส่วนนะนะเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็ต้องคาดการณ์ด้วยว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกในอนาคตต่อไปเนี่ยนะมันจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงแล้วมันจะมีผลนะต่อราคาขายปลีกบ้านเราอย่างไรหรือถ้ามันมีการลดราคาลงเขาก็ต้องพิจารณาต่อว่าสถานการณ์มันดีขึ้นลดราคาลงนะราคาน้ำมันดิบลดลงราคาสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ลดลงเนี่ยอันนั้นจะทำให้เรามีพอเวลาหายใจหายคอเพื่อเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันชดเชยในส่วนที่ขาดไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะผมเชื่อว่าเขาก็คงคำนวณเขาก็คงดูนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นช่วงที่จะต้องขึ้นเขาก็ขึ้นช่วงที่จะต้องลดราคาน้ำมันก็ลดราคาน้ำมันช่วงที่จะตรึงนะแล้วก็ใช้กองทุนชดเชยเนี่ยนะในการช่วยเหลือเขาก็ทำนะมันก็สมูทขึ้นผมใช้คำนี้ดีกว่าสมูทขึ้นไม่เหมือนกับตอนที่ราคาที่มันโดดแรกๆนะตอนนั้นนี่โอ้โหแล้วไปตรึงราคาตอนนั้นนั่นก็เรียกว่าโอ้โหมันทำให้ตัวเลขของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมันจากบวกๆอยู่มันติดลบแบบโอ้โหมโหฬารเหมือนกันนะครับอ่ะก็เพิ่มเติมไปนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวดูนิดนึงนะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะสำหรับข่าววันนี้ที่เป็นเนื้อเป็นหนังสักนิดหนึ่งนะครับส่วนของผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าผมบอกคุณผู้ฟังไปแล้วว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะไปที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะไปที่ฟาร์มมัทนีหรือว่าที่เรารู้จักกันฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยเพื่อจะไปรับน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่านะครับแล้วก็เกสรผึ้งนะหรือว่าบีพอลเลนเนี่ยนะจากฟาร์มผึ้งมัทนีนะแล้วก็จะเอามาฝากคุณผู้ฟังที่มีการออเดอร์เอาไว้หรือว่ามีการสั่งจองเอาไว้นะฮะก็ไปเดี๋ยวผมเพิ่มเติมหน่อยละกันเดี๋ยววันนี้เข้าใจว่าน่าจะจัดส่งนะครับแล้วก็คิดว่าประมาณสัก2วัน3วันนะแต่ละท่านที่สั่งมาก็น่าจะได้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยนะผมไม่แน่ใจอ่ะนะผมจำตัวเลขไม่ได้ว่ามันมีเหลืออยู่นิดหน่อยไหมอาจจะมีนิดหน่อย5แกลลอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่ารอบนี้ผมไปผมจะไม่เอามาเผื่อใครนะรอบนี้ไม่อยากเอาเผื่อใครเพราะไปนี่ก็คือตั้งใจไปจริงๆนะก็เฉพาะคนที่จองนะแล้วก็อยากจะใช้อะไรล่ะทางหลวงหมายเลข6อ่ะ M6 อ่ะนะมอเตอร์เวย์สาย6อ่ะที่เขาเพิ่งเปิดทดลองใช้นะช่วงบางปะอินไปถึงปากช่องแต่ว่าจากปากช่องไปโคราชเนี่ยเขาเปิดมันตั้งนานแล้วล่ะหรือว่าขากลับก็เหมือนกันนะจากโคราชกลับมาที่ปากช่องเนี่ยนะอันนี้เขาเปิดมาใช้ตั้งนานแล้วนะแต่ไอ้ช่วงปากช่องลงมาที่มวกเหล็กอันนี้ยังทำไม่เสร็จแล้วเขาเปิดต่อที่มวกเหล็กกลับเข้ามาที่บางปะอินเมื่อวันเสาร์ก็ค่อยๆขับรถไปตัวหนึ่งไปเพราะว่าเขาห้ามเนี่ยเขาบอกว่าขับรถไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็วช่วงทดลองแต่มองซ้ายมองขวาไม่มีอ่ะไม่มีเลย4ล้อนี่ไม่มีเลยไม่มีใครที่ต่ำกว่า80เลยผมขับช้านะผมก็ไปผมก็ตามเขาไปนะอยู่เลนกลางอ่ะไม่ค่อยมีคนขับเลนขวาด้วยเพราะผมว่าเออก็มีวินัยกันดีขึ้นนะสำหรับคนที่เขาไปทดลองใช้แต่ว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหไม่เกิน80ไม่มีบอกได้เลยไม่มีนะแต่ไม่ได้เกินร้อยอย่างเงี้ยมีก็ขับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณสักร้อยนึงเนี่ยนะเอาแบบความจริงนะกรมทางหลวงอย่าว่ากันนะผมเอาความจริงมาคุยเนี่ยเพราะว่าทุกคนที่เขาขับมันมีบางคนที่เหยียบหัดเหยียบหรือว่าลองเหยียบลองถนนนะว่ากันไปอ่ะ120 130มีถามว่าเห็นไหมเห็นเต็มเลยแซงผมทุกคันพอผมขับไปผมอยู่เลนกลางนี่หมายความว่าขับตามกันไปประมาณร้อยหนึ่ง90 100เนี่ยแล้วก็ไปแล้วก็เวลาดีมากเพราะว่าถึงแม้คนออกมาใช้บ้างนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เยอะนะก็ขับไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนิดๆจากบางปะอินจากด่านไปบางปะอินในตรงถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยวงแหวนฝั่งอะไรตะวันตกเนี่ยนะก็ขึ้นไปเข้าไปประมาณชั่วโมง10นาทีชั่วโมง15นาทีถึงทางหลวงมวกเหล็กลงง่าย อันนี้ต้องบอกเลยลงง่ายไม่ยากลงไปแล้วออกไปเข้าถนนมิตรภาพไม่ลำบากนะเพราะว่าเขาลงตรงใกล้ๆกับไอ้ศูนย์กีฬาไอ้พัฒนานักกีฬานะตรงมวกเหล็กอ่ะพอเราถ้าเราวิ่งถนนมิตรภาพมาใช่ไหมฮะก็ไอ้ผ่านตรงอะไรแก่งคอยผ่านตรงเขาตรงนั้นอ่ะนะทับกวางอะไรเนี่ยนะมานิดเดียวนะแล้วก็ถึงทางลงมวกเหล็กเลยนะแต่ว่าถ้าทางเข้ามวกเหล็กมันจะต้องตรงไปอีกหน่อยใช่ไหมนะก็ลงมวกเหล็กก่อนถึงเนี่ยก่อนถึงอะไรอ่ะก่อนถึงกลางดงอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้เราอาจจะนึกภาพออกหน่อยใช่ไหมก่อนถึงกลางดงนะก็ลงสบายนะหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปผมมีแวะหลายทางนะแต่ยังไม่เล่าให้ฟังแวะหลายทางอยู่ 2-3 ที่จนไปที่ฟาร์มมัทนีเนี่ยพอนัดเขาไว้ตอนประมาณ 4 โมงเย็นก็แวะไปเอานะผมก็ถามคนที่เขาอยู่นะเราก็ถามเขาแล้ววันนี้ไปไหนมาบอกไปทดลองเหมือนกันไปขึ้น M6 เหมือนกันขึ้นจากปากช่องนะปากไม่ขึ้นจากปากช่องหรอกขึ้นจากมวกเหล็กนะแล้วก็กลับไปกรุงเทพแล้วก็จะย้อนกลับมากะว่าจะขึ้นจากกรุงเทพเนี่ยบางปะอินเนี่ยย้อนกลับมาที่มวกเหล็กเหมือนเดิมนะแต่บอกว่าแล้วก็บ่นให้ผมฟังบอกโอ้แต่มันไม่ได้สิมัน Google Map มันให้ไปไอ้เส้นปกตินะวิ่งมิตรภาพเหมือนเดิมผมบอกเออใช่ผมเห็นแล้วเพราะว่าใน Google Map เนี่ยมันยังไม่ได้ลงทาง M6 ให้เพราะฉะนั้นวิ่งมานี่คือต้องลุ้นเอาอย่างเดียวนะเออถ้ามานี่ต้องดูทางซ้ายทางขวาว่าเขาเปิดตรงไหนเข้าตรงไหนได้หินกองเข้าได้ไหมแก่งคอยจะต้องออกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องดูผมก็แนะนำเขาไปนะหลังจากนั้นก็พักแถวปากช่องนะคืนหนึ่งนะโอ้ยไปกินข้าวอร่อยไปเดินตลาดอ่ะเหมือนคนปากช่องอ่ะนะไม่ได้ไปกินร้านอาหารใหญ่ๆนะไม่ต้องไปกินแบบโอ้โหร้านที่มีชื่อเสียงไม่ได้ไปนะผมไม่ได้ไปผมไปตลาดเลยเดินตลาดปากช่องเลยนะตอนเย็นที่คนปากช่องเขาซื้อกับข้าวกลับบ้านไปกินกันอ่ะแกงถุงโอ้โหขนมเต็มไปหมดนะซื้อกินแล้วก็พักที่ปากช่องวันรุ่งขึ้นก็กลับมาเพื่อจะมาลองขึ้นตรงไหนล่ะตรงแก่งคอยฮะอันนี้ยากหน่อยต้องบอกว่าตรงนี้ยากหน่อยทางมวกเหล็กนี่เรารู้อยู่แล้วถูกไหมขึ้นลงมันคืออยู่ใกล้ๆกับไอ้ตรงศูนย์พัฒนากีฬาเราเห็นแล้วแต่แก่งคอยเนี่ยยากแก่งคอยนี่เพราะผมกะว่าสัปดาห์ไหนว่างๆนะเสาร์อาทิตย์ไหนที่ถ้ายังมันยังเป็นกรีนซีซั่นเนี่ยยังคิดอยู่ว่าเออถ้าเป็นกรีนซีซั่นหรือว่าอากาศดีๆหน่อยเที่ยวแถวชะอมก็ดีใกล้กรุงเทพมหานครนะคิดอย่างนั้นก็เลยต้องไปดูพื้นที่หน่อยว่าหาทางขึ้นแก่งคอยซะหน่อยโอ้แก่งคอยนี่ต้องรู้ทางจริงๆนะเพราะว่ามันไปขึ้นตรงถนนแก่งคอยบ้านนาแก่งคอยนครนายกกับแก่งคอยบ้านนานะแบบมันไปขึ้นเส้นนั้นเส้นอะไร3แล้วก็2อีก2ตัวอีก3ตัว3ตอง2อ่ะ3 2 2 2อ่ะนะไอ้นี่ต้องหาก่อนขึ้นต้องดูข้อมูลก่อนเพราะมันไม่ได้แบบอยู่ตรงแก่งคอยแล้วเลี้ยวได้เลยบอกออกจากมิตรภาพไปปุ๊บขึ้นแก่งคอยไม่ใช่ทั้งๆที่เห็นอยู่ใกล้ๆอ่ะ เห็นอยู่แบบโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยนะไอ้สะพานตรงช่วงอะไรล่ะตรงลงปูนอ่ะแถวนั้นอ่ะตรงที่เขาทำปูนซีเมนต์อ่ะเห็นแล้วโอ้โหสะพานเนี่ยแล้วถ้าขึ้นแถวนี้นี่มันเยี่ยมเลยใกล้เลยแต่ว่ามันก็เพิ่งผ่านมวกเหล็กมานิดเดียวเนาะใช่ไหมแต่ว่าด่านแก่งคอยนี่มันจะอยู่บนถนน3222นะอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลกันหน่อยนะก็ขึ้นกลับมาจากแก่งคอยมากรุงเทพบางปะอินก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวโอ้เพลินดีสบายนะชอบเปิดเมื่อไหร่จะไปใช้อีก เดี๋ยวสัปดาห์นี้ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้สัปดาห์นี้เขามีทดลองใช้เส้น M82 จากไม่แน่ใจว่าบางขุนเทียนหรือเปล่าจะขึ้นยาวไปถึงบ้านแพร้วอ่ะสมุทรสาครแถวนั้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเดินทางฝั่งนู้นก็เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปทดลองใช้ดีไหมนะอ่ะก็เล่าเพลินๆนะแต่จริงๆยังมีรายละเอียดนะผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมกะว่าจะเขียนให้อ่าน ในโมล่าออนไลน์นะอ่ะ14:43 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: ด้วยสมอง02-459-4646 Line @royalhouse
1: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: นาฬิกา48นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะฮะเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะยังมีเวลานะสำหรับช่วงที่2ประมาณสัก10นาทีนะฟังคือก็เล่าสู่กันฟังแหละมันไม่มีอะไรนะเพราะว่าเราในฐานะที่จะต้องไปสำรวจด้วยตัวเองก็เลยต้องรีบไปใช้บริการหน่อยนะถ้าช่วงไหนว่างเนี่ยผมก็ต้องอย่างเงี้ยฮะคือเวลาคุยกับคุณผู้ฟังมีความสนใจในหลากหลายเรื่องด้วยถูกไหมเราก็ต้องต้องไปดูต้องไปหาความรู้ให้กับตัวเองด้วยนะเปิดประสบการณ์อะไรต่างๆนี่ก็ว่ากันไปนะเรื่องอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะฟุตบอลผมก็ต้องมานั่งไล่ดูอะตอนนี้คือวิธีที่ดีที่สุดที่ให้เราได้เห็นภาพแล้วก็ให้เราได้รู้เยอะที่สุดเพื่อจะมีประเด็นหรือว่าเรื่องที่คุณผู้ฟังจะมีเรื่องที่จะคุยกับเราเนี่ยเราก็ต้องรู้เยอะไว้ก่อนละเนี่ยอันนี้ตั้งแต่จัดรายการนี้ต้องยอมรับนะต้องพยายามเติมพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลากหลายมากไม่รู้ด้วยว่าจะคุยเรื่องอะไรนะเดี๋ยวลองดูหน่อยซิว่าวันนี้คุณแจ็คจะคุยเรื่องอะไรคุณแจ็คสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
3: ครับเชิญครับเชิญ
4: เอาเรื่องที่เพิ่งคุยเนี่ยครับพอดี1 2 3เนี่ยผมมีโปรแกรมจะไปโคราชพอดี
3: โอ้
4: จะได้ไปลอง M6
3: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
4: ทีนี้เรื่องของเรื่องคือไอ้ตรงทางขึ้นบางปะอินนะคุณณัฐพงศ
3: ์เฮ้ย1 2เขาไม่เปิดนะเขาเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะถ้าเป็นบางปะอิน
4: อ
3: ะ
4: อเวนกรรม
3: เ
4: ออ อด
3: ไม่แต่ว่าถ้าปากช่องไปโคราชเนี่ยเขาเปิดปกตินะ
4: อ๋อทีนี้อ่ะถ้าสมมติผมไปจนถึงเดี๋ยวนะปากช่อง
3: ครับ
4: ไอ้ทางที่จะขึ้นจากปากช่องไปโคราชเนี่ยมันไปขึ้นตรงไหนคุณณัฐพงศ
3: ์โอ้ปากช่องผมไม่รู้เลยเพราะว่าเขาปิดทางที่ตรงหนองสาหร่ายอะใช่ไหม
4: อ๋อคุณณัฐพงศ์ไปแค่ลง
3: ผมลงแค่มวกเหล็กอืม
4: เพราะผมสองคือไม่ได้ไปโคราช
3: ไม่ได้ไปโคราชนะ
4: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปลองโคราชเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
3: ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือผิดนะคุณผู้ฟังที่ไปเมื่อสุดสัปดาห์นี้มาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะคือเพราะว่าผมอ่ะเห็นทางกรมทางหลวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปิดทางขึ้นเดิมของปากช่องนึกออกใช่ไหมฮะเพื่อจะไปที่โคราชอ่ะแล้วผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทางขึ้นเดิมปากช่องเนี่ยมันจะอยู่แถวๆหนองสลายอ่ะเพราะว่าพอขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปนิดเดียวมันก็คือลำตะคองเลย
4: ครับก่อนถึงลำตะคองอ่ะเนาะไอ้ตรงที่พ้นไอ้ทุกทางเรียกลงปูนอ่ะตรงนั้นมันลงปูน
3: ไม่ใช่ปากช่องสิเราพูดถึงปากช่องเราไม่ได้พูดถึงแก่งคอยนะตรงปากช่องเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันน้องสาหร่ายก็คือโลมันจะมีโรงเรียนฝึกสุนัขอะไรสักอย่างนึงอยู่ขวามืออ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะตรงน้องสาหร่ายตรงนั้นอ่ะตรงนั้นผมเข้าใจว่าเขาปิดนะแล้วเขาต้องมาขึ้นอีกทางนึงทางเปิดของปากช่องเองเนี่ยผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมไม่ได้ขึ้นตรงนั้น
4: ถ้าอย่างนั้นมันไปขึ้นทางออกขึ้นทางออกไม่ได้ขึ้นทางขึ้นไม่ได้ขึ้นทางเข้า
3: ไม่รู้เลยไม่รู้เลย
4: ทางหลวงดีกว่า
3: ต้องถามเขาไม่รู้จริงๆนะหรือว่าถ้าใครรู้อ่ะพอทราบเนี่ยบอกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่เขาทดลองเนี่ยถ้าคุณจะขึ้นตรงบางปะอินเนี่ยก็คือถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยคือพอเราเลี้ยวเข้ามาถนนกาญจนาภิเษกคุณต้องวิ่งเส้นในนะครับไม่ใช่ทางคู่ขนานนะครับ
4: มาถึงวงแหวนตะวันตกใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่วงแหวนตะวันตกถูกต้อง
4: ใช่ไหมผมมาจากทางอะไรนะอะไรวัดทุ่มอ่ะไอ้ที่
3: ใช่ทางนั้นนั่นแหละ
4: สามโคก
3: สามโคกลาดหลุมแก้วมาแล้วก็จะมาถึงตรงด่านบางปะอินใช่ไหมที่เลี้ยวซ้ายเข้า347เพื่อจะไปที่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหม

0: ตรงนั้นอ่ะ
1: ไปแยกไปแยกนะ
0: ครับผมตรงนั้นเราก็ตรงไปแล้วเราก็แต่เราต้องเข้าเส้นทางด่วนนะเส้นข้างใน
1: ข้างใน
0: ใช่เพื่อจะไปขึ้น M6 ครับแต่เขามีป้ายไม่ยาก
1: อาจจะไปแบบ2ล็อตโอ้แต่ว่ามันเสาร์ที่มันเปิดเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะงั้นผมก็ต้องไปเรียนผู้ใช้กองทางหลวงดีกว่าถ้างั้น
0: ครับผม
1: ได้แล้วยังไงผมมาเล่าให้ฟัง
0: ได้ครับคุณแจ็คครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะไม่ต้องเรื่อง M6 ก็ได้นะหรือใครจะมาเพิ่มเติมก็ได้นะไม่มีปัญหานะนะเออแล้วเมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้อย่างฟุตบอลเงี้ยก็ต้องดูเมื่อคืนเนี้ยกลับมาเมื่อวานกลับมาโอ้โหเหนื่อยนะกลับมาเหนื่อยผมก็เลยพักนอนเร็วหน่อยนอนประมาณสัก 3:30 นะประมาณ 3:30 หลับแล้วก็เลยไม่ได้ดูฟุตบอลคู่เปิดฤดูกาลลิเวอร์พูลเจอกับอะไรนิวคาสเซิลใช่ไหมมาดูไถฟีตอนตื่นขึ้นมากลางดึกประมาณสักเที่ยงคืน1:00 นะโอ้อ้าวเฮ้ยเสมอ2-2ไอ้เราก็อ่ะเสมอ2-2อ่ะธรรมชาติอ่ะลิเวอร์พูลเวลานัดแรกเปิดฤดูกาลเนี่ยนะมันไม่เสมอมันก็แพ้อันนี้ปกติของลิเวอร์พูลนะผมเฉยๆนะจนมาดูเมื่อเช้าอ่ะมาดูไฮไลท์ที่เป็นฟูลไฮไลท์นะตัดมาประมาณกับ20นาทีโอ้เล่นไม่ได้เรื่องเลยลิเวอร์พูลเล่นไม่ได้เรื่องเลยกลางนี่โอ้โหโบเป็นแบบโบเป็นบ่อน้ำบ่อเบลอเลยอ่ะไม่กลางตัวรับไม่มีเลยอ่ะนะผมก็เลยโอ้โหนี่ทั้งนี้แย่เว้ยถ้าอย่างนี้เหนื่อยนะเพิ่งได้โค้ชมาใหม่ใช่ไหมเขาโค้ชมาใหม่นี่ตอนทำทีมพรีซีซั่นก็ต้องให้เวลานะโค้ชใหม่นี่ต้องให้เวลานะกว่าจะเข้าที่เท่าทางนี่ก็คงใช้เวลาสักพักแหละนะแล้วโอ้โหดูโอ้โหเพราะว่าลูกที่นิวคาสเซิลได้แต่ละลูก2ลูกเนี่ยมันหลุดมาทั้งนั้นนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยโอ้โหพอไปดูช็อตที่เขาตัดมาเป็นไฮไลท์เนี่ยโอกาสทำประตูของนิวคาสเซิลเยอะแยะตะแปะเลยเยอะมากนะไม่เหมือนลิเวอร์พูลไม่ค่อยมีโอกาสทำประตูขึ้นเกมไม่ค่อยได้นะแล้วแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็โอ้โหเล่นนัดนี้นัดแรกไม่ประทับใจเลยนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะกว่าจะมาตีเสมอได้นะนาทีที่90+5ถ้าไม่ได้ลูกจุดโทษเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้แน่นอนสำหรับเมื่อคืนนี้นะก็เลยไปเสมอ 2-2 นะก็อย่างน้อยๆอ่ะเก็บได้1แต้มก็ยังดีนะไม่แพ้นะก็เดี๋ยวรอดูต่อนะสำหรับฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงคุณอ่านนะสาย1สวัสดีครับคุณอันคุณอัน
2: เดี๋ยวครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
2: อยากจะขอความช่วยเหลือคนตาบอดอยากเขาทิ้งเนี่ยช่วยโคโคนาว่าใครจะมีน้ำจิตน้ำใจผมจะให้หมายเลขบัญชีคนตาบอดได้เป็นทิ้งอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ไม่ได้มีอะไรเราเป็นอะไร
2: คนตาบอด
0: เป็นคนตาบอดแล้วทำไมแล้วยังไง
2: แล้วผมอยากจะให้ช่วยเหลือแบบว่าคนใจบุญหุนทานได้ก็20-30 บาทอะไรทำนองนี่แหละครับ
0: ก็เดี๋ยวให้เขาบริจาคไปที่นี่สิไปสมาคมคนตาบอดสิมูลนิธิคนตาบอดอะไรอย่างนั้นสินั่นได้ทั่วถึงเลย
2: อันนั้นผมไม่ได้อยู่ในนั้นนะครับ
0: ครับแล้วก็อันนี้สำหรับคนตาบอดเลยทั่วถึงเลยไม่ต้องเฉพาะเจาะจง
2: พูดถึงแบบไหนครับ
0: ก็นี่ไงก็ให้ถ้าอยากให้เขาบริจาคเราเป็นคนตาบอดใช่ไหมล่ะ
2: ถูกต้อง
0: แล้วเราอยากให้เขาบริจาคใช่ไ
2: หมถูกต้อง
0: ให้เขาบริจาคก็ให้เขาไปบริจาคที่สมาคมคนตาบอดมูลนิธิคนตาบอดที่เขาไปช่วยคนตาบอดทั้งทั่วประเทศเลย
2: เออยังผมก็ไม่ได้แล้วก็อย่าทำอย่างนั้นผม
0: ไม่ได้ก็เราอยากจะให้ช่วยคนตาบอด
2: ไม่ช่วยเฉพาะคนที่ว่าสมมุติได้ยาไม่ได้อยู่ในนั้นน่ะครับ
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่เฉพาะคนตาบอดเนี่ยมันก็หลายคนแล้วทุกคนมันก็ต้องให้อะไรล่ะเบอร์โทรศัพท์ให้นู่นให้นี่เหรออย่างนี้เหร เราเปิดรับเองเหรอเราไม่เขาไม่รู้จักเราด้วยไม่เคยเจอตัวไม่อะไรด้วยนะ
2: อ
0: ่
2: ะ
0: รอเอาอย่างนั้นเหร
2: อโอ้หมายถึงใครจะจุบใจบุญขุนทานอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยแหละครับ
0: โอ้แม่
2: ผมจะให้หมายเลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมครับ
0: มันไม่เหมาะอ่ะคุณอันคุณลุงมันไม่เหมาะ
2: ไม่เหมาะไม
0: ่
2: เหมาะไว้ความมากลัวโดนหลอกอะไรเงี้ยล่ะ
0: เออกลัวทุกอย่างเลยกลัวโดนหลอกด้วยแล้วเราคุณลุงคุณเป็นใครผมก็ไม่รู้จักแล้วอยู่ๆจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปอย่างงี้ไอ้ให้เบอร์บัตรบัญชีอะไรงี้มันไม่เหมาะอ่ะแล้วเราเพิ่งคุยกันครั้งแรกด้วยอ่ะใช่มั้ย
2: หมายถึงว่าช่วยเหลือไม่ได้ว่างั้นค่ะ
0: ช่วยเหลือได้ผมช่วยเหลือคนตาบอดผมก็ช่วยเหลือเยอะผมช่วยเหลือหลากหลายมากคุณผู้ฟังหลายท่านก็ช่วยเหลือหลากหลายแต่ผมกับคุณอ่านเนี่ยไม่รู้จักกันอันนี้อันที่หนึ่งถูกไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
0: เออแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณอ่านพูดเนี่ยคุณลุงพูดเนี่ยจริงเท็จประการใดถูกไหมครับ
2: ถูกต้องคร
0: ับ แล้วอันที่สามก็คือผมก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าคุณมาบอกเลขบัญชีแล้วคนไปช่วยคุณจะเอาไปทำถูกไม่ถูกยังไงผมก็ไม่รู้ด้วยครับถูกต้องไหมครับคุณจะไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะใช้ซื้ออะไรซุ้ยซุ้ยไล่ก็เราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ให้ยังไม่อนุญาต
2: ครับผม
0: นะดีกว่านะ
2: ครับผม
0: นะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาน
4: ักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าคลี่ปม 5,925 รายรับข้อกังวลนายกอปท.ย้ำจัดการคนผิดต้องชัดคนทำงานต้องมีหลักยึดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลภารกิจด้านการปกครองท้องถิ่นติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายชื่อที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการ 5,925 รายขณะนี้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่รวมถึงการทำให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความมั่นใจในกระบวนการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พบว่านายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีข้อกังวลต่อการลงนามในคำสั่งที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลและอาจมีข้อพิจารณาทางกฎหมายตามมาจึงต้องการความชัดเจนว่าการดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยหลักฐานข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ส่วนใดในการประกอบการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการเพียงให้มีคนลงนามให้ครบตามจำนวนแต่ต้องการให้ทุกการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเพราะคนที่ทำหน้าที่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่ถูกต้องคนผิดต้องรับผิดตามกระบวนการแต่คนที่ทำงานตามหน้าที่ไม่ควรถูกปล่อยให้ต้องตัดสินใจอยู่บนความเสี่ยงเพียงลำพังหน้าที่ของส่วนกลางคือทำให้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายเดินไปในทิศทางเดียวกันสำหรับเป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดการรายชื่อ 5,925 รายแต่คือการทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสตามผลคะแนนที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมพงศกรทนายไพศาลยื่นปปช.จี้เปิดทางกันพยานสาวเงินคดีทุจริตท้องถิ่นเผยข้อมูลจากภาคใต้และอีสานมีเหตุอันควรเชื่อมโยงถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมนายไพศาลเรืองฤทธิ์คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์และนายพรชัยมรเนตรเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้พิจารณาออกมาตรการคุ้มครองและกันบุคคลที่ถูกหลอกลวงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นไว้เป็นพยานเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีข้อมูลสำคัญสามารถให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การขยายถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการโดยระบุว่าปปช.จำเป็นต้องแสดงความชัดเจนว่าจะนำอำนาจตามมาตรา131และมาตรา135มาใช้คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างไรโดยเฉพาะบุคคลที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ถึงเส้นทางการเงินผู้รับเงินผู้สั่งการและผู้บงการเพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสาวไปถึงต้นตอของขบวนการได้โดยจากข้อมูลการร้องเรียนที่ได้รับมีการกล่าวถึงกลุ่มในหน้าที่ทำหน้าที่ขายโควต้าการสอบโดยอ้างว่ามีโควต้าจากผู้ใหญ่ในหน่วยราชการเช่นอธิบดีหรือบุคคลที่มีอำนาจรวมถึงนักการเมืองอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ยังจำเป็นต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยแต่มีทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมโดยหน่วยงานรัฐที่เริ่มมีการร้องเรียนว่ามีกระบวนการที่ต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า5ปีและที่มีการแก้ไขคะแนนด้านนายพงศกรกล่าวว่าหากพิจารณากระบวนการทั้งหมดสามารถแบ่งได้ทั้งผู้จ่ายเงินเพื่อให้มีการแก้ไขคะแนนในหน้าที่ทำโควต้ามาขายมีผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบและคะแนนหรือระดับสุดท้ายคือกลุ่มนักการเมืองข้าราชการระดับสูงที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือสนับสนุนขบวนการ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางอู้ตอนนี
14: ้เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
15: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
16: ๆ What makes a thinking school student unique?
17: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
18: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
19: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:10 นะครับช่วงชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็คุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมายังมีเวลานะเราคุยกันต่อนะอีก1ชั่วโมงนะสำหรับวันนี้วันจันทร์นะจันทร์ที่เท่าไหร่ล่ะเนี่ย24 สิงหาคม 2569นะครับจริงๆมีวอลเลย์บอลหญิงไทยแข่งกับอินโดนีเซียนะไม่รู้ว่าตอนนี้สกอร์เป็นยังไงเห็นว่าเริ่มแข่งตอนบ่าย2นะใครเผื่อใครที่ชอบกีฬานะผมก็ต้องบอกกล่าวซะหน่อยนะส่วนบอลไทยนี่ก็เท่าที่ทราบนะแล้วก็ทราบผลกันอยู่แล้วนะครับเมื่อวัน2วันก่อนใช่ไหมที่แข่งกับใครแข่งกับเวียดนามใช่ไหมสนามราชบังคลาเนี่ยนะแพ้ไปเท่าไหร่2-0ใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปแข่งที่เวียดนามนะอีกนัดหนึ่งนะเขาแข่งกัน2นัดเดี๋ยวดูซะหน่อยสิเพราะวันนี้เป็นนัดชิงใช่ไหมจะเป็นยังไงนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะมาว่ากันนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะถ้าไม่มานี่ผมมีของที่จะมาฝากอยู่แล้วนะผมให้เวลาอีก15 วินาทีอ่ะมาแล้วงั้นเดี๋ยวรอหน่อยนะคือมีของที่จะฝากอยู่แล้วนี่หลายท่านอาจจะฟังและติดตามตลอดนะคุณวิเชียรฮะสายสามสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ผมจะถามเกี่ยวกับคือลูกผมนะได้เสียชีวิตแล้วผมเป็นผู้จัดการมรดกแล้วผมไม่รู้ว่าเขามีธุรกิจการเกี่ยวกับธนาคารแล้วการเกี่ยวกับเงินนะผมจะไปตามที่ไหนได้ฮะมันมีจุดอะไรอยู่ส่วนรวมเริ่มต้นที่ไหนมีศูนย์รวมไหมว่าเกี่ยวกับธุรกิจเงินอะไรเนี่ย
0: ลูกอายุเท่าไหร่ครับ
1: 38ครับ
0: 38แล้วเสียชีวิตเนาะ
1: ครับ
0: ปกติลูกทำธุรกรรมเวลาโอนเงินบัญชีนู้นบัญชีนี้เนี่ยเรารู้ธนาคารไหม
1: ครับ
0: รู้ไหม
1: คืออะไรบางอย่างผมไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่บอกครับ
0: โอ้
1: คือเห็นมีสมุดธนาคารบางที่ก็ไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างไม่รู้เหมือนกันนะ
0: โอ้
1: แ
0: ล้วเสียชีวิตนานหรือยังโทษทีครับเดี๋ยว
1: เมื่อกุมภาครับ
0: กุมภานะ
1: ผู้จัดการมดกเพิ่งทำ
0: ตอนนี้โอเคเข้าใจ
1: ตอนนี้ยังไม่ออกมาครับ
0: เข้าใจแล้วเราโทรศัพท์มือถือเราเปิดเข้าไปได้ไหม
1: มือถือของเขาเปิดได้แต่บางอย่างเข้าไม่ถูกรหัสมีรหัสของผม
0: เข้าใจมือถือเข้าไปแล้วเราพอเห็นไหมว่าเขามีกิจกรรมที่เขาทำในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยเราเห็นไหมว่าธนาคาร A ธนาคาร B ธนาคาร C อะไรอย่างเงี้ยพอเห็นไหม
1: พอจะมีแต่ผมคงไม่หมดอะคือผมอยากรู้ว่ามันมีจุดไหนที่ว่าไปติดต่อได้ว่าไอ้นี้เขาดูได้ไหมอย่างบัตรประชาชนทุกคนเขามีใช่ไหม อย่างทำธุรกิจการเงินทุกคนจะต้องใช้บัตรประชาชน
0: มันไม่มีอะไรที่ดูได้หมดไงไม่มีฮะไม่มีผมตอบได้เลยว่าไม่มีครับผม
1: นี่ก็มีศูนย์อะไร
0: ไม่มี
1: ทำโอ้ยากเนี่ย
0: ยากเพราะว่าถ้าเขาเล่นหุ้นเราก็ต้องไปที่ศูนย์อะไรศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใช่ไหม
1: โบกไหน
0: ไม่เราไปที่นี่ได้ไงศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD เนี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปุ๊บเราก็รู้ละอะไรนะครับ
1: อยู่ตรงที่หาดรัชดาครับ
0: ใช่ครับแล้วก็แจ้งเรื่องไปให้เขาดูเสร็จแล้วเขาก็บอกมาว่าเขามีหุ้นไหมเขามีใครเป็นโบรกเกอร์เนี่ยเราก็ไปตามตรงนั้นต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับผม
1: กลัวว่าเป็นหุ้นเนี่ยในเมืองไทยหุ้นต่างประเทศไม่รู้จะมีแล้วตรงไหน
0: หุ้นต่างประเทศก็อย่างที่ผมบอกไงก็ต้องลองดูในแอปพลิเคชันของเขา
1: ก็รู้นะ
0: เออเปิดเราถ้าเราเข้าไปในแอปพลิเคชันอ่ะคือไม่ต้องเข้าแอปพลิเคชันเราก็ดูเลยนะแอปที่เขาลงไว้เงี้ยอันไหนที่มันเป็นแบบซื้อหุ้นต่างประเทศใช่ไหมเราก็ตามเลยเนี่ยบริษัทเนี้ยมันจดทะเบียนในประเทศไทย
1: ครับ
0: สีเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปตามที่บริษัทเขาว่าเออเนี่ย
1: เข้าไปถูกเงินผมบางที
0: ก็เข้าไม่ถูกไม่เป็นไรดูแค่ข้างหน้าผม
1: อายุมากแล้วฮะ
0: เข้าใจแต่ผมไม่ได้บอกให้เข้านะฮะถ้าเข้าได้เข้าถูกเนี่ยคงไม่โทรศัพท์มาถามผมหรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ผมบอกผมกำลังแนะวิธีว่าคุณไม่ต้องเข้าก็ได้เข้าไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณดูว่าเขาใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะบอกหลักทรัพย์เขานั่นแหละเออจะบอกว่าเขามีความแล้วเขาทำธุรกรรมอะไรกับใครยังไงแต่เขาคุณบอกเอ้ยลูกคุณเล่นหุ้นต่างประเทศคงแสดงว่าต้องเล่นแน่ถ้าถามอย่างนี้ถูกไหม
1: ครับมีครับ
0: มีเราก็ดูสิเอ้ยแอปนี้นี่หว่าที่เขาใช้เทรดหุ้นต่างประเทศ
1: อ๋อคร
0: ับ เออแอปนี้นี่เอ้ยเขามีจดทะเบียนในประเทศไทยเขาตามที่ของเขาเอ้ยเนี่ยลูกเสียชีวิตไปขอเราเป็นผู้จัดการมรดกเราจะดำเนินการ1 2 3ให้ลิสต์มาให้หน่อยว่ามีทรัพย์มีอะไรบ้าง
1: คร
0: ับ อืม
1: นี่ตอนนี้ของบางอย่างไม่รู้เรื่องอย่างรถมอเตอร์ไซค์อะไรเขาอยู่ไหนผมก็ไม่รู้ตามไม่เจอเลย
0: ตามไม่เจอเหมือนกันเน
1: า
0: ะโอ
1: ้มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนเขาไม่เอาเข้าบ้านว่าไปปากที่ไหนก็ไม่รู้กัน
0: มันมีอีกช่องทางนึงอ่ะ
1: ค
0: ือมันต้องให้คนที่เขามีอาชีพนะเขาอันนี้เขาจะเก่งกว่าผมนะเพราะว่าเขาจะมีแบบซิกแซกได้อ่ะนะอันนี้คือพวกสืบทรัพย
1: ์อ๋อครับ
0: ต้องไปหาเนี่ยต้องไปหาทนายความที่เขารับทำสืบทรงสืบทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะช่วยคือเขาช่วยซิกแซกได้แล้วเขาจะพอรู้ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้มันมีค่าใช้จ่ายถ้าเราโอเคเราก็ลองดูก็ได้
1: คร
0: ับ ครับผม
1: ครับครับนะขอบคุณมากครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับนะผมก็คือถามว่ามันมีไหมนะมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทีเดียวไงผมก็เลยไม่ได้แบบอยากจะแนะนำแต่ก็เข้าใจอ่ะนะแต่ว่ามันมีคนที่เขาทำธุรกิจเนี้ยนะคนที่เขาแบบพอจะเข้าถึงแหล่งตรงนั้นแหล่งตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่อะไรเงี้ยช่วยเราแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายถ้ามันมีน้อยมันก็ไม่คุ้มนะบางทีใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมีโอ้มีมากอะไรเงี้ยอาจจะให้เขาช่วยได้ตามได้ว่ามันมีอะไรที่ไหนยังไงบางทีให้เขาเป็นธุระให้ใช่ไหมเขาไปดูมีที่ดินไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะอันนี้เป็นคือผมว่าเป็นปัญหาของทุกบ้านแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องถามคนที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเขามีอะไรยังไงนะก็ประมาณนี้นะอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะฮะไม่รับโทรศัพท์แล้วเพราะว่าผมมีเรื่องที่ค้างเอาไว้นะแล้วก็ต้องดำเนินการนะหลายท่านคงทราบนะผมเคยเอาหนังสือนะที่ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะที่คุณวีระเขียนไว้เนี่ยนะเขียนนานแล้วนะปีเท่าไหร่60เท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดนึงบางทีก็จำไม่ได้นะมันก็ต้องเปิดดูเหมือนกันปี62ฮะมาเพราะเขาพิมพ์ครั้งแรกตอนปี2562เดือนพฤศจิกายนนะแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณวีระทำงานตั้งแต่เดย์วันเลยวันที่1เลยจนถึง40ปีอ่ะนะแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือ1เล่มนะครับชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะก็ทำมาหลากหลายนะซึ่งเป็นเล่มต่อยอดนะเป็นไตรภาคนะอันนี้เป็นเล่ม2ต่อจากคนไร้รากเพราะคนไร้รากนี่เป็นชีวิตวัยเด็กถูกไหมเรียนจบนะแล้วก็พอเล่ม2เนี่ยก็คือเล่มนี้แหละ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะผมก็ทยอยอ่านให้ฟังครับผมอ่านมาแล้วทั้งหมด31ตอนนะช่วงกำลังดุเดือดเลยนะตอนนี้อยู่ในกลุ่มวัฒนจักรแล้วและจะต้องไปจัดรายการทั้งวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งต้องทำหลายหน้าที่มากนะพอไปอยู่ที่วัฒนจักรเนี่ยนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด50เท่าไหร่ณัฐพงศ์เดี๋ยวดูนิดนึง54หรือ52 52ตอนนะผมก็ทยอยอ่านให้ฟังตอนที่31นะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่ผมอ่านอันนี้เป็นเรื่องที่ไปเจรจากับทางคนที่เขาจัดรายการวิทยุนะซึ่งเป็นบริษัทนะชื่อบริษัท Watchdog นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการตัดสินใจนะว่ายกเลิกสัญญากันไม่ต่อสัญญากันอันนี้อยู่ในหน้าที่173นะถึง179ในหนังสือเล่มดังกล่าววันนี้ผมขออนุญาต อ่านตอนที่32พอเลิกสัญญากับ Watch Dog แล้วเนี่ยนะเป็นยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมนะไม่ยาวมากไม่ยาวมากนะเดี๋ยวใช้เวลาประมาณสัก15นาที20นาทีน่าจะครบถ้วนนะครับคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับตอนที่32ถึงผมจะพอประเมินในระดับหนึ่งว่าการบอกเลิกสัญญาก่อนครบอายุในการผลิตรายการของบริษัท Watchdog กับทางคลื่น101 News and Talk FM ในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์อันเป็นผลจากการเจรจาล้มเหลวนั้นจะต้องมีเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนแต่บอกตามตรงในเวลานั้นผมไม่แคร์อะไรเลยครับเพราะถือว่านี่เป็นภารกิจที่ผมต้องทำให้ลุล่วงให้ได้ไปอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทราบดีว่าในช่วงเวลาสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นั้นมีความปั่นป่วนวุ่นวายปล่อยข่าวล็อบบี้วิ่งเต้นกดดันอะไรกันอุตลุดเพียงแต่ว่าทุกอย่างจบลงด้วยคำมั่นสัญญาและคำยืนยันของคุณนิกรพรสาธิตซึ่งผมต้องให้เครดิตในความเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรว่าผมมอบอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้ให้คุณวีระไปแล้วคุณวีระตัดสินใจยังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ที่ผมประหลาดใจเป็นอันมากกลับเป็นเรื่องที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นสำคัญเรื่องนี้ผมรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังดีเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังสาระสำคัญของข่าวที่นำเสนอก็คือรัฐบาลและกองทัพเข้ามาแทรกแซงสื่อสารมวลชนกดดันให้ผู้บริหารมีเดียพลัสคนนอกไม่มีใครทราบว่าผมเป็นคนเจรจาและไม่ใช่คนของมีเดียพลัสโดยตรงยกเลิกการผลิตรายการของบริษัท Watchdog ที่ขึ้น101สรุปก็คือทั้งหมดเป็นเรื่องการเมืองผมต้องทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำและน่าจะเป็นการทำตัวเป็นข่าวครั้งเดียวในชีวิตนั่นคือเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้สรุปก็คือนี่เป็นเรื่องธุรกิจโดยแท้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามทีแต่ผมยืนยันด้วยตัวเองเพราะเป็นคนเจรจาอยู่ในเหตุการณ์เองตัดสินใจด้วยตัวเองไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรมากไปกว่ากันนั้นคำชี้แจงที่ว่าหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ที่ส่งคนมาทำข่าวจะเอาไปลงแบบไหนอย่างไรผมไม่สนใจสิ่งที่ผมทำก็เพียงแค่เขียนเล่าข้อเท็จจริงลำดับความเป็นมาโดยใช้คอลัมน์ปากท้องชาวบ้านหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันที่ผมเป็นผู้เป็นบรรณาธิการด้วยผมใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้เป็นช่องทางในการทำความเข้าใจจากแง่มุมของผมโดยตรงผมเขียนบทความใช้ชื่อ Media Plus กับ Watchdog 100เรื่องเป็นพงศาวดารแบบ5ตอนจบระหว่างวันอังคารที่20จนถึงวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2539ใครมาถามอะไรเรื่องนี้กับผมผมก็บอกให้ไปอ่านที่ผมเขียนดีกว่าขี้เกียจอธิบายอะไรให้มากความสำหรับผมถือเป็นทุกอย่างจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคนอื่นๆใครไม่จบยังไงก็ไปว่ากันเองก็แล้วกันตราบใดที่ไม่มีคำสั่งใหม่ให้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผมก่อนหน้านี้ผมก็เดินหน้าตามนั้นผมต้องบอกว่าผังรายการวิทยุที่ออกแบบใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นั้นอันที่จริงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบอะไรไปมากเพียงแต่ว่าชื่อและคนจัดรายการเปลี่ยนไปเท่านั้นและที่สำคัญก็คือการถ่ายทอดสดรายการไทยสกายไลฟ์ทอล์กก็ดำเนินไปด้วยดีแถมผลพลอยได้ที่ตามมาเมื่อผู้ดำเนินรายการและรายการที่ผลิตออกอากาศจำนวนหนึ่งหลุดผังไปผู้ดำเนินรายการใหม่และรายการใหม่ที่ผมคัดสรรจากคนในของเราเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์วัฒจักรสื่อวิทยุมีเดียพลัสและสื่อจากไทยสกายเคเบิลทีวีมาร่วมทีมก็เข้ามาแทนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะถือว่าเป็นการขยายบทบาทการทำงานในวงกว้างของแต่ละคนออกไปงานนี้ได้ถ้วยได้โล่แต่ไม่ได้เงินแต่ทุกคนก็เต็มใจและที่สำคัญอยากทำกันครับเพราะนี่เป็นโอกาสทองของชีวิตการทำงานผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าใครจะทำรายการวิทยุรายการทีวีกันง่ายๆนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ใช่มีบ่อยๆทุกคนที่ผมทาบทามจึงไม่มีใครเกี่ยงงอนอะไรเอาเข้าจริงๆคนเดือดร้อนกลับเป็นคนที่คิดว่าคลื่น101เมื่อไม่มีทีมงาน Watchdog ทำรายการแล้วจะไม่มีคนฟังแล้วรายการจะหายไปก้อนโตนั่นคือฝ่ายการตลาดคนขายโฆษณาสปอตวิทยุของ Media Plus ครับ ถามว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบก็คือเป็นไปได้แต่ผมได้อธิบายเป็นตัวเลขโดยรวมให้ฟังแล้วไม่ต้องกังวลกับรายได้โฆษณาที่อาจจะหายไปแบบนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผมไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนแต่ผมยินดีจะเล่าให้ฟังว่าค่าใช้จ่ายที่ Media Plus จ่ายให้กับ Watchdog เป็นค่าผลิตรายการเท่าๆกับหรือพอๆกับรายได้ค่าโฆษณาที่ได้ในช่วงเวลาการผลิตรายการดังกล่าวดีไม่ดีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเร็วที่สุดสำหรับคลื่นนี้ก็คือเสมอตัวไม่ต้องจ่ายค่าผลิตรายการกับไม่มีรายได้โฆษณาเรียกว่าเจ้ากันไปแต่ถ้าหากมีโฆษณาเดิมที่ยังลงต่อไปกับรายการใหม่ก็ถือว่างานนี้มีแต่ได้กับได้เป็นกำไรเพราะรายจ่ายไม่เพิ่มแต่มีรายได้เพิ่มที่จริงยังมีอะไรมากกว่านั้นแต่ผมคงไม่สาธยายให้มากความไปกว่านี้แต่ที่ผมได้บอกกับฝ่ายการตลาดของบริษัท Media Plus ไปเลยว่าถ้าหากบริษัทไหนที่ลงโฆษณาแล้วไม่มาลงโฆษณาต่อเพราะเรื่องนี้ต่อไปถ้าหากจะมาลงโฆษณาที่คลื่นนี้ในอนาคตผมไม่ให้มาลงโฆษณาโดยเด็ดขาดโทษฐานทิ้งกันในยามยากลำบากผมไม่รู้ว่าผลการบอกกล่าวเป็นแบบนั้นเป็นเช่นไรแต่ผมว่าน่าจะทำให้มีการทบทวนยั้งคิดตั้งสติพิจารณาให้รอบคอบสำหรับบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่รับงานมาจากลูกค้าอีกทีถ้าหากไปตัดสินใจกับเรื่องแบบนี้แล้วลูกค้าเกิดความเสียหายเขาก็คงต้องรับผิดชอบและเสียหายด้วยเช่นกันผมไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่าแต่เอาเข้าจริงๆก็มีคนถอนโฆษณาออกไปบ้างแต่ไม่มากแบบยกไปทั้งยวงอย่างที่คน Media Plus และวัฒจักรคิดแต่ไม่ใช่ผมที่ไม่เคยคิดแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นจนจบผมรู้เรื่องเรตติ้งและแอดเวอร์ไทซิ่งพอๆกันครับส่วนคนที่ถอนโฆษณาไปนั้นเมื่อจะขอกลับมาลงใหม่ในตอนหลังเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วผมก็ทำตามที่เคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าไม่ให้ลงโฆษณาที่คลื่นนี้โดยเด็ดขาดใครจะมาสั่งเรื่องนี้โดยผมไม่รู้เห็นด้วยไม่ได้เป็นอันขาดผมเอาตายเลยเงินน่ะถึงอยากได้แต่ก็ต้องมีหลักการชัดเจนในเวลาเดียวกันผู้บริหารในกลุ่มวัฒจักรและบริษัทในเครือก็จับตามองเรื่องนี้แบบลุ้นว่าจะจบยังไงงานนี้วีระจะรอดไม่รอดจะสะใจหรือว่าจะสมน้ำหน้าดีหรือว่ามีมุทิตาจิตพลอยแสดงความยินดีกับการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มต่อเครือก็สุดแท้แต่ผมว่าคงมีทั้งคนปรารถนาดีปรารถนาร้ายและเจตนาดีเจตนาร้ายปนกันไปตามลูกธรรม8เป็นธรรมดาแต่ผมก็สามารถทำทุกอย่างลงตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายใน1เดือนเท่านั้นเองเมื่อผังรายการลงตัวเรียบร้อยรายได้เข้ามาตามปกติแต่กำไรเพิ่มขึ้นข่าวคราวก็จางหายไปเพราะไม่มีเชื้ออะไรให้ลุกลามต่อกลับกลายเป็นว่าในปีที่3ของการทำงานที่กลุ่มวัฒจักรซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสัญญาจ้าง3ปีนั้นผมยิ่งโดดเด่นและมีอำนาจแฝงมีพลังซ่อนเร้นมากขึ้นกว่าเดิมตอนเริ่มต้นอีกต่างหากรายการไทยสกายไลฟ์ทอล์กที่ผมดึงสัญญาณจากไทยสกายเคเบิลทีวีช่อง1มาออกอากาศแบบถ่ายทอดสดทางวิทยุคลื่น101 News and Talk FM จึงเรียงหน้ากระดานมายกแผงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา 3:30 น. ถึง 5:00 น.เริ่มจากรายการทันกระแสวันจันทร์โดยดำเนินรายการโดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์อันนี้คนจากวัฒจักรองศาเศรษฐกิจในวันอังคารดำเนินรายการโดยพิเชียนอำนาจวรประเสริฐอันนี้คนจากไทยสกายเคเบิลทีวีไทยสกายสายตรงวันพุธดำเนินรายการโดยวิระติลพัฒน์รายการนี้ผมกำหนดไปเลยว่าคนจะมาออกรายการให้ผมสัมภาษณ์สดต้องเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นพบกันครึ่งทางอันนี้วันพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยสรจักรเกษมสุวรรณอันนี้คนจากมีเดียพลัสคุยเฟื่องเรื่องหุ้นอันนี้วันจุกดำเนินรายการโดยขวัญชนกวุฒิกุลคนจากวัฒจักรและ Media Watch ในวันเสาร์ดำเนินรายการโดยกรุณาบัวคำศรีคนจากสำนักข่าวไทยสกายผมไม่อยากจะคุยอะไรให้มากความเอาเป็นว่าเล่นกันแบบ6วัน6สไตล์หลากหลายครบเครื่องครบรถแบบนี้คุณเป็นคนฟังก็มีแต่ได้กับได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าเวลาผ่านไปอีกเดือนทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วยังต้องบอกว่าเร็วกว่าที่คิดอีกต่างหากผมมาทราบในภายหลังว่าผู้บริหารบางคนในกลุ่มวัฒจักรพยายามวิ่งเต้นต่อรองและผลักดันให้บริษัทWatchdogกลับเข้ามาทำรายการอีกแม้ว่าทางนั้นจะยอมลดลาวาศอกจนเกือบจะเรียกว่า เป็นไปตามที่ผมเคยเจรจาเอาไว้ตอนแรกแต่ก็ต้องบอกว่าสายเกินไปแล้ว is too late อย่างที่แมมแคลริงโคบอกเธอบอกครับว่าอย่างที่แมมแคลริงโคเธอว่าครับมาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตแทรกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสักนิดแล้วที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมเขียนเอาไว้ในตอนเริ่มแรกด้วยเพียงแต่ว่าเมื่อเขียนให้คุณอ่านใน LINE @vila2017 ไปแล้วผู้บริหารของบริษัท Media Plus ในเวลานั้นก็คือคุณยงยุทธฟูพงศิริพันธ์ได้อ่านผมก็เลยได้มีโอกาสสอบถามอะไรเพิ่มเติมด้วยนี่คือส่วนหนึ่งจากที่คุณยงยุทธเล่าให้ฟังแล้วผมเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ช่วงที่เกิดเรื่องตอนนั้นคุณยงยุทธเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Media Plus แกจำได้ว่าวันที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือวันที่ผมแตกหักกับทางบริษัท Watchdog ได้แกเล่าให้ฟังว่ากำลังกินเลี้ยงตรุษจีนอยู่กับครอบครัวมีคนโทรศัพท์มาบอกแกว่าพี่ยุทธครับวันจันทร์ไม่มีรายการดร.เจิมศักดิ์แล้วนะพี่วีระยกเลิกสัญญาสั่งปรับผังรายการด่วนแกนึกในใจว่าชิบหายแล้วกูวีระทำยุ่งแล้วต้องรีบวางจานข้าวโทรศัพท์เรียกประชุมฝ่ายขายโดยด่วนส่วนเรื่องใครในบริษัท Watchdog ไปวิ่งเต้นกับใครเพื่อเป็นการกลับมาทำใหม่แกไม่แน่ใจว่าเป็นใครเพราะเรื่องไม่ได้ผ่านที่แกแต่ก็พอปฏิปต่อได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปพอสุดท้ายเมื่อผังลงตัวทุกอย่างที่เปลี่ยนจากยุ่งก็กลายเป็นรุ่งไปในที่สุดแน่นอนผลจากเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นรัฐบาลคุณบรรหารได้ประโยชน์อาจจะพึงพอใจและเข้าใจผิดคิดว่ากองทัพเป็นคนดูแลคลื่นวิทยุไปดำเนินการอะไรในทางที่เป็นประโยชน์ให้ผมได้ทราบในเวลาต่อมาว่าผู้บริหารในกลุ่มวัฒนยักษ์เอาเรื่องนี้ไปอ้างว่าเป็นผลงานของตนเพื่อขอความดีความชอบกับคนในรัฐบาลและผู้ใหญ่ในกองทัพเวลานั้นด้วยอันนี้เราไม่ว่ากันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลคุณบรรหารจะไปรอดนะครับอันนี้จริงบรรยากาศทางการเมืองในเวลานั้นก็ตรึงเครียดมากรัฐบาลคุณบรรหารถูกโจมตีทุกเรื่องหนักบ้างเบาบ้างมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่ตรวจสอบกันถี่ยิบในขณะที่สื่อสารมวลชนขั้วตรงข้ามกระหน่ำซ้ำเติมรัฐบาลและรัฐมนตรีภายใต้การนำของพรรคชาติไทยและคุณบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีแบบชนิดที่เรียกว่าเอาให้ตายคาตีนผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วชะตากรรมของรัฐบาลคุณบรรหารก็มาถึงจุดสุดท้ายเมื่อมีการเปิดโปงว่าคุณบรรหารเป็นคนต่างด้าวเชื้อชาติจีนสัญชาติจีนเป็นลูกจีนที่ไม่ได้เกิดในเมืองไทยไม่ใช่คนไทยสัญชาติไทยการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเป็นการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานไล่ขุดคุยกันตั้งแต่เรื่องวุฒิการศึกษาเอกสารวุฒิบัตรที่โรงเรียนออกให้ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเรื่องสัญชาติจีนเชื้อชาติไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในทางการเมืองและเป็นไปไม่ได้ครับที่นายกรัฐมนตรีไทยจะมีสัญชาติจีนด้วยเหตุนี้จากประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาคอร์รัปชันปัญหาจราจรที่สุมเชื้อไฟค่อยๆขยับขยายระดับกลายเป็นประเด็นการเมืองเรื่องสัญชาตินำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผมคิดว่าดุเดือดตื่นเต้นร้าวใจแต่หยาบคายโกหกตอแหลหลอกลวงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่18-20 กันยายน 2539แม้จะชนะด้วยคะแนนไว้วางใจมากกว่าไม่ไว้วางใจท่วมท้นเป็นธรรมดาของการเมืองในระบอบรัฐสภาแต่บาดแผลก็หนักหนาสาหัสจนเกินจะเยียวยาได้อีกต่อไปคุณบรรหารตัดสินใจยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่27 กันยายน ปี 2539แต่กว่าการเลือกตั้งจะเสร็จมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ลากยาวไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนู่นแหละในทางการเมืองรัฐบาลคุณบรรหารเป็นรัฐบาลพลเรือนที่มีจากการเลือกตั้งที่อยู่ในตำแหน่งไม่นานแค่ปีเศษจากวันที่13 กรกฎาคม 2538 ถึง 24 พฤศจิกายน 2539หนึ่งปีกับ3เดือนเศษไม่กี่วันใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นคงจำได้นะครับคุณชวลิตยงใจยุทธไงผมต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สื่อวิทยุหนังสือพิมพ์มีบทบาทและอิทธิพลมากที่สุดเฟื่องฟูที่สุดฟองสบู่ที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทยแต่ทุกอย่างกำลังจะจบลงในอีก2ปีข้างหน้าอันนี้ตอนที่32นะ จะอ่านต่อตอนที่33ก็ยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ 15:35 น.พักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวตับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังบางท่านนะอาจจะพอทราบนะคุณวีระมีภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เข้าสายคุยกันนะแล้วก็แน่นอนฮะเราต้องฟังเสียงคุณวีระใช่ไหม ผมก็ต้องไปหานะว่ามีอะไรที่ค้างๆเอาไว้นะที่จะต้องมาเปิดให้ฟังก็วันนี้น่าจะเป็นตอนต่อเนื่องนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะผมเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะแผ่นที่7นะช่วงปราสาทนครวัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพสลักหินนุนต่ำที่ตัวปราสาทนครวัดเนี่ยคุณวิลาศอาจารย์สุเนกกำลังคุยกันสนุกเลยนะก็เข้าในปราสาทนครวัดแล้วตอนนี้กำลังจะผ่านประตูเข้าไปชั้นในเพื่อจะไปถึงตรงภาพสลักหินแล้วนะฮะหลายท่านอาจจะพออยากนึกภาพออกอะว่าเคยไปแล้วอะแต่ว่าบางท่านบอกโอ้ให้จินตนาการตามนะก็ต้องรอฟังสิว่าพอเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเดินซ้ายเดินขวายังไงแล้วจะเห็นภาพสลักหินตรงไหนและภาพสลักหินตรงบริเวณปราสาทนครวัดเนี่ยมันเป็นรูปอะไรยังไงผมขออนุญาตนะเปิดให้ฟังต่อนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะคุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันสนุกสนานเลยนะครับไปติดตามกันครับ
1: คณะสถานเราเดินเลยตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปในห้องในส่วนที่มันมีภาพสลัก
2: เดี๋ยวอาจารย์ก่อนอาจารย์จะเข้าไปคราวนี้ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทะลุต่อไปเนี่ยจะเข้าไปที่ใจกลางปราสาทซึ่งก็อาจจะมีสองออปชันนะอาจารย์นะ
1: ใช่
2: คือถ้าเกิดคุณอยากจะรีบจ้ำๆเข้าไปปีนปราสาทนครวัดคุณก็ไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาให้มันได้เรื่องได้ราวเนี่ยคุณยังไม่ต้องรีบเข้าไปประสานนะอาจารย์นะ
1: ผมอยากจะแนะนำให้มาดูภาพสลักก่อน
2: ทั้งหมดที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันมีทั้งหมด8แผง
1: ครับ
2: 8แผงเพราะว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากระซอยข้างละ2
1: ใช่ครับ
2: พอเราหันหน้าทางทิศตะวันตกเหมือนกับเราเข้าไปตรงกึ่งกลางนี่พออาจารย์บอกให้เดินเลี้ยวขวาลงทิศใต้มันก็จะเป็น1แผงใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับ
2: ครับผมอาจารย์ต่อเลยฮะ
1: 1แผงตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าหูมันเป็นการลบราค่าฟันอะไรกันอย่างนั้นมากมายนะฮะมันคือฉากการรบกันนะฮะที่ทุ่งกุรุเกษตรนะครับซึ่งเรารู้เลยว่าถ้าสมมติว่าไม่ถ้าเราไม่รู้ไกด์ก็จะบอกเราบอกว่าอันนี้แหละคือเป็นอวตารหนึ่งของพระ
2: วิษณุพระนารายณ
1: ์ฮะลงมาเกิดลงมาเป็นพระกฤษณะอวตารมาเป็นพระกฤษณะและในภาคของพระกฤษณะเนี่ยท่านมีบทบาทเยอะแยะมากมายแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดที่สัมพันธ์กับตัวท่านเนี่ยก็คือสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรนะฮะซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของมหาภารตะ
2: มหาภารตะยุทธ
1: มหาภารตะยุทธซึ่งเป็นตัวมหาภารตะนี่ต้องพูดในสองนัยยะนิดหนึ่งนะครับคุณวีระนัยยะหนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงมหาภารตะเนี่ยเขาถือเป็นวรรณกรรมที่ขึ้น อันดับมหากาพย์ของอินเดียนะฮะที่มีความสำคัญควบคู่กับรามายณะนะฮะปีของการแต่งก็ถกเถียงกันอยู่นะฮะว่าจะ200ปีก่อนคริสตกาลหรือไงก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นช่วงแรกสุดที่คล้ายๆกับว่าที่พวกอารยันเข้ามาแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานมีการรบกันมีการ อะไรกันเนี่ยนะฮะ
2: เป็นสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างพี่น้องตระกูลเก่าลบ
1: และปานดบใช่ครับนะครับในพี่น้องสองตระกูลนี
2: ้แล้วก็การลบที่เรียกว่าสุดยอดห้ามหันฆ่ากันตายเป็นเบื่อเนี่ยเป็นแสนนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: ก็คือการลบที่ทุ่งกุรุเกษตรที่อาจารย์พูดถึง
1: ใช่ฮะทุ่งกุรุเกษตร18 วันนะฮะทั้งหมด
2: ลบกันทั้ง18วัน
1: ลบกันทั้ง18วัน
2: ตายหมดเลยนะ
1: ตาย
2: ทั้งหมดพอลบตอนจบแล้วเหลือ5คนจานหรือ6คน
1: อ๋อครับ
2: เออลบวันสุดท้ายเหลือ6คนแต่ว่าว่างๆก็คุยแต่ว่าตรงนี้คือจำลองภาพตรงนี้เนี่ยเขาเข้าไปต้องให้รู้ว่าแผงนี้เรียกว่าสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรใช่ไหมจาน
1: ใช่ครับที่นะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรเนี่ยพอเราดูพับเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความรู้สึกหลายอย่างความรู้สึกแรกสุดที่เรามีเนี่ยก็คือว่าเอาล่ะนี่เป็นการบูชาพระกฤษณะ นะครับการบูชาพระกฤษณะเราพูดง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรการลบกันระหว่างเกาลบกับปานดบเนี่ยนะฮะฝ่ายพระเอกคือฝ่ายปานดบนะฮะฝ่ายผู้ร้ายเนี่ย
2: ธรรมะ
1: ฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมะดีดีกว่าฝ่ายธรรมะเนี่ยเป็นฝ่าย
2: ปานดบ
1: ฝ่ายผู้ร้ายเนี่ยเป็นฝ่ายเกาลบและท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายเกาลบแพ้นะฮะพระกฤษณะซึ่งเอาพระกฤษณะซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุเนี่ยนะฮะได้มาเป็นสารถีให้กับนายทัพสำคัญคนหนึ่ง
2: ของฝ่ายปานดบ
1: ปานดบ
2: คืออรชุน
1: ใช่ครับนะฮะขณะที่ฝ่ายเกาลบเนี่ยก็ได้กองทัพของพระกฤษณะไปนะฮะก็เรื่องก็จะว่ากันด้วยเรื่องของการลบกันตรงนี้ก็จะมีตัวละครสำคัญหลายตัวซึ่งมันจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดคุณพีระ
2: ความยาวของภาพสลักหินนูนต่ำตรงนี้อาจารย
1: ์ครับ
2: 49เมตร
1: ครับ
2: แล้วก็สูง2เมตร
1: ครับ
2: นึกถึงเอาหินนึกถึงการแกะหินความยาว49เมตรสูง2เมตรแล้วเขียนเป็นเรื่องนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: เปิดเหมือนเปิดดูหนังการ์ตูนนะอาจารย์นะ
1: ใช่ๆ
2: ครับ
1: ใช่นะครับอันเนี้ยมันก็จะมีตรงนี้ที่นี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยนะครับท
2: ่
1: านก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าศาสนสถานนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระกฤษณะใช่ไหมฮะไม่ใช่พระวิษณุนะฮะจึงมีเรื่องที่เป็นอวตารสำคัญของพระวิษณุคือพระกฤษณะเนี่ยมาลงไว้ในเรื่องที่สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรนะฮะทีนี้มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมฮะต้องเลือกสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรคือพระกฤษณะนารายณ์อวตารเนี่ยนะครับจะพระวิษณุเนี่ยอวตารลงมาเป็นอะไรตั้งหลายอย่าง
2: ตั้งสิบอ่ะ
1: ใช่มั้ยครับ
2: ตั้ง10ภาค9ภาคเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ทำไมเลือกเอาทุ่งกุรุเกษตรอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: เป็นฉากแรก
2: เป็นฉากแรกด้วย
1: คือ1ทำไมเลือกกุรุเกษตร2ทำไมเลือกกุรุเกษตรเป็นฉากแรกนะฮะทั้งนี้เพราะว่าเรื่องกุรุเกษตรว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฆ่าล้างโคตรกัน
2: เออ

0: กตนี้ปั๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าไอ้การฆ่ากันอย่างมากมายตรงนี้เนี่ยที่แผงนี้เนี่ยนะฮะถ้าฝั่งตรงข้ามมันฝั่งตรงข้ามคือคุณวีระต้องนึกภาพว่าพอเราเดินไปสุดทางใช่ไห
1: มเราต้องเลี้ยวดันขึ้นไปทางเดินหน้าไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมจ้า
0: ใช่แล้วพอสุดมุ
1: ม
0: ปั๊บนะฮะและเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นเนี่ยแผงทางด้านทิศตะวันออกที่เยื้องมาทางด้านใต้ตรงนั้นนะฮะจะเป็นเรื่องกวนเกษตรสมุทร
1: ตรงกันเดะเลย
0: ตรงกันเดะเลย
1: ตรงกันเดะเลย
0: นะฮะเราผู้รู้บางตระกูลในสมัยหลังนะฮะเขาตั้งข้อสังเกตว่าสองซีกเนี่ยมันมีนัยยะที่สัมพันธ์กัน
1: อันนึงเกิดอันนึงดับอาจารย
0: ์ครับอันนึงเนี่ยนะครับคุณวีระมันเป็นนัยยะที่แสดงให้เห็นว่ามีการเป็นการรบราฆ่าฟันเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นคุณวีระทราบไหมครับว่ายุคของในศาสนคติของทางพราหมณ์ที่แบ่งเป็นสี่ยุคเนี่ยนะครับยุคที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย
1: คือ
0: ยุคกาลียุคจุดเริ่มต้นของความเลวร้ายแห่งยุคกาลียุคคือสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรครับ
1: เข้าใจละเข้าใจ
0: นะครับ
1: คราวนี้เวลาอาจารย์เราดูตรงแผงแน่อาจารย์นะ
0: อ
1: ันนี้ว่ามันตั้งยาวตั้ง49เมตร
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าดูไม่ค่อยเป็นก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะอาจารย์นะ
0: อ๋อใช่ครับ
1: นะครับก็ผมแนะนำอย่างนี้ละกันนะ
0: คร
1: ับ เพราะว่าเราไปดูด้วยกันก็แนะนำว่าถ้าเกิดเดินมาอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะเดินมาสัก5เมตรจากจุดแรกที่อาจารย์พูดถึงพอเริ่มเป็นแผงสภาพสลักหินนูนต่ำปั๊บเนี่ยสัก5เมตรเนี่ยอาจารย์มองไปด้านบนจะเห็นรูปคนคนหนึ่งลอยอยู่บนอากาศนั่นคือเท้าผีสมะเท้าผีสมะนี่คือผู้บัญชาการฐานสูงสุดของฝ่ายเก่าลบคนนี้โดนสอนยิง
0: พลุ
1: นทั้งตัวนะอาจารย์เป็นพันๆเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าลอยอยู่บนอากาศนะอาจารย์นะ
0: ลอยอยู่บนอากาศ
1: คือ
0: โดยนัยยะที่แสดงว่ายังก็ให้ความเคารพหรืออะไรทํานองนี้เนี่ยนะฮะแต่ก็ให้เห็นไอ้ความตายเนี่ยในชุดนี้ก่อนเลยนะฮะของพีสมาร์ทนี่ก่อนเลย
1: ครับ
0: นะครับฮะคุณวีระครับให้เขาถืออย่างนี้ฮะว่าเมื่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่2เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ท่านขึ้นมาเป็นใหญ่ในจังหวะที่ท่านยังไม่ขึ้นมานี่นะครับโลกมนุษย์เนี่ยมันเข้ามาสู่ยุคที่เป็นกาลียุคมันจึงเกิดการฆ่ากันอย่างมากมายนะฮะเกิดกันอย่างฆ่ากันอย่างมากมาย
1: ครับ
0: ท่านเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อดับกาลียุคเพื่อจะนำไปสู่ยุคที่เป็นยุคทองคุณวิระคงนึกได้นะครับว่าเราแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยยังมีคติความเชื่อกันมาในสมัยหลังว่าพฤติกรรมของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งขยายเวลาต่อเวลาของยุคพุทธกาลเนี่ยให้มันยืดยาวได
1: ้ยืดยาวไปได
0: ้ครับถ้าสมมติว่ากษัตริย์องค์ไหนเนี่ยนะฮะประพฤติไม่ถูกต้องผิดทำนองครองธรร
1: ม
0: ความล่มสลายหรือการเสื่อมของพระพุทธศาสนาเนี่ย
1: ก็
0: อาจจะมาเร็วขึ้นได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าสมมติคนไหนกระทำการดีเนี่ยนะฮะก็อาจจะปรับยุคที่เป็นยุคแห่งความเสื่อมทรามเนี่ยไปสู่ยุคที่เป็นยุคทองได
1: ้
0: เพราะนั้นมันจึงมีนัยยะที่สัมพันธ์กันอย่างนี
1: ้
0: เมื่อพระเจ้าสุริยวรมันที่สองยังไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองมันระส่ำระสายนะฮะพอท่านก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่ปั๊บนะฮะท่านก็เข้ามากวาดไอเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งกาลียุคนะฮะเพื่อจะนำพาบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะฮะอาณาประชาราษฎร์เนี่ยไปสู่ยุคที่เป็นยุคทองจุดที่ตรงกันข้ามนะฮะระหว่างสภาพแห่งความเป็นกาลียุคนี่การตีความ ของนักประวัติศาสตร์ศิลป์บางคนนะฮะ
1: ค
0: ือเรื่องของการกวนเกษียณสมุทรเพราะการกวนเกษียณสมุทรนั้นเนี่ยคือเรื่องของการที่จะคล้ายๆกับว่าลบชนะมารแล้วก็สถาปนาพระองค์ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะฮะเรื่องมันจึงเริ่มที่กาลียุคก่อนนะฮะโดยเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนด
1: เวลาเราดูพอเราเข้าใจในคอนเท็กซ์นี้เนี่ยอาจารย์เข้าใจในเนื้อหาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวละครนะอาจารย์
0: ใช่

0: ภาพสลัดหินนูนต่ำตายหลายคนน่ะ
1: คือที่คุณวีระเคยปรารภเหมือนกันนะอันหนึ่งว่าไอ้ตัวแต่ละตัวที่มันอยู่บนช้างบนม้
0: า
1: บนรถศึกเนี่ยมันมีความหมายนะมันไม่ใช่เป็นนึกถึงจะทำใครก็ได้ขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะมันมีความหมาย
0: อย่างเจออาจารย์ต่อฮะ
1: คือผมกำลังจะบอกงี้ฮะท้ายที่สุดเนี่ยเขานับมันได้2ชุดละคุณวีระชุดหนึ่งเนี่ยนะถ้ายังไม่ผิดเป็นพวกเก่ารบมี43และชุดปานดกมี32นะฮะไอ้ตัวที่อยู่บนรถม้าบนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะคือตัวที่เป็นตัวจริงไม่มั่ว
0: คือจำนวนคนที่รบที่เป็นแม่ทัพนะอาจารย์เพราะการรบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องนะอาจารย
1: ์
0: มันเป็นการรบระหว่างอาณาจักรที่อยู่ในสายสนับสนุนกัน
1: ใช่ครับ
0: พูดง่ายๆรบกันทั้งชมพูทวีปนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: นะครับแต่คราวนี้ว่าเขาก็เลือกตัวสำคัญมาอย่างที่เราเห็นตรงถัดไปประมาณ5เมตรด้านบนที่เป็นเท้าพีชมะที่ว่าเนี่ยที่โดนธนูของอรชุนเนี่ยไอ้คนนี้ก็ได้ไม่ใช่คนนี้เท้าพีชมะเนี่ยได้รับพรจากพระเจ้าอาจารย
1: ์
0: ว่าถ้าหากว่าเขาไม่ตกถึงพื้นนะให้โดนอาวุธยังไงก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นก็คือการที่ยิงขึ้นไปบนอากาศเนี่ยก็เพื่อให้มีเวลาสั่งเสียเท้าพีชมะก็จะมีเวลาสั่งเสียสั่งความเพราะเป็นนายทหารใหญ่อาจารย
1: ์
0: ลบมาถึงวันที่10แล้วโดนธนูของอรชุนเกือบจะตายเนี่ยคราวนี้ว่ายังไม่พอค้ำไว้เนี่ยก็มีเวลาสั่งเสียเอาคนนั้นเอาคนนี้นะอะไรต่ออะไรนะ
1: ที่ยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายเขาว่าแกค้ำอยู่พันปีนะจ๊ะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในภาพที่คุณวีระว่าดีๆเนี่ยนะฮะมันจะเห็นภาพสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยดูประหนึ่งว่ามันมีทหารเนี่ยเอาอาวุธเนี่ยค้ำท่านไว้นะฮะและในขณะเดียวกันบนตัวนั้นเนี่ยมีสอนมหาศาลเลยปัก
0: ใช่
1: ตั้งแต่หัวเนี่ยตั้งแต่คอหัวเนี่ยลงมาเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: พอถัดจากนี้ไปนิดหนึ่งอาจารย์นะฮะพอถัดจากนี้ไปสักหน่อยนึงเนี่ยเดินออกไปประมาณสัก10เมตร
1: ครับ
0: จากจุดนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าอาจารย์มองไปเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นคนคนหนึ่งซึ่งมาเป็นแม่ทัพหลังจากพีสมะตายคนนี้คือโทรณาจารย์โทรณาจารย์เนี่ยเป็นพราหมณ์ใหญ
1: ่
0: แล้วก็เป็นอาจารย์ของทั้งพวกเก่ารบแล้วก็พวกปานดบด้วยโทรณาจารย์ที่ว่าเนี่ยตอนที่เข้ามารับตำแหน่งผู้ชการฐานสูงสุดแทนท้าวพีสมะเนี่ยอาจารย
1: ์
0: อายุ85ปี
1: โอ้โห
0: แล้วแกก็มาบัญชาการรบอาจารย์ทั้งฝ่ายเก่าทั้งฝ่ายปานดบเนี่ยตอนแรกมีชัยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เจอภาคพิสดารอาจารย์ลงเองอ่ะอาจารย์ลงมาลุยเองนะกระเจิงหมดเลย
1: เ
0: ออกระเจิงหมดสู้ไม่ไหวอ่ะกำลังใจเสียหมดเลยจนต้องมาหลอกอาจารย์เพราะว่าแกมีลูกคนหนึ่งเนี่ยชื่อเหมือนช้างก็เลยให้ไปฆ่าช้างชื่อเหมือนลูกแกเนี่ยแล้วก็ให้ตะโกนกันทั้งกองทัพทั้งฝ่ายปานดบนะฝ่ายธรรมะว่าชื่อเนี่ยตายแล้วเออแต่ไม่ได้บอกเป็นช้างนะแล้วพอตะโกนกันดังเนี่ยโทรณาจารย์กำลังลบอยู่ก็ใจเสีย
1: โอ้นี่ก็ล
0: ู
1: ก
0: ก็เลยตะโกนถามทางคนทางฝั่งปานดบว่าเอาใครตายไอ้นี่ก็บอกว่าชื่อเนี้ยตายแล้วแต่พูดเบาๆว่าเป็นช้างนะอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: ไอ้นี่ใจเสียเลยโทรณาจารย์นี่ใจเสียแล้วก็เลยโดนฆ่า
1: ครับ
0: แล้วก็ตาย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอันนึง
1: คุณบิลาพอจะจำภาพการฆ่าอิตาโทรณาจารย์นี่ได้ไหมครับ
0: ผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นนะจ๊ะ
1: มันรู้สึกมันมีภาพอันหนึ่งเป็นนายทัพคนสำคัญคุณบิลานั่งอยู่บนเกวียนนะแล้วมันมีอีกคนหนึ่งเนี่ยนะกระโดดถือหอกเข้ามาเสียบนะฮะคือกำลังนึกว่าอันนี้เนี่ย
0: อาจจะไม่ใช่อาจารย์
1: ไม่ใช่ใช่ไหมอ
0: าจจะเป็นอีกคนหนึ่งอาจารย์อ
1: ันนี้
0: อีกคนหนึ่ง ถัดจากโทรณาจารย์ซึ่งจะมีลักษณะต่างจากคนอื่นเพราะว่ามันจะมีมวยผมอาจารย
1: ์
0: เพราะเป็นพราม
1: เพราะว่าเป็นพราม
0: เลยมีมวยผมอาจารย์ฮะแต่ถัดจากนั้นไปอีก2เมตรคือหมายความว่า17เมตรจากอาจารย์เดินตอนแรกนะ5เมตรแรกมองไปข้างบนแล้วห่างไปอีก10เมตรเป็นโทรณาจารย์ขึ้นมาเป็นผู้จัดการฐานสูงสุดใช่ไหมพอโทรณาจารย์ตายก็มีคนขึ้นมารับหน้าที่ต่อชื่อว่ากันนะสงสัยจะเป็นคนเนี้ย
1: อันนี
0: ้ที่อาจารย์บอกว่าที่อยู่ที่รถมา
1: ที่อยู่บนรถมาแล้วก็มีอะไรล่ะฮะอีกฝ่ายนึง
0: ใช
1: ่ขึ้นมา
0: ใช่ค
1: ื
0: ออย่างนี้คืออย่างนี้อาจารย
1: ์
0: ตอนนั้นเนี่ยลบกันถึงวันที่16แล้วว
1: ันที่16
0: วันที่16แล้วปรากฏว่าตอนเช้าฝนตก
1: ครับ
0: แล้วกันหน้าที่เป็นแม่ทัพคุมหลังจากโทรณาจารย์เสียแล้วใช่ไหมก็คุยลุยม
1: า
0: ระหว่างที่ลุยมาเนี่ยปรากฏว่ารถม้าศึกแกเนี่ยติดลมอาจารย
1: ์
0: แกติดลมแกขึ้นไม่ได้แล้วแกก็มาเจอกับอรชุน
1: อ
0: รชุนอยู่ตรงนั้นพอดีอรชุนจะฆ่ากันนะเนี่ยนะกันนะก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่าขอเวลาเอาให้เวลากันหน่อยดินะขอเข็นรถศึกขึ้นมาจากลมก่อนแล้วค่อยลบกันต
1: ่อ
0: ปรากฏว่ากฤษณะของอาจารย์เนี่ยที่เป็นสารถีของอรชุนเนี่ยเลยนั่งโพธนาความเลวร้ายของกันนะสมัยแย่งเมียกันนะจ๊ะนะจนในสุดอรชุนเลย
1: อรชุนเลย
0: จัดการฆ
2: ่
0: าก
2: ันนะอรชุนจัดการฆ่าแล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่ามหากาพย์มหาวรตะนะมันเป็นภาพที่กำแพงนะตรงชั้นในนะของปราสาทนครวัดที่เป็นภาพของเนี่ยภาพสลักหินนุ่นต่ำตรงนั้นนะใครที่ไปปราสาทนครวัดเคยไปก็คงจะได้เห็นกันนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: ก่อความไม่สงบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือถึงการข่าวกรองที่ได้กำชับว่าต้องมีความรุดเร็วและแม่นยำมากกว่านี้ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้คาดว่าจะเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มและการประเมินทิศทางในการก่อเหตุในอนาคตเพื่อลดการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รัฐบาลถกความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมเชื่อพร้อมแจงพรกเงินกู้400,000 ล้านนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเปิดเผยก่อนการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าจะมีกฎหมายสำคัญคือพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทซึ่งได้ประสานว่าให้เวลาฝ่ายค้านซักถามเต็มที่โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิการวม12 ถึง 13 ชั่วโมงแบ่งเป็นสสฝ่ายค้าน8 ชั่วโมงครม. 3 ชั่วโมงสสฝ่ายรัฐบาล1 ชั่วโมงและประธาน1 ชั่วโมงเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนเงิน200,000 ล้านบาทว่านำไปทำอะไรบ้างส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งตนยังไม่ทราบแต่เป็นสิทธิ์ที่นายอภิสิทธิ์จะตั้งกระทู้ถามได้ขณะที่ความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570คณะกรรมการจะพิจารณาแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้และส่งเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรภายในวันศุกร์บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่7 ถึง 9 กันยายนซึ่งทันตามกรอบที่กำหนดไว้ทางด้านฝ่ายค้านยังไม่มีการประสานว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทราบเพียงจากข่าวนอกจากนี้นายกรวีได้กล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอพาดพิงว่าพบนัยยะสำคัญประวัติการใช้โทรศัพท์ของผู้สมัครสว.จังหวัดอ่างทองที่มีการติดต่อกับนายพระดอนปริศนานันทกุลและนายกรวีปริศนานันทกุลในช่วงวันเลือกตั้งระดับประเทศในช่วงเช้าและช่วงดึกเวลาประมาณ23 นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้สมัครควรถูกยึดโทรศัพท์มือถือยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.มองว่าการตรวจสอบสามารถทำได้และพร้อมให้ตรวจสอบทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟ้องร้องนายยิ่งชีพแต่เมื่อพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยและในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงต้องดำเนินคดีปะทะเดือดแก๊งค้ายาดับ2ยึดของกลาง 600,000 เม็ดจังหวัดเชียงใหม่ทหารปราณร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334ออกลาดตระเวนสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่บ้านนามะอื่นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัย 3-5 คนพากันเดินลัดเลาะเข้ามาฝั่งประเทศไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่พบผู้เสียชีวิต2รายถูกเป้ดัดแปลง4ใบภายในบรรจุยาบ้ารวม 600,000 เม็ดทหารปราณปลอดภัยทุกนายนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คายเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คายเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
14: ต้องเลิกไปเลยครับ
15: เฮ้ยเดี๋ยว
13: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
17: สวัสดีครับ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเปิดมาวันจันทร์ประเด็นร้อนเยอะนะครับทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่อยๆที่จะคลายไปเรื่องของสถานการณ์พื้นที่ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับแต่ดูเหมือนว่าหลายคนอาจจะรับสัญญาณดูเหมือนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เป็นการก่อกวนเป็นการวัดกำลังก่อนที่จะมีเหตุการณ์ก่อนที่จะมีอะไรแต่ว่าที่มันน่ากังวลก็เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าการข่าวก็ทราบมาก่อนเราก็มีการเตรียมความพร้อมแต่อยู่ดีๆเกิดจุดขึ้นมา70 80จุด74จุดตอนแรกเหมือนกับอย่างที่นราธิวาสบอก40จุดแล้วก็มีเหตุการณ์ถึงเรื่องของการค้าของเถื่อนอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเมื่อวานก็มีคำให้สัมภาษณ์จากทางแม่ทัพภาค4แต่ผมฟังแล้วผมก็ตกใจก็ยอมรับว่าอาจจะมีการมีลูกน้องสีเทาวางยาแม่ทัพนี่เนชั่นออนไลน์ก็ลงครับเปิดใจแม่ทัพภาค4ยอมรับจุดอ่อนคือการเข้าถึงมวลชนอาจจะมีลูกน้องพัวพันธุรกิจสีเทาวางยาถ้าลูกน้องพัวพันธุรกิจสีเทาอาจจะเคยได้ยินครับว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนกับเขาด้วยไหมแต่ถ้าลูกน้องวางยานี้ผมว่าก็จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่พูดแบบนี้ก็ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของนิรโทษกรรมทางการเมืองปี68ปี48ถึง68ประเด็นนี้เดี๋ยวมีเวลาจะมานั่งไล่เรียงกันนะครับว่ามันส่งผลมันทำให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองมันทำให้อะไรมีการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องตั้งข้อสังเกตไหมก็แน่ๆครับพรบ.เสริมสร้างเสริมสังคมสันติสุข2569มันมีกลุ่มที่ได้สิทธิ์กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์แล้วก็คดีไหนยังไปต่อคดีไหนไปไม่ต่อแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนของรัฐเป็นยังไงอาคารบ้านเรือนของเอกชนเป็นยังไงตัวละครทางการเมืองเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องตามขณะเดียวกันครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหก็มีต้องใช้คำว่าดราม่าที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลอยู่เยอะทั้งเรื่องของคุณสมยศคุณสมบัติบุญงามอนงถูกตั้งคำถามหลังจากที่มีการเปิดถึงเรื่องของการคุกคามทางเพศผมพูดในเชิงประเด็นก่อนนะครับก็มีทั้งยอมรับทั้งปฏิเสธยอมรับในบางเนื้อหาปฏิเสธในบางเนื้อหากระเด็นกระดอนกันมาที่หลายเรื่องนี่คือตัวบุคคลที่เจอตั้งคำถามครับเพราะว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักกิจกรรมทางการเมืองขณะเดียวกันครับ2-3 วันก่อนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็มีถูกตั้งคำถามเรื่องเรียกรับเงินแลกกับโควต้าในการเข้าเรียนพระปกเกล้าในหลักสูตรปปร.ผมก็นึกว่าจะเงียบหายหรืออะไรไปวันนี้ท่านประธานโสภณบอกจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนท่านเลขาธิการพระปกเกล้าครับกรณีเรียกรับผลประโยชน์แลกเรียนหลักสูตรปปร.ก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนหล่นใส่เท้าอันไหนหรือฝั่งไหนหล่นใส่เท้าฝั่งไหนเพราะหลายหลักสูตรเคยนะครับไม่ได้พูดถึงหลักสูตรนี้เคยได้ยินว่าสมมติมีประมาณเท่านี้ท่านนี้จะมีโควต้าประมาณกี่คนท่านนี้จะต้องมีจะได้รับโควต้าประมาณกี่คนบางคนเอาไปคัดบางคนเอาไปเลือกบางคนไปชวนแล้วก็ได้ยินบางคนเอาไปขายหรือบางคนเอาไปขายต่อก็ เรื่องทำนองนี้ได้ยินกันมาตลอดทีนี้กับเรื่องนี้ครับมันจะออกยังไงกับในเชิงการเมืองทั้งในเชิงข้อที่จริงอีก2คนครับพี่น้องที่อยู่ที่อ่างทองเป็นส.ส.ภูมิใจไทยก็เหมือนกับถูกเพ่งเล็งโดยมีการจ่อวิถีกระสุนไปตกจากทางฝั่งไอลอครับมีสายโทรศัพท์มีการพูดคุยหลังจากที่มีขบวนการที่ถูกระบุว่าไม่น่าจะถูกต้องกับการเลือกตั้งจากการเลือกส.ว.เรื่องนี้ทั้งคนพี่คนน้องตระกูลปริศนาตระกูลก็ต้องออกมาตอบคำถามกันอยู่เยอะก็ต้องดูกันครับเอาเป็นว่าทั้งในเรื่องการเมืองภาคใต้ทั้งเรื่องของพระปกเกล้าทั้งเรื่องสวหรือแม้กระทั่งทั้งเรื่องของสอบท้องถิ่นทุกประเด็นน่ะแม้กระทั่งกฎหมายที่ถูกเรียกว่าเป็นนิรโทษกรรมภาคปี69เนี่ยก็ถูกโยงเข้าไปเรื่องการเมืองทั้งหมดอธิบายได้ทั้งตัวเนื้อหาแล้วก็คาดการณ์ในเชิงการเมืองวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
15: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาเริ่มกันที่เรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นที่วันนี้นะฮะหลายฝ่ายให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนั่นก็คือกรณีสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านและไปต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ก่อนขึ้นเครื่องก็มีการประชุมหน่วยงานความมั่นคงไปรอบหนึ่งแล้วแต่การประชุมวันนี้น่าจะเป็นเนื้อเป็นหนังนะฮะมากกว่าเมื่อวานเพราะเป็นการประชุมเพื่อลงลึกไปจนถึงสถานการณ์และก็ประเมินสถานการณ์การรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้นะคือบนหน้าสื่อเขาก็มักจะใช้คำว่าความจริงมี2ชุดบ้างอะไรบ้างกรณีเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่มีการพูดถึงกันก็ยังไม่จบนะครับแต่กล่าวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับถ้าไปดูจากการให้สัมภาษณ์ของทั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับคุณชัดชัยบางชวดนะครับท่านรองนายกศรีศักดิ์วงเกตแก้วแล้วก็รวมถึงคุณธนัทสุวรรณานนท์นะท่านหลังเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะส่วนท่านรองนายกศรีศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็จะมีความหลากหลายอยู่นะเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานผมเริ่มจากในส่วนของผู้ที่เป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนั่นคือผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติท่านก็ประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับในหลายๆจุดท่านบอกว่ามี3สาเหตุครับคุณอภิรักษ์ครับ3สาเหตุหลักท่านใช้คำอย่างนี้1การพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งคาดว่าเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาและถ้าเรารีบวิ่งไปเจรจาก็จะเสียเปรียบและรีบยอมรับข้อเสนอของเขาเพื่อส่งผลให้เราเสียดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องวางแผนต่อไปว่าจะต้องเตรียมการพูดคุยอย่างไรนะฮะสองขณะนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังทหารเขาอาจจะมองเป็นช่วงเป็นช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุลักษณะนี้เป็นลักษณะการก่อกวนอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและมีการและมีหลากหลายมิติในการก่อเหตุนอกจากนี้ยังมีการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเป้ามากกว่าเห็นได้จากการเผาสถานที่และรถของทางราชการซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยข่าวจะต้องมาประเมินและมาชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง 3. ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนของที่เตรียมอาจจะเสียหายซึ่งช่วงนี้ก็ได้จังหวะพอดีนะและท่านก็ย้ำว่ามีคำถามเสมอว่าทำไมรัฐไม่รู้ว่ามีผู้ก่อเหตุเยอะกันขนาดนี้ผมอยากจะบอกว่าบางครั้งพวกเขาก็ไม่ต้องบอกกันล่วงหน้าแต่เมื่อเกิดเหตุก็จะรู้กันโดยทันที ม่ใช่หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้ต้องมาพร้อมกันตรงนี้มีการเอาไปขยายความกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวว่าไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าพอเกิดเหตุก็จะเป็นที่รับรู้กันว่านะจะต้องปฏิบัติการในทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้กระโตกกระตากเพราะไม่ได้มีการสื่อสารวันเวลานออะไรที่ชัดเจนแต่ยึดเรื่องของเหตุการณ์เป็นหลักทีนี้นักข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างหรือว่าเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากที่รัฐบาลปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายคุณธนัทก็ยอมรับว่ามีส่วนนะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นเหตุก่อกวนส่วนใหญ่และในพื้นที่ก็ไม่มีเหตุการณ์จับสิ่งผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นการจับยาบ้าจำนวนมากรวมถึงในจังหวัดปัตตานีฉะนั้นจึงต้องมาจำแนกแยกว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปกลุ่มใดพื้นที่ไหนซึ่งหากนำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพแต่ถ้าถามระบุให้ชัดตอนนี้ว่าเป็นกลุ่มใดขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนนะครับท่านก
14: ็จริงๆจริงๆถ้าจะตอบว่ารู้แต่พูดไม่ได้เพราะกระทบกับเรื่องอะไรยังจะดูดีกว่าหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดตอบว่าไม่รู้อันนี้ผมขออนุญาตคุณมนตรีและคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วก็เพิ่งจะลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปช่วยทำงานด้านการสื่อสารอะไรหลายเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกองกำลังหรือการป้องกันเนี่ยถามว่าไอ้ 3-4 เหตุผลที่พูดถึงอ่ะกำลังจะมีการสับเปลี่ยนถามว่าถ้าเป็นเหตุผลเนี่ยมันก็เคยได้ยินกันมาแล้วไม่ใช่เหรอว่าท่านแม่ทัพภาค4ก็อาจจะเป็นคนที่มาจากพื้นที่อื่นอาจจะถูกลองดีอาจจะถูกลองของอันนี้ก็เคยได้ยินกันมาแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของการเจรจามีคณะผู้แทนมีคนพูดคุยจังหวะนี้การแสดงสัญญาณรูปภาพก่อนที่จะโชว์กันว่าอ้าวถ้าคุณคือตัวจริงคุณสามารถทำให้พื้นที่มันสงบได้ไหมมันนิ่งได้ไหมเรื่องแบบนี้เราก็เคยได้ยินรอบนี้เพิ่งจะมาได้ยินอีกอันนึงก็คือจะเข้าหน้าฝนกลัวของหมดอายุอ่ะอันนี้คือเหตุผลที่ผมจะได้ยินตอนหลังว่าเดี๋ยวของจะหมดอายุส่วนอีกเรื่องนึงมีหลายสถานการณ์ทั้งเรื่องของเหตุมีการค้าของเถื่อนหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ระบุว่าพอมีที่นึงแล้วที่อื่นจะตามกันมันฟังแล้วมันก็เหมือนมันก็คล้ายถ้ามันมีหลายสาเหตุแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คุมไม่ได้เลยสักสาเหตุนึงเลยนะครับคุณมนตรีเพราะมันนับกันมาแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขสุดท้ายเนี่ย74หรือจะถึง100จุดหรือเปล่าเนี่ยและแบบนี้เนี่ยเข้าใจหมดเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ทำงานลำบากแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลกันแบบนี้แล้วแต่ละจุดควบคุมไม่ได้ตกลงแล้วการข่าวเราตกกันตรงไหนยังไงแบบไหนแล้วเจ้าหน้าที่เราต้องยังไงบ้างอ่ะคุณมนตรีผมอ่ะคุณมนตรีก็มีช่วงหนึ่งก็ลงใต้บ่อยแล้วก็เห็นภาพกันแล้วเราก็ขานตัวเลขงบทางใต้เกินกว่าครึ่งล้านล้านกันมาต้องเท่าไหร่แล้วอ่ะนี่คือในภาพใหญ่นะถ้ามานั่งแยกกันมาแต่ละชิ้นน่ะตั้งแต่คำว่าโจรกระจอกที่แหมไม่อยากจะย้อนเลยนะตั้งแต่สมัยคุณทักษิณตั้งแต่สมัยท่านองคมนตรีท่านนายกแอปท่านออกมาขอโทษแม้กระทั่งดอกล่าสุดนี่ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่ไปบอกว่าต้องแรงต้องตาต่อตาฟันต่อฟันหรือจะต้องไปลุยจะต้องมีการมีคำว่าไล่ล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะต้องโฟกัสโดยเอาปากกาไฮไลท์ขีดคำว่าไล่ล่าเนี่ยตั้งแต่คำว่าไล่ล่าที่ออกมาเนี่ยมันจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าขออนุญาตคอมเมนต์แบบนี้คุณมนตรีก่อนครับก่อนที่จะรายงานไปเดินต่อ
15: เติมในเรื่องของเลขาธิการสมช.นะครับท่านคุณสัชชัยบางชวดเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แจกแจงหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงนะฝ่ายต่างๆซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะในช่วงสายๆวันนี้นะครับถ้าดูจากประเด็นเนี่ยนะคุณสัชชัยบางชวดนะไม่แน่ใจท่านจะได้เกษียณในตำแหน่งนี้หรือเปล่าเพราะท่านเองดูเหมือนจะแผลมๆว่าอยากจะเกษียณในตำแหน่งนี้นะครับก็จะอยู่อีกปีหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับก็เลขาสมช.ท่านบอกว่ามันมีหลายประเด็นซึ่งก็ตรงกับที่ในส่วนของท่านรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมีเหตุหลายปัจจัยด้วยกันก็แน่นอนนะหลายเหตุหลายปัจจัยอย่างน้อยเลขาพอข่าวกรองแห่งชาติท่านก็บอกไว้ ไว้แล้ว3
14: มันต้องถูกสังเกตอ
15: ่
14: ะ
15: บวกกับที่ทางกองทัพเขาให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดก็เป็น4แล้วนะทีนี้เลขาสมช.หลังจากที่ได้มีการประชุมวันนี้เสร็จสรรพท่านบอกว่าเหตุป่วนใต้เนี่ยมันเกิดจากช่วงหลังรัฐบาลได้มีการปราบปรามอย่างเข้มข้นนะก็เลยมีการตอบโต้นี่คือประเด็นอันหนึ่งและท่านก็ไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องของกลุ่ม BRN ใหม่นะเข้ามามีส่วนผสมมีส่วนจัดการมีส่วนในการก่อเหตุหรือไม่และเรื่องที่เป็นน่าจะครอบคลุมได้ทั้งหมดก็คือเรื่องของปัจจัยแทรกซ้อนนะฮะแล้วท่านก็อธิบายคำว่าปัจจัยแทรกซ้อนที่มันโยงไปถึงเรื่องท้องถิ่นผสมเนี่ยก็อันเนื่องมาจากการก่อเหตุในครั้งนี้พุ่งเป้านะไปที่อบต.เทศบาลนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท้องถิ่นก็เลยมีการเชื่อมโยงไปถึงตรงนี้ด้วยทีนี้เมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะครับท่านอธิบายอย่างเนี้ยว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐส่วนเรื่องจำนวนเหตุการณ์ต้องแยกแยะนะฮะไปดูไม่ใช่ว่าเผากล่องหนึ่งกล่องจะเป็นหนึ่งเหตุการณ์จึงต้องประเมินสถานการณ์ตรงนั้นว่าหนักเบาอย่างไรจึงจะนับเป็นจำนวนอาจจะนับว่าเผายางรถยนต์หนึ่งเส้นเป็นหนึ่งเหตุการณ์คงจะละเอียดมากเกินไปนะฮะและตอนหนึ่งที่อเมริกันถามถึงเรื่องของกลุ่ม BRN ใหม่กลุ่มเยาวชนตรงเนี้ยเลขาชัดชัยท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันคงต้องมีการไปดูกลุ่ม BRN คงไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องโดยสังเกตได้จากการวางเพลิงองค์การปกครองท้องถิ่นจึงเป็นจุดที่ต้องสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละแห่งที่เกิดขึ้นก็ในส่วนของท่านชัดชัยแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของครม.สัญจรที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่จะวันจันทร์หน้านะครับท่านก็บอกไม่ต้องกังวลมีความพร้อมที่จะดูแลและประสานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทราบว่าผู้บัญชาการทหารบกกองทัพภาคที่4ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับคุณพิรักครับ
14: ผมนอกเหนือจากคอมเมนต์แล้วนะครับในส่วนของกองทัพวันนี้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมโฆษกกองทัพบกร่วมกันแถลงหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมก็เข้าไปตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกติดตามสถานการณ์ครับท่านโฆษกก็ได้บอกว่ามีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างเรื่องเฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนนี่แม่ทัพภาค4ยืนยันแล้วนะครับว่ามันเป็นข่าวลือนะครับเป็นข้อกล่าวหาท่านโฆษกวินไทยบอกว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบิดเบือนทำลายภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่มาโดยตลอดในช่วงหลังกรมนภาค4ส่วนหน้าปรับวิธีสื่อสารส่วนเหตุการณ์ที่เกิดไล่เลี่ยเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ได้มุ่งเป้าต่อชีวิตประชาชนแต่เป็นการหวังผลจิตวิทยาและสื่อสารเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับวัยรุ่นเครือข่ายเลือกทำลายทรัพย์สินและเป้าหมายเป็นพื้นที่กว้างเช่นเสาไฟฟ้านับแสนต้นและเป็นจุดที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ในจุดที่มีการเพ่งเล็งสูงส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถป้องกันจุดเกิดเหตุได้เนี่ยก็บอกว่าถ้าหากนำกำลังพลมาเฉลี่ยกับพื้นที่ทั้งหมดมันไม่พออยู่กับสัดส่วนพื้นที่อยู่แล้วโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางคืนแต่กรมน.ก็ใช้กลไกด้านการข่าวคู่กันมาตลอดยืนยันการข่าวไม่ล้มเหลวเป็นการบูรณาการร่วมกันแต่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในระดับย่อยให้เข้มข้นมากขึ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมากับการใช้กับเป้าหมายในแบบนี้เคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่กลางคืนและการใช้กำลังอาวุธของทบที่สนับสนุนเนี่ยก็รัดกุมไม่มีการใช้ยกเว้นจะถูกโจมตีก่อนเรื่องนี้ก็เข้าใจเรื่องการใช้เฮลิคอปเตอร์ครับแต่ว่าเรื่องของการที่มีกราดยิงเนี่ยอันนี้จนเป็นข่าวแล้วทางฝั่งหลวงนี่ก็ออกมาบอกว่าเป็นข่าวลือเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการอธิบายในการชี้แจงให้แม่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาก่อเหตุปุ๊บ มันก็จะมีก่อเหตุซ้ำเวลาติดตามก็จะมีตะปูเรือใบเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เองก็มีความเสี่ยงการปรับวิธีการเครื่องมืออันนี้เข้าใจแต่ว่าการข่าวต้องรับให้แน่นและสื่อสารให้เป็นท่านโฆษกบอกว่าส่วนเหตุส่วนใหญ่เนี่ยที่เชื่อมโยงกับ BIN เนี่ยพวกก่อเหตุรู้ว่าสังคมเนี่ยจะมากดดันและตั้งคำถามกับความแม่นยำการข่าวของรัฐเนี่ยนี่เป็นลักษณะการแก้ทางของโฆษกที่เนียนมากแต่ถ้าพิจารณาสถิติแล้วเนี่ยการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแนวโน้มลดลงและดีขึ้นซึ่งขณะนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ติดตามสถานการณ์และให้ปรับเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวให้มีความรัดกุมมากขึ้น
15: ครับ
14: ทางด้านท่านโฆษกกองทัพท่านสุรสันต์ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าการประสานงานของกลุ่มผู้ก่อเหตุมีระบบและมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นแม้ไม่เอาชีวิตประชาชนแต่เป็นลักษณะการทำงานของขบวนการซึ่งสอบสวนไปถึงสาเหตุหลักที่แท้จริงต่อไปคือเข้าใจนะครับอธิบายแบบหลวงแบบนี้ก็คือว่าไม่ได้หมายมุ่งเอาชีวิตไม่ได้หมายมุ่งที่เจ้าหน้าที่ในรอบนี้แต่ว่าให้ตกตื่นกลัวให้นับจำนวนกันจะถามว่าถ้าการข่าวไม่สามารถที่จะเตือนประชาชนหรือเตือนให้สังคมได้เห็นแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาเกือบร้อยอ
15: ่
14: ะในใจผมต้องใช้ขออนุญาตใช้คำว่ามันก็อาจจะพร่องไปนิดนึงก็แล้วกันเอาเป็นว่ามันแรงน้อยลงผู้เสียชีวิตน้อยลงแต่ว่าก็พร่องเกินไปนิดนะคุณบตรีฮะ
15: ผมเติมเรื่องของงบประมาณจะได้จบนะครับเพราะว่านี่เป็นตัวเลขของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องการจัดงบประมาณในแต่ละปีเขารวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของงบดับไฟใต้เอาไว้ตั้งแต่ปี2547ถึงปี2569นะปีนี้ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณนะในรายละเอียดก็บอกว่าช่วงปีงบประมาณ2547จนถึง2569นะรวม23ปีงบประมาณเนี่ยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานหลักเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับคุณอภิรักษ์ร่วม 340,000706ล้านบาทนะครับโดยปี2559ใช้งบสูงสุด 30,512 ล้านบาทนะจากนั้นมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลังจนปี2569ปีปฏิทินงบประมาณที่กำลังใช้อยู่นี้นั้นเนี่ยเหลือนะ 1,473.43 ล้านบาททีนี้มันมีข้อน่าสังเกตนะคุณวิรัติถ้าดูจากตัวเลขของคลังสารสนเทศของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่บันทึกเอาไว้และทำเป็นอินโฟกราฟิกอะไรตรงนี้ออกมาเนี่ยข้อที่น่าสังเกตก็คือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดพีคนะแล้วก็มาถึงปีล่าสุดนะอย่างปี2547นะปีแรกเนี่ยนะเริ่มต้นอยู่ที่ 13,451 ล้านบาทนะพอถัดไปปรับขึ้นในปี2552จาก 13,000 เป็น 20,000 นะ991ล้านบาทปี59ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะพีคสุดที่ 3,512 ล้านบาทและถัดจากนั้นมาขยับลงจนกระทั่งปี2563นะใช้ไปที่1,641 ล้านบาทและปีล่าสุดคือปี69 1,473 ล้านบาทนะฮะก็ตรงนี้เอ๊ะมันเป็นเรื่องของจริงๆมันมีอยู่3ก้อนนะฮะก้อนแรกที่เขาน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบก้อนที่2เป็นแผนแก้ไขและพัฒนาและก้อนที่3เป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนอ่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนตรงนี้มันก็จะมีความแตกต่างของตัวเลขแสดงว่ามันเคยพุ่งขึ้นสูงสุดเพราะปัญหาความรุนแรงเสร็จสับจากนั้นมาถูกทางหรืออย่างไรและจนกระทั่งนะกลมๆเนี่ยนะผมไม่ลงในรายละเอียดของ3ก้อนนั้นนะเอาเป็นว่าผ่านมานะฮะ23ปีงบประมาณก็คือ22ปีเนี่ยนะก็ 340,000 กว่าล้านครับคุณอภิรักษ์ครับ
14: 300,000 กว่าล้านพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
15: ครับ
16: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ThailandElectronicCircuitAsia.com

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net.
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเรื่องของทางใต้เมื่อสักครู่ท่านโฆษกทหารท่านก็พูดขณะเดียวกันรีพอร์เตอร์นี่บอกว่าที่นราธิวาสนี่รวบผู้ต้องสงสัยป่วนนราธิวาสได้แล้วที่เจาะไอร้อง1รายนะครับขณะเดียวกันจุดที่มีความเสียหายแล้วก็กระทบกับผู้คนเยอะๆก็คือรางรถไฟก็พยายามที่การในการที่จะซ่อมแซมแล้วก็ทำให้เดินรถได้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้นราธิวาสมี40จุดเป็น1อ่ะบอกอย่างที่ทหารก็บอกก็แล้วกันว่าบางทีถ้าเสาไฟฟ้าไปโดนจุดยางเยิงอะไรเผาสักจุดหนึ่งเลยก็อย่าไปนับอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ว่าจุดนี้คือจุดใหญ่ก็พยายามในการที่จะกู้สถานการณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็เจอแก๊สปิกนิก25กิโลจุดชนวนในการตั้งเวลา3ลูกที่ราง1ลูกที่ไม้หมอนที่คอนกรีตในแต่ละจุดกันออกมาก็ทำให้รถไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นแต่คุณมตรีไม่ได้ประชดจริงๆนะหนึ่งจากเกือบร้อยจุดที่จับมาได้หนึ่งคนเนี่ยเราต้องยอมรับใช่ไหมว่างานมันยากจริงๆในการตามหาคุณมตรี
6: คือเอาละถ้าเราพูดแบบคนทั่วๆไปเนี่ยนะก็จะมีคำถามคุณวิรักษ์หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเนี่ยผมก็ได้ดูกรณีที่
5: เราเห็นเผาร้านสะดวกซื้อ
6: ร้านสะดวกซื้อนะฮะปืนผาหน้าไม้ไม่รู้ว่าผ่านมากี่จุดผ่านมากี่แห่งและเป็นในที่ชุมชนกลางเมืองแล้วก็คนก็ยังพลุกพล่านอยู่เต็มไปหมดนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยมีคำถามว่าขนกันมาจากไหนแล้วก็มาก่อเหตุกันแบบโอ้โหชนิดที่กลางเมืองมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แหละมันก็ปกติน่าจะมีด่านนะซ้อนๆกันนะพื้นที่ชั้นนอกพื้นที่ชั้นในเขตเมืองเขาก็จะมีระบบป้องกันนะเป็นชั้นๆๆๆๆๆแต่ตรงนี้ก็ก่อเหตุเสร็จปุ๊บนะฮะก็แต่ละจุดก็มากันเยอะนะฮะ6 7คน10คนรวมกันแล้วก็จำนวนมากนะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ยกพวงยกเข่งอะไรตรงนั้นผมฟังตอนบ่ายเนี่ยฟังอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีท่านแจกจำแนก2ประเด็นคุณวิรักษ์ประเด็นแรกก็คือนะแน่นอนที่สุดเหมือนกับที่ทางการแล้วก็หลายๆฝ่ายพยายามอธิบายว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์คือเป็นการก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์เพราะไม่ต้องการเอาชีวิตและทรัพย์สินนะแม้กระทั่งในห้างในร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะทำลายจะอะไรทิ้งอยู่แล้วก็ให้ทั้งพนักงานให้ประชาชนให้คนทั้งหลายออกมา แล้วก็ก่อเหตุนั่นก็คือไม่ได้มุ่งหมายเอาชีวิตนะถัดมาเนี่ยตรงนี้คงไม่มีใครปฏิเสธกระมังอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นการโชว์ศักยภาพขีดความสามารถของกลุ่มขบวนการที่มาก่อเหตุนะแค่นี้ก็จะได้ไม่ต้องไปถามต่อว่าทำไมผ่านมาได้ยังไงเอาปืนผาหน้าไม้มาจากไหนนะในขณะที่ทางโฆษกนะของกองทบกที่คุณรักพูดถึงเมื่อสักครู่พลตรีวินไทยสุวารีท่านก็บอกว่าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยสั่งเข้มงวดนะเพิ่มเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการข่าวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าการข่าวล้มเหลวเพียงแต่ว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพก็ฟังดูว่าการข่าวก็ยังทำงานได้ผลเพียงแต่ว่ามันจะต้องเพิ่มขีดความสามารถหรืออุดช่องโหว่ช่องว่างที่มันเป็นพื้นที่ว่างตรงนั้นอยู่ก็รวมความแล้ว1สัญลักษณ์2เป็นการโชว์ขีดความสามารถของกลุ่มขบวนการที่มาก่อเหตุนะครับ
5: คุณมนตรีผมคิดอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนอยู่ดีๆเอามอเตอร์ไซค์มาบึ้นบึ้นบึ้นบึ้นแว้นแว้นทั่วทั้งจุดใดจุดหนึ่งจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่หาดใหญ่ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตแล้วเขาบึ้นบึ้นบึ้นกันเสร็จแล้วเขาก็หนีกันไปได้หมดร้อยกว่าจุดในเขตเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงอย่างนั้นการข่าวรู้ข่าวแต่ไม่สามารถจับอะไรได้เลยอย่างนี้มันจะมองว่าไม่สูญเสียได้ไหมคุณมนตรีมันก็เหมือนกับเป็นการเย้ยหรือเป็นการเย้ยเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
6: ครับก็แท้แต่ว่าจะมองจากมุมไหนถ้าดูจากคลิปจากอะไรและเที่ยวนี้แปลกกว่าทุกครั้งอาจจะเป็นเพราะว่ามีการก่อเหตุพร้อมๆกันในหลายจุดก็เลยมีคลิปออกมาจากหลายที่หลายแห่งแม้กระทั่งในหมู่บ้านในโรงไอ้ที่เป็นเผาตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีชาวบ้านที่เขาอยู่นะซึ่งเราเองก็เอาละด้านหนึ่งคนที่ก่อเหตุก็ต้องมาจากกลุ่มขบวนการนะส่วนชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะเมื่อไม่ใช่เป็นคนที่ก่อเหตุเราก็ต้องเรียกว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เก็บภาพเก็บคลิปอะไรกันไว้ซึ่งตรงนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดที่รองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะที่ท่านให้สัมภาษณ์ในวันนี้นั่นก็คือมีประโยคหนึ่งท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงเราต้องยอมรับความจริงนะเรื่องของการข่าวก็ทราบว่าเราก็รู้ล่วงหน้าในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นใครและต้องมาดูว่าการเตรียมพร้อมของเราให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะมีอยู่2ประโยคที่สื่อเอาไปจับเป็นประเด็นนั่นก็คือนะครับนะก็ภาคใต้น่าเป็นห่วงนะแต่ก็จะยังคือจะต้องรัดกุมให้มากขึ้นคือน่าเป็นห่วงคำนี้ก็แสดงว่าก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าหนักแต่ครั้งนี้ก็มีการใช้คำว่านะฮะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงครับคุณวิรัชครับ
5: ครับจากใต้คุณมนตรีมีเติมหรือจะไปตรงไหนต่อไหมครับ
6: มาเรื่องนี้ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องที่เมื่อวานนะช่วงก่อนบ่ายแก่ๆเย็นย่ำค่ำนะที่เป็นประเด็นนั่นก็คือเรื่องของนิรโทษกรรมนะครับก็พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะพ.ศ.2569หรือพรบนิรโทษกรรมที่ปลุกปั้มกันมานานนะ20ปี20กว่าปีได้ซ้ำไปถ้าเราถอยไปเนี่ยก็ตั้งแต่นิรโทษกรรมสุดซอยก็จากนั้นมาก็ดูเหมือนจะปล่อยทิ้งล้างเอาไว้อยู่พักใหญ่จนกระทั่งมีการรัฐประหารมีสภาปฏิรูปมีอะไรต่อไม่ได้ก็ขับเคลื่อนกันอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไปต่อไม่ได้นะจนกระทั่งมาถึงสภาชุดที่26นะก็ไปปัดฝุ่นนะจนกระทั่งไม่ใช้คำว่าพรบนิรโทษกรรมนะก็มาใช้คำที่ชื่อเต็มๆนะเวลานี้คือพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขแต่เนื้อหาไส้ในก็คือการนิรโทษกรรมกลุ่มผู้ชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมานะจนกระทั่งปี2568นะ20ปีเต็มที่เอาปี68วันที่16กรกฎาคมเป็นเส้นตายก็ถือเอาวันที่ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา และรับหลักการในวาระแรกเป็นจุดปิดว่าหลังจากนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เมื่อวานมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสร็จสับแล้วในมาตรา2นะครับก็ระบุเอาไว้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นะฮะถัดจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้ประธานโสภณสารัมนะครับท่านให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับท่านอยู่ตรงที่ว่าประธานสภาเนี่ยต้องตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา4วงเล็บ8นะเป็นอำนาจของประธานสภาในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญเรื่องการขจัดความขัดแย้งซึ่งเสนอได้1รายชื่อประธานโสภณบอกว่าขณะนี้ตนกำลังพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมเพื่อเสนอโดยเร็วเพื่อให้กรรมการชุดนี้เดินหน้าทำงานและใครที่เข้าองค์ประกอบได้รับการนิรโทษกรรมก็จะได้รับการนิรโทษกรรมโดยเร็วแต่กำลังหาอยู่ว่าใครที่เป็นที่ประจักษ์ในองค์กรที่ขจัดความขัดแย้งก็ประธานโสภณบอกว่าน่าจะได้รายชื่อใน 1-2 วันนี้แล้วก็ส่งไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เลยโดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาก็ตามกฎหมายก็กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน30วันนะถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ก็คือวันนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้คือวันนี้และเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเสร็จสรรพแล้วก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันก็คือ6เดือน

0: มือของพนักงานสอบสวนหรืออัยการเนี่ยต้องระงับหรือยุติการสอบสวนหรือยุติการฟ้องคดีนั่นคือนะทุกอย่างจบแม้กระทั่งที่อยู่ในชั้นศาลนะก็ต้องจำหน่ายคดีนะหรืออยู่ในระหว่างการรับโทษก็ต้องปล่อยตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะกระบวนการอื่นๆก็ว่ากันไปแต่เมื่อกฎหมายมีผลแล้วเนี่ยก็จะต้องบังคับตามกฎหมายนะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เป็นคำถามว่าเอ๊ะนะส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะมีการไปตัดทิ้งผมไปดูในรายการสุดท้ายนะกรณีสำหรับผู้เยาว์วงเล็บอายุต่ำกว่า18ปีนะคุณนิกรจำลองเขียนเอาไว้ว่าสำหรับความผิดที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมวงเล็บยกเว้นมาตรา112หากผู้กระทำผิดขณะอายุต่ำกว่า18ปีร้องขอคณะกรรมการสามารถจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูส่งให้อัยการและศาลเพื่อใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหรือสั่งยุติคดีได้ตรงนี้รายละเอียดอยู่ในมาตรา11เพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนคืออายุต่ำกว่า18ปีในขณะที่กระทำความผิดแม้จะมีการยกเว้นนะก็ยังอยู่ในข่ายที่จะต้องร้องขอต่อคณะกรรมการได้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับอย่างนี้พวกคดีเอาตัดเอาตรงเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่อันนี้คือหลุดไปเลยยังอยู่ใช่ไหมครับคุณมนตรีเพราะว่ายังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ112ขณะเดียวกันถ้าเป็นส่วนของความเสียหายทางแพ่งของเอกชนอันนี้ก็ต้องไปนั่งพวกปิดห้างเผาห้างพวกอะไรอย่างนั้นถ้าผมจำไม่ได้ว่าหรือจะไปปิดสนามบงสนามบินแล้วมีความเสียหายกับองค์กรอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทั้งสองเคสทั้งเหลืองทั้งแดงที่ไปสร้างความเสียหายกับเอกชนอันนี้เขาต้องไปนั่งไล่บี้กันเอาเองถูกต้องไหมครับคุณม
0: าในส่วนของรัฐถือว่ายุติแต่ในส่วนของเอกชนนะครับเนี่ยในตอนมันอยู่ในข้อที่4นะครับคือกรณีเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายทางแพ่งการดำเนินคดีทางแพ่งโดยหน่วยงานรัฐเป็นอันยุติลงและห้ามฟ้องร้องเพิ่มเติมกรณีมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้การชดใช้หรือบังคับคดีเป็นอันยุติลงยกเว้นการบังคับที่เสร็จสิ้นไปก่อนแล้วตรงนี้เคยถกเถียงกันว่านะขอคืนนะก็ในช่วงของการแปรยติบอกว่าอย่าเลยอย่าให้ยุ่งยากเลยไอ้ที่ยึดแล้วก็ยึดไปจะเอาเงินหลวงคืนมันเป็นเรื่องยุ่งยากก็ให้บังคับเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ยึดก็ให้จบแต่ที่ยึดไปแล้วก็ไม่ต้องคืนทีนี้ในหมวดของเอกชนทั่วไปไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐในการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งอันนี้อยู่ที่มาตรา10เพราะนั้นรัฐจบแต่ถ้าเป็นเอกชนห้างร้านที่เขามีปัญหาเป็นคดีความก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินการเรียกร้องได้อยู่สนามบินนี่ถือว่าเป็นของรัฐนะคุณพิรักษ์นะ
1: สนามบินของรัฐช่อง11ของรัฐไทยคมเอกชนไหมฮะไทยคมเอกชนห้างที่ราชประสงค์นี่ผมไม่แน่ใจว่าคดีมันยังเดินอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณมนตรี
0: ครับ
1: ก็
0: ถือว่าทีนี้ผมเห็นคนที่ออกมาไม่รู้คนอื่นแต่ผมหลงหูหลงตาหรือเปล่าแต่เขาขยับกันตั้งนานแล้วแหละก่อนหน้านู้นผมเห็นคุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะซึ่งก็คือเป็นอดีตประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้แหละนะครับก็คุณณัฐวุฒิเองก็แสดงเจตจำนงนะไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วถ้าปลดพันธนาการทั้งหลายแหละก็คงจะนะหวนคืนสู่เวทีอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็เป็นสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะเพราะในกฎหมายได้ระบุเอาไว้เนี่ยคุณในเวลาครับนะแม้กระทั่งผู้ที่รับโทษไปแล้วเนี่ยนะถ้ามีคำพิพากษาให้ถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษานะก็ถือว่าไม่เคยต้องแม้กระทั่งการบันทึกประวัติอาชญากรรมเนี่ยนะประวัติอาชญากรรมเป็นอันสิ้นผลนำไปใช้ในทางที่เป็นโทษไม่ได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการลบข้อมูลประวัติความผิดทางอาญาอันนี้อยู่ในมาตรา8วรรค3เพราะนั้นก็เสมือนนิรโทษอ่ะก็มีโทษอันออกแล้วนะเสมือนหนึ่งไม่มีโทษนะข้อจำกัดเงื่อนไขใดๆก็ตามก็ถือว่านะปลดออกไปทั้งหมดข้อห้ามนะผมเห็นคุณอะไรอ่ะพุทธิพงศ์ปุณกันนะหายไปพักใหญ่นะก็มาเขียนใน Facebook ปิดฉาก10ปีและบางช่วงบางตอนก็บอกจากวันนี้

0: เราจะก้าวต่อไป
1: ก้าวสุดท้ายที่แล้วเหมือนกับเป็นหนึ่งในแม่ทัพหรือผู้ช่วยหาเสียงในกทมด้วยหรือเปล่าคุณมนตรีอันนั้น
0: ก็
1: ก่อนนั้น
0: แม่ทัพกทมของสีน้ำเงินแต่ก็เป็น
1: สีน้ำเงินรอบก่อน
0: รอบก่อนนะปี66ครับนะปีล่าสุดเนี่ยโอมีแม่ทัพหลายคนนะคุณอะไรอ่ะคุณสุภาพอิสระภักดีคนหนึ่ง
1: อันนี้คือรอบหลังนะ
0: รอบล่าสุดนะที่ได้บัญชีรายชื่อมาแบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีส.ส.เขตในพื้นที่กรุงเทพได้อย่าว่าแต่ภูมิใจไทยเลยเพื่อไทยยังหายประชาธิปัตย์เขาไม่มีนะก็เป็นลักษณะเฉพาะของสนามเมืองหลวงหลายคนก็คงจะหวนกลับคืนสู่เวทีทางการเมืองแต่หลายคนที่อาจจะใช้ชีวิตแบบจำกัดจำเขตต่อจากนี้ก็คงจะผ่อนคลายมากขึ้นเพราะไม่ต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เงื่อนไขของการเดินทางออกนอกประเทศสมัครสจ.อบต.สส.สว.เป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เปิดทั้งหมดแล้วครับคุณวิรัชครับ
1: ผมมาเติมข้อมูลหน่อยไทย PBS เขาให้ข้อมูลเป็นแฟกต์เอาไว้เนี่ยย้อนหลัง20ปีนะครับเคลียร์ตั้งแต่1มกราคมปี48ไปถึง16กรกฎาคมปี68ก็รวมชุมนุมใหญ่ทุกยุคทุกสมัยในช่วง2ทศวรรษคดีกฎหมายชิปาถะที่เกี่ยวข้องรวมพรกฉุกเฉินพรบชุมนุมสาธารณะพรบคอมพิวเตอร์พรบจราจรเรื่องอาวุธปืนบางประเภทเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญาวินัยถือว่าไม่ผิดถือว่าไม่ต้องเคยคำพิพากษามาก่อนส่วนที่ยังติดอยู่ก็จะมีคดีคอร์รัปชันเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบใช้อำนาจหน้าที่มิชอบคดีตามมาตรา112คดีที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสทำร้ายร่างกายตามมาตรา297ไม่ได้รับการยกเว้นโทษความผิดต่อเอกชนเป็นการเฉพาะรายนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐโดยตรงจะไม่ได้รับการนิรโทษคณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขนะครับก็จะมีนายกรองนายกที่ได้รับมอบหมายนั่งหัวโต๊ะร่วมกับรัฐมนตรียุติธรรมคณะกรรมการจากหลายฝ่ายก็จะมีภาคประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมก็จะมีหน้าที่ชี้ขาดครับหลังจากนี้ว่าใครจะเข้าข่ายเข้าเกณฑ์มีมูลเหตุทางการเมืองที่ได้รับการนิรโทษคำตัดสินจะถือว่าเป็นที่สุด
0: ครับ
1: อันนี้ผมถ้าผมพูดแบบตรงไปตรงมาคืออันนี้ชี้ขาดมากกว่าศาลใช่ไหมคุณมนตรีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหม
0: ก็
1: ตัวในที่สุดใช่ไหม
0: คณะกรรมการจะเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตรงนี้ก็ยกเว้นกรณีของเยาวชนที่คณะกรรมการจะต้องทำรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะเสนอไปตามขั้นตอนอัยการในการที่คือมีโทษแต่ไม่ต้องรับโทษอะไรทำนองนั้นที่เข้าอธิบายกันไว้ครับ
1: ครับ16นาฬิกา57จะ58เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมอีกพรุ่งนี้เช้าถกแนวทางแก้ปัญหากลุ่มก่อความไม่สงบภายหลังนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เกือบ1ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งซึ่งจะมีการพูดคุยทั้งเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากเหตุใดและจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาโดยจะได้ข้อสรุปว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยจะนำภาพรวมและความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาพิจารณาซึ่งน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสุชาติสั่งกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงในเขตภาคเหนือที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้สั่งการมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนทางพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกจังหวัดตราดพร้อมประเมินชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 45,000 คนทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงหมั่นสังเกตบอกสิ่งบอกเขตต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมามีความพร้อมในกรณีเตรียมการอพยพไปยังจุดปลอดภัยและควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกกต.แจ้งปมณัฐวุฒินั่งอนุกรรมการวินิจฉัยแค่57วันหลังอัยการสูงสุดแจ้งพ้นข้าราชการไม่เคยเข้าประชุมหรือแตะสำนวนคดีสำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กและสื่อนำเสนอข่าวว่ากกต.ดึงนายณัฐวุฒิวงเนียมคนที่ถูกออกจากราชการเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่12นั้นข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงโดยการแต่งตั้งนายณัฐวุฒิเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12หลังจากนั้นสำนักงานได้ทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติงานแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อ19เมษายน2562ว่านายณัฐวุฒิได้พ้นจากการเป็นข้าราชการอัยการแล้วสำนักงานจึงได้แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าทำหน้าที่แทนนายณัฐวุฒิที่สำคัญนายณัฐวุฒิมีชื่อดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12เพียง57วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่เคยได้รับเชิญจากสำนักงานให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12ไม่เคยเข้าร่วมประชุมหรือพิจารณาคดีใดๆรวมถึงไม่เคยได้รับบรรดาเอกสารใดๆจากสำนักงานดังนั้นข้อกล่าวอ้างว่านายณัฐวุฒิสามารถล่วงรู้หรือเข้าถึงข้อมูลคดีต่างๆในสำนวนการสืบสวนไต่สวนของสำนักงานจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับสืบเนื่องจากคลื่นความคิด 96.5 นี่กำลังจะมีงานกิจกรรมที่น่าสนใจครับคุณมนตรีครับ
8: ครับ
7: ก็จะมีงานเสวนาประสาหมอนะครับกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ต้องประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าคนที่ตามคลื่นเราอยู่เนี่ยน่าจะถึงวัยต้องเช็คกันหน่อยนะครับเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงหลอดเลือดโรคร้ายอยู่ในโรคกลุ่มที่เขาเรียกว่า NCD ไม่ติดต่อเรื้อรังครับคือโรคเหล่านี้ครับเป็นโรคที่เราสามารถที่จะเลี่ยงได้นะครับ 96.5 เราก็ชวนมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงไปด้วยกันนะครับเป็นงานเสวนาประสาหมอโดยคุณหมอนิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง longevity เจาะลึกทำความรู้จักกับโรค NCD รู้ภัยอย่างตรงไปตรงมาครับฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครคนป่วยหนักเกือบไม่รอดเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูแลตัวเองยังไงให้ใช้ชีวิตปกติได้ก็จะมีความรู้ในมุมของสมุนไพรไทยด้วยนะครับโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนเสี่ยง unhealthy สุขภาพไม่ดีโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนี่เรียกได้ว่ามีทั้งหมอมีทั้งเภสัชมีทั้งคนที่แนะนำเรื่องอาหารการกินครับมีการเวิร์กช็อปขยับร่างกายด้วยออกกำลังกายห่างไกลโรคนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกินอยู่เป็นหนีโรค NCD 3ตุลาคมนี้ครับโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ถนนรัชดาครับจองเนี่ยถ้าจองไว50ท่านแรกจะมีของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมครับจองด่วนที่ LINE @thinkingradio นะครับ thinkingradio ทีนี้ผมเองเนี่ยเวลาลงรายละเอียดกิจกรรมทั้งหลายเนี่ย
8: ครับ
7: ถ้าเสียตังค์เนี่ยผมก็อยากจะบอกราคาด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้ตัดสินใจว่าเอ๊ะคุ้มไม่คุ้มแต่งานนี้ผมมองว่าคุ้มนะครับงานนี้ 1,500 บาทก็จะมีของว่าง2เบรกแล้วก็มี1อาหารมื้อกลางวันที่เป็นบุฟเฟ่ด้วยนี่ก็ The Emerald ครับ คุณมนตรีคิดง่ายๆขอแอบขายของให้คลื่นนะ The Emerald นี่มีบุฟเฟ่เนี่ยแล้วก็มีเบรก2เบรกด้วยแล้วก็ไปฟังอะไรทั้งหลายร่วมกิจกรรม 1,500 บาทเนี่ยถูกจะตายคุณมนตรีนี่ผมขายให้
8: คุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุณรักครับ
7: แม้ทุกวันนี้นะแค่ไปคุณมนตรีคุณมนตรีเคยไปเขาเรียกอะไรนะกายภาพบำบัดเดี๋ยวนี้ไม่ถึงชั่วโมงก็พันกว่าบาทแล้วคุณตรีพันห้าสองพันแล้วอันนี้คุ้มนะคุณตรี
8: แล้วก็อาจจะคุ้มยิ่งกว่านั้นอีกก็ได้ไปพบปะผู้คนนะและอาจจะมีการเอาไปต่อยอดไปอะไรได้อีกมากมายนั่นคือคลิปต่อไปถ้าคิดเฉพาะตัวเลขตรงนี้แล้วก็มองในเรื่องของความรู้และก็เรื่องของสถานที่ราคาค่าอาหารอะไรต่อไม่ไรนะก็น่าจะเป็นเรื่องที่คุณหมอเองก็อยากจะให้ความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยแหละครับคุณอภิรักษ์ครับ
7: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
8: ผมกลับมาที่ตรงเมื่อสักครู่นะตอนแรกผมตกใจนะที่ผมพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของพรบนิรโทษกรรมนี่แหละนะสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยคือกระบวนการเนี่ยอาจจะต้องรอนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็มีรายละเอียดชนิดที่เราอาจจะนึกว่า1นะภายใน30วันต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแน่นอนนี่เป็นกรอบเวลาที่จะต้องให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะ2พอมีคำว่าคณะกรรมการตรงนี้นั้นเนี่ยหลายคนก็คิดไปว่าโอ้นะฮะต้องเป็นอีกตะแกรงหนึ่งที่จะต้องมีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยนะก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมได้รับการยืนยันมาว่าคณะกรรมการเนี่ยพูดง่ายเหมือนเสมือนเป็นที่ผ่านทางไม่ได้มีอำนาจในการที่จะต้องวินิจฉัยเพราะนะมันมีหลักเกณฑ์มีรายละเอียดที่ล็อกเอาไว้ในบัญชีแน่ทายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นเรื่องคณะกรรมการก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นด่านหินด่านสำคัญว่าใครจะได้หรือไม่ได้เพราะมันมีรายละเอียดกำหนดเอาไว้ในบัญชีแน่ทายอยู่แล้วถัดมานะครับเรื่องของประเด็นว่าใครจะได้ไม่ได้เนี่ยนั่งอยู่เฉยๆครับคุณวิรักษ์ครับอันนี้ผมพูดเองนะฮะเพราะส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการยันไปจนถึงนะเรือนจำหรือว่าในชั้นของศาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยส่วนราชการที่จะต้องไปดูในรายละเอียดตรงนี้ว่ามีใครเป็นใครที่อยู่ในข่ายก็จะต้องจัดทำเป็นบัญชีแล้วก็ส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการโดยที่ไม่ต้องให้ผู้ที่ 6,000 กว่าคนนั้นน่ะไปขวนขวายดิ้นรนเพื่อที่จะให้ขึ้นรถโดยสารคันนี้เขาจะมีบัญชีมาเสร็จสรรพเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นในเรื่องของกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติกระบวนการที่กำลังรอการแต่งตั้งคณะกรรมการก็ว่ากันไปแต่นะฮะส่วนต่างๆนั้นน่ะก็จะระงับชะลอเรื่องต่างๆที่จะดำเนินการเพราะด้วยผลของกฎหมายที่ว่าครับคุณอภิรักษ์ครับ
7: ครับก็อ่ะให้ได้เห็นภาพกันนะครับเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์วันนออดีตประธานสภาครับเกือบ1ชั่วโมงเนชั่นเข้าลงครับก็เหตุการณ์ที่มีจุดที่รุนแรงกว่า91จุดในเวลา1วันแม้จะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยได้หารือกับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านวันมูฮัมหมัดนอมาทาที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าคุยกว่า1ชั่วโมงเต็มครับทีนี้ครับก็จะมีการคุยต่อในวันพรุ่งนี้โดยมีกำหนดการคุยกับอาจารย์วันนอแล้วก็จะมีการหารือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยหยิบยกการแก้ไขปัญหาภาคใต้วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการรับมือและป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตก็จะนำภาพรวมความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาพิจารณาร่วมกันก็คาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะมีทางออกน่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นผมเข้าใจคุณมนตรีพรุ่งนี
8: ้
7: เราก็คงจะมีผลลัพธ์ออกมาครับเราคงจะต้องมีการศึกษาเราต้องจะมีการถอดบทเรียนเราก็จะมีคณะทำงาน เราก็จะมีประธานคณะกรรมการพิเศษประธานกรรมการอนุกรรมการแล้วก็มีการศึกษาลงไปในพื้นที่เราคิดว่าเราคงจะมีผลลัพธ์ประมาณนี้กันออกมามากขึ้นฮะคุณมตรีอันนี้ไม่ได้ประชดนะมันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมา
8: เป็นแนวทางในเรื่องของการทำงานก็จะอยู่ในกรอบนี้นะฮะซึ่งก็มีการตั้งคณะนั้นคณะนี้ก็ขึ้นมาเพื่อที่จะให้รับผิดชอบเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นภาพความชัดเจนว่าขยับเรื่องนี้อย่างไรนะครับจริงๆเนี่ยคณะทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะโดยมีท่านรองนายกศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วเป็นประธานคณะทำงานพิเศษตรงนั้นแล้วก็ยังมีคณะเรื่องของการพูดคุยสันติสุขก็มีประธานคณะทำงานก็คือผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแต่ตรงนี้ก็จะมีอีกคณะหนึ่งใหญ่ซ้อนขึ้นมาถ้าต้องการขับเคลื่อนนะเพื่อเดี๋ยวผมไม่พูดดีกว่าคุณรักเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมไปคือมันเป็นสับแสงที่มักจะถูกนำมาใช้เพื่อจะเห็นภาพว่าไม่ได้ขับเคลื่อนโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็คือจะต้องบูรณาการนะในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆนะก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คงไม่คือมันเป็นปัญหาในระดับพื้นที่นะถ้ามันเป็นเรื่องอย่างภัยพิบัติที่จังหวัดน่านเนี่ยถอดบทเรียนแล้วก็อย่างเรื่องของ PM 2.5 เราก็จะต้องยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติก็นั่นคือต้องจัดลำดับความใหญ่น้อยของปัญหาและพื้นที่ขอบเขตว่าจะกว้างขวางขนาดไหนถ้าเป็นเรื่องที่จะต้องกระทบทั้งหมดก็ต้องเป็นวาระแห่งชาติครับคุณพิรักษ์ครับ
7: ครับคุณมตรีไปทางไหนต่อ
8: ผมพามาทางนี้ตรงนี้ก็อีกวงหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังคือช่วงหลังเนี่ยมันมีเรื่องแต่ละเรื่องมันใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้หลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ณเวลานั้นเนี่ยมันมีการจัดวางเพื่อที่จะขับเคลื่อนว่าจะล้อมคอกจะแก้ไขปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรอันนี้คือกรณีของการบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์ครับคุณวิลักษ์ครับจำได้ไหมครับกรณีไม่ต้องถามว่าจำไม่จำยังไม่ลืมอ่ะเรื่องของเล่าตา
7: Oh.
8: นะแล้วก็เรื่องของการบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดนานในสักหลายๆเรื่องอ่ะนะเรื่องหนึ่งก็คือความแออัดยัดเยียดนะมันก็เลยต้องมีการบริหารโทษผ่านการจัดชั้นนักโทษหรือว่าผู้ต้องขังที่เขาเรียกอะไรอ่ะนักโทษเด็ดขาดนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีการจัดชั้นนะพอจัดชั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับตามชั้นต่างๆหัวปีท้ายปีลดเท่านั้นลดเท่านี้เดือนหนึ่งลดได้กี่วันก็ทุกคนก็จะต้องได้สิทธิ์ตรงนั้นนะสุดท้ายนะโทษประหารชีวิตโทษตลอดชีวิตก็ติดจริงอย่างที่สื่อเขารวบรวมมานั้นน่ะ8ปีบ้าง10ปีบ้างนะก็ลดหลั่นกันอยู่ในระดับแบบนี้วันนี้ที่กระทรวงยุติธรรมก็มีการประชุมคณะทำงานชื่อยาวนะคุณพิรักษ์คณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะก็พอประชุมกันเสร็จสับแล้วสาระสำคัญใหญ่ๆเนี่ยก็มีกรอบหลักอยู่ที่เรื่องของการเลื่อนชั้นผู้นักโทษเด็ดขาดนะโดยเฉพาะตอนนี้หยิบนักโทษที่มีโทษสูงก่อนโทษสูงที่ว่าก็หมายถึงโทษประหารชีวิตกับโทษจำคุกตลอดชีวิตก็พลตำรวจพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยกับนักข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเพื่อที่จะทบทวนเกณฑ์เรื่องของการเลื่อนชั้นตรงนี้ท่านบอกเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับท่านบอกว่าการประชุมในวันนี้ยังไม่มีผลเป็นที่สุดเพราะยังไม่สมบูรณ์แล้วเสร็จส่วนกรณีนะหากผู้ต้องขังรายใดในอนาคตต้องคำพิพากษาโทษประหารชีวิตเบื้องต้นมีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำว่าจะต้องได้รับโทษจริงมาแล้วไม่ต่ำกว่า25ปีก่อนจะได้รับการปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดนะแต่ท่านย้ำนะฮะวันนี้ก็ยังเป็นการประชุมที่เป็นข้อเสนอและก็ยังไม่ได้ข้อสรุปทีนี้ในรายงานข่าว นะก็จริงๆก็เมื่อท่านเปิดเผยประเด็น25ปีสำหรับเกณฑ์ของนักโทษประหารชีวิตได้นะต้องรับโทษมาแล้ว25ปีถึงจะได้ปรับเลื่อนชั้นนะครับแต่ในรายงานข่าวบอกถึงนักผู้ต้องนักโทษเด็ดขาดอีกชนิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในส่วนของโทษตลอดชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยเกณฑ์ก็จะปรับลดลงมานะต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าใช้คำว่าไม่น้อยกว่า20ปีนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดถึงจะเข้าเกณฑ์เรื่องของการจัดชั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าแนวทางหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่ได้มีการออกแบบกันสมัยประกาศมีผลบังคับใช้ใครที่เจอโทษสูงนะโทษร้ายแรงประหารชีวิตกับตัดหลอดชีวิตกว่าจะได้เข้าเกณฑ์ในการที่จะได้รับสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นจากชั้นนั้นเป็นชั้นนี้จนกระทั่งถึงชั้นเยี่ยมคุณต้องผ่านการรับโทษมาแล้ว20กับ25ปีครับคุณวิรัติครับ
7: ตกลงนี่คืออะไรคุณมนตรีนี่คือสิ่งที่มาตอบหลังจากที่สังคมตั้งคำถามเรื่องเล่าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทุกอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมือนเตรียมกันมาเรียบร้อยแล้ว
8: ไปวางเกณฑ์ใหม่ไงคุณวิรัติสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าการบริหารโทษของราชทัณฑ์นั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาเพราะเขาให้เหตุผลเรื่องความแออัดยัดเยียดแล้วก็เกณฑ์ที่มีอยู่เดิมกำหนดเอาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นเกณฑ์ทุกคนก็จะต้องได้รับสิทธิ์นะหัวปีท้ายปีอย่างที่ว่าแต่พอมาออกเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะถ้าเจอโทษประหารเนี่ยเข้าวันนี้คุณจะต้องอยู่25ปีถึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นครับคุณวิรัติครับ
7: คือออกเกณฑ์แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกณฑ์นี้จะได้ใช้เมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือแค่เริ่มประชุมใช่ไหมครับ
8: ประชุมวางกรอบแล้วก็ยังเป็นเพียงข้อเสนอนะใช้ประชุมนาน1ชั่วโมงครึ่งก็คลอดเกณฑ์ตรงนี้ออกมาแล้วก็ต้องไปพิจารณากันอีกชั้นหนึ่งซึ่งยังไม่เสด็จน้ำครับ
7: และเขียนสคริปต์ส่งนักข่าวอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่าประชุมด้วยซ้ำบ้างฮะคุณมนตรีฮะ
8: ก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะและถ้าไม่ทำเหมือนกับที่รองอธิบดีท่านหนึ่งท่านบอกว่านักโทษเขาก็รู้หลักเกณฑ์นะคุณวิรักษ์ถ้าเกิดว่าครั้งนี้เขาไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาจะฟ้องเอานะนะว่าเขาตกหล่นไปได้ยังไงนะมันก็เลยจะต้องพิจารณาโดยอัตโนมัติได้สิทธิ์นั้นเลยอัตโนมัตินะแล้ววิธีการก็อ้าวมาท่องศีล5ให้ฟังหน่อยนะปานาติปตายันสุราเมระยะก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นหลักในการเขาเรียกอะไรพิจารณาเพื่อที่จะจัดเลื่อนชั้นในแต่ละชั้นนั่นคือหลักที่ผ่านมาครับคุณครับ
7: โอ้นี่ผมว่าดีนะปีละล้านคุณมตรีเคยได้ยินไหม หมายถึงเวลาที่เขาทำร้านอาหารสะดวกซื้อขยายกิจการไงปีละล้านปีละหนึ่งร้าน
8: โอ้ครับ
7: หลายคนเคยได้ยินปีละล้านเหมือนกันนะคุณมนตรีอัตโนมัติคุณมนตรีมีข่าวดีครับท่านประธานโสพลวันนี้ท่านก็เรียกได้ว่าทำหน้าที่ได้คือสภาปิดอ่ะคุณมนตรีท่านเองก็มีภารกิจที่ทำงานทุกวันวันนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมที่ห้องอาหารชั้น B2 ครับไปกำชับให้มีการยกระดับคุณภาพอาหารและให้บริการที่เหมาะสมกับราคาท่านไปกำชับนะครับจริงๆผมก็เข้าใจว่าน่าจะสั่งการหรือว่าเป็นกติกาได้นะท่านไปกำชับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ส.ส.และผู้ปฏิบัติงานท่านก็ทักทายพ่อค้าแม่ค้าและทีมวันนี้ครับมีกิจกรรมทีมงานวัดในห้องอาหารสภาครับท่านประธานโสพลก็บอกว่าเนี่ยเมื่อสภาไม่ได้มีการจัดอาหารไว้สำหรับส.ส.ที่ผ่านมาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าอาหารเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจทั้งคุณภาพก็ลงมาดูเพื่อที่จะให้ได้อาหารที่มีคุณภาพราคาก็เป็นไปตามคุณภาพเพื่อให้ได้ถูกปากในฐานะประธานสภาก็ต้องจัดบริการอาหารที่มีคุณภาพสมกับราคาวันนี้ให้นโยบายแหมท่านเป็นท่านคนละเอียดนะขนาดต้นไม้ท่านยังต้องไปดูแลถ้าจะปีนจะไปตัดท่านก็ต้องดำเนินการวันนี้ท่านมากำชับครับสมาชิกท่านใดที่มีกำลังซื้อก็ซื้อจากข้างนอกได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแต่เรามีข้างในครับเพื่อให้มีคุณภาพส่วนบริเวณรอบสระมรกตที่มีจัดงานต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ไปเดินตรวจนะก็ขอให้มีระเบียบมากขึ้นกว่าเดิมก็อยากจะใช้พื้นที่ให้เหมาะสม อะไรต้องระวังอะไรก็ต้องจัดการส่วนเรื่องที่ต้องมีการปรับปรุงเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงวันนี้ก็มาตรวจเยี่ยมที่ห้องสื่อมวลชนด้วยครับมาที่ห้องครัวของสื่อมวลชนหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายก็ต้องดำเนินการต่อเนื่องครับอุปกรณ์ที่เสียหายก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใช้งานกันยังไงแบบไหนก่อนที่จะให้มีคณะกรรมการตรวจสอบดูแลต่อไปนี่อาจจะมีให้มีการจัดนิติบัญญัติพบสื่อนะเช่นประธานรองประธานแม้กระทั่งเพื่อนสมาชิกโดยคาดว่าเดือนละครั้งจะเป็นเสวนากันมากเกินไปมั้งครับผมพูดในฐานะสื่อมวลชนจะต้องมาคุยกับนักข่าวเดือนละครั้งเนี่ยผมเสียสละนักข่าวขอไม่เจอท่านประธานนะให้ท่านประธานไปทำหน้าที่ในอื่นๆน่าจะดีกว่ามั้งครับคุณมนตรีฮะ
8: ผมเนี่ยไม่อยากจะคือวันก่อนไงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ผมคุยกับคุณอภิรักษ์และคุณอภิรักษ์ก็หยิบประเด็นเรื่องที่ท่านประธานโสพลนะนำท่านประธานมงคลสุรสัจจาพร้อมคณะทำงานและสื่อไปสำรวจตรวจสอบนะห้องหับต่างๆที่อยู่ในสภาและปรากฏว่าโอ้โหนะพังอ่ะเจอสภาร้างเจอสภาชำรุดเจอตรงนั้นตรงนี้ที่มันมีปัญหานะแล้วท่านเองก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าจะทำตรงนั้นตรงนี้สารพัดอย่างแม้กระทั่งเรื่องของซ่อมแซมก็ยังไม่ได้และสื่อเองก็ยังเข้าใจว่ามันผ่านพ้นเวลาที่เขาเรียกว่ารับประกันไปเรียบร้อยแล้ว16กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะท่านบอกไม่มีงบนะก็ยังหางบอยู่นะพอหลังจากที่คุณวิรักษ์หยิบยกข่าวนั้นขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้รับข้อมูลเขาบอกว่าท่านพูดไม่หมดและนักข่าวก็ไม่ได้ซักเอาเป็นว่าผมมาพูดในวันนี้อีกครั้งหนึ่งสั้นๆไม่ยาวนะครับเพื่อที่จะได้ต่อภาพกับเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 1. ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นโนติสทำบัญชีจุดที่จะต้องซ่อมแซมมี 1,000 กว่าจุดให้กับผู้รับเหมาไปเรียบร้อยแล้วยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเวลาครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในกรอบระยะเวลาการประกันการก่อสร้างที่ยื่นไปแล้วแต่ผู้รับเหมายังไม่มาดำเนินการเพราะฉะนั้นนะถามว่าแล้วจะทำยังไงเขาก็บอกว่ามันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ผู้รับเหมายังไม่ได้รับนะเพราะยังไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเงินก้อนแรกที่เขาเรียกว่าเป็นเงินรับประกันสัญญาประมาณกลมๆ600 ล้านบาทเงินก้อนที่สองนะก็ประมาณ600กว่าล้านอีกเหมือนกันนั่นคือเงินรับประกันคุณภาพงานเขาเรียกทุกงวดที่มีการจ่ายเงินจะต้องหักเอาไว้ 5%และเงินงวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้จ่ายนะกลมๆตรงนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาทเพราะฉะนั้นมีเงินของผู้รับเหมาที่อยู่ในมือสภา 1,500 ล้านบาทนะฮะที่จะต้องส่งมอบให้กับผู้รับเหมาก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงเนื้องานให้เสร็จสรรพและก็รวมถึงเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยเมื่อไหร่มาเอาเงินก้อนนี้คืนไปดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเงินก้อนนี้สามารถที่จะเอามาซ่อมแซมที่เคลมเอาไว้ตามกำหนดระยะเวลาถ้าไม่มาซ่อมทางสภาก็สามารถที่จะฟ้องร้องเพื่อให้คนอื่นมาแก้ไขความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยใช้เงินจากก้อนนี้ในการไปจ้างรายอื่นถ้าผู้รับเหมาไม่ยอมมาแก้ไขเพราะนั้นตรงนี้มันมีเงินอยู่เขาบอกคุณพิรักษ์ครับแล้วก็เราเองก็เข้าใจว่าหมดเวลาประกันหมดเวลาประกันและที่สำคัญเนี่ยนะท่านมีดำริจะไปสร้างนั่นสร้างเนี่ยเขาบอกอย่านะคุณมิรักถ้าไปรื้อไปปรับไปแก้เมื่อไหร่เท่ากับว่าการส่งงานที่ไม่เรียบร้อยการก่อสร้างที่ไม่ตรงสเปคผิดเงื่อนไขทั้งหลายแหละมันจะหายไปกับสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่ถูกครอบไปทันทียกตัวอย่างศาลาแก้วอย่างนี้เป็นต้นครับคุณมิรักครับ
7: คือถ้ามีใครไปเผลอทำหรือไปตั้งใจทำแล้วลืมนึกเนี่ยมันจะจับมือไม่ได้ว่าไอ้การผิดหรือการพลาดเนี่ยมันเกิดตรงไหนแล้วผมใส่ดอกจันไว้ด้วยที่คุณมนตรีพูดถึงในกรณีที่จะมีเงินที่จะเอาไว้ไปแก้ไปซ่อมไปอะไรเนี่ยมันน่าจะคนละเรื่องกับเรื่องของวัสดุที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสสฝ่ายตรวจสอบนี่ก็บอกว่าไม้ที่เขียนเอาไว้เป็นไม้อันนี้ถึงเวลาไม่ใช่ตามนั้น
8: อ
7: ันนี้ถ้าเราพูดถึงเงินส่วนนี้กันเอาไว้กรณีที่ซ่อมที่รั่วหรือมันเกิดเสียหายก่อนที่มันจะได้มีการตรวจรับใช่ไหมฮะแต่ประเภทที่ไม่ตรง อันนั้นเนี่ยยังไม่พูดถึงนะแล้วดีไม่ดีเนี่ยเงินจำนวนนี้แม้ว่าจะมีอยู่ 5% เนี่ยจะพอหรือเปล่ากับไอ้ตรงนั้นนะคุณมนตรีดอกจันไว้เฉย
8: ๆก็เรามาขยายความจากสิ่งที่เราคุยกันไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็พอเอามาพูดอย่างนี้นะเผื่อจะได้ไปในวันประธานโสภณพบสื่อหรือฝ่ายนิติบัญญัติพบสื่อเผื่อใครคิดว่าเอ๊ะมีเรื่องตรงนี้อยู่ตกลงเป็นยังไงเพราะท่านตื่นตัวต่อข่าวอย่างมากนะเดี๋ยวช่วงท้ายค่อยไปว่ากรณีของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์แลกเข้าเรียนหลักสูตรปปร.เนี่ยวันนี้ท่านมาให้สัมภาษณ์ว่าท่านตั้งกรรมการสอบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไปตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วครับ
7: พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
8: ครับ
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับไปดูสถานการณ์และความสัมพันธ์ล่าสุดระหว่างอเมริกากับทางแคนาดาตั้งแต่ตอนที่ทรัมป์เข้ามาใหม่นี่พึ่มๆกันมานะครับพี่ทรัมป์เองก็อยากจะเอาแคนาดามาเป็นส่วนหนึ่งพูดจริงพูดเล่นไม่รู้แต่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีกันอีกครั้งไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุดกันครับ
8: ครับ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุด
15: ดูเดือดเลือดพล่านจริงๆครับสหรัฐกับแคนาดาซึ่งควรจะเป็นเพื่อนรักกันควรจะมีการเอื้ออาทรต่อกันอย่างยิ่งเพราะว่ามีชายแดนติดกันมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ร่วมรบกันในหลายๆสงครามหลักคิดประชาเสรีประชาธิปไตยก็มาด้วยกันแต่เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าทำเนียบขาวเจอกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดาประกาศสงครามการค้าอย่างเต็มรูปแบบวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีการแลกหมัดกันด้วยวาทะอันหนักหน่วงและรุนแรงทรัมป์บอกว่าแคนาดาต้องการได้รับผลประโยชน์จากการเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐโดยตัวเองไม่ยอมเป็นรัฐของสหรัฐทรัมป์นั้นเคยประกาศเลยครับตอนที่เข้ามาทำเนียบขาวบอกว่าแคนาดาควรจะมาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรีของแคนาดาควรจะเป็นเพียงแค่ผู้ว่าการรัฐเท่านั้นนั่นเลยครับเป็นจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างแคนาดากับสหรัฐจนถึงวันนี้เพราะว่าพอการเจรจาเรื่องภาษีระหว่างแคนาดากับอเมริกาล่มสลายลงเมื่อคืนวันศุกร์ในนาทีสุดท้ายนายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคาร์นีย์เป็นคนประกาศเลยครับว่านี่คือสงครามการค้าเต็มรูปแบบเพราะว่าอเมริกาต้องการจะยื่นเงื่อนไขที่ล่วงล้ำอธิปไตยของแคนาดาเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบแล้วยืนยันว่าอเมริกานั้นได้พยายามที่จะทำให้แคนาดาแตกความสามัคคีเพื่อจะมาครอบครองแคนาดาประกาศชัดๆอย่างนั้นเลยครับมาร์คคาร์นีย์บอกว่านี่เป็นการคำนวณที่ผิดพลาดอย่างยิ่งของประธานาธิบดีทรัมป์และบอกได้ว่าเราจะอยู่ในสภาวะสงครามเมื่อคุณถูกโจมตีเราก็เพิ่งถูกโจมตีฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าแคนาดาถูกโจมตีเราจะเข้าไปสู่ภาวะสงครามและแคนาดาก็เพิ่งถูกอเมริกาโจมตีนี่เป็นเรื่องที่ร้อนแรงเกินกว่าความคาดหมายการเจรจาระหว่างแคนาดากับสหรัฐล้มเหลวเพราะว่าสหรัฐได้ประกาศมาตรการรุนแรงทันทีแคนาดาประกาศจะตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟันใช้คำว่าดอลลาร์ for ดอลลาร์แปลว่าถ้าสหรัฐขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดาเท่าไหร่กี่ดอลลาร์แคนาดาก็จะขึ้นภาษีสินค้าอเมริกาเท่านั้นเท่ากันเป๊ะๆสู้กันเรียกว่าดอลลาร์ต่อดอลลาร์กันเลยทีเดียว โดยที่สหรัฐภายใต้ทรัมป์บอกว่าจะขึ้นภาษีสินค้าหลายตัวของแคนาดา 50% ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านเหรียญซึ่งเท่ากับ 5% ของยอดนำเข้าทีเดียวครับสินค้ามีอะไรสินค้าใหม่มีไวน์มีผลิตภัณฑ์นมมีซีเมนต์มีเสื้อผ้าอุปกรณ์ฮอกกี้ฮอกกี้นี่ความจริงเป็นกีฬาเป็นอุปกรณ์เล่นฮอกกี้เฉยๆแต่มันเป็นสัญลักษณ์กีฬาประจำชาติของแคนาดาการที่อเมริกาขึ้นภาษีอุปกรณ์ฮอกกี้ทั้งๆที่ยอดเงินจะไม่สูงแต่ต้องการที่จะต้องเรียกว่าตบหน้ากันอย่างชนิดที่ไม่ไว้หน้ากันเลยส่วนแคนาดานั้นก็บอกว่าเราก็จะขึ้นภาษีในปริมาณเท่ากัน8กันยายนนี้จะเริ่มแล้วมีเหล็กมีผลิตภัณฑ์นมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของสหรัฐในมุมมองของนักวิเคราะห์ความสัมพันธ์2ประเทศนี้ความล้มเหลวครั้งนี้มันเป็นปัญหาความมุ่งมั่นที่เชื่อถือได้แปลว่าอะไรทั้งสองฝ่ายต่างใช้ข้ออ้างเรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไขนาทีสุดท้ายเพื่อส่งสัญญาณความแข็งกร้าวไปยังฐานเสียงภายในประเทศมันมีหลักๆอยู่ 2-3 ประการโดยที่ข้ออ้างที่ล้มทั้งสองฝ่ายบอกเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขนาทีสุดท้ายสหรัฐตัวแทนการค้าคือจามัยสันเกลียกล่าวหาว่าแคนาดาถอยกลับจากข้อตกลงเดิมที่เคยตกลงกันไว้เรียกร้องเงื่อนไขใหม่ในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแคนาดาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยสิ้นเชิงบอกว่าแคนาดาเพียงแค่ขอความชัดเจนในรายละเอียดแต่กลับพบว่าคำตอบจากฝั่งสหรัฐนั้นสร้างความผิดหวังอย่างต่อเนื่องเงื่อนไขการจำกัดอธิปไตยการค้านั้นเป็นข้อกล่าวหาจากแคนาดาชี้นิ้วไปที่อเมริการุนแรงนะครับโดยที่แคนาดาบอกว่าอเมริกาพยายามยัดเยียดเงื่อนไขที่แคนาดายอมรับไม่ได้โดยเฉพาะการพยายามจำกัดสิทธิ์ของแคนาดาในการทำข้อตกลงกับการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆในอนาคตเช่นกับจีนทรัมป์ต้องการให้แคนาดาไม่ไปคบจีนฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคุณตกลงกับเราอย่างไรคุณห้ามไปตกลงเงื่อนไขการค้ากับประเทศที่3โดยเราไม่อนุญาตตรงนี้แหละที่แคนาดาบอกเฮ้ยอย่างนี้ได้อย่างไรเรามีอธิปไตยในการตัดสินนโยบายของเราทำไมเราต้องขออนุญาตคุณก่อนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อที่ขัดข้องหมองใจกันอย่างแรงก็คือข้อเสนอทั้งสองฝ่ายไม่ได้ดุลทวงอันถูกต้องแคนาดาสรุปว่าการเจรจาครั้งนี้สหรัฐเรียกร้องมากเกินไปแต่ให้ผลตอบแทนกลับมาน้อยเกินไปทำให้ไม่เกิดจุดสมดุลที่คุ้มค่ากับการสูญเสียอธิปไตยทางการค้านอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยไอ้วาทกรรมการเมืองและแนวคิดเรื่องอธิปไตยของชาติกลายเป็นตัวแปรสำคัญครับที่ทำให้สถานการณ์บานปลายอย่างหนักก็เรื่องวาทกรรมรัฐที่51นี่แหละครับที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ทรัมป์พยายามผลักดันให้แคนาดายอมเงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องมาเป็นรัฐที่51พูดเล่นพูดจริงไม่รู้แต่แคนาดาบอกว่าคุณพูดเล่นเรื่องนี้ไม่ได้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือที่แคนาดานั้นสามารถรวมตัวกันทั้งฝ่ายค้านทั้ง ผู้นำมณฑลต่างๆที่เรียกกันว่ามุขมนตรีต่างก็ออกมายืนเรียงหน้าและเคียงข้างนายกรัฐมนตรีคาร์นีบอกว่าเราขอยืนหยัดที่จะไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆจากสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นนี่ครับสองประเทศนี้น่าจะรักใคร่กันที่สุดมีผลประโยชน์สอดคล้องกันที่สุดแต่เมื่อทรัมป์ขึ้นมาความสัมพันธ์เก่าแก่การที่เคยสู้รบกันเคียงบ่าเคียงไหลในสงครามตั้งแต่สงครามโลกมาสงครามเวียดนามมาสงครามตะวันออกกลางไม่เคยปรากฏในครั้งไหนครับที่มีความแตกแยกอย่างดุเดือดและรุนแรงในระดับนี้คอยดูครับว่าทั้งสองฝ่ายจะลงจากหลังเสืออย่างไรแต่ที่ชัดๆคือนายกรัฐมนตรีแคนาดาคนนี้ มาร์คคาร์นีย์พิสูจน์แล้วครับตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้ไปประกาศที่เวที World Economic Forum ที่ดาวอสบอกว่าพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าโลกต่อไปนี้เราต้องมาคิดระเบียบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำเสมอไปแล้วตรงนี้เสียบเข้าไปกลางหัวใจของโดนัลด์ทรัมป์จริงๆครับ
16: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายครับก็ถ้าวัดกันชัดๆก็คือผู้นำของทางแคนาดาที่ผ่านมาก็ไม่ยุบและจนถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ยุบส่วนอเมริกาเองเนี่ยสถานการณ์นี้ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่รบไม่ชนะในสมรภูมิอิหร่านนี่ทุกอย่างก็ค่อยๆถอยๆลงฮะคุณมนตรีฮะ
8: จะดูเหมือนจะเปิดแนวรบพร้อมๆกันในหลายแนวรบนะครับก็คืออย่างกรณีกับแคนาดานะครับเรื่องของภาษีนะครับขณะเดียวกันคืนนี้ใช่ไหมตรงกับบ้านเราประมาณสักตีหนึ่งตีสองก็จะถึงจุดที่เขาเรียกว่าดีเดย์ในเรื่องของการเปิดสมรภูมิทางด้านเศรษฐกิจปิดล้อมอิหร่านนะซึ่งเป็นอีกแนวรบหนึ่งนะหลังจากที่สู้กันด้วยอาวุธมาเป็นเวลานานจะเพราะอาวุธจะร่อยหรอหรือว่าจะยังไงก็ตามก็เลยปรับวิธีมาปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจซึ่งไม่รู้จะได้ผลหรือ

0: เดินทางไปทางสหรัฐอเมริกาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อจะเจรจาหรือจะต่อรองอะไรกันหรือเปล่าสรุปตกลงแล้วเนี่ยทางด้านอิหร่านก็ไม่จบแคนาดาก็เปิดใหม่และอีกซีกนี้ก็มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็ถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจริงๆแล้วล่าสุดมันมีประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่เอาละผมพูดสักนิดหนึ่งก็ได้เพราะไม่เคยหยิบยกมาพูดกรณีบ้านเราที่มีนักเคลื่อนไหวทั้งหลายแหล่เขามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมแต่ปรากฏว่าที่ทำเนียบขาวเนี่ยทำเองก็มีผู้ช่วยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของมีระยะห่างเส้นแบ่งใกล้ชิด อะไรกันเยอะเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปก็กลายเป็นเรื่องที่เวลาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีชื่อเสียงคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะถ้ามีอะไรที่มันไม่เหมาะสมก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณพิรักครับ
1: คุณมนตรีผมสั้นๆหน่อยเพราะว่าเรื่องของหัวสวโกงสวทุจริตสวเนี่ยไอลอเขาเปิดข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วเขาก็พูดเหมือนกับสำทับสิ่งที่เขาขับเคลื่อนมาตลอดว่าถ้าจะไม่คือขนาดนี้แล้วอ่ะมันก็มีเขียนซีนาริโอว่าจะโดนกันหมดไหมจะโดนบางส่วนไหมหรือเส้นจอกมากันยังไงแบบไหนแล้วก็มีการเปิดเผยว่าคนที่อยู่ในขบวนการตรงนั้นมีการโทรไปที่อ่างทองมีหยิบข้อมูลมาว่าโทรกันตอนไหนอะไรกันยังไงแบบไหนมีข้อมูลรับสายโทรเข้าโทรออกเนี่ยทีนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลาดอนเนี่ยเขาบอกว่าง่ายๆนะถ้าผมจะทำเดี๋ยวนี้ก็ทำได้พิมพ์ชื่อคนโน้นคนนี้พิมพ์เวลาแล้วใส่ไปใน Excel ให้ AI ทำเดี๋ยวนี้ก็ทำได
0: ้
1: ต้องยืนยันกันให้ได้ก่อนว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จแบบไหนคือเอาจากเฉพาะประโยคนี้ก่อนไม่ได้ยืนยันหรือไม่ได้เป็นการปฏิเสธแต่บอกว่าไอ้ที่ทำอย่างเงี้ยเขาเขียนใช้กราฟิก AI มาก็ได้ทีนี้นักข่าวก็ถามว่ามันมีข้อเท็จจริงผู้สมัครสวอ่างทองโทรหา27มิถุนายนหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยท่านพลาดอนบอกว่าใช่ไหมบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าถามแบบนี้ว่าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยกินข้าวกับอะไรเนี่ยบางคนยังตอบไม่ได้เลยเรื่องเนี้ย2ปีมาแล้วถ้าวันนี้ผมตอบว่าไม่มีการโทรหรือโทรแบบนั้นแบบนี้ทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าผมแน่นอนแต่ถ้าแค่ถามว่าเมื่อวานกินข้าวกับอะไรบางคนจำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีคนตั้งข้อสงสัยผมก็ปั้นเรื่องแล้วฉะนั้นแทนที่ตัวเองจะเอาตัวรอดเพื่อที่จะเอาตัวรอดเนี่ยอยู่ที่หลักฐานคนที่จะยืนยันหลักฐานคือคนที่เอาหลักฐานมาเปิดเผยไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหาต้องเป็นคนยืนยันนี่ทีนี้ถามย้ำว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันสำคัญมีสองวอสองคนคือสืบศักแววแก้วคอดียะทรงงามได้โทรหาเนี่ยเอ๊ะคนก็สงสัยว่าทำไมได้รับเรื่องแล้วจึงโทรหาคนแรกๆคุณพลาดอนบอกว่าเอาข้อมูลมาก่อนว่ามีหลักฐานมีคลิปเสียงมีคลิปภาพหรือเป็นวิดีโอไหมตาราง Excel เนี่ย10นาทีก็ทำได้พิมพ์ชื่อผลิตโทรหานันทนาหรือเป๋าโทรหานันทนา วันเลือกตั้งทำได้หมดข้อมูลที่นำมาเปิดเผยเนี่ยมันเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงโอ้โหนี่แรงกลับเหมือนกันนะไอชื่อที่สมมุติเนี่ยสมมุติผลิตนันทนาเป๋าเนี่ยโอ้โหนี่นักข่าวถามนี่ตกลงแล้วไอลอต้องยืนยันกับเครือข่ายโทรศัพท์หรือให้โทรศัพท์เครือข่ายเนี่ยออกมายืนยันใช่ไหมว่าไม่จริงคุณพลาดอนบอกว่าใครที่เอามาเปิดเผยก็ต้องเป็นคนออกมายืนยันเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูข่าวแล้วก็หัวเราะในลำคอก่อนจะบอกว่าได้นึกถึงวรรณกรรมของชาติจอปิติเรื่องคำพิพากษานึกถึงไอ้ฟักไปดูไอ้ฟักเฉยๆนะผมไม่ใช่ฟักเอง
0: ชื่อในตัวละคร
1: ในเรื่องเรื่องที่กล่าวหาโดยที่ไม่มีข้อได้จริงอ่ะมันต้องเอาข้อได้จริงมารายงานไอ้ฟักทำกับสงทรงแบบนั้นจริงหรือไม
0: ่
1: สุดท้ายถูกคำพิพากษาของสังคมไปแล้วเรื่องนี้ต้องยืนยันให้ชัดเจนผมพร้อมที่จะต่อสู้ถ้ามันเป็นความจริงโอ้โหจริงๆมันมีหลักการในการแหมคุณมนตรีเขาเรียกว่ามันมีหลักการในการจับโกหกอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คือ

0: ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันตอบได้ก่อนเลยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเลี้ยวไปเนี่ยมันจะยาวทีนี้สแตนดาร์ดเนี่ยเขาหยิบมาเรียงกันเลยนะว่ามันตอบกันยังไงแบบไหนอย่างคุณพลดอนี่เมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับอะไรผมเชื่อวงคนยังตอบไม่ได้เลยเรื่องนี้มา2ปีมาแล้วมีคนไปถามท่านกลวีบอกข้อมูลทั้งหมดไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าผมทำผิดกฎหมายหรือมีส่วนร่วมมันคือการจับแพะชนแกะอ่ะผมหยิบจากข่าวมารายงานนะคุณมนตรี
1: ก็ดูจากลีลาภาษาแล้วเนี่ยตัวละครต่างๆแม้กระทั่งเรื่องคำพิพากษาเนี่ยน่าจะมีผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของลีลาการตอบโต้แนวทางอะไรอยู่ด้วยนะครับก็คุ้นๆอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์แบบนี้แต่ทีนี้คุณอภิรักษ์ครับเวลาเหลืออีกไม่มากนักเนี่ยคือประเด็นในเรื่องของการโฮสวเนี่ยต้องบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยเป็นการลุกชนิดที่ลุกคาดจากภาคประชาชนอย่างคุณยิ่งชีพตอนนู้นเนี่ยที่คุณพลดอนก็ดีคุณกลวีก็ดีซึ่งเป็นน่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในโรงเรียนสุนทรภาเขาก็จะออกมาตอบโต้อะไรกันก็ว่ากันไปตอนนู้นเนี่ยที่มองว่าเป็นการพลีชีพนะแล้วคุณพลดอนหรือคุณกลวีเนี่ยก็ยอชออีกแบบหนึ่งนะครับนะไม่เห็นชัดเจนเท่ากับกรณีที่เมื่อวานเอาเอกสารสำนวนมาตั้งนะฮะแล้วประกาศรายชื่อผ่านเพจของไอลอนะจำแนกเป็นสวเท่านี้สสเท่านี้รัฐมนตรีเท่านี้คนที่อยู่ในเครือข่ายพรรคการเมืองเท่านี้รวมแล้ว229คนไม่ตกไม่หล่นเลยคุณมิราครัมและยังประกาศอีกว่าถ้าเกิดว่าปกตเนี่ยชี้ออกมาแล้วส่งไปบางส่วนไหนที่ไม่ส่งนั่นแหละจะไม่มีคำว่าตัวย่อจะเปิดได้เห็นชัดเจนเลยว่าชื่ออะไรแล้วก็มีเนื้อหามีรายละเอียดอย่างไรบ้างก็ถือว่าเดินทางมาถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งในส่วนของไอลอนั้นเนี่ยก็นะฟ้องสังคมนะเอาข้อมูลต่างๆมาเปิดเผยนั่นคือสังคมก็คงจะมีข้อมูลยืนยันนะมากกว่าคำพูดลอยๆที่เคยพูดกันมาตลอดผมพูดหลายครั้งนะมองจากดาวอังคารมาก็รู้ก็เห็นแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นข้อมูลอะไรมากหมายเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมก็คงจะนะคล้อยตามหรือเชื่อแต่ทีเนี้ยผู้ที่จะตัดสินในเรื่องเนี้ยก็จะต้องยึดตามหลักฐานนั่นก็คือ7กกต.และเมื่อวานเลขาธิการกกต.ท่านก็มาให้แนวทางว่าจะต้องยึดแนวทางในการตัดสิน1 2 3อย่างไรอิงกับกฎหมายข้อไหนบ้างมันก็เลยเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของหลักฐานที่จะนำไปสู่การตัดสินนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะรอดูก็คงแคบเข้ามาทุกขณะแล้วสิ้นเดือนนี้อย่างช้าไม่เกินต้นเดือนหน้าครับคุณไปรักเรื่องคดีหัวสวครับ
0: คุณมนตรีแล้วผมลานะครับเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมง

0: 105.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิวๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นเด่นร้อนวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะครับวันที่ตลาดบ้านเราติดลบไป 12.73 จุดครับปรับตัวตามหุ้นภูมิภาคก็ยังไม่มีปัจจัยใหม่อะไรมาหนุนด้วยนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,601.05 จุดครับลดลงไป 12.73 จุดคิดเป็น 0.79% ด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 69,903.79 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวลงตลอดวันโดยทำจุดต่ำสุด 1,594.03 จุดและจุดสูงสุด 1,613.10 จุดนะครับวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น141หลักทรัพย์ลดลง343หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง172หลักทรัพย์นะครับปัจจัยอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดในวันนี้รอพูดคุยกันกับคุณกิตพลไฟสังกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ดีโอบีเทนประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่ไทยประเทศเดียวนะครับแต่ว่าในฝั่งของทางด้านเอเชียทั้งหมดเนี่ยก็คือปรับตัวลดลงหมดเลยนะครับปัจจัยสำคัญที่ผมคิดว่าส่งผลต่อตลาดในวันนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกานะครับถ้าบางท่านติดตามสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็จะเห็นว่ามีจังหวะที่ฝั่งของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยออกนโยบายในลักษณะที่เป็นเหมือนน่าจะเป็นการควบคุมตัวของทางด้านต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวนะครับซึ่งก็ส่งผลให้บอนด์ยิลด์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีจังหวะของการปรับตัวลดลงมานะซึ่งหลายคนก็มองว่าสถานการณ์นี้ก็น่าจะเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพอมาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยไม่ได้ลงต่อครับแล้วก็ตีกลับขึ้นมาจนจ่อที่จะหายได้ซ้ำในรอบประมาณ20เดือนนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตัวนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ทำให้คนมีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยตลาดเองอาจจะยังไม่ได้รู้สาเหตุชัดๆแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้บอนด์ยิลด์ทรงตัวในที่สูงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดกลางไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวของเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ที่หนี้ของอเมริกาในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะเป็นการบ่งชี้ว่าควรที่จะมียิลด์ที่สูงกว่านี้นะครับแต่เราก็จะรู้ว่าการที่รัฐบาลก้าวเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเพื่อคุมต้นทุนที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเนี่ยมันก็ทำให้ยิวสูงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้โอกาสที่มันจะต้องบอกว่าโอกาสที่เราจะเห็นบอนด์ยิวเนี่ยมันไปหรือว่าต้นทุนการกู้ยืมไปอยู่ในระดับที่มันสะท้อนความเสี่ยงซึ่งคุณอาจจะต้องเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันก็เลยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะดังนั้นลักษณะแบบนี้ตัวนักทุนนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแล้วก็เลยทำให้หลายคนมองว่ามันมีความเสี่ยงในภาพของการที่อาจจะกระทบกับปัจจัยหลายๆอย่างได้นะแต่ผมคิดว่าสายการตรงนี้พอเป็นเรื่องของยิวเป็นเรื่องของตัวเงินเฟ้อเป็นเรื่องของตัวเกี่ยวกับผลตอบแทนตรงนี้แล้วเนี่ยตลาดเองก็คงจะรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อที่จบประมาณสักวันพุธนะครับแล้วขั้นเดียวกันเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมประจำปีของเฟดด้วยก็หลายคนก็คงจะรอฟังครับว่าตกลงแล้วประธานเฟดท่านใหม่ซึ่งเริ่มประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการประชุมประจำปีเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยคลายความวิตกกังวลลงมาหรือเปล่าครับ
0: ครับตลาดให้ความสำคัญกับมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่ทรัมป์จะประกาศในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ผมคิดว่ามีส่วนครับจริงๆแล้วเราเห็นคุณทรัมป์พูด เรื่องของการที่จะคว่ำบาตรอิหร่านเยอะมากแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นนี้ผมกลับไม่อาจจะถือว่าณปัจจุบันก็ยังไม่ได้กังวลมากเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะทำสงครามกันเนี่ยตัวของอเมริกาก็คว่ำบาตรอิหร่านจนไม่รู้จะคว่ำยังไงแล้วนะครับก็คือเราจะเห็นว่าอย่างประเทศบ้านเราหลายๆคนก็ไม่ได้มีการซื้อน้ำมันจากอิหร่านเลยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยคว่ำบาตรอิหร่านมานานแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจครับว่ามันจะมีการยกระดับมาตรการยังไงที่มันเพิ่มขึ้นไปจากปัจจุบันอีกอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาพแบบนั้นแต่ผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตัวทางด้านผลตอบแทนพันธบัตรมันขยับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดต้นทุนทางกู้ยืมการกู้ยืมหลายๆอย่างเนี่ยมันขยับเพิ่มขึ้นแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดการแยกเงินกู้จากหลายๆปัจจัยอย่างเช่นในฝั่งของอเมริกาเองก็ต้องมีการรีไฟแนนซ์ในฝั่งของทางด้านคนที่ลงทุนพวก AI พวกบริษัทใหญ่ๆซึ่งเดิมเคยมีแคชโฟลว์ดีๆเนี่ย วันนี้ก็ต้องยืมเงินอนาคตมาใช้ก็ต้องมีแขนกู้ยืมผ่านตลาดพันธบัตรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายๆปัจจัยเหล่านี้ครับก็ทำให้บอนด์ยิลด์ระยะถัดไปเนี่ยไม่ขยับสูงขึ้นครับแล้วก็จนกว่าจะเห็นภาพของการเริ่มนิ่งของตัวเลขดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนเองที่ยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตอนนี้จริงๆเกิดขึ้นเพราะอะไรแน่เนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการในการคุมความเสี่ยงส่วนหนึ่งโดยการที่หลายคนก็ใช้วิธีการลด exposure ครับดังนั้นในระยะสั้นๆตรงนี้เลยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าหุ้นในตัวไหนที่ปรับขึ้นมาเยอะหรือว่ามีกำไรมากเนี่ยอาจจะเป็นต้องเป้าหมายของการลดน้ำหนักหรือลดความเสี่ยงในระยะสั้นครับ
0: ครับผมปิดท้ายแนะนำกลยุทธ์ในวันพรุ่งนี้ได้นะครับกับปัจจัยที่กำลังรออยู่ครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูภาพของตลาดหุ้นแล้วเนี่ยจุดสำคัญตัวหนึ่งก็คือบริเวณแถว1608จุดนะครับซึ่งเราเห็นว่าตั้งแต่ตลาดขึ้นมารอบนี้ยืนเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์ได้ตลอดเลยแต่ว่าการหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพของการที่ตลาดเองเนี่ยอาจจะปรับกรอบการเล่นไปในกรอบที่มันเตี้ยลงครับซึ่งก็จะเป็นมีโอกาสจะเป็น 1,550 ถึง 1,600 จุดได้นะครับเป็นนั้นลักษณะนี้ในช่วงสั้นก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงครับว่าในระยะสั้นๆอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นตลาดย่อหรือมีโอกาสที่จะเป็นทางของการซึมลงนะครับก็เรายังคิดว่าภาพของตลาดเองเนี่ยในส่วนหุ้นที่ฟื้นเนี่ยในภาพของครึ่งปีหลังกลุ่มที่เกี่ยวกับการแพทย์กลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงการบริโภคและก็อาหารเนี่ยยังเป็นทาร์เก็ตที่ดูค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าช่วงสั้นมันอาจจะมีโอกาสที่เราจะซื้อได้ถูกลงมาบ้างเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้จังหวะในการย่อตัวครับในการที่จะมองในกลุ่มพวกนี้ครับแล้วก็กลุ่มที่ขึ้นมาเยอะหรือมีกำไรมากๆเนี่ยต้นปีในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังแรงเทคโปรฟิตในกลุ่มดังกล่าวบ้างครับแล้วก็ต้องบอกว่าในภาพรวมเรายองตลาดดีแล้วก็อย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปครับ
0: กับผมขอบพระคุณมากนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกิตพลไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kagen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับสำหรับคำแนะนำให้กับนักลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับไล่ดูกันไปทีละตลาดเลยนะครับตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ที่ว่าบ้านเราปรับตัวตามตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยนะครับวันนี้เอเชียก็ปิดลบเป็นส่วนใหญ่ครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยร่วงแรงกว่า 3% ขณะที่ญี่ปุ่นและจีนปรับตัวลงตามแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกที่พุ่งขึ้นนะครับออสเตรเลียปิดบวกครับขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐและการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐที่แจ็คสันโฮลในสัปดาห์นี้รวมถึงผลประกอบการของ NVIDIA และ Marvel Technology นะครับญี่ปุ่นวันนี้ครับนิเคอิปิดไปที่ 65,528 จุดนะครับลดลงไปเกือบ500จุดคิดเป็น 0.74% ครับมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกนักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินนะครับจีนแผ่นดินใหญ่อ่อนตัวครับหลังนักลงทุนกังวลต่อแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่อยู่ในระดับที่สูงขณะที่ตลาดยังยึดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,882 ลดลงไป23จุดนะครับคิดเป็น 0.59% ฮ่องกงปรับตัวแรงในช่วงท้ายการซื้อขายครับทางเซิงตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยครับทั้งเซ็นติดไปที่ 25,517 ติดลดลงไปเกือบ900จุดนะครับก็คิดเป็น 1.89% เกาหลีใต้ร่วงหนักกว่า 3% นะครับท่ามกลางแรงขายในตลาดหุ้นเอเชียหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนยังจับตาความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐขณะที่ตลาดเตรียมรับผลกระทบของผลประกอบการของ NVIDIAซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์นะครับคอสปีปิดไปที่ 6,696.96 จุดลดลงไป200กว่าจุดคิดเป็น 3.12% ครับออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับ S&P ASX 200ได้แรงหนุนจากการเคลื่อนไหวของหุ้นในประเทศแม้ภาพรวมตลาดเอเชียยังถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,103เพิ่มขึ้นมา 44.20 จุดคิดเป็น 0.49% นะครับนักลงทุนทั่วโลกจับตาข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับ Personal Consumption Expenditure เป็นกรกฎาคมของสหรัฐนะครับซึ่งก็มีกำหนดเปิดเผยในวันพุธนี้รวมถึงการประชุมประจำปีของ Fed ที่ Jackson Hole โดย Kevin Walsh ประธาน Fed นั้นมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ นอกจากนี้นะครับผลประกอบการของ Nvidia และ Marvel Technology ในสัปดาห์นี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดให้ความสนใจนะครับสำหรับท่านที่เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ไม่อยากจะร้องขอเรื่องของสุขภาพเนื้อสายไปซะแล้วนะครับเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายรวมอยู่ในโรคที่เรียกกันว่า NCD นะครับ CD non-communicable diseases เนี่ยนะครับหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของตื่นความคิดนะครับเป็นกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นครับใครที่กังวลเรื่องเหล่านี้อยู่ให้หยุดฟังทางนี้ก่อนนะครับก่อนที่ชีวิตจะจอดครับมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะครับในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ครับ Communicable Diseases ซึ่งเราจะได้พบกับคุณหมอนายแพทย์สิทธิวัฒน์ศรีการธนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกทำความรู้จักกับโรค NCD รู้ภัยตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าไม่อยากสนิทกับ NCD มันน่ากลัวกว่าที่คิดครับมาฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเมื่อคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรเพติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับพร้อมกับเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนเสี่ยง unhealthy โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะครับเราไม่ให้นั่งเฉยๆนะครับเราจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคสิ่งนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อมนะครับ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมติดเอมโบรถนนรัชดาพิเศษครับสำหรับท่านที่จองไว้50ท่านแรกนั้นรับไปเลยนะครับของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมนะครับก็จองกันได้ครับนะครับจองด่วนเลยนะครับที่Line official ของเรา @thinkingradio จองกันเข้ามาเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีสุขภาพเป็นเอนจินที่อยู่กับเราไปนานแสนนานนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับบางจากเปิดยุทธศาสตร์5ปีมุ่งกลุ่มธุรกิจพลังงานระดับโลกรายได้1ล้านล้านภายในปี74นะครับสุภจีโชว์ผลงาน90วันภูมิพันธ์พอใจมากสุดดูแลภาคเกษตรเปิด7ภารกิจก้าวต่อไปนะครับว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่นโยบายที่จะดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนเข้าถึงทุกพื้นที่นะครับรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME เป็นนโยบายที่3 4คือสร้างสมดุลการส่งออก5คือยกระดับเทคโนโลยีการให้บริการและปลดล็อกกฎระเบียบนะครับโดยนำ AI เข้ามาขับเคลื่อน MOC Plus กับ Ministry of Commerce Plus นะครับโดยจะใช้ AI Chatbot ตอบคำถามประชาชนรวมถึง AI ช่วยตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและ Trademark AI Assistant นะครับนั่นคือบรรดา5นโยบายที่จะผลักดันนะครับในขณะที่7ภารกิจที่จะเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องก็มีเร่งเจรจาการค้าทั้ง FTA และ ART นะครับประเด็นมาตรา 3.1 เพื่อเดินหน้าเจรจากับประเทศผู้ค้าอย่างต่อเนื่องครับ2คือผลักดันการส่งออกปี69ให้ทะลุ2หลักนะครับ3รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร4เข้มงวดปัญหานอมินีต่อเนื่อง5กับเพื่อน4คณะทำงานภายใต้อนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะครับ6อัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพครับและ7คือปลดล็อกอุปสรรคและขั้นตอนการทำงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้การทำงานและการให้บริการมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับนี่คือ7ภารกิจสภาพัฒน์ ผ่า Data Center เงินลงทุนมหาศาลแต่จ้างงานน้อยกินน้ำกินไฟสูงที่ดันธุรกิจไทยเข้าห่วงโซ่เหมือนกันนะครับก็เป็นฮอตท็อปิกที่คนกำลังพูดถึงกันเยอะนะครับสภาพัฒน์ผ่า Data Center ครับทั่วโลกเงินลงทุนมหาศาลแต่ว่าจ้างงานน้อยและใช้น้ำใช้ไฟสูงมากหวังผู้ประกอบการไทยเข้าห่วงโซ่หมู่ค่ามากกว่างานก่อสร้างและสาธารณูปโภคนะครับนั่นเป็นความหวังจากทางคุณวรวรรณปริคามินนะครับรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้นะครับ CPR สาเคียงข้างคนไทยระดมพลังบริษัทในเครือช่วยน้ำท่วมจังหวัดน่านและประธานสภาสาขาแห่งประเทศไทยดันเศรษฐกิจครึ่งหลังปี69แคปยูขึ้น5จุด GDP เพิ่ม 1.4 แสนล้านนะครับนั่นคือมุมมองล่าสุดจากคุณพิมพ์ใจลีอิสระยกูลนะครับ CAPU ก็คือ Capacity Utilization Rate นะครับตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 57.47% ก็อยากจะให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับวันนี้สหรัฐขู่ใช้วันดีเดย์ทางเศรษฐกิจกดดันอิหร่านขณะที่เตหะรานขู่จะหยุดส่งออกน้ำมันทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นประเด็นที่วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในช่วงต่อไปครับกับอาจารย์ปิติศรีแสงนาบนะครับที่ล่าสุดนั้นนี่คือดีเดย์ของสหรัฐนะครับที่เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านและประเทศผู้ค้าที่สนับสนุนเศรษฐกิจอิหร่านโดยรัฐมนตรีคลังเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภารกิจโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยใช้กับอิหร่านเลยนะครับขณะที่อิหร่านก็ขู่ปิดกั้นการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดหากสงครามเศรษฐกิจยังดำเนินต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าประพันธ์คุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามในช่วงปลอดภัยเศรษฐกิจพักสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
10: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
14: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับทุกๆวันจันทร์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนั้นเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพูดคุยกันกับอาจารย์นะครับในเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะประกาศต่ออิหร่านนะครับอาจารย์มีมุมมองอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการออมจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและสำหรับท่านที่สนใจอยากจะไปเปิดวิสัยทัศน์ในโลกกว้างเรามีทริปชิงเต่า7วัน4คืนที่นั่งเหลือไม่กี่ที่แล้วนะครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับกับอีก3ที่นั่งสุดท้าย20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับ คุณเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นเราบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวไปนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับเรื่องเที่ยวของเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP แบบนี้เรารับจำนวนจำกัดแบบสุดๆตอนนี้อย่างที่ผมทราบมาเหลืออยู่3ที่นั่งนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักมาด่วนเลยครับ LINE official ของเรา @thinkingradio ย้ำกันอีกครั้งนะครับ @thinkingradio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจาก ASEAN Foundation กันเลยนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
15: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
16: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.kistalsoftwaregroup.com
14: ทุกๆวันจันทร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจาก ASEAN Foundation ครับรอประกาศไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วในรายการแล้วนะครับว่าวันนี้ให้จับตาดูประกาศของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เปลี่ยนมาใช้มาตรการคว่ำบาตรแทนการทำสงครามกับอิหร่านแล้วก็ประกาศว่าจะเป็นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งที่รุนแรงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับและสกอตต์บริสเซนเองก็ออกมายืนยันด้วยในเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงมีการขู่พันธมิตรของสหรัฐที่ให้ความร่วมมือกับอิหร่านนะครับว่าก็จะต้องเจอกับมาตรการตอบโต้ด้วยนะครับฝั่งอิหร่านเองก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะครับก็มีปฏิกิริยาออกมาเหมือนกันว่าใครที่ร่วมมือกับสหรัฐนั้นก็จะต้องเผชิญกับการตอบโต้จากอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ทราบแล้วว่าสัปดาห์นี้มันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าคือเขาบอก24สิงหาคมนี่คือตามเวลาในสหรัฐนะครับก็บ้านเราในเร็วกว่าเขาก็เดี๋ยวต้องรอดูอาจารย์ปิติมองเรื่องนี้ไงบ้างครับสวัสดีครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับที่เราเห็นชัดเจนว่าสหรัฐเนี่ยมีความต้องการที่จะลากให้ความขัดแย้งครั้งนี้สงครามครั้งนี้ซึ่งสหรัฐเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยเนี่ยมันยืดเยื้อต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราจำได้28กุมภาเนี่ยเริ่มต้นจากการบอกว่าจะเป็น regime change ใช่ไหมฮะ regime change ก็ต้องการที่จะโค่นล้มระบบสหรัฐอิสลามอิหร่านนะครับซึ่งก็โอ้โหยิงระเบิดเข้าไปในช่วงที่เขาอยู่ในเดือนรอมฎอนเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ผู้นำสูงสุดก็เสียชีวิตแต่ว่าในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของการทำสงครามครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับต่อมาจนถึงเรื่องของการที่จะเข้าไปขุดรากถอนโคนนะครับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นต้องอย่าลืมนะฮะว่าตุลาคมปี2025คราวสงคราม12วันเนี่ยเคยประกาศความสำเร็จไปแล้วนะครับว่าโค่นล้มระบบนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาบอกใหม่ว่าจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะจัดการกับระบบนิวเคลียร์ซึ่งยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันว่าไอ้ที่เคยทำปี2025ก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ในที่สุดอิหร่านเลือกที่จะใช้ท่าไม้ตายโดยการปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับสหรัฐอเมริกาตอบโต้โดยการก็ดับเบิลบล็อกกิ้งก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับอิหร่านปิดทางก้นอ่าวสหรัฐปิดทางที่จะเชื่อมไปสู่มหาสมุทรอินเดียนะครับก็ในที่สุดนำไปสู่การลงนามใน MOU ใช่ไหมคุยกัน60วันว่าจะสามารถหาทางออกได้ยังไงนะครับตอนนี้ MOU ฉบับนั้นหมดเวลาไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็เลิกพูดเรื่อง regime change ไปแล้วเลิกพูดเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วนะครับเน้นเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซอย่างเดียวนะครับ แต่ละจนแล้วจนรอดนะครับในที่สุดหลังจากพ้นวันที่17สิงหาคมที่ MOU หมดอายุไปนะครับสหรัฐตอนนี้บอกว่าสิ่งที่จะทำต่อก็คือเรื่องของเขาใช้คำว่า unprecedented economic warfare นะครับก็คือสงครามเศรษฐกิจและต้านเขาเรียกอะไรล่ะตัดขาดทางเศรษฐกิจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้การที่สหรัฐเลือกที่จะดึงให้วิกฤตมันยาวนานทางด้านการทำสงครามแบบนี้เนี่ยสหรัฐกำลังติดกับดักในสิ่งที่เรียกว่า War Economies หรือเปล่านะครับ War Economies คืออะไร War Economies ก็คือการก่อสงครามเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในเรื่องของนโยบายการเงินมันมีข้อจำกัดข้อจำกัดของนโยบายการเงินก็คือถ้าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศคุณก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินใช่ไหมแล้วถ้าคุณเพิ่มปริมาณเงินเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยแน่นอนมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนแต่ปัญหาก็คือมันทำให้เกิดเงินเฟ้อด้วยอะและไอ้เงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นจุดตายของทางการเมืองของสหรัฐมานักต่อนักแล้วเพราะว่าสำหรับคนอเมริกันเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะไปกระทบกับการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือเรื่องปากเรื่องท้องใช่ไหมครับถ้าทุกอย่างมันแพงไอเนี่ยคนอเมริกันอาจจะเปลี่ยนขั้วไปเลือกอีกพรรคอีกฝ่ายการเมืองหนึ่งแทนเพราะนั้นนโยบายการเงินก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีนโยบายการคลังล่ะนะครับสัปดาห์ที่แล้วหลายๆท่านอาจจะทราบไปแล้วว่าเราเห็นตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนของหนี้สาธารณะสหรัฐใช่ไหมครับหนี้สาธารณะสหรัฐเนี่ยทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะครับยิลด์เคิร์ฟปรับทันทีนะครับถ้าคุณออกพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นระยะยาวมากๆนะครับเพื่อที่จะมาไฟแนนซ์เพื่อที่จะมาบริหารทำให้เพดานหนี้ซึ่งตอนนี้ทะลุ 100% ของ GDP ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าคุณจะออกหนี้ระยะยาวมากๆอย่างเช่นหนี้30ปีเนี่ยดอกเบี้ยเกือบจะ 6% แล้วนะฮะ 5.7%ซึ่งมันเป็นต้นทุนการบริหารเงินที่สูงมากดังนั้นนโยบายการคลังก็มีปัญหาภาคเศรษฐกิจเดียวดังนั้นวิธีการเดียวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ก็คือต้องกลับมากระตุ้นภาคเศรษฐกิจแท้จริงแต่ปัญหาของการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจแท้จริงก็คือไอ้ภาคการผลิตแท้จริงอ่ะมันย้ายฐานการผลิตออกจากสหรัฐอเมริกาไปตั้งแต่ยุคทศวรรษ1990แล้วอ่ะอุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมจริงๆที่ใหญ่มากและจ้างงานสูงมากนะครับและจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมหาศาลด้วยที่ยังเหลืออยู่2อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาคือถ้าไม่ใช่ AI ก็อุตสาหกรรมอาวุธครับซึ่งแน่นอนสำหรับอุตสาหกรรม AI เนี่ยตอนนี้เรารู้แหละว่าบริษัททุนยักษ์ใหญ่ที่ทำเรื่องเทคโนโลยีเทคเฟิร์มด้าน AI พวกนี้เนี่ยตอนนี้ทางเลือกเขามีเยอะมากถูกต้องไหมครับแล้วเขาเองเริ่มออกพันธบัตรได้เองเขาเองเริ่มระดมเงินทุนผ่านระบบของเขาได้เองมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการที่รัฐบาลจะไปควบคุมแบบเดิมมันทำไม่ได้แต่ถ้าลากยาวสงครามไปเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ออกมาบอกใช่ไหมครับว่าคลังอาวุธของเขาเนี่ยมันร่อยหรอลงไปเยอะแต่แน่นอนคลังอาวุธที่ร่อยหรอเนี่ยสหรัฐอเมริกามันไม่ได้ล่อยหลอถึงขนาดที่จะไม่มีศักยภาพพอที่จะปกป้องประเทศนะเพราะว่าเขาก็ต้องมีมินิมัมรีเซิร์ฟที่จะต้องเอาไว้ใช้ภายในประเทศของเขาแต่อาวุธที่จะไปสนับสนุนประเทศอื่นๆเนี่ยมันลดลงดังนั้นสิ่งที่สหรัฐต้องการก็คือกดดันให้ทุกประเทศทั่วโลกเพิ่มงบประมาณด้านการทหาร เพราะนั้นงบประมาณด้านการทหารที่สหรัฐไปกดดันจากทุกประเทศทั่วโลกประกอบกับคลังอาวุธที่หายไปเนี่ยโอ้ถ้าผมเป็นผู้บริหารของพวก military industrial complex นะอุตสาหกรรมอาวุธตอนนี้นะผมเตรียมคิดแล้วว่าปลายปีนี้เนี่ยโบนัสที่ผมจะได้มหาศาลผมจะมียอดสั่งซื้อสินค้าออกมาอย่างน้อย5ปี10ปีต่อจากนี้เนี่ยผมจะเอาเงินพวกนี้ไปใช้อะไรดีจะซื้อเจ็ตส่วนตัวดีหรือว่าจะซื้อคฤหาสน์หรูที่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะต้องรวยกันขนาดนั้นน่ะซึ่งนาทีนี้มันเริ่มเป็นแบบนั้นนะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าไออุตสาหกรรมอาวุธเนี่ยห่วงโซ่ประทานมันยาวแล้วห่วงโซ่ประทานที่มันยาวแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันทำให้มันต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้ามีออเดอร์ถ้ามีดีมานด์เข้ามาเยอะ เงินมันจะไหลลงไปทันทีครับไหลลงไปจนถึงระดับของคนที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาไหลลงไปถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในการที่จะจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงซัพพลายเชนของฝ่ายความมั่นคงดูนะไหมฮะเรากำลังลงไปถึงขนาดอาหารกระป๋องอาหารแบบที่เป็นชุดอาหารที่เขาเรียก MRE Meals Ready to Eat สำหรับทหารเรากำลังลงไปถึงมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมที่ต้องทำวิจัยพัฒนารวมถึงติ้งแท้งที่เป็นภาคเอกชนที่ทำเรื่องการพัฒนาอาวุธพัฒนาเรื่องความมั่นคงต่างๆเพราะฉะนั้นเงินมันจะอัดฉีดเข้าสู่ระบบมากมายนะครับดังนั้นกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของ military Keynesian นะครับ military Keynesianism ก็คือเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์นะครับที่เน้นเรื่องของการที่รัฐบาลต้องออกมามีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายทางด้านการทหารตั้งแต่อัดฉีดเงินผ่านงบกลาโหมเพื่ออุดหนุนทุนวิจัยพัฒนานะครับอุดหนุนเรื่องของการผลิตอุตสาหกรรมชั้นสูงที่มันจะไปต่อห่วงโซ่มูลค่าด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในสหรัฐอเมริกานะครับอัดฉีดสภาพคล่องก็คือปล่อยเงินให้กับอุตสาหกรรมพวกนี้สามารถจะเข้าแหล่งถึงแหล่งเงินทุนได้เพื่อที่เขาจะเอาเงินพวกนี้ไปซื้อตั้งแต่คอน sumer product อย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมพูดอาหารสำหรับทหารไปจนถึงสารเคมีไปจนถึงสารตั้งต้นที่จะทำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพราะนั้นวิธีการกระตุ้นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการจ้างงานมันทำให้เกิดการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบแล้วเงินไหลตรงสู่ประชาชนแทนที่จะต้องไปทำนโยบายประชานิยมซึ่งจะกลายเป็นห่วงคล้องคอในอนาคตใช่ไหมครับเพราะว่ามันขัดแย้งกับนโยบายของรีพับลิกันเนี่ยถ้าคุณทำประชานิยมแบบอุ้มมากๆเนี่ยคุณจะกลายเป็นเดโมแครตอ่ะใช่ไหมเพราะเดโมแครตเขาทำเรื่องของสวัสดิการสังคมเป็นพระเอกของเขาหรือพับลิกันเนี่ยเชื่อในเรื่องของกลไกตลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องมากระตุ้นผ่านวิธีการแบบนี้นะครับก็เราก็สิ่งที่เราคงคาดการได้ก็คือเราก็คงจะเห็นเรายังไม่รู้ว่านโยบายที่ทรัมป์จะทำกับอิหร่านจะแรงได้ขนาดไหนแต่เราเห็นแน่แหละว่าทั้งหมดทำไปเพื่อสร้างแรงตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศดังนั้นสงครามก็ยังจะยืดเยื้อต่อไปครับ
18: ครับรวมถึงก็มีคนตั้งคำถามว่าคืออิหร่านเองก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วไหมครับเรื่องการโดนคว่ำบาตรเนี่ย47ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี1979เนี่ยถูกไหมครับอาจารย์คือเขาก็ resilient เขาก็มีความ อยู่ยงคงกระพันเนี่ยก็รอดมาได้ถึงแม้กระทบไม่กระทบแน่นอนลำบากในการทำธุรกรรมกับประเทศต่างๆนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ไม่ได้เขาก็อยู่มาได้นะครับก็เลยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วมันจะเวิร์กจริงหรือครับ
17: คือที่อิหร่านอยู่มาได้คือในโลกนี้เนี่ยตั้งแต่ทศวรรษ1990โดยเฉพาะหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นในปี1991เนี่ยนะครับโลกมันเข้าสู่ระเบียบโลกที่เรียกโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นโลกาภิวัตน์เนี่ยมันแปลว่าทุกคนต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันผ่านระบบการค้าการลงทุนใช่ไหมครับการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรีแล้วก็เน้นเรื่องของการที่เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหลายและให้กลไกตลาดมันดำเนินการแต่ในห้วงเวลาเดียวกันตลอดที่ทุกประเทศเขาผูกพันและเกี่ยวพันซึ่งกันและกันมากซะจนถึงขนาดที่ตอนนี้อเมริกาอยากจะดีคัพปลิ้งหรือแยกห่วงโซ่ประทานของตัวเองออกจากจีนน่ะยังทำแทบจะไม่ได้เลยเพราะต้นทุนในการที่จะต้องทำแบบนั้นน่ะเขาคาดการณ์ว่าต้องใช้เงิน20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือครึ่งนึงของเงินที่สหรัฐเป็นหนี้สหรัฐอยู่ตอนนี้ที่เขาก็บริหารจัดการไม่ได้แต่ในห่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่1991จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยระยะเวลา40ปีเนี่ยคนที่ไม่ต้องแคร์กับเรื่องพวกนี้เลยเนี่ย probably ในโลกนี้มีอยู่แค่3ประเทศ3ประเทศนั่นก็คือเมียนมาเกาหลีเหนือแล้วก็อิหร่านใช่ไหมฮะเขาอยู่ได้แต่ไอ้การที่เขาอยู่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาปิดประเทศแล้วเขาอยู่ได้เองภายใน ecosystem ของเขาแต่เป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะค้าขายทางอ้อมกับคนอื่นๆในโลกได้อย่างเช่นต่อให้

0: อเมริกาคว่ำบาตรเกาหลีเหนือยังไงก็ตามแต่เราเห็นนะว่าบริษัทอเมริกาผ่านทางโนมินีในสวีเดนเข้าไปทำเนินธุรกิจในเกาหลีเหนือมันก็มีแล้วสวีเดนก็กลายเป็นคนที่คอยดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐในเกาหลีเหนือใช่ไหมครับในพม่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคนที่เข้าไปดูแลผลประโยชน์ของใครต่อใครในพม่าเนี่ยก็มีไทยมีสิงคโปร์มีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะครับในขณะที่ตัวของเกาอิหร่านเนี่ยอิหร่านก็อย่าลืมนะฮะเขาใกล้ชิดมากกับประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางประเทศสถานทั้งหลายอ่ะซึ่งเขาเป็นปากทางเข้าอ่ะใช่ไหมครับอุซเบกิสถานคาซัคสถานคีร์กิสถานนะครับอาเซอร์ไบจานต่างๆนะขึ้นไปจนถึงแน่นอนประเทศเหล่านี้ก็จะมีสายสัมพันธ์เป็นพิเศษกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งก็คือจีนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราคงจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของสหรัฐคงจะต้องไปปราบปรามเรื่องของการตัดท่อน้ำเลี้ยงอย่างน้อยที่สุด2เรื่องเรื่องแรกก็คือ secondary sanction secondary sanction ก็คือใครที่ค้าขายโดยทางอ้อมเอาสินค้าจากประเทศหนึ่ง transshipment ผ่านประเทศตัวเองเพื่อส่งเข้าไปที่อิหร่านคุณก็คงจะต้องโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามไปด้วยซึ่งแน่นอนอันนี้ไทยเรามีนะฮะแต่ประเทศที่เก่งที่สุดเรื่องนี้เลยเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าให้อิหร่านเลยเนี่ยคือสิงคโปร์แห่งตะวันออกกลางประเทศนี้ชื่อว่า UAE ครับ
1: UAE.
0: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็คงจะต้องถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะครับกับอีกพวกหนึ่งนะครับนั่นก็คือนอกจากพวกส่งซัพพลายส่งของแล้วอีกพวกหนึ่งคือพวกชาโดว์แบงกิ้งครับพวกที่บริการเส้นทางทางการเงินผ่านระบบการเงินของตัวเองให้กับอิหร่านหรือตรงกันข้ามอีกด้านหนึ่งก็คือช่วยไฟแนนซ์ไอ้กองทัพของอิหร่านที่เขาเรียกกองทัพคุดส์ใช่ไหมฮะในการที่จะคืออิหร่านเนี่ยโดยบทบัญญัติทางศาสนาของเขากองทัพของเขาห้ามออกไปรบนอกประเทศเขามีบทบัญญัติทางศาสนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกองทัพอิสลามของเขาไม่สามารถออกไปรบนอกประเทศได้เขาก็เลยตั้งกองกำลังพิเศษขึ้นมากองกำลังนึงชื่อกองกำลังคุดซ์ซึ่งกองกำลังคุดซ์เนี่ยมันก็ไปสนับสนุนพวกนี้แหละครับฮูตี้ฮามาสฮิสบุลเลาะห์ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเงินจากกลุ่มนี้คุดจะเอาไปให้พวกนี้ทำยังไงก็ต้องผ่านสถาบันการเงินที่ให้บริการพวก Shadow Banking ซึ่งคนที่ให้บริการ Shadow Banking ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางก็แน่นอนเราก็จะเห็นนะฮะพวกนักโทษหนีคดีอะไรพวกนี้ก็จะชอบไปอยู่ที่นี่เป็นพิเศษนั่นก็คือ UAE เหมือนกันใช่ไหมครับดูไบเนี่ยแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเราก็จะเห็นนะว่า UAE ก็เลยจะต้องโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็คนที่เป็นไม้เบื่อไม้เบากับ UAE มากๆอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียใช่ไหมครับอย่างเช่นตุรกีอย่างเช่นปากีสถานพวกนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็รวมพลังกันละเป็นมักกะแอกรีเมนต์ถูกต้องไหมครับตัวมักกะแอกรีเมนต์ที่หรือเรียกนะมักกะนาโต้เนี่ยนะฮะล่าสุดผมดูข่าวติดตามข่าวแบบแล้วแหมเวลาเราดูเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้มันจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องดูในหนังสือพิมพ์ของยิวครับเจรูซาเล็มโพสต์Jerusalem Post เพื่อลงข่าวเมื่อวานนี้เองครับว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่นาทีนี้เนี่ยทางพันธมิตรมักกะนาโต้นาโต้แห่งโลกมุสลิมนะครับที่เขามีความร่วมมือที่เรียกว่า collective defense หรือว่า collective deterrence ที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีจะถือว่าประเทศพันธมิตรถูกโจมตีด้วยแล้วเขาจะรวมพลังกันแล้วไปซาวโวคนที่มาโจมตีเขาอ่ะนะครับซึ่งตอนนี้ขยายจากเดิมมีแค่ซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานเมื่อ7สิงหาคมที่ผ่านมาขยายตุรกีเข้าไปด้วย3ประเทศเลยนาทีนี้เขาส่งเทียบเชิญไปที่อิหร่านครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาส่งเทียบเชิญไปที่อิหร่านแล้วตอนนี้คนที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับคนที่ออกมาพูดก็คือชื่อว่าราฮิมีนะครับเมดีราฮิมีซึ่งเมดีราฮิมีเนี่ยทำหน้าที่เป็นโฆษกของรัฐสภาอิหร่านซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้บริหารประเทศระดับสูงนะถ้าเขาออกมาให้ข่าวแบบนี้เนี่ยก็แปลว่ามันก็คงมีมูลความจริงแล้วยิ่งถ้ามันลงในหนังสือพิมพ์ของยิวเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขากำลังเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้อยู่เพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นก็คือถ้าเตหะรานตอบรับแล้วเข้าร่วมเมกาอะกรีเมนต์จริงๆเนี่ยเรากำลังเห็นการก่อกำเนิดของขั้วอำนาจที่3ครับเราเคย

0: อนเมกาอะกรีเมนต์จริงๆเนี่ยไอ้แพ็กซ์อิสลามิก้ามันก็อาจจะอุบัติขึ้นแล้วครับ
1: ครับเอ๊แต่ซาอุกับอิหร่านจะร่วมกันได้เหรอครับอาจารย์
0: เขาเป็นพัดเขาอะไรเขารังเกียจรังงอนกันมาตลอด40 ปีนะฮะ
1: ใช่
0: แ
1: ไ
0: ล
1: ห
0: ้
1: ม
0: ว
1: ฮ
0: เห
1: ะ
0: ตุผลที่มันมีปัญหาจริงๆเลยเนี่ยก็คือการที่มันเกิดการปฏิวัติอิสลามขึ้นในอิหร่านไอ้การปฏิวัติอิสลามเนี่ยมันโค่นล้มระบอบชาปาเลวีซึ่งระบอบชาปาเลวีเนี่ยก็เป็นระบบซึ่งสหรัฐอเมริกาไปตั้งขึ้นเพื่อที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยขายน้ำมันให้กับสหรัฐกลายเป็นคล้ายๆซัพพลายเออร์สำคัญให้กับสหรัฐถูกต้องไหมครับซึ่งสถานะนี้ไม่ได้แตกต่างจากสถานะของราชวงศ์อัลซาอุดสถานะของราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือนาทีนี้ไอ้ความพยายามของอิหร่านที่จะไปโค่นล้มราชวงศ์อัลซาอุดยังมีอยู่หรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นก็ได้ถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันไอ้ผลประโยชน์จากเดิมซึ่งสหรัฐอเมริกาเคยให้กับซาอุดิอาระเบียได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับจะด้อยศักยภาพลงทุกทีถูกต้องไหมเรื่องของการชำระเงินซื้อน้ำมันในรูปของปิโตดอลลาร์เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนก่อนเรื่องที่ซาอุดิอาระเบียอยากจะได้มากจากสหรัฐอย่างเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัมป์เองมันก็ตั้งไปตั้งเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้อะว่าถ้าคุณอยากได้เทคโนโลยีนิวเคลียร์จากสหรัฐคุณต้องไปเป็นมิตรกับอิสราเอลอย่างเงี้ยคุณอยู่ในโลกอิสลามคุณจะเป็นมิตรกับอิสราเอลได้ยังไงอ่ะคุณเป็นที่ตั้งของมักกะคุณเป็นที่ตั้งของมักกะเลยอ่ะนึกออกไหมเมดินาอยู่ตรงนั้นอ่ะถูกต้องไหมฮะในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีกับอิหร่านมันจะพังทลายอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าตั้งแต่หลังปี2020เป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นความพยายามในการที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศอ่ะหลายๆท่านคงยังจำได้ปี2022เนี่ยมนตรีแห่งรัฐของจีนหวังอี้ที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเป็นกาวใจจนในที่สุดทั้ง2ประเทศกลับมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันใหม่ได้ใช่ไหมเตหะรานมีสถานทูตซาอุดิอาระเบียริยาดมีสถานทูตอิหร่านแล้วอ่ะแล้วล่าสุดในงานพิธีศพของผู้นำรุ่น2อัญญาตุลาโคมานายีเนี่ยราชวงศ์อัลซาอุดก็ส่งตัวแทนระดับสูงไปเคารพศพนะครับ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะทั้ง2ประเทศก็เป็นอิสลามทั้งคู่
1: ใช่ไหมฮะคือก็เป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันแค่ว่าคนละนิกายคนละสายเท่านั้นเองนะครับแต่โอ้แล้วอย่างนี้มันจะกระทบกับความสัมพันธ์ของซาอุกับอเมริกาอย่างไรใช่ไหมครับถ้าเกิดอิหร่านเข้าไปร่วมตรงนี้จริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนเกมสงครามนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้อเมริกานาโต้เนี่ยมีซาอุมีปากีสถานมีตุรกีตุรกีก็อยู่ในนาโต้ด้วยตุรกีแบ่งหมวก2ใบนี้ยังไงฮะอาจารย์แล้วอย่างที่บอกครับสหรัฐจะว่าไงฮะถ้าเกิดว่าอิหร่านเข้ามาจริง
0: คือตุรกีอยู่ในนาโต้แต่ตุรกีก็โดนกดดันมาโดยตลอดถูกต้องไหมฮะเขาเป็นคือรองจากกองทัพสหรัฐเนี่ยในนาโต้กองทัพที่แข็งแรงลงมาคือกองทัพตุรกีนะฮะแล้วสิ่งที่สหรัฐกดดันทุกคนในนาโต้ก็คือคุณต้องเพิ่มตังค์คุณต้องเพิ่มสัญญาณุภาพแต่ทุกคนก็ไม่รู้หรอกโดยเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งอย่างตุรกีซึ่งมันใกล้กับทะเลดำใกล้กับรัสเซียมากๆถ้าสมมติมันเกิดการลุกลามเข้ามาเอาเข้าจริงสหรัฐจะมาช่วยหรือเปล่าถูกต้องไหมครับในขณะที่ตุรกีเองเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นสะพานเชื่อมเนี่ยเขาอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเขามาเป็นพี่เอื้อยในโลกมุสลิมแล้วเขาเป็นมุสลิมสายแบบสายกลางๆสายโมเดเรตแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าในขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็เช่นเดียวกันตลอดสงครามตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานทัพสหรัฐในซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีไปขนาดไหนแล้วผลประโยชน์ของซาอุดิอาระเบียสูญเสียขนาดไหนแล้วคนที่สหรัฐเลือกข้างไม่ได้เลือกข้างซาอุดิอาระเบียถูกต้องไหมครับสหรัฐเลือกข้างอิสราเอลเพราะนั้นซาอุดิอาระเบียนาทีนี้ก็ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นอำนาจต่อรองที่ทำให้สหรัฐรู้ว่าเฮ้ยคุณจะทรีตผมแบบให้ผมเป็นลูกไล่คุณแบบนี้ตลอดเวลาไม่ได้อะขายแต่อาวุธแต่เวลาขายอาวุธผมก็ไม่ได้อาวุธฟรีนะผมก็ให้เงินมหาศาลกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะ ซื้อ

0: แต่น้ำมันเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็ได้ประโยชน์มหาศาลนะเพราะนั้นนาทีนี้ผมคิดว่าซาอุดิอาระเบียก็ต้องเริ่มพูดถึงเรื่องของ strategic hedging strategic balancing มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวแปรที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นตัวแปรซึ่งเป็นหอกข้างแคร่ของสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยไว้ใจได้เลยก็คือปากีสถานลองนึกภาพดูว่าสงครามคือสหรัฐคือในช่วงเวลาสงครามเย็นจริงๆเนี่ยอินเดียเนี่ยใกล้ชิดกับรัสเซียในขณะที่ปากีสถานเนี่ยใกล้ชิดกับอเมริกามากๆเพราะอิสลามาบัดการาจีเนี่ยมันคือที่ตั้งของฐานทัพของสหรัฐอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันพอสงครามเย็นจบปุ๊บเนี่ยโอ้โหปากีสถานมันกลายเป็นชุมทางของผู้ก่อการร้ายสากลน่ะใช่ไหมครับปากีสถานกับอัฟกานิสถานน่ะแล้วสิ่งที่มันเจ็บแค้นมากที่สุดก็คือไอ้คนที่อเมริกาแล้วก็อเมริกันทั้งประเทศเชื่อว่าเป็นมาสเตอร์มายด์อยู่หลังเหตุการณ์9/11ทั้งหมดที่ชื่อโอซามาบินลาเดนน่ะมันก็หลบซ่อนตัวอยู่ในปากีสถานโดยที่ปากีสถานไม่เห็นเคยแจ้งให้กับอเมริการู้เลยอ่ะถูกต้องไหมฮะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีถูกต้องไหมครับถ้าเป็นพันธมิตรกันจริงๆไว้ใจได้จริงๆทำไมคุณไม่ส่งตัวโอซามาเบลาเดนให้ผมล่ะจนในที่สุดผมต้องไปจัดการเองอ่ะแล้วไปมาแบบโอ้โหไอ้ที่ตั้งของบ้านพักของโอซามาเบลาเดนกับที่ทำการรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุดของอิหร่านนี่มันเอ้ยของปากีสถานมันห่างกันแบบในรัศมีถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน10กิโลมั้งใกล้กันขนาดนั้นน่ะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นปากีสถานซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์โอเคมันอาจจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอัปเดตซึ่งเชยมากอ่ะมันอาจจะไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ที่เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดหรอกแต่ยังไงก็ตามอาวุธนิวเคลียร์มันคืออาวุธนิวเคลียร์ครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันทำให้ตัวของพรรคอิสลามิก้าเนี่ยหรือว่าขั้วที่3ถ้าเกิดขึ้นได้จริงนะฮะมันก็จะกลายเป็นขั้วที่มีน้ำหนักนะครับและสงครามเย็นครั้งที่2ที่เราจะเห็นกันก็คือเราจะเห็นความพยายามของ Global North Global South ในการชิงไหวชิงพลิบอะเพื่อที่จะดึงให้ขั้วที่3เนี่ยเข้าไปเป็นพวกนะครับแต่ขั้วที่3อิสลามแพ็กซ์อิสลามิก้าเนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะฮะว่าไม่ได้มีแต่ตะวันออกกลางนะเพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงปากีสถานบังกลาเทศใช่ไหมฮะอินเดียนะครับเรากำลังพูดถึงมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนนะฮะฟิลิปปินส์ตอนใต้อย่างเงี้ยนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าการถ้ามันออกมาในฉากกระทัดของสงครามเย็นที่ Global North กับ Global South แข่งกันในการที่จะดึงพันธมิตรเหมือนกับยุคสงครามเย็นครั้งที่1อ่ะที่สหรัฐกับโซเวียตอ่ะแข่งกันดึงพันธมิตรอ่ะพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นชุมทางเป็นพื้นที่ที่ปะทะสังสรรค์ของสังคมวัฒนธรรมศาสนาเยอะๆอย่างเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะสงครามเย็นครั้งที่1เนี่ยเราเห็นชัดเจนใช่มั้ยครับในขั้วสังคมนิยมเองทั้งโซเวียตทั้งจีนก็แข่งบารมีกันอยู่ในอินโดจีนในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็สร้างแนวรัฐกันชนอย่างเช่นไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อท้าทายกับประชาคมอาเซียนที่จะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนด้วยครับ
1: เดี๋ยวรอดูประกาศของทรัมป์แล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับยังคุยได้อีกยาวครับสงครามไม่จบง่ายๆอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดBrainCo อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับพบกันตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันเต็มๆนะครับในแต่ละสัปดาห์ ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดแห่งนี้นะครับไม่ว่าท่านตอนนี้จะอยู่บนรถก็ตามอยู่ที่บ้านก็ดีหรือจะเป็น Facebook 96.5 หรือฟังผ่านแอปพลิเคชันของ Encore แล้วก็นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆส่งเข้ามาทาง Facebook ของ 96.5 ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของสิงหาคมแล้วแล้วก็เป็นวันจันทร์สุดท้ายด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งในวันนี้24สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยนั้นก็อดใจรอครับเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเวลาตีหนึ่งของคืนนี้มันก็จะตรงกับตีหนึ่งของวันที่25สิงหาคมบ้านเราก็เป็นวันอังคารถูกไหมฮะปฏิบัติการนะฮะเป็นปฏิบัติการสงครามเศรษฐกิจบทขยี้อิหร่านของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีการแถลงตอนเวลาบ่ายสองของกรุงวอชิงตันดีซีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแต่มันจะตรงกับเวลาตีหนึ่งเป๊ะๆตามเวลาของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาการนี้ถูกจับตามองกันทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็โพสต์เรื่องนี้นะครับและสิ่งที่เขาห้อยไว้เขาใช้รหัสนี้เลยนะD-Day Economic นะครับเป็นวันที่จะ D-Day ปฏิบัติการบทขยี้เศรษฐกิจของอิหร่านแล้วก็ทั้งสองคนพูดตรงกันครับว่าไม่เคยใช้ขนาดและความรุนแรงอย่างนี้กับประเทศไหนมาก่อนแต่จะใช้กับอิหร่านนะครับนั่นก็เลยทำให้วันนี้การลงทุนในแถบเอเชียนะฮะรวมถึงหุ้นไทยเนี่ยนะครับขายเผื่อเซฟไว้ก่อนเลยนะครับหุ้นไทยนั้นตก 12.73 จุดครับหรือประมาณ 0.8% ลงไปปิดที่ 1,601.05 จุดด้วยมันชิวเฉียดเกือบหลุด 1,600 เนี่ยนะครับมูลค่าการซื้อขายก็แผ่วลงมานะครับเหลือ6,903ล้านบาทนะครับแต่ว่าที่คึกคักสดใสคือทองคำนะครับตั้งแต่ราคาเปิดจนกระทั่งทั้งหมดปรับ34รอบสุทธิวันนี้ทองคำขึ้นมาอีก700บาทเลยนะฮะโดยทองคำทั้งรับซื้อ 71,650 ขายออก 71,850 บาทและนี่ก็เป็นราคาทองคำแท่งที่ดีที่สุดมากที่สุดในรอบ3เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับส่วนทองรูปพรรณนั้นราคาขายออกก็ปิดจบที่ 72,650 บาทก็เป็นว่าคอทองคำนั้นชื่นมืดเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมให้ความสำคัญเรื่องนี้กันเลยนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าปฏิบัติการที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี่แหละครับที่เรียกว่า D-Day Economic เนี่ยนะฮะมันจะมีผลหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับและดูท่าทีความเคลื่อนไหวของอิหร่านคราวนี้ดูจะร้อนบนผิดปกติดูมันจะมีความกังวลมากกว่าสงครามที่ก็สู้รบกันจริงๆมาถึง6เดือนเต็มๆนะครับจนกระทั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านนี้ออกมาบอกเลยนะว่าถ้าหากว่ามีการใช้ดีเดย์อีโคโนมิกของอเมริกากับอิหร่านแล้วก็นะน้ำมันดิบหยดเดียวก็จะไม่มีออกจากอิหร่านไม่ว่าจะเป็นช่องแคบฮอร์มุซหรืออ่าวเปอร์เซียนะครับโอ้น่าสนใจแล้วถ้าประเทศไหนเนี่ยไปร่วมวงไพบูลย์กับอเมริกาในดีเดย์อีโคโนมิกก็จะถือว่าเป็นปฏิบัติการทำสงครามกับอิหร่านนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องกลับเข้ามาคุยกับศาสตราจารย์ดร.ภัยพลคุ้มทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอิสระนะครับสวัสดีครับอาจารย์ภัยพลครับ
16: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
15: ครับอาจารย์ภัยพลครับคืนนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจับตามองไหมครับสำหรับดีเดย์อีโคโนมิกเนี่ยนะครับ
16: ก็เท่าที่ฟังดูจากน้ำเสียงของทั้งสองฝ่ายนี่ก็น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสหรัฐเองท่านรัฐมนตรีการคลังก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยใช้มาก่อนเลยไอ้ความบาดคราวนี้เนี่ยเป็นดีเดย์เลยก็ได้นะถ้าเหมือนสงครามโลกที่สองก็คือเป็นวันที่พันธมิตรยกพลขึ้นบกเพื่อที่จะเอาชนะเยอรมันนะว่ากันดีกว่าก็เป็นวันพิชิตศึกอะฟังดูก็น่ากลัวนะอิหร่านเองก็เกรงอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่ามันจะออกมาในรูปไหนเราต้องฟังรายละเอียดสักนิดหนึ่งเท่าที่นักวิเคราะห์เขาประเมินดูก็คือว่าเรื่องความบาดเนี่ยความจริงก็สหรัฐก็ความบาดอิหร่านมาอยู่แล้วนะไม่อยากจะค้าขายกับอิหร่านโดยตรงว่างั้นดีกว่านะแต่ว่ายังไม่ได้มีการถึงว่าห้ามประเทศอื่นค้าขายกับอิหร่านมาคราวนี้เนี่ยคงจะมาขยายวงไอ้ตรงจุดนี้แหละก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยนอกจากว่าสหรัฐไม่ค้าขายกับอิหร่านแล้วเนี่ยตัวนี้คือความบาดเลยนะประเทศอื่นที่ค้าขายกับอิหร่านโดยเพราะยิ่งไปซื้อน้ำมันหรือไปขายอะไรให้อิหร่านเนี่ยสหรัฐก็จะลงโทษทางเศรษฐกิจด้วยไอ้ตรงเนี้ยเป็นส่วนเพิ่มขึ้นมาซึ่งในอดีตจริงก็ทำมาบ้างแต่ว่ายังไม่ค่อยได้รุนแรงเท่าไหร่มาคราวนี้คงมาแบบรุนแรงแล้วก็ มาตรการเด็ดขาดพอสมควร
15: เพราะว่า
16: จริงๆแล้วอิหร่านนี่ก็ค้าขายมากที่สุดณขณะนี้โดยเฉพาะยิ่งขายน้ำมันก็เจ้าใหญ่ก็คือจีนจีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละเป
15: ็
16: นผู้ซื้อรายใหญ่ของอิหร่านนะอิหร่านที่ผลิตน้ำมันประมาณสักขายออกมาประมาณสัก 2ล้าน3ล้านบาร์เรลต่อวันก็จีนเองก็ซื้อไปล้านกว่าก็เกือบครึ่งนึงนะอาจจะเกินครึ่งนึงของน้ำมันที่อิหร่านขายให้โลกซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่พอสมควรเพราะนั้นถ้าจีนยังซื้อน้ำมันจากอิหร่านอยู่และสหรัฐบอกว่าเอาละจะโดนมาตรการเนี่ยก็ต้องไปทะเลาะกับจีนเนี่ยนะสหรัฐก็จะต้องมีมาตรการที่จะคว่ำบาตรจีนจะคว่ำบาตรยังไงก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าฟังดูง่ายๆว่าจะมีมาตรการทางด้านการเงินเข้ามาด้วยจะห้ามอะไรสักอย่างนึงห้ามการเขาเรียกอะไรการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินโดยใช้เงินดอลลาร์ยกตัวอย่างเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยการค้าโลกส่วนใหญ่เนี่ยก็ซื้อขายกันโดยอ้างอิงแล้วก็ใช้เงินดอลลาร์เป็นหลักภาษารัฐบอกว่าไอ้ต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ยอมละนะจะลงโทษประเทศอิหร่านนี่ลงโทษแน่แต่ว่าประเทศอื่นที่ค้าขายกับอิหร่านเนี่ยก็จะลงโทษทางด้านการเงินด้วยไม่ใช่การค้าอย่างเดียวเนี่ยโอ้มันก็ถือว่ายุ่งพอสมควรแหละนะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าจะทำได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนจะบังคับใช้อะมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะยิ่งกับจีนซึ่งเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของอิหร่านก็คงจะต้องจับตาดูว่าจะบังคับใช้ยังไงเพราะจีนก็ไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่จะมาขู่กันง่ายๆจีนเองก็บอกอยู่เหมือนกันนะบอกว่าโอ้ยไม่ควรจะทำอย่างเงี้ยนะควรจะใช้วิธีการทางด้านการทูตดีกว่าพูดคุยกันดีกว่าอะไรแต่หลายพวกเนี้ยจีนก็คงมีไว้ในใจเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าสหรัฐออกไม้นี้มาเนี่ยจีนเขาก็อาจจะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเขาเหมือนกันนะคือเขาต้องตอบโต้ว่ากันดีกว่าคงไม่ได้นั่งอยู่เฉยไม่ได้ดูดายว่ากันดีกว่าคงต้องตอบโต้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะตอบโต้ก
15: ัน
16: ย
15: ัง
16: ไง
15: ตอบคืออาจารย์นะเท่าที่ติดตามข่าวสารมาตั้งแต่วันที่โดนัลด์ทรัมป์โพสต์เรื่องนี้นะฮะดีเดย์อีโคโนมิกเนี่ยผมก็เห็นนะว่าท่าทางของอิหร่านคราวนี้ลุกลี้ลุกลนนั่งไม่ติดมันผิดปกติกับตอนที่สู้รบแบบด้วยอาวุธกันจริงๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวของอิหร่านรอบนี้มากๆเลยใช่ไหมครับ
16: ก็จริ งๆอ
15: ิ
16: หร่านเองก็ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดนะพูดกันตามตรงนะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ย่ำแย่นะผมว่าผู้คนก็ยากลำบากมีทั้งปัญหาการขาดแคลนสินค้าแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อฝืดเคืองความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกพอมาเจอเอาไม้นี้เนี่ยก็เป็นห่วงว่ามันจะอาจจะค่อยๆมีผลที่รุนแรงมากขึ้น
15: อ
16: ่ะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับประเทศที่สามที่ค้าขายกับอิหร่านด้วยไงไม่ใช่ว่าค้าขายกับสหรัฐแต่เพียงอย่างเดียวก็ผมว่าเขาคงเป็นห่วงตรงจุดนี้มากกว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าอิหร่านเนี่ยเนื่องจากว่าลำบากมานานเนี่ยความรู้สึกก็อาจจะบอกว่าโอ้ยลำบากคราวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมันก็เรียกว่าเราก็ยังทนได้อ่ะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเราดูระบอบการปกครองของอิหร่านเนี่ยไม่ว่าประชาชนจะยากลำบากยังไงเนี่ยรัฐบาลเขายังคุมอยู่ว่างั้นนี่ป่ะคือไม่มีการลุกฮือมาต่อต้านเดินขบวนอะไรจะอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าประชาชนเองก็ไม่กล้าที่จะทำอย่างนั้นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยถ้ามาทำอย่างนี้เนี่ยก็มีการปราบปรามที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็มีคนตายไปก็เห็นได้ข่าวว่าเป็นพันเป็นหมื่นคนเหมือนกันเพราะนั้นก็ยังยอมรับว่ายังคุมสถานการณ์ภายในประเทศอยู่ถึงแม้ว่ามีความยากลำบากในเรื่องการทำมาหากินในด้านเศรษฐกิจก็ตามเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าเขายังคุมอยู่อย่างนี้เนี่ยผลกระทบที่มีทางด้านการเมืองเนี่ยก็อาจจะแทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่มีอะไรเพิ่มเอาไว้ดีกว่าไม่มีอะไรเพิ่มเท่าไหร่แล้วในขณะเดียวกันถ้าจีนไม่ได้เล่นด้วยเนี่ย ซึ่งผมว่าจีนก็คงไม่เล่นด้วยอยู่แล้วนะตัวคงไม่กลัวหรอกว่าสหรัฐที่ขู่มาอย่างนี้เนี่ยจีนจะยกเลิกไอ้เรื่องการค้าขายกับอิหร่าน

0: อันนี้ผมว่าจีนคงไม่ทำอย่างนั้นถ
1: ้
0: าเป็นอย่างนั้นจริงก็อิหร่านก็คงจะพอเบาใจว่าเอ้ยอย่างน้อยก็ยังมีคนมาค้าขายกับเราอ่ะเจ้าใหญ่โดยเฉพาะเนี่ยเขาก็ยังขายน้ำมันได้อยู่ยังสามารถที่จะซื้อสินค้าอะไรแต่อะไรได้บ้างถึงแม้ว่าจะยากลำบากขึ้นก็ตามครับ
1: ครับก็เลยทำให้ท่าทีของอิหร่านแม้แต่เลขาธิการสภาความมั่นคงของอิหร่านก็พูดอย่างน่ากลัวเหมือนกันนะฮะแบบประเภทน้ำมันหยดเดียวเขาไม่มีทางออกเลยเนี่ยนะฮะแล้วจนกระทั่งใช่ไหมอาจารย์คือไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะ
0: ครับก็มันก็ขู่กลับอะว่างั้นดีกว่าก็ขู่กลับก็คือว่าฉันก็อยากจะบีบไอ้คอยเรื่องน้ำมันน่ะที่จะผ่านช่องแคบโฮมูสเซอร์ไม่ให้ออกเลยซึ่งก็หมายความว่าน้ำมันในตลาดโลกก็จะยิ่งขาดมากขึ้นแล้วราคาน้ำมันก็จะแพงมากขึ้นว่างั้นดีกว่า
1: อ
0: าจจะขึ้นไปถึง120-150 เหรียญก็จะสร้างความยากลำบากให้กับโลกอ่ะว่างั้นดีกว่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่อิหร่านจะยากจะยากลำบากแต่เพียงคนเดียวโลกเองก็จะยากลำบากสหรัฐเองก็ยากลำบากเพราะว่าเวลาราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นเนี่ยผู้คนของสหรัฐก็ซื้อน้ำมันหน้าปั๊มแพงขึ้นคนอื่นๆก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นจีนรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็จะลำบากพูดง่ายคือลำบากไปทั่วโลกอ่ะเพราะว่าเราก็ยังต้องอาศัยน้ำมันและแก๊สธรรมชาติอยู่ในระดับหนึ่งครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คงเป็นเครื่องมือที่ใช้อิหร่านก็มักจะใช้ขู่อยู่เสม
1: อ
0: ซึ่งถ้าเรียนตามตรงมันก็ไม่ถึงกับ 100% น่ะคือการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเราทราบดีว่าน้ำมันมันหายไปเป็นส่วนใหญ่อ่ะ 80% 90% แต่มันก็มีออกมามีออกมาบ้างอะไรนี่ก็แล้วก็ไปออกช่องทางอื่นก็
1: ม
0: ีไม่ใช่ไม่มีก็ออกช่องทางเหมือนแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะนั้นมันก็ไม่ได้หายไปทั้ง 20% ของโลกหรอกอันดับ
1: ครับโอ้แล้วอาจารย์นะพอมาจับสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอเมริกาเนี่ยเขียนเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อคืนเนี่ยนะฮะที่จะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่าครั้งเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดแบบครั้งเดียวโดดๆเนี่ยนับตั้งแต่เคยมีการจัดระเบียบกับศัตรูเป็นต้นมาเลยนะอันนี้แปลตรงๆอยู่เลย
0: คร
1: ับ ก็แสดงว่าเขาใช้คำว่า financial offensive คือ greatest financial offensive ไอ้ตรงเนี้ยถ้าอ่านใจอาจารย์แสดงว่าเป็นมาตรการทางการเงินที่สุดเอาแบบภาษาชาวบ้านนะสุดโหดเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับคือก็อย่างที่ผมเรียนว่าการค้าของโลกตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังต้องใช้เงินดอลลาร
1: ์
0: เป็นเงินสกุลในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอยู
1: ่
0: แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าระบบการเงินที่ใช้เงินดอลลาร์เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวพันกับระบบธนาคารของสหรัฐว่าไงดีกว่าและของหลายประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบดอลลาร์ถ
1: ้
0: ารัฐบาลสหรัฐสามารถที่คุมตรงจุดนี้ได้แล้วบอกอย่างที่ว่านะว่าต่อไปนี้ใครไปค้าขายกับอิหร่านเนี่ยฉันก็จะแซงชั่นในเรื่องของการเงินด้วยหรือพูดง่ายๆว่าไม่ให้มีธุรกรรมทางด้านเงินดอลลาร์เลยโ
1: อ
0: ้ซึ่งอันนี้มันกระทบเยอะเลยมันกระทบมากเลยกระทบหลายประเทศแล้วก็การค้าขายของโลกอย่างที่ผมว่าส่วนใหญ่ต้องใช้เงินดอลลาร์ถ้าไม่ใช้เงินดอลลาร์มันก็ต้องหาวิธีการใช้เงินสกุลอื่นซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเป็นงั้นแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากมากขึ้นต้นทุนต่างๆก็จะสูงขึ้น
1: อ
0: ันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่โลกยังไม่เคยเห็นมาก่อนใช่อันนี้ก็อาจจะจริงอย่างที่ว่าแต่ผมเองนะก็เรียนตามตรงว่าถามว่ามันอีเฟกตีฟหรือจะได้ผลหรือใช้ผลบังคับไหมเนี่ยได้บังคับใช้ได้เต็มที่หรือเปล่าผมก็ไม่เชื่อว่าจะได้เต็มที่หรอกก็อย่างที่ผมเรียนน่ะจีนเองก็คงบอกว่าโอ๊ยถ้าเธอมาห้ามฉันเนี่ยฉันก็จะตอบโต้วางกันดีกว่าและตอบโต้เองเนี่ยสหรัฐเองก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันก็จะมีความรู้สึกเจ็บปวดอีกเหมือนกันซึ่งก็อาจจะต้องซัดกันไปซัดกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็อย่าลืมว่าเดือนหน้าเนี่ยสีจิ้นผิงก็มีกำหนดการที่จะไปเยือนสหรัฐแล้วก็ไปคุยกันอะไรจะอะไรกันเนี่ยเขาก็อาจจะต้องระวังถึงจุดนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปคุยกันแล้วมันยังมีเรื่อง บาดหมางอะไรกันอยู่เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับทั้งสองประเทศครับ
1: นี่อาจารย์ครับทำให้ผมนึกถึงตอนที่เกิดสงครามเมื่อ4ปีที่แล้วก็คือยูเครนกับรัสเซียแล้วปรากฏว่าอาจารย์จำได้ไหมว่าตอนนั้นอเมริกาเนี่ยงัดมาตรการพร้อมกับโลกตะวันตกเลยฮะมาตรการที่ว่า SWIFT คือตัดเลยธุรกรรมที่ทำโดยกับรัสเซียกับต่างชาติทั่วโลกตัดหมดเลยมันจะคล้ายๆกันไหมฮะ
0: คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าทางด้านการเงินอาจจะไม่มีผลกระทบต่อโลกต่อประเทศที่สามมากนักคือส่วนใหญ่ก็มักจะแซงชั่นประเทศคู่กรณีโดยตรงเลยแม้กระทั่งแซงชั่นทางด้านการเงินก็เอาเฉพาะกรณีคู่กรณีโดยตรงเลยคือในกรณีนั้นก็คือรัสเซียในขณะนั้นเนี่ยแล้วมีการยึดทรัพย์ที่มีการลงทุนไว้ในระบบธนาคารของสหรัฐในประเทศสหรัฐด้วยดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ทำกันยังไม่เคยทำไปถึงประเทศที่สามประเทศที่ไปเกี่ยวข้องประเทศที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีว่าไงกว่า
1: อันนั้นมัน
0: ต่างกันตรงจุดเนี้ยฮะอย่างที่ผมเรียนว่ามาคราวนี้เนี่ยเขาจะเอาประเทศอื่นด้วยประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านด้วยซ
1: ึ่
0: งเราก็เห็นละเป้าหมายก็คือจีนนั่นเองครับ
1: ครับ
0: อันนี้อย่างที่ผมเรียนว่าจีนเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนะแต่เขาก็เชื่อว่าเขาคงไม่อยู่เฉยอ่ะเขาก็คงจะต้องตอบโต้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันครับ
1: ครับนี่ผมกลัวว่าเขาประกาศตอนตีหนึ่งของเนี่ยอีกประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยอีกเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นมาตรการ Swift Plusพลัสคือเล่นประเทศที่สามด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็มีประเทศที่สามอย่างที่ผมว่าไงก็คือว่า
1: คร
0: ับ อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วประเทศที่สามประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านเนี่ยจะต้องโดนด้วยว่างั้นดีกว่าแต่ว่าโดนมากโดนน้อยแค่ไหนยังไม่
1: ร
0: ู้แต่เท่าที่มีการแบกท่ามาก็บอกว่าเอาทางด้านการเงินด้วยไม่ใช่เอาการค้าอย่างเดียวปกติเนี่ยแซงชั่นก็เอาเฉพาะการค้าอย่างเดียวแต่ถ้าเช่นการเงินก็คือว่าโอนเอาทั้งหมดเลยทั้งการค้าด้วยการลงทุนด้วยการลงทุนระหว่างประเทศก็โดนแซงชั่นด้วยอะไรจะอะไรด้วยและการใช้เงินดอลลาร์ในการค้าขายในการลงทุนก็เอาด้วย
1: อัน
0: นี้ก็หนักเลยนะไม่เคยทำมาก่อนก็ลองทำดูนะดูที่ว่าประเทศอย่างจีนเนี่ยเขาจะตอบโต้ยังไงครับ
1: เพราะวันนี้ฮะอาจารย์ครับสัญญาณหนึ่งที่เขากลัวกันแล้วนะในตลาดการเงินก็คือไออัตราเงินแลกเปลี่ยนเรียลอิหร่านในตลาดมืดเนี่ยนะฮะมันลงไปเหลือแค่ 1.992 ล้านเรียลต่อดอลลาร์ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ของสกุลเงินนี้เลยนะฮะเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงเนี่ยครับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็แสดงว่าเขากลัวมาก
0: ครับเขาแสดงว่าตลาดการเงินก็มีความกังวลอ่ะในเรื่องนี้ใช่นะเพราะว่าถ้าเงินของอิหร่านมันตกถึงขนาดนั้นก็แสดงว่าก็มีความเป็นห่วงอะว่
1: า
0: อาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นอะคือปัจจุบันนี้ก็รุนแรงอยู่แล้วอะนะถ้ามีมาตรการใหม่เนี่ยอาจจะรุนแรงมากขึ้นถึงอาจจะขนาดต้องล้มละลายเสียหายอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะไปหมดผมเป็นความกลัวในลักษณะนั้นด้วยนะครับ
1: ครับแต่ปกติถ้าอาจารย์นะเรื่องของการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามสู้รบจริงหรือสงครามทางเศรษฐกิจเนี่ยกับมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกากับที่อื่นเนี่ยฮะเรามักไม่ค่อยเห็นเช่นเดินเกมโดยการใช้สงครามสู้รบมาถึง 5-6 เดือนเสร็จแล้วต่อด้วยสงครามเศรษฐกิจต่อกับประเทศเดียวกันเนี่ยนะฮะอาจารย
0: ์ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันฮะ
0: ครับก็จริงฮะเพราะว่าก็เรียนตามตรงว่ามาตรการนี้เนี่ยจนถึงมาตรการนี้ก็เพราะว่าสงครามที่ใช้ระเบิดสู้รบกันเนี่ยสำหรับสหรัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้ผลตามที่เขาต้องการ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นที่ยอมรับไปเลยว่าโอ้ไปทิ้งระเบิดตั้งหลายวันนะแล้วก็ไปบล็อกการเข้าออกของช่องแคบฮอร์มุซของเรือที่ขนสินค้าเข้าออกของอิหร่านเนี่ยนะก็ทำหลายมาตรการแล้วอ่ะนะก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะอิหร่านเองก็ เดือดร้อนก็จริงแต่ว่าสามารถที่จะตอบโต้ได้แล้วก็ไม่ยอมที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้มีการเดินเรือโดยเสรีอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าพอไม่ได้ผลอย่างนี้รวมทั้งการเจรจาก็ไม่คืบหน้าไปด้วยเนี่ยสหรัฐก็มีเขาหวังว่าคงมีไม้ตายนะเป็นไม้ตายนะ
1: อ
0: ันนี้ขึ้นมาซึ่งก็เราคงต้องรอดูว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพียงใดความเห็นส่วนตัวของผมก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่สหรัฐหวังไว้
1: อ
0: ะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะว่าคุณกำลังใช้บังคับกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจเหมือนกันก็คือประเทศจีนนะฮะซึ่งจีนด้วยแล้วก็หลายๆประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านอยู่ตอนนี้นะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายว่างั้นดีกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะไปบีบบังคับเขาได้ง่ายๆนะ
1: ครับแล้วอย่างนี้อาจารย์กังวลไหมครับว่าพอเขาประกาศมาตรการดีเดย์อีโคโนมิกเนี่ยนะราคาน้ำมันเช่นราคาน้ำมันราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความผันผวนกระโดดสูงเหมือนรอบตอนที่เจอสงครามสู้รบจริงๆเนี่ยครับอาจารย
0: ์มีโอกาสเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะอย่างน้อยในช่วงสั้นๆนะคือไอ้การที่ประกาศออกมาแล้วก็ตลาดก็คงจะเฝ้าดูว่าเอ๊ะมันจะมีผลไหมต่อการขนส่งน้ำมันออกจากเครื่องแท้โฮมูสนะเพราะว่าอิหร่านเองก็จะตอบโต้ว่างั้นดีกว่าอิหร่านก็พูดแล้วเหมือนกันว่าจะไม่ให้น้ำมันแม้กระทั่งหยดเดียวผ่านช่องแคบของมูสเนี่ยมันก็ฟังดูตกใจเหมือนกันนะเพราะนั้นโลกเองหรือตลาดโลกเองก็จะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยน้ำมันมันจะขาดแคลนนะเพราะนั้นโอกาสที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะกระโดดหรือพุ่งขึ้นในช่วงสั้นๆนี้มีนะในช่วงสั้นๆเนี่ยคงมีแต่ว่า
1: เพราะ
0: ที่ประสบการณ์มีเนี่ยในช่วงเนี้ยนะในช่วงที่มีการสู้รบกันเนี่ย 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละครั้งที่มีสถานการณ์หรือว่าการประกาศในแต่ละเรื่องเนี่ยนะไม่ว่าจะเปิดช่องแคบปิดช่องแคบอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยตลาดก็จะมีปฏิกิริยาไปในระยะสั้นๆนะให้เห็นถึงความกังวลในเรื่องนี้นะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะที่ค่อนข้างปกติผมใช้คำว่าค่อนข้างเพราะว่ามันยังตอนนี้มันยังถือว่าไม่มีอะไรปกติอยู่เลยตอนนี้นะก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองก็อยู่ในเกณฑ์สูงอ่ะ90กว่าเหรียญนี่ต้องถือว่าสูงนะขนาดนะครับถึงแม้ว่าจะย่องมาจากอย่างที่คนกลัวมันจะถึง100เหรียญหรือเปล่าอะไรแต่ไรพวกนี้มันก็ยังไม่ถึงสักทีนะเท่าที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็90เหรียญก็ถือว่ายังแพงอยู่เพราะนั้นความวิตกกังวลเนี่ยมันต้องมีอยู่นะแล้วยิ่งมันมีการประกาศตอบโต้กันไปมาเนี่ยโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นใกล้ๆร้อยเหรียญก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าทุกครั้งอย่างที่ผมเรียนว่าทุกครั้งที่มันใกล้ๆร้อยหรือเกินร้อยเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาสู่ระดับต่ำกว่าร้อยนะฮะมันเคยมีลงไปถึง70-80เหรียญในช่วงหนึ่งแต่ว่ามันก็กระโดดกลับขึ้นมาหลังจากที่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยไม่ได้ผลสำเร็จครับ
1: ครับเพราะรอบตอนที่ครั้งที่แล้วใช้สงครามสู้รบจริงๆเนี่ยนะฮะมัน119เหรียญแก่ๆปลายๆเกือบ120อันนั้นสูงสุดละนะฮะแต่พอคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะขึ้นไปเคาะใกล้ๆอีกหรือเปล่าแถว120เป็นไปได้ไหมอาจารย
0: ์มีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสเหมือนกันถ้าหากว่าคือมันไม่ใช่สงครามเศรษฐกิจไอ้ดีเดย์อีโคโนมิกอันนี้แต่เพียงอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะลุกลามไปไม่ใช่อีโคโนมิกวอร์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นวอร์จริงๆเลยก็ได้อ่ะเพราะว่าการตอบโต้ปฏิกิริยาเราไม่รู้ว่าตอนนี้นะของอิหร่านเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องทางด้านอีโคโนมิกแล้วเนี่ยก็อาจจะตอบโต้ในแง่ของการสู้รบก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเราก็ยังนึกไม่ออกว่าไอ้ช่องแคบโฮมูสเนี่ยถ้าไม่ให้น้ำมันมันผ่านภายในหยดเดียวเนี่ยจะต้องทำยังไงวิธีการทำก็คือปิดอ่าวแล้วก็วางทุ่นระเบิดเลยว่างั้นดีกว่า
1: โ
0: ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เรือเข้าไม่ได้ออกไม่ได้แน่นอน
1: โอ
0: ้อันนั้นก็หยุดจริงๆถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยโอ้ราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง120เหรียญได้ครับแต่นี่เราเป็นเรื่องที่เดากันนะเพราะว่ามันแต่ละคนมันก็ต้องดูว่าสหรัฐจะประกาศยังไงจีนจะว่ายังไงอิหร่านจะว่ายังไงอะไรแต่ไหนคงต้องดูสถานการณ์ไปในแต่ละวันนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ทุกคนก็ยังไม่ทราบแน่ว่าเอ๊ะมันผู้เล่นทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยรวมทั้งประเทศในอ่าวอาหรับเองซึ่งมีหลายประเทศก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ร่วมชะตาว่าเนี่ยเป็นสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเขาก็อาจจะต้องมีปฏิกิริยาบางอย่างด้วยครับ
1: แต่พอดีอาจารย์พูดถึงประเทศในอ่าวอาหรับหรือเขาเรียกว่าอ่าวเปอร์เซียเนี่ยประเทศหนึ่งที่ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE บอกประกาศตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบกับอิหร่านเลยนะฮะตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นประเทศแรกในอ่าวเปอร์เซียเลยนะฮะ
0: เป็นประเทศแรกใช่ครับก็ด้วยเหตุผลอย่างที่ว่าเราว่าก็เขาก็เห็นว่าเอ๊ะอยู่ดีๆอิหร่านก็ยิงจรวดส่งโดรนมาโจมตีเขาอะโดยไม่มีเหตุไม่มีผล
1: อ
0: ะเขาก็มีปฏิกิริยาตรงจุดที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควร
1: ซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจอิหร่านกับ UAE เอาตอนที่ยังไม่มีเรื่องมีราวมันเนี่ยนะฮะก็พึ่งพา UAE นี่เยอะมากถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วพอแกเล่นไม้แรงอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานก็มาตามด้วยโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเล่นดีเดย์อีโคโนมิกมันก็เลยคล้ายๆเหมือนหมัด 1-2 ที่กำลังไหลมาเป็นระลอกคลื่นทางสงครามเศรษฐกิจเลยหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าการค้าระหว่าง UAE กับอิหร่านเนี่ยก็ความสำคัญก็มีอยู่บ้างแต่ว่าถึงแม้จะตัดความสัมพันธ์ไปเนี่ยเรียนตามตรงว่าอิหร่านก็คงไม่ได้วิตกกังวลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาลำบากอยู่แล้วอ่ะพูดตามตรงการค้าขายก็ยากลำบากอยู่แล้วเขาเนี่ยต้องพึ่งพาประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่พันธมิตรของสหรัฐอยู่พอสมควรประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศก็ยังค้าขายกับเขาอยู่จีนโดยเฉพาะเนี่ยผมว่าค้าขายกับเขามากนะฮะแล้วก็ผมรัสเซียเองก็มีโอกาสที่ค้าขายกับเขาอยู่นะหลายประเทศก็ยังค้าขายกับอิหร่านอยู่ในระดับหนึ่งเพราะนั้นก็ UAE ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งถ้าระงับความสัมพันธ์ตรงจุดนี้ก็อิหร่านก็คงได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่าไม่น่าโดยเปอร์เซ็นต์แล้วคงไม่น่าจะสูงเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะสูงเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างก็ผลิตน้ำมัน
1: อ่
0: ะแก๊สธรรมชาติเพราะนั้นโอกาสที่จะมาเอามาค้าขายกันเนี่ยมันก็สินค้าเดียวกันจะไม่ค่อยมากเท่าไหร
1: ่ครับก็เนี่ยฮะก่อนที่จะถึงคืนนี้ที่เขาจะประกาศกันอยู่ดีๆอิหร่านก็บอกว่าไอตอนสู้รบปบมือกันตอนนั้นน่ะก็ไปขุดค้นเจอก๊าซธรรมชาติ LNG ของเขาด้วยเห็นบอกว่าเยอะนะอาจารย์
0: ใช่อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะสามารถที่จะไปหาแหล่งใหม่ซึ่งเรายังไม่ทราบรายละเอียดนะ
1: นั่นสิครับ
0: มันใหญ่สักขนาดไหนยังไงแล้วก็แผนเป็นยังไงอยู่ตรงจุดไหนยังไงก็คงต้องรอดูแต่ว่าเรียนถามตรงว่ามันไม่เป็นที่ประหลาดนะเพราะว่าตามโครงสร้างทางด้านธรณีวิทยาเนี่ย 2-3 ประเทศในโลกที่มีแก๊สธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยมันก็มีอยู่ประเทศเหล่านี้แหละฮะ1ก็คือรัสเซียรัสเซียนี่มีแก๊สธรรมชาติเยอะแยะก็สหรัฐด้วย2ประเทศเนี่ยนะประเทศที่3ก็กาตาร
1: ์
0: กาตาร์นี่ก็มีแหล่งเยอะและประเทศที่4ก็คืออิหร่านนี่แหละอันนี้ตามสถิติของโลกนะรีเซิร์ฟหรือว่าแหล่งสำรองแก๊สธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยมีอยู่4หรือ5แห่งนะอีกแห่งนึงเข้าใจว่าจะเป็นแคนาดาหรืออะไรเนี่ยครับเพราะนั้นไม่แปลกใจว่าอิหร่านจะเจอไอ้แหล่งใหญ่ๆพวกนี้นะแล้วก็ประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันก็มีโอกาสที่จะเจอแหล่งใหญ่ๆเหล่านี้ด้วยเพราะว่าโครงสร้างทางธรณีวิทยานี่มันเอื้อให้เจอแก๊สธรรมชาติโดยเฉพาะครับ
1: ครับโอ้แต่ยังไงคืนนี้ทั่วโลกก็ดูเหมือนว่าจะตั้งตารอคอยกับการแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นพิเศษ
0: ต้องฟังดูว่าสหรัฐ ในรายละเอียดแต่เป็นประเด็นที่สำคัญนะในรายละเอียดนะคือไอ้คำพูดกว้างๆอย่างเงี้ยว่าเป็นดีเดย์อีโคโนมิกเป็นอะไรเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับรายละเอียดของมาตรการที่จะประกาศใช้ว่าคำว่า financial sanction เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็จะครอบคลุมประเทศในกรณีไหนยังไงประเทศอื่นๆเนี่ยที่ว่าค้าขายกับอิหร่านเนี่ยค้าขายอะไรก็ได้เหรอหรือยังไงเป็นประเด็นที่ผมว่าเราคงต้องเฝ้าดูว่าเขาจะลงรายละเอียดมาได้ยังไงครับ
1: ครับเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งนะอาจารย์นะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า end game ด้วยนะฮะปิดเกมด้วยนะฮะใช้คำนี้โผล่มาด้วยโอ้โห
0: อันนี้ผมว่าเป็นราคาคุยอ่ะผมพูดราคาตรงนะโอ้ค่ะไอ้เอ็นเกมนี่ขอโทษนะพูดมานานแล้วถ้าจะฟังถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีคลังเนี่ยถ้าโดนัลด์ทรัมป์นี่จะพูดว่าโอ้โหอิหร่านเนี่ยกองทัพทั้งสามเนี่ยตั้งแต่กองทัพบกเรืออากาศเนี่ยพังวินาศหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยจะล่มสลายแล้วอะไรต่ออะไรพวกนี้เห็นพูดมาตั้งหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะ
1: ป้องได
0: ้จะใช้คำว่าเอาชนะอิหร่านได้อะว่าดีกว่านะแม้กระทั่งช่องแคบโฮมูดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้อิหร่านเนี่ยรบกวนการเดินเรือในช่องแคบโฮมูดเลยอ่ะนี่ก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันสหรัฐมันจะมีราคาคุยซะเยอะราคาคุยซะเยอะก็ดูผลเอาก็แล้วกันน่ะว่าผลเป็นยังไงนะโดยความยิ่งโดนัลด์ทรัมป์นี่พูดมาหลายครั้งเลยที่ว่ากองทัพทั้ง3เนี่ยโอ้โหมันล่มสลายไปแล้วสำหรับอิหร่านเอ๊ะมันล่มสลายได้ยังไงวันดีคืนดีก็มีโดรนมีจรวดเอามายิงซาอุบ้างคูเวตบ้างUAE บ้างอย่างนี้ถือว่าล่มสลายเหรอครับนี่อย่างเงี้ยผมว่านะมันฟังดูไม่รู้สิผมจะใช้คำว่าเป็นโจ๊กก็ได้นะ
1: จริงจริงคร
0: ับไม่รู้ว่าโจ๊กใครเละใครก็ไม่รู้คืออันนี้เราต้องเรียลลิสติกอะเราต้องเผชิญความจริงว่าในการที่จะไปปราบอิหร่านให้ราบคาบเนี่ยทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่มีการส่งทหารเข้าไปยึดพื้นที่อันนี้พูดอย่างผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็พูดนะคือแค่ทิ้งระเบิดเนี่ยมันไม่พอหรอกมันปราบก็ไม่อยู
1: ่
0: มันต้องส่งทหารเข้าไปซึ่งสหรัฐเองก็ไม่กล้าส่งเพราะอะไรเพราะว่าเราส่งไปสินะถ้าทหารมันตายสัก20คนอย่างเงี้ยการเมืองสหรัฐก็รับไม่ได้เพราะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่กล้าทำอ่ะก็ล่ำๆเคยคุยว่าจะทำก็ทำไม่ได้เพราะว่าการเมืองก็รับไม่ได้อยู่แล้วโอ้ถ้าทหารสหรัฐตายผมว่าสัก10คนก็มีเรื่องแล้วถ้าส่งอาหารไปตายถ้าเป็นยิ่งเป็น100คนนี่โอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะณขณะนี้นะเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาบอกว่าจะส่งทหารสหรัฐไปตายเพราะอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อสหรัฐโดยตรงไอ้ที่คุยบอกว่าจะบุกไอ้โน่นสหรัฐโจมตีไอ้โน่นไอ้นี่ของสหรัฐมันเป็นการโจมตีฐานทัพสหรัฐในพื้นที่ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐไม่ใช่ในพื้นที่สหรัฐอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้เพราะนั้นคนของสหรัฐเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าโอเคถ้าอยากจะลบก็อย่าให้คนสหรัฐตายอย่าให้ทหารตายอย่าไปทิ้งระเบิดอะไรจะอะไรเนี่ยซึ่งก็คุณประชาก็คงทราบว่าประเทศไอ้คนอเมริกันเป็นจำนวนไม่น้อยอ่ะไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามในครั้งนี้ของสหรัฐของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ครับ
1: ใช่อาจารย์ครับแล้วถ้าอย่างนั้นรอบนี้ของการใช้ดีเดย์อีโคโนมิกเนี่ยในแง่การตั้งรับหรือว่าจะลุกก็แล้วแต่ด้านพลังงานปริมาณสำรองแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยนะครับคิดว่ารอบนี้มันจะต้องพิเศษกว่าเดิมไหมฮะสำหรับประเทศไทยหรือว่าจับตาต่อไป
0: ผมว่าพิเศษเหมือนเดิมดีกว่าจะใช้คำไม่งั้น พิเศษเหมือนเดิมก็หมายว่าเพราะว่าตอนนี้เราเองก็เตรียมการพิเศษอยู่แล้วนะเรื่องการสำรองน้ำมันเรื่องของการหาแหล่งน้ำมันเราทำอยู่แล้วนะณขณะนี้เนี่ยผมว่าเราอาศัยน้ำมันจากตัวดอกกลางเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงพอสมควรนะเราพยายามที่จะไปซื้อจากแหล่งใหม่ๆเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เริ่มทำนะแล้วก็ถ้าทำต่อไปก็ยิ่งดีแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากนั้นผมเรียนตามตรงนะว่าไอ้ดีเดย์อีโคโนมิกเนี่ยมันราคาคุยสักประมาณ 60% นะ
1: โอ้เกินครึ่งเลย
0: ผลที่ได้เนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะมีมากนักด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวว่าจีนเนี่ยไม่ยอมแน่นอนนะจะต้องตอบโต้แล้วก็หลายประเทศเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นสหรัฐเนี่ยเกือบจะได้เป็นประเทศเดียวที่ดำเนินการตรงจุดนี้ถามว่าอิหร่านเดือดร้อนไหมก็เดือดร้
1: อ
0: นแต่ว่าอิหร่านบอกว่าก็เดือดร้อนอยู่แล้วถ้ามันจะเดือดร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกสัก 20% เขาก็ยังทนได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่จะให้อิหร่านยอมจำนนเปิดช่องแคบโฮมุดมาเอามาเจรจาเรื่องสงครามไอ้เรื่องอาวุธนิวเคลียร์อะไรจะอะไรพวกเนี้ยก็คงจะไม่ได้ผลเหมือนเดิมอ่ะนี่กว่าต้องหาวิธีใหม่อ่ะผมคิดว่
1: า
0: ต้องหาหนทางใหม่
1: ซึ่
0: งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันหนีไม่พ้นการเจรจาและวิธีการพูดเพราะว่าจะบีบยังไงจะทิ้งระเบิดยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีทางที่จะได้ผลเลยนะเท่าที่ผ่านมาไม่มีทางที่ได้ผลก็มีได้ผลอยู่อย่างเดียวคือสหรัฐเนี่ยต้องส่งทหารขึ้นบกอ่ะนะแล้วก็ไปยึดเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะยิ่งเตหะรานซึ่งมันทำนี่มันต้องสูญเสียชีวิตทหารไปเป็นจำนวนมากอ่ะซ
1: ึ่
0: งคนของสหรัฐเนี่ยรับไม่ได้อยู่แล้วการเมืองของสหรัฐนี่รับไม่ได้ในเรื่องนี้อยู่แล้วครับเพราะนั้นมันมีอยู่วิธีทางเดียวก็คือว่าต้องวิธีทางการทูตในระดับหนึ่งนะจะไปบีบยังไงเนี่ยผมว่าเท่าที่ผ่านมามันไม่ได้ผลอ่ะไม่ได้ผลแม้กระทั่งบีบไอ้อีโคโนมิกดีเดย์อะไรจะอะไรพวกเนี้ยเรียนตามตรงนะผมก็เชื่อว่าไม่ได้ผลหรอกครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ได้มุมมองอาจารย์ที่น่าสนใจนะฮะแต่เดี๋ยวดูกันนะครับผ่านตีหนึ่งของวันนี้คือเป็นยังไงนะครับทั่วโลกพรุ่งนี้เช้าจะช็อกหรือจะไม่ช็อกกันนะครับ
0: ใช่พรุ่งนี้เช้าเป็นข่าวใหญ่เลยนะ
1: ครับเอาละครับขอบคุณครับอาจารย์พลายพลครับ
0: ครับยินดีครับคุณอาจารย์
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ศาสตราจารย์ดร.ภายพลคุ้มทรัพย์นะครับเชี่ยวชาญด้านพลังงานอิสระนะฮะก็ตามติดเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนที่เปิดการสู้รบใหม่ๆเมื่อ5เดือนที่แล้วก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าเป็นข่าวในระดับสากลระดับต่างประเทศที่คืนนี้จับตามองเป็นอย่างมากนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นราคาจริงจะออกราคาคุยหรือว่าผลกระทบอย่างที่คุยเมื่อสักครู่พยายามวิเคราะห์พื้นๆขึ้นมาก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นหางเลขไปถึงพวกประเทศที่3โดยเฉพาะคู่ค้ารายใหญ่อย่างจีนหรือจะเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะซึ่งจะมีผลต่อด้านของพลังงานหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเอาอย่าลืมกันนะฮะเวลาเดินทางก็งวดเข้ามาทุกขณะกันแล้วนี่นะครับ20-26กันยายนกับทริปที่เรียกว่าชิงเต่า7 วัน 4 คืนเนี่ยนะครับก็ไม่กี่ที่นั่งแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คนก็จองกันมาเยอะเหลือเกินนะครับเพียงแต่ว่าเอ้าอีกสักรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าพอเต็มแล้วเนี่ยเอ้าทำไมไม่บอกกันเลยเนี่ยนะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยนะฮะเดินทาง 20-26 กันยายนชิงเต่า7วัน4คืนเนี่ยนะครับจะพาไปดูเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนนะฮะโดยเฉพาะเทคโนโลยีพวกประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งตอนเนี้ยจีนก็เข้ามาในบ้านเราเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นแบรนด์ไฮเซนก็จะไปสัมผัสที่นั่นนะครับและจะไปดูศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะครับของจริงกันเลยนะฮะเนี่ยปักกิ่งก็เพิ่งจัดแข่งขันหุ่นยนต์เรียกว่าหุ่นยนต์โลกไปเนี่ยก็น่าทึ่งจริงๆเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับการเดินทางสำหรับทริปนี้เนี่ยจัดนะระดับ VVIP กันเลยครับถ้านั่งชั้นเจรจาชั้นธุรกิจแบบ exclusive เนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับพอดูเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยีเข้าไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะให้บริการในการเดินทางกันตั้งแต่สนามบินกันเลยเนี่ยนะครับเช่นบินสบายๆด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินระบบ Fast Track ไม่ต้องรอนะครับและยังไปนั่งจิบกาแฟชิลๆสบายๆใน VIP Lounge เนี่ยนะฮะนอนหรูด้วยนะครับ5 ดาวเนี่ยนะฮะ นำทริปโดยดร.กฤตตึ้งวิทูลสถิตนะครับประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนสายงานอาเซียนและโลจิสติกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งดร.กฤตนี่แกโอ้โหหลับตาเดี๋ยวนี้ก็เดินในชิงเป่าได้สบายๆเลยนี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับจะพาไปชมย่านธุรกิจของเขานะฮะเราจะพาขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้นที่81นะฮะแล้วก็มีเช็คอินจุดชมวิวดูของใหม่ๆทันสมัยก็ต้องไม่ยืนก็ต้องไม่ลืมเรื่องของการย้อนไปดูเวลาเก่าๆนะครับก็จะพาไปเที่ยวเมืองโบราณจีโม่1400ปีนะครับจิบเครื่องดื่มปองนุ่มๆระดับโลกเลยนะฮะงั้น20ถึง26กันยายนเดินทางกันนะครับง่ายๆเลยครับหยิบมือถือตอนนี้มาเปิด LINE application ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายแอปสายต่อด้วยคำว่า Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะฮะเท่านั้นแหละครับท่านก็จะมีโอกาสเป็นเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งสุดท้ายสำหรับชิงเต่า7วัน4คืนนะครับเอาเวลาในขณะนี้ครับทุ่ม46นาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไป Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

่วน Nasdaq ล่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็จะหายไป3หลักเลยนะครับ176จุดลงมาอยู่ที่ 29,211 จุดนะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ก็ลงเหมือนกันราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรดเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรในเวลาขณะนี้นะครับหายไปเหรียญ29เซนต์ครับประมาณ 1.37% อยู่ที่93เหรียญ10เซนต์ส่วนทางด้านของเบรนท์ในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐจะเปิดทำการอีกประมาณร่วม45นาทีข้างหน้านี่นะครับตอนนี้หายไปเหรียญ53เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่85เหรียญ53เซนต์นะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่านักลงทุนเขาขายทำกำไรไว้ก่อนฮะแล้วก็รอจนกระทั่งถึงเวลาบ่าย2ตามเวลาในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วค่อยประเมินกันใหม่ครับว่ามาตรการนั้นจะออกมาเข้มข้นดูเดือดอย่างที่เราคุยไปในเบรกแรกหรือไม่สำหรับดีเดย์อีโคโนมิกนะครับมาตรการเศรษฐกิจบทขยี้อิหร่านครั้งนี้เนี่ยนะครับส่วนทองคำเนี่ยนะครับปรากฏว่าขึ้นนะฮะโกลด์ฟิวเจอร์หรือว่าราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าเนี่ยนะครับขึ้นมาถึง41เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ครับประมาณ 0.9% ได้เห็นแล้วเหนือ4,700สำเร็จแล้วนะฮะตอนนี้วิ่งอยู่ที่4,722เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์นับเป็นราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าที่กลับมาเหนือ4,700ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์ได้ใจนะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในสัปดาห์ที่แล้ว4วันขึ้น 32% บิตคอยน์ตอนนี้ก็ยังขึ้นต่อนะครับ1,771ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์หรือประมาณ 2% กว่าๆครับตอนนี้อยู่ที่ 79,132ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ถ้าไปอย่างนี้ต่อคือนี่มีหวังเห็น 80,000 กันเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นสัญญาณของการลงทุนทางฝั่งโลกตะวันตกที่กำลังจับตารอคอยท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้กลับเข้ามาดูในบ้านเราแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์แรกทุกอย่างดูจะเงียบเหงาแต่ก็ยังคึกอยู่นะฮะโดยเฉพาะสภาวะสังคมของประเทศไทยนะครับวันนี้สภาพัฒน์ก็แถลงเขาเรียกว่าสภาพทางสังคมที่เชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ปรากฏว่าโอ้โหว่างงานพุ่งขึ้นมา 400,000 คนหนี้ครัวเรือนก็ขยับกลับขึ้นมาอีกเป็น 16.41 ล้านล้านบาทนี่เลยครับคุณจตุชาพิชยนันท์นะฮะเลขาธิการของสภาพัฒน์เนี่ยนะครับวันนี้ก็แถลงรายงานภาวะสังคมของประเทศไทยไตรมาสที่2เพราะว่าเมื่อจันทร์ที่แล้วเขาแถลงตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ 1.9% ก็ปรากฏว่ารังบวยต่อไปสำหรับประเทศไทยใน5ชาติชั้นนำเนี่ยนะครับปรากฏว่าสภาวะทางด้านสังคมที่วันนี้เขาแถลงเนี่ยก็ปรากฏว่าไปให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานนะครับคือในภาพรวมนะภาพรวมนะฮะมันก็มีสัญญาณการฟื้นตัวเพราะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นตั้ง 5% ก็เป็นว่ามีคนมีงานทำรวมกันทั่วประเทศไทยเนี่ย 41.5 ล้านคนคือเพิ่มทั้งในภาคเกษตรเพิ่มทั้งนอกภาคการเกษตรเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องจับตัวจับตาดูคุณภาพของการจ้างงานนะครับเพราะว่ารายได้รายงานบางกลุ่มเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอนะครับทีนี้เท่าที่ดูตรงนี้ที่ว่าทำไมถึงมีการว่างงานตั้ง 400,000 คนเนี่ยนะครับคือจากการแถลงตรงเนี้ยมันจะมีตัวเลขที่เรียกการว่างงานในไตรมาสที่2ปรากฏว่ามีประชาชนในวัยแรงงานเนี่ยนะครับว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 คนหรือขึ้นมาเกือบ 10% เนี่ย 9.7% นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำให้เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับคนที่อยู่ในแรงงานแล้วก็วัยที่จบมาแล้วเพิ่งจะทำงานซึ่งกำลังเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับส่วนด้านนี้ครัวเรือนไตรมาสที่2ปรากฏว่าเอาเราก็ขึ้นมาอยู่ที่ 16.41 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแม้ว่าสัดส่วนที่ครัวเรือนเนี่ยนะมันจะลดลงมาเหลือ 85.9% นะฮะแต่ว่าคุณภาพสินเชื่ออันนี้ยังไม่ดีมีโอกาสจะกลับไปเป็นหนี้เสียหรือหนี้สงสัยจะเสียเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นภาวะที่เขามองเรื่องสภาวะทางสังคมแล้วจริงๆวันนี้สภาพัฒน์เขาก็มองถึงเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ data center ไงตอนนี้ที่ทุนต่างชาติแห่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับคุณบรวรรณพิคามินรองเลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงเรื่องของการลงทุนสร้างศูนย์ data center เนี่ยนะฮะถามว่ามันเป็นยุคสมัยที่ใช้ข้อมูลยุคดิจิตอลอันนี้ทั้งนั้นแหละใช้เงินลงทุนเยอะมหาศาลอันนี้ไม่เถียงแต่สิ่งที่เป็นคำถามตัวใหญ่ๆขีดเอาไว้เลยก็คือว่าแต่การลงทุนสร้างศูนย์ data center เนี่ยนะครับจ้างงานน้อยมากแถมยังกินไฟกินน้ำกินทรัพยากรสูงมากกว่าปกติกับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่เคยมีมานะครับเพราะตรงนี้ก็เลยเป็นคำถามใหญ่ขึ้นมาว่าตกลงแล้วประเทศไทยจะได้ไม่คุ้มเสียคุ้มกับการที่ใช่เงินลงทุนทรัคแต่คนไม่ได้มีงานทำเพิ่มขึ้น2น้ำไฟเองก็จะถูกกินกันแบบชนิดที่แบบเยอะๆมากมายนะฮะซึ่งถ้าใครรู้จักศูนย์ data center ดีก็จะรู้ครับว่ามันต้องใช้ไฟเลี้ยงกันตลอด24ชั่วโมงความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ประเมินเรื่องของข้อมูลตลอด24ชั่วโมงทั้งเชิงลึกเชิงวิเคราะห์นะเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมีการใช้ระบบน้ำเย็นหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไฟใช้น้ำประปาใช่ไหมโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยกกรณีตัวอย่างประเทศไอร์แลนด์ด้วยนะครับว่า data center ที่

0: แลนด์เนี่ยนะใช้ไปตั้ง 21% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศท่านผู้ชมคิดดูสิครับปกติก็ไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มขึ้นตั้ง 21% แต่พอมีศูนย์ Data Center เนี่ยมันต้องใช้ไฟขึ้นไปเปลืองกันตั้งขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่สภาพัฒน์ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็เสนอ4แนวทางให้ภาครัฐนั้นก็ต้องรีบจัดวางเรื่องนี้นะครับขณะที่เงินบาทนะฮะเปิดตลาดสำหรับวันนี้ก็ปรากฏว่ายังไม่ทิ้งรอยแข็งค่านะฮะสัปดาห์ที่แล้วเงินบาทแข็งค่าในรอบ2เดือนเลยคือ 32.58 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทีนี้ผมพูดถึงเรื่องเงินบาทเนี่ยนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะการค้าการขายอะไรก็แล้วแต่ในอาเซียนเนี่ยนะฮะก็ยังต้องพึ่งดอลลาร์สหรัฐอยู่ดีบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นถือว่ามีอิทธิพลสูงอย่างมากๆนะครับแม้ว่าบางประเทศที่อยู่ในอาเซียนจะพยายามใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำเรื่องการคงการค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยนะฮะดูจากสถิติตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าก็ยังต้องพึ่งเงินสกุลดอลลาร์นะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกงี้ครับว่า20ปีผ่านมาเนี่ยนะดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงมีสัดส่วนสูงถึง 79% เอากลมๆนะ 80% นะฮะ 80% ของการค้ากับต่างประเทศขณะที่การใช้พวกสกุลเงินท้องถิ่นสมมติว่าจะใช้เงินบาทอาจจะใช้ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยมีแค่ 17% นะยังไม่ถึง 20% เลยนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยยิ่งเจาะเข้าไปก็จะเห็นภาพชัดการค้าระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ใช้ดอลลาร์สหรัฐตั้ง 77% เมื่อเทียบกับสกุลเงินท้องถิ่นเช่นใช้ไทยบาทใช้ดอลลาร์สิงคโปร์ใช้จัดเมียนมาอะไรเป็นต้น3สกุลเนี่ยนะไทยดอลลาร์สิงคโปร์ก็จัดรวมกันยังแค่ 21% เลยนะครับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยังไงก็แล้วแต่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังแกร่งและมีอิทธิพลสูงมากในการค้าทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับความเคลื่อนไหวของทางด้านวงการทองคำโอ้เอาจริงนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบ้านเราเองนิติธรรมบ้านบอกว่าเร่งต้องเร่งศึกษาการเก็บภาษีเทรดทองคำในประเทศไทยคือแกก็ให้เหตุผลนะครับว่าเป็นการแบบปิดช่องโหว่พวกทุนเทาพวกสแกมมุ่งสแกมเมอร์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทำความเข้าใจตรงกันนะครับว่าอันนี้มันเป็นการศึกษานะครับอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่จะไปขู่รีดขูดรายได้กับบรรดาพวกนักลงทุนทองคำรายย่อยนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาก็จะมีการนัดหารือกับสมาคมค้าทองคำเร็วๆนี้ที่จะเกิดขึ้นนะฮะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้อีคอนบิสของเรานะครับในวันแรกของสัปดาห์นะครับสนใจตามฟังได้เป็นประจำนะฮะทุ่มถึง2ทุ่มพบกับผมเป็นประจำพันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสท.จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันเกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสนับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทรและวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงและวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีวัดสุวรรณคีรีและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 น.บริษัท Associate S Pretra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดปิรโชตธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัทเคบิวตี้ซัพพลายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพลัญชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดคลุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sale จำกัดและสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1และบริษัทชีวาเมดิคอลแอนด์เวลเนสจำกัดและบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube, Facebook และเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับดำโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ประจำการนะครับที่ FM 96.5 MHz นะครับวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคม2569นะครับผมพิสุทธิ์คงประชาพงศ์ก็อยู่ประจำการนะครับวันนี้แน่นอนครับทุกคนจันทร์เราจะคุยกันเรื่องราวของการเมืองเข้มข้นจากมุมมองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับอาจารย์อยู่แล้วครับอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
18: ครับอาจารย์ฮะตอนนี้ที่ยะลาโอ้โหปัตตานีใช่ไหมตลาดที่วาดเนี่ย
19: บ้านเกิดของเราอะนะ
18: ของเราทั้งคู่นะเกิดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องทีเดียว
19: ตามดังนี่ถ้าใครพูดจากยะลาอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามา
18: เออนั่นสิเกิดอะไรขึ้น
19: เพราะว่ามันโอ้โหไม่น่าเชื่อ70กว่าแห่งเนี่ยนะ
18: ครับ
19: น่าภายในวันเดียว 2-3 วัน
18: บ้านก็ปูเพิ่มเลย
19: ต้องบอกว่าหลายคนก็บอกว่าเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเขาตอบโต้ที่ต่างเราใช้วิธีเด็ดขาดในการปราบปรามอ่ะนะ
18: อาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าเหตุผลนี้ใช่ได้ไหม
19: ไปหลงเชื่อหยุดนะครับเพราะว่าผมว่าการที่ต่างการเอาจริงเอาจังเนี่ยผู้คนจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยนะครับจะว่า
18: ส่
19: ว
18: นใหญ่
19: ก็ได้นะครับ
18: ครับ
19: เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถึงอย่างไรเนี่ยการก่อกวนของผู้ก่อความไม่สงบทั้งหลายนี่ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นอุดมการณ์ครับ
18: ครับ
19: นะเขาอยากจะตั้งประเทศใหม่อ่ะ
18: อาจารย์มั่นใจว่างั้นใช่ไหม
19: อันนี้มันตั้งแต่ผมเด็กนะคุณยังไม่เกิดนะน่ะ
18: แต่ผมก็คุ้นเคยกับเหตุการณ์อย่างนี้นะ
19: อยากตั้งประเทศใหม่เขาแต่ก่อนว่าจะเอาเขาไปสมทบกับมาเลเซียไม่ใช่อ่ะนะครับ
18: ครับ
19: เขาตั้งใจจะตั้งประเทศใหม่เป็นอิสระเป็นรัฐอิสระนะ
18: ครับ
19: เพราะนั้นตรงนี้เขาก็ต้องพยายามแสดงทุกอย่างว่าทางเราดูแลเขาไม่ได้
18: ครับ
19: ที่หนักที่สุดก็คือเขาพยายามให้ภาพว่าเรารังแกเขา
18: ฮะ
19: นะตรงนี้รังแกคนต่างคนที่นับถือศาสนามุสลิมอ่ะนะ
18: ครับ
19: นะเพราะนั้นตรงเนี้ยไม่ว่าเราจะดูดียังไงเราจะไงยังไงเนี่ยเขาก่อกวนเพื่อให้เห็นว่าเขาต้องปกครองกันเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีทุนจากต่างประเทศที่สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย
18: ครับ
19: นะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ดูแลแบบเข้มงวดเนี่ยคนหากินมันก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ทำไปเถอะครับนะครับแต่ว่าก็สำคัญก็คือต้องระวังหน่อยในแง่ของการที่ว่าการข่าวต่างๆอะไรพวกนี้นะเพราะว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยก็จะโทษว่าเป็นการรังแกนะตัวอย่างอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวว่ามีการยิงจากอะไรนะจากเฮลิคอปเตอร์
18: จากเฮลิคอปเตอร์นะคร
19: ับถูกกลุ่มพูดกันตรงๆพูดกันแบบนั่นก็คือพวกวัยรุ่นท่องเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์กันมาใช่ไหมเป็นกลุ่มโดนยิงบาดเจ็บสาหัสตรงนี้นะฮะนี่อ้างว่าเนี่ยพบปราบแบบไม่ดูตามมาตาเรือกวาดแบบชนิดว่าเดาสุ่มอะไรเงี้ยนะ
18: ครับ
19: นะหลายคนตัวอย่างเช่นท่านเทพไทยเสนพงศ์คุณกันวีสืบแสงบอกโอ๊ยทำไมไม่เอาหลักฐานมาแสดงว่าการถูกยิงเนี่ยนะถูกยิงทั้งหน้าท้องทะลุออกซี่โครงทะลุออกทางด้านข้างลำตัวเนี่ยมันไม่ได้ยิงจากเบื้องบนนะมันไม่ได้ยิงจากไอ้อะไรเฮลิคอปเตอร์
18: ครับครับ
19: ผมก็บอกว่าผมสำหรับความเชื่อผมนะไม่ว่าจะออกข่าวยังไงเนี่ยแต่สิ่งที่มันกระพือ เป็นข่าวที่เขาเชื่อเนี่ยก็คือยิงจากเฮลิคอปเตอร
18: ์ครับ
19: ก็ไอคนโดนยิงยืนยันอ่ะ
18: ครับ
19: นะตรงเนี้ยนะเพราะนั้นจะออกข่าวยังไงเอ้ยมันข่าวตบแต่งผมว่านะเขาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้พิสูจน์ด้วยคนกลางเนี่ยมันพิสูจน์โดยฝ่ายเราเนี่ย
18: ครับ
19: ใครจะไปเชื่อล่ะ
18: ครับ
19: คนโดนยิงเขาชี้แจงชัดว่าโดนยิงออกจากมาจากคอปเตอร์เขาอาจจะเวลาเล่าอาจจะมีเสียงว่าประกายไฟหรือซ้ำไป
18: ครับ
19: มีเห็นประกายไฟเลยอะไรเงี้ยนะ
18: ครับ
19: นะเพราะนั้นตรงเนี้ยนะฮะอย่าหลงทางนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าฝีมือเรายังเป็นที่พึ่งไม่ได้อะ
18: ครับ
19: นะฝีมือเรายังเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็คือข่าวมันปล่อยมันเกิดลาย2ลายไม่เป็นไรนี่มันเกิดมันตั้ง70ลาย
18: 70กว่าลายเป็นไปได้ครับครับ
19: นะเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ปรับกระบวนยุทธ์เอาเองละต้องปรับกระบวนยุทธ์แต่ว่าอย่าหยุดนะครับเพราะทางการประกาศเอาจริงเอาจังเนี่ยผมว่าก็มีคนอุ่นใจขึ้นเยอะเหมือนกันอ่ะ
18: ครับ
19: ครับ
18: แล้วอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นมันควรจะต้องทำพิธีการยังไงต่อครับเรื่องนี้ครับ
19: ก็ทำไปเดี๋ยวว่าต้องทำแบบรอบคอบทำแบบการข่าวต้องดีกว่านี
18: ้ครับ
19: นะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยที่คนไม่ค่อยกล้าร่วมมือเนี่ยเพราะเขาไม่ค่อยไว้ใจอ่ะ
18: ครับ
19: เขาไม่ค่อยไว้ใจนะฮะในแง่ของบางทีการปราบก็พูดกันตรงบางทีก็สอดแทรกหาผลประโยชน์ไปด้วย
18: ครับ
19: ทีนี้ตอนหลังนี่มันมีพวกกลุ่มเทาขึ้นมาอีกพวกค้ายาเสพติดอะไรเข้ามาปราบปนมันก็เราไปกวาดรวมว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนทั้งหมดมันก็ทำให้ดูเหมือนเราเหวี่ยงแหใส่ร้ายเขานะ
18: ครับ
19: ครับ
18: ครับเวลาเขาต้องช่วยทุกฝ่ายนะอาจารย์นะ
19: ร
18: เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงแบบลึกๆจริงๆอ่ะนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่แม้สมมติเกิดขึ้นครับ
19: มันปล่อยไม่ได้นะครับในแง่ของการที่จะไม่ดูแลนะเพราะว่าเรื่องการก่อกวนเนี่ยเป็นอุดมการณ์นะเพื่อให้สู่เป้าหมายว่าเราเมื่อเราดูแลเขาไม่ได้เราเดือดร้อนเราก็ต้องยอมปล่อยมืออะไรเงี้ยนะ
18: ครับครับ ครับนะแล้วก็หวังว่าเขาสงบจะกลับมาโดยเร็วนะอาจารย์นะ
19: ครับครับ
18: ครับทีนี้เรื่องของการบ้านการเมืองรู้สึกตอนนี้ดร.เชนคุณยศนันท์จะโดดเด่นนะนายกกำลังชมอยู่เลยนะ
19: คนชมจากการแสดงบทบาทนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเรื่องอุทกภัยที่น่านที่ท่านนายกมอบหมายให้เป็นแม่งานเนี่ยนะ
18: ครับ
19: รู้สึกว่าท่านทุ่มเทอ่ะ
18: ครับ
19: แล้วก็แก้ปัญหาแบบคนมีความรู้อ่ะแก้ปัญหาแบบถูกทางอ่ะแก้ปัญหาแบบคนมองเห็นผลงานที่เกิดขึ้น
18: ครับ
19: นะเช่นการระดมอะไรนะกำลังของฝ่ายกลาโหมลงไปช่วยนะ
18: ก็ถือว่าเราลงความร่วมมือได้อยู
19: ่นั่นก็นั่นได้แล้วก็มาตอนเลือกตั้งซ่อมที่เลือกตั้งนายกอบจที่กาฬสินธุ์เน
18: ี่ยก็ถือว่านำใจมาได
19: ้ที่ถือว่านำใจมาได้ตรงนี้ซึ่งความจริงอาจจะเป็นเพราะว่าบารมีของผู้สมัครอยู่แล้วนะแต่เขาที่คะแนนมันขาดมากไง
18: ครับ
19: สามแสนกับแสนเดียวนะ
18: ครับ
19: นะเพราะนั้นอันนี้คนก็มองดูว่าเพราะว่าตัวจริงท่านไปขอโทษนะลงไปขึ้นเวทีใหญ่ครั้งเดียวนะ
18: คร
19: ับ กับคุณณัฐวุฒิ
18: ครับ
19: นะซึ่งเป็นมือปืนสำคัญของพรรคเพื่อไทยของเวทีพรรคเพื่อไทยแม่เหล็กใหญ่ดึงดูดแต่ว่านี่คุณยศนันท์ก็เก็บเกี่ยวผลงานไป
18: แต่
19: ส
18: ิ่
19: งที่ผมว่าคุณยศนันท์จะต้องมีปัญหาเนี่ยนะ
18: ครับ
19: นะผมก็คือผมมีความรู้สึกว่าท่านทักษิณท่านไม่ปล่อยภาพของเพื่อไทยให้อยู่ในคอนโทรลของคนอื่นเนี่ย
18: แต่ล่าสุดก็เห็นไปพูดในเวทีอะไรเน
19: ี่
18: ย
19: นะเวทีอะไรที่เรื่องเกี่ยวกับลงทุนใช่ไหม
18: ทางรอบประเทศไทยเนี่ยนะ
19: ทางรอบประเทศไทยตรงเนี้ย
18: ครับ
19: เพราะนั้นตรงนี้ผมต้องยอมรับนะว่าคุณทักษิณท่านเก่งท่านอะไรต่างๆเนี่ยแต่ต้องยอมรับอีกอย่างนึงว่าคนไม่ไว้ใจท่านมองว่าท่านเห็นประโยชน์ของครอบครัวท่านสูงกว่าเนี่ยแล้วคนบอกว่าที่คุณทักษิณยังพยายามแสดงบทบาทนำอยู่เนี่ย
18: ครับ
19: ก็เพราะว่ากำลังหาทางวิธีที่จะทำให้น้องสาวได้กลับมานะนะเพราะนั้นตรงเนี้ยพอภาพของคุณเจ้าชนันขึ้นมาเนี่ยคุณทักษิณก็ต้องพยายามกลบ
18: ครับ
19: เพราะว่าตั้งแต่สมัยอยู่เพื่อไทยแล้วท่านก็ไม่ยอมให้ใครในพรรคเพื่อไทยล้ำหน้าท่านนะ
18: ถ้าเราเห็นก่อนหน้านั้นแกก็สร้างไว้หลายคนพอถึงคนนั้นจะเด่นก็ถือว่าก็เรื่องอะไรถูกสอยล่วงซะก่อนนะ
19: ถูกสอยล่วงหรือว่าถูกกบรัศมีซะก่อน
18: ครับ
19: นะนี่ก็ผมดูแล้วเนี่ยท่านไม่ยังไม่ยอมหยุดอ่ะ
18: ครับ
19: นะเพราะนั้นพอคุณทศนันจะเลืองแสงขึ้นมาเนี่ยมันไปมาก็จะพยายามแสดงแดงเห็นว่าความจริงสิ่งที่หนุนคุณเพื่อคุณทศนันเป็นเพียงตัวเชิดของท่านตอนนั้นน่ะ
18: ครับ
19: อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ไม่เกิดผลดีเพราะว่าตอนนี้คนมันกำลังควานหาวีรบุรุษคนใหม่นะนะเราขาดคนที่เราคือมันเมื่อก่อนเวลาเลือกตั้งเรายังเปรียบเทียบกันได้ว่าใครควรอะไรเงี้ยนะ
18: ครับ
19: วันนี้มันขาดเพราะนั้นตรงเนี้ยไม่รู้นะใครคิดจะล้มคุณ
18: จัสนันล่ะ
19: ไม่ใช่
18: หรือคุณอนุทิน
19: กับอนุทินเนี่ย
18: ครับ
19: ยากนะครับ
18: ยากใช่ไหม
19: ยากฮะเพราะอะไรฮะเพราะคุณอนุทินตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นคนที่อำนาจนอกระบบหรืออะไรต่างๆไว้ใจมากที่สุด
18: แม้ว่าจะมีปัญหาเฉพาะหน้าสองสามเรื่องนี้ไม่กระทบกระเทือนใช่ไหม
19: เราเคยจำได้ใช่ไหมว่ามีสุภาษิตอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดแต่ผมดูแล้วเนี่ยกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยเขามองดูว่าเลือกคนที่ไว้ใจได้เนาะได้มากที่สุด
18: ครับ
19: ซึ่งอันนี้ก็พูดกันตรงๆเขาไม่ไว้ใจคนของกลุ่มแดงเลยแหละ
18: ครับ
19: นะแต่ว่าตอนนี้เขาไว้ใจที่คุณอนุท
18: ินอนุทิน
19: ถามว่าทำไมถึงผมพูดอย่างนี้นะก็ง่ายๆสุดนะผมยกตัวอย่างนะฮะ ถ้าเราจะดูพรรคอำนาจเก่าอะไรต่างๆตรงเนี้ยรวมไทยสร้างชาติฝั่งประชารัฐมันหายไปไหนอ่ะเนี่ย
18: ครับ
19: ก็มารวมกับพรรคภูมิใจไทยไง
18: ใน
19: เพราะนั้นตรงนี้เขาเลือกแล้วว่าเลือกตั้งตอนหลังนี่ทางฝ่ายเขานี่มันหาคนเป็นคนนำไม่ได
18: ้ครับ
19: คนเขาไว้ใจมันไม่มีทางจะไปสู้กลุ่มอื่น
18: ครับ
19: มองไปมองมาดูอีกข้างหนึ่งดูข้างที่ไม่ใช่ฝ่ายเราคนนี้แหละไว้ใจได้นะได้มากที่สุดแล้ว
18: ครับ
19: จะไปไว้ใจคุณทักษิณได้ไงติ๊กใช่ไหมในทางการเมืองของกลุ่มพวกนั้นเพราะนั้นตรงนี้นะฮะวันนี้ต้องยอมรับว่าบทบาทของคุณอนุทินเนี่ยเสื่อมลงทุกวันน่ะ
18: เออใช่ใช่แต่ว่าคุณอนุทินในทางการเมืองเขารู้ว่าเขาเสื่อมในแง่ทางการเมือง
19: แล้วเขายังเป็นคนที่น่าไว้ใจมากที่สุดอ่ะ
18: ครับ
19: นะว่าเป็นคนที่จะเข้ามารักษาสถาบันรักษาระบอบรักษากับขนบเก่าๆของกลุ่มพวกเขา
18: ครับ
19: อยู่ได้ตรงนี้นะทีนี้วันนี้ลดลงทุกวันเปอร์เซ็นต์ลดลงทุกวันตรงนี้
18: หมายถึงความนิยมนะความเชื่อถือนะ
19: ทำไงผมว่าไม่รู้นะถ้าจะมีการอภิปรายไม่วางใจกันเนี่ย
18: ครับ
19: นะเขาจะอภิปรายแบบไหนถ้าอภิปรายแบบระดมที่จะล้มคุณอนุทินเอาคนเดียวเลยเนี่ยผมว่ายากที่จะสำเร็จ
18: งั้นต้องเล่นเป็นรายเล่นคนอื่นแล้วฮะ
19: เล่นเป็นรายบุคคลเพื่อนำไปสู่การปรับครม.ซึ่งการปรับครม.ถ้าเกิดขึ้น
18: ค
19: ุณอนุทินกล้าตัดคนบางคนออกเรื่องต่างตรงเนี้ยก็จะทำให้กระเตื้องขึ้น
18: ครับ
19: ว่าคุณอนุทินเองก็ไม่ใช่ตัวเชิดนะเป็นตัวหลักเหมือนกันมีอำนาจจริงทุกวันนี้คุณอนุทินดูเป็นคนไม่มีอำนาจนะ
18: ครับ
19: คือไม่สามารถจัดการพวกเดียวกันเองได
18: ้แต่ก็มีคนทำหน้าที่แทนไม่ใช่เหรอ
19: ก็ถูกแต่ว่าภาพของคนที่ว่าทำหน้าที่แทนเนี่ยเขาประคองทั้งหมดอ่ะไม่ตัดบ้านไหนเลยอ่ะ
18: ครับ
19: เพราะนั้นตรงนี้ถ้ายอมตัดบ้านที่สีเทามากเกินไปอะนะ
18: ครับ
19: มันก็น่าที่จะกระเตื้องขึ้นได
18: ้ครับ
19: นะก็รอดูไปว่าจากการถูกอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเขาจะเน้นที่จุดก็เน้นจุดไหนแต่ว่าผมก็ยังขอบังอาจมาเสนอแนะคุณอนุทินนะ
18: ทำไงดีครับ
19: วิธีจะกระเตื้องกลับขึ้นมาได้คือต้องยอมปรับครม.ต้องยอมกล้าหักเด็กคนผู้ใหญ่บางคนในพรรคแหละ
18: ต้องหักเหรอหรือว่าต้องปฏิบัติหนอมหรือว่าต้อง
19: หักครับ
18: ต้องเจอกันหักเลยเหรออาจารย
19: ์ต้องหักก็เชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งว่าถึงหักคนที่ถูกหักก็ไม่มีทางไป
18: ก็เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งนะ
19: ครับ
18: แล้วอาจารย์คิดว่าคุณรุ่งทินจะฟังอาจารย์ไหมอ
19: ะไรไม่ฮะ
18: เอา
19: ท่านมีคนผมกลัวอยู่ว่าท่านมีคนฟังอยู่แล้วไงท่านมีคนท่านต้องฟังอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าท่านจะเปิดหูเพิ่มขึ้นข้างเพื่อฟังเสียงข้างนอกบ้างเนี่ย
18: ครับ
19: อาการท่านจะดีขึ้นนะผมว่าอย่างเงี้ย
18: วันนี้คือก็ถ้ามองอย่างอาจารย์สุขุมก็เป็นคนที่แบบมองการเมืองแบบไม่เข้าข้างใครแล้วก็มองว่าสภาพความเป็นจริงนะอาจารย์นะ
19: ครับครับ
18: ตกลงอีกทีถ้าอาจารย์เสนอให้ปรับครม.เหรอครับ
19: ผมว่าจำเป็นต้องปรับไม่ปรับมันเตี้ยลงทุกวันไม่ไหวหรอก
18: จะปรับยังไงฮะปรับเฉพาะภูมิใจไทยหรือว่าปรับแล้วเอาใครมาเสียบปะ
19: มันปรับไม่ต้องห่วงเลยว่าปรับเฉพาะมันภูมิใจไทยเพราะวันนี้มันเต็มไปด้วยพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นเนี่ย
18: การต่อก็พรรคเพื่อไทยก็อยู่ไว้เอ้าแล้วพรรคที่จะเสียบก็ยังไม่ต้องก่อนใช่ไหมเอาตัวนี้ก่อนนะ
19: เสียบคงยังคือยืนอยู่ในภาพไม่เสียบเพราะยิ่งเสียบยิ่งเสื่อมอะ
18: เออมาจังยิ่งเสียบยิ่งเสื่อมเอาสภาพองค์ประกอบนี้ไปก่อนแต่ว่าก็ปรับซะหน่อยนะ
19: ครับ
18: เออแต่ว่าจะปรับแล้วอาจารย์มันก็มีหลายกลุ่มนะเฉพาะภูมิใจไทยนี่ก็
19: ต้องบางกลุ่มนะครับ
18: บางกลุ่ม
19: แต่ละสายมีต้องคำหนึ่งที่อยากให้นึกถึงก็คือ เสียสละอวัยวะบางส่วนเพื่อรักษาอวัยวะส่วนใหญ่
18: ครับถ้าต้องปรับที่อาจารย์คิดว่าต้องปรับใครและกลุ่มไหนปะ
19: ตัดกลุ่มที่พูดกันตรงๆอ่ะนะ
18: ครับ
19: ที่วันนี้มีอิทธิพลอยู่ในภาคใต
18: ้โอเคโอเคนั่นคือกลุ่มนั้นใช่ไหม
19: ครับ
18: แล้วบรรดาเทวเรียกลูกทองลูกเทพนะฮะ
19: อะไรนะนั่นแหละเหล่านั้นด้วยไอ้ลูกเทพมีหลายคนนี่เปลี่ยนแล้วบ้างดิ
18: โอ้เขาเพิ่งทำไม่กี่เดือนเองอาจารย
19: ์อะไรนะฮะ
18: เพิ่งน่าทำงานไม่กี่เดือนเอง
19: ก็ทำไม่กี่เดือนก็จริงแต่ทำได้ถึงเพียงนี้นะ
18: ทำได้ถึงเพียงนี้หรือทำได้แค่นี้นะก็นี่ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งของอาจารย์สุขุมนนท์สุขุลนะครับถ้าปรับอาจจะลดกันแน่ลดแรงเสียทานหรือ
19: ลดแรงเสียทาน
18: เรตติ้งที่มันกำลังตกก็จะดีขึ้นบ้างนะ
19: ครับกระเตื้องขึ้นแน่นอนผมว่า
18: ครับขอบพระคุณอาจารย์สุขุมนนท์สุขุลครับอาจารย์ครับครับพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังช่วงหน้าคุยกับคุณแคนสาริกาครับ
20: รองศาสตราจารย์สุขุมนนท์สกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
21: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
22: อ้าวสายต่อไป
23: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
22: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
24: เลือกนี่สิครับ
22: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
24: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
22: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
25: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia
26: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
27: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
26: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
27: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
26: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
27: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
28: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
29: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
29: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
18: ช่วงที่2นะครับเวทีความคิดนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์สุขุมก็ไปก่อติดนะครับเรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรื่องของคุณยศนันก็ถือว่าบทบาทก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะขณะเดียวกันก็พูดถึงข้อเสนอแนะสำหรับอาจารย์สุขุมฝากกับคุณอนุทินก็คือปรับครม.เถอะอย่างน้อยก็จะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ส่วนข้อเสนอเนี่ยนายกจะฟังหรือเปล่าอาจารย์สุขุมบอกว่าคงจะไม่ฟังมั้งนะครับเอาละเลยตามติดตามเรื่องการบ้านการเมืองต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งนะครับที่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลมาตลอดช่วงนี้แม้จะเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ก็เข้าใจว่าพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลแต่เรากำลังพูดถึงพรรคกล้าทำของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเจ้าของวันเกิดเมื่อ18สิงหาคมคุณแกนสาริกาจะมีข้อให้ฟังนะครับเรื่องของธรรมนัสพรหมเผ่าครับพี่แกนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวิสุทธิ์ครับ
18: ครับตกลงเพิ่งจะเบิร์ธเดย์คุณธรรมนัสไปแหละ
0: ครับก็ผมก็แปลกใจเงินไม่ค่อยมี
18: ท่านสิ
0: พอคุณธรรมนัสไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
18: เรื่องเงียบกันเลย
0: เราเกิดข่าวเงียบนะครับข่าวไม่มีสื่อตัวไหนเสนอครับอ๋อมีทีบางช่องครับแต่แปลก
18: คุณธรรมนัสตั้งใจป่ะตั้งใจไม่ให้เป็นข่าวหรือตั้งใจปิดเงียบหรือป่ะ
0: คงไม่ตั้งใจหรอกว่า
18: อ๋อเหรอฮะ
0: ผมไม่อยากตำหนิพวกเราเอง
18: ครับ
0: นักสื่อเองก็ไม่สนใจเองมากกว่าครับ
18: คือครับ
0: ถึงผมจะเล่าที่ผมพูดถึงเรื่องไม่มีเรื่องเขียวเนี่ย
18: ครับ
0: ในงานมันเกิดคุณน้องบนเผานี่ครับ
18: ครับ
0: ถ้าเป็นสื่อนะครับที่มีเส้นหน่อยนะครับจะจับประเด็นได้เลยว่าเอ้าเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยข่าวเรื่องงูเขียวใหญ่โตมากนะครับ
18: ใช่
0: เคยผมพูดกันพูดอะไรในการนี้ครับแล้วก็สื่อทีวีหลายช่องก็เล่นกันต่อเนื่องแต่ก็ไม่มีใครไปตามต่อว่าทำยังไงก็แล้วแต่ก็มีบางช่องบางทีวิเคราะห์ต่างวิเคราะห์กันโน่นนี่นั่นไปแต่ไม่มีใครไปถามไปสืบสืบสาวเราเรื่องว่าที่มาของข่าวงูเขียวคุณนิติกิจการจนาเนี่ยนะ
18: ครับ
0: ว่าจะมีงูเขียว10คนเลยเนี่ยมายังไง
18: มาถึงงูเขียวที่จะไปอยู่กับทางฝั่งประเทศไทยใช่ไหม
0: เขาแจกอ่ะเขาแจกว่าวันนั้นน่ะทีมบุรีรัมย์จะติดฟุตบอลกับทีมราชบุรีที่ราชบุรีแล้วคุณเนวินกับคุณมิ้งจะคุยกันเรื่องดิวรับชิปมือเขียวอะไรประมาณนี
18: ้ครับ
0: ข่าวก็ไม่มีอ้างยิงกระแสข่าวแล้วก็เล่นข่าวพลาดเลยก็เล่นตามกันมา
18: ครับ
0: ตามกันมาแล้วก็บางทีก็ไปก่อนจริงๆแล้วความจริงคุณมิ้งจะอยู่ราชบุรีเองอ่ะมันไม่ได้ไกลก็ทำไมไม่มีใครไป ไปคุยกับแกแล้ววันที่วันงานคุณธรรมรัตน์ภูมิเฮาเนี่ยเห็นภาพไหมครับ
18: คุ
0: ณยิ่งนิติรัตนานำชอบพวงมาลัยมาให
18: ้
0: คุณพอมันเกิดคุณน้องอุ้มกุมภา
18: ครับ
0: ครับครับแต่ก็ไม่มีสื่อไหนในข่าวที
18: ่
0: ก็คืออย่างนี้ว่าคือเอาพูดตรงแล้วหยุดบางทีสื่อเราก็พวกเราเองเนี่ยบางทีมีใครโยนอะไรมาที่อย่างนี้เราก็รับกันบางที่ไม่ตรวจสอบต้องตรงไม่ตรวจสอบแต่เราก็รับโดยเกิดไม่ใช่ครั้งแรกข่าว
18: คร
0: ับเขียวก็เหมือนข่าวคุยข่าวแดงเขียวตอนนั้นจะมีตัวละครของไทยก่อนโพสต์วันเอาพูด
18: ครับแต่เราได้ปล่อยข่าวว่
0: าแต่ข่าวงูเขียว10คนที่ไม่มี
18: ใคร
0: พ
18: ู
0: ดครับไม่มีใครพูดคิดว่าอ้างว่ากระแสข่าวว่าจะมีฟุตบอลนัดเครื่องระหว่างราชบุรีกับคุณเลิมแล้ววันในวันคุณเลิมกับคุณยิ่งจะคุยกันเรื่องกันแล้วสื่อออนไลน์บางสำนักนะครับอุตส่าห์ไปแคปจากสนามที่เขาถ่ายทอดออนไลน
18: ์ครับ
0: คือภาพเวลาคุณเลิมไปเจอคุณยิ่งปกติก็คุยกันบนสนามฟุตบอลอ่ะก็เป็นแค่ภาพงามๆอะไรประมาณน
18: ั้
0: นคือแสดงว่าสื่อนั้นน่ะไม่รู้เรื่องฟุตบอลนะครับร
18: ู้
0: เรื่องคือทีมราชบุรีกับทีมบุรีรัมย์เนี่ยว่าตรงๆนะในทางฟุตบอลนะครับ
18: ครับ
0: ทีมราชบุรีเนี่ยเป็นเหมือนสาขาของทีมบุรีรัมย
18: ์ทีมราชบุรีเป็นเหมือนสาขาบุรีรัมย์
0: ไม่ใช่การเมืองนะครับเป็นการเมืองการเมือง
18: เป็นเรื่องฟุตบอลใช่ไหมเป็นเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวจริงๆใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือคุณยิ่งอยู่กล้าทำ
18: ครับ
0: แต่ลูกชายคุณยิ่งมีความสนมกับคุณยิ่งวินในทางธุรกิจฟุตบอลและสองสโมสรนี่เกื้อกูลกันมาตลอด
18: ครับ
0: แต่ว่าการเมืองกับฟุตบอลบางเวลาก็แยกจากกัน
18: ครับ
0: ยิ่งก็สนใจการแล้ววันเกิดคุณธรรมรัตน์ภูมิเฮาคุณยิ่งก็มายืนยันว่ายังอยู่ที่ภาคนี้นะ
18: ครับครับ
0: และจริงๆแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยคุณยิ่งคุณแฟนคุณยิ่งคุณจะเลี้ยวมาจอรับดีสักสองคนเนี่ย
18: ครับ
0: มีคดีความติดตัวอยู่
18: ครับ
0: ก็พูดตรงๆนะพูดถึงบารมีนะครับนี่ก็ก็มีแค่เรื่องนี้นะที่สุดก็แค่เขตเดียวแหละเขตสองแบบนี้นะครับ
18: ครับ
0: ไม่ได้มีบารมีอะไรมากมายไอ้สิบงูเห่าไอ้สิบงูเขียวถ้าคนศึกษาทางการเงินดูว่าข่าวเนี้ยไม่มีมูลเลย
18: ตกลง
0: นี่
18: ตรงเรื่องไม่มีมูลนะแต่ไม่มีใครตามต่อเท่าไหร่นะว่าเกิดอะไรขึ้น
0: คือบ้านเราก็เหมือนไฟไม่ฟางอ่ะ
18: ครับ
0: มาวู้ไปแล้วก็ไม่มีใครไปตามต่อ
18: ครับ
0: ผมบอกว่าวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยคุณยิ่งมาอวยพรคุณธรรมรัตน์บอกยังไม่มีสื่อไหนเล่นข่าวนี
18: ้ค่ะ
0: ครับ
18: แล้วตอนนี้ครับเชิญครับพี่แอนเชิญครับ
0: เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องเมื่อสองที่ที่ผ่านมาก็มีสื่อออนไลน์สื่อบางฉะนั้นก็หลีกเป็นนี่มาอยู่แล้วที่สุด
18: ครับ
0: ไอ้แดงดิวรับแดงเขียวเนี่ยจบไปแล้วนะ
18: จบไหม
0: คุณไทยก็จบไปแล้วเพราะว่าวันนั้นคุณลุงดิ้งก็กลับจากเห็นแล้วไง
18: ครับ
0: ใช่ไหมที่อุบลน่ะ
18: ครับ
0: แต่คราวนี้มาอีกแล้ว
18: เอามาไปยังไงกันรอบนี
0: ้มาไงว่ากล้าทำจะสลายตัวไปยุ่งกับเพื่อไทย
18: เห็นที่ข่าวอยู
0: ่อ๋อแล้วก็จะจับมือกัน ไปรวมกับส้มแต่ตั้งรัฐบาลไม่มีคุณเป็นใคร
18: ผมเห็นข่าวแล้วผมก็มองข้ามๆไปไม่รู้เขาจะจริงยังไงพี่แกนผมดูแล้วก็เอาละใครจะปล่อยข่าวก็ปล่อยไปนี่ผมไม่แน่ใจคำถามพี่แกว่าข่าวนี้เป็นยังไงครับ
0: ก็ไม่มีอะไรจริงๆที
18: ่ไม่มีอะไรก็ภัยเลย
0: ว่าเอาหลังไมค์นี่จะบอกใครที่ใ
18: ครครับ
0: ใคร
18: ครับ
0: คืออันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยคือตอนนี้ก็มีความพยายามจะต่อเนื่องกับไอ้สีเดิมเนี่ยแดงเขียวอ่ะ
18: ครับ
0: พอมีกระแสที่วนใช่ไหมมีคนประกาศตัดเป็นประจุนอะไรเนี่ยเขาเป็นที่เราสับสนที่จะเกิดเรื่องดีแดงเขียวนี่ก็ค่อยซาลงไป
18: ครับ
0: แล้วก็ตั้งวันหนึ่งกระแสที่แล้วเนี่ยก็มีคนประจุนขึ้นมาเป็นอุปสรรคเป็นงานเบสิกหนึ่งเป็นงานนั้นผมไม่เคยเห็นมันอุปสรรคเป็นงานว่าเรื่องอะไรบ้างแต่บริษัทเป็นกล่าวเนี่ยเขาก็เชิญคุณไปเลยผมจำชื่อที่ตรงนี้เยอะจ้ะ
18: ครับ
0: เป็นตัวที่พึ่งฉันได้แต่คุณพึ่งเนี่ยคุณยิ่งเป็นตัวพึ่งเนี่ย
18: คุณสุภาพ
0: ไปเป็นประธาน
18: ครับ
0: อันเนี้ยจากเรื่องเนี้ยก็มีเริ่มก็เริ่มมีคนเนี่ยที่มาของข่าวเนี้ยข่าวได้ทำผู้เล่นได้ไทยได้จับมือกันก็มาจากการที่ผมคุณเจษฎาคัมแบ็ก
18: อ๋อครับ
0: พิเศษคือคุณเจษฎาเนี่ยจะเป็นเล่นในกรรมอะไรได้ก่อนคนเราพอขยับทุกอย่างเนี่ยต้องมีคนไปต่อทำอันนี้เป็นปกติของคุณสิงห์มือไม่ว่าคุณสิงห์จะยากกล้าแต่ไหนนะครับจะหลับไม่ได้ก็ต้องมีคนไปต่อแต่ไอ้นี่ก็มีเรื่องที่มันซึ่งในนั้นเนี่ยผมว่าก็ยังไม่มีอะไรแบบนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของคนต้องการมาลงเป็นการแต่งแยกแต่ถึงจะถึงผมเรื่องถึงกับเราซึ่งเรื่องจริงเนี่ยถ้าไปดูงานไม่จริงนะครับงานของบริษัทสมาคมเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็เชิญคุณสุภาพจะเป็นประธาน
18: ครับ
0: เป็นงานฉลองสายสติแล้วก็เชิญคุณสุภาพได้ทุกคนรู้จักกันตั้งแต่สมัยทำเป็นคนเดียวกันมาเป็นอุปถัมภ์ก็จบเล
18: ยได้ตกลงวันนั้นมาได้ทีพี่แขกพอดีฟังไม่ถนัดวันนั้นเนี่ยคุณทักษิณไปเพราะอะไรฮะก็เชิญในฐานะรู้จักกัน
0: รู้จักกันเพราะเมื่อสักเนี้ยประจำมาแต่เทศไทยคมทำในลึกทำมาคู่กัน
18: ครับครับ
0: รู้จักกันใน27ปี
18: จะคงมาแบบนี้งั้นไม่มีนัยยะใดๆไม่มีนัยยะอะไรทางการเมืองมากมายใช่ไหม
0: ตระกูลวงสวัสดิ์ก็ถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี
18: ้อ๋อวงสวัสดิ์ถือหุ้นบริษัทนี
0: ้คือนัยยะทางการเมืองเนี่ยถ้าจะเป็นนัยยะว่าคุณจะถึงกระแบกประธานจัดประธานประธานจัดงานเนี่ยต้องมีคุณทักษิณเลย
18: อ
0: ื
18: ม
0: ไม่ถัดนี้ต้องเชิญคุณสมนัติเป็นแบบไปเป็นแบบ
18: ครับ
0: ประธานงานสำหรับประธานสิบสี่แล้วก็จะคุณสิงไปในฐานะเป็นองค์ประกอบครับไม่ใช่ประธานแล้ว
18: ครับ
0: แล้ววันนั้นก็มีคุณจอมจันทร์ไปด้วย
18: ใช่คุณจอมจันทร์เห็นมีภาพมีอะไรนะหมอมิ้งหมอเลียบคุณเต้นนัทวุฒิแล้วใครคนแล้วก็ไปฟังกันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
0: ก็ไปคุณนี่ก็ไปของพรรคภูมิใจไทยอ่ะชื่ออะไรชื่อเขาเรียกกันเลยบางซุปแบบ
18: สุภชัย
0: จะมีใจสมุทรก็ไป
18: สุภชัยใจสมุทรไปด้วย
0: ไปด้วย
18: ครับ
0: ครับคือถ้ามองให้เป็นเรื่องธุรกิจก็ไม่มีอะไรก็บริษัทอีกหนึ่งที่เขาเคยรู้จักกับทางไทคมมา
18: สักสิบ
0: ครับแล้วก็ตระกูลสวัสดิ์ก็ถือหุ้นอยู่ในนี้นะ
18: เราสวัสดิ์ถือหุ้นอยู่ครับ
0: ก็เ อันนี้ผมว่าก็อันเนื่องจากข้าวคุณเจ้าสินโคนี่แหละเป็นบอสเซ่แหละก็เลยมีคนพยายามโยงเรื่องกล้าทำจะมาสื่อเดือนละเหมือนเสมอที่ตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็สลายตัวเป็นตอนอยู่บางประชาชนนี่นะเป็นบางยันแล้วก็สลายตัวไปอะไรไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยในตอนนี้นะก็วิ่งเข้าไปแต่ยิ่งเยอะเนี่ยคุณทั้งเรื่องหน่อยหรือว่า
18: ครับ
0: ที่ผมเคยบอกว่าเรื่องฝั่งเนี่ยถามแล้วฝ่ายค้าเนี่ยอาจจะไม่ว่าหนึ่งด้วยความที่ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็อยากจัดงานมันเกิดอย่างนี้ก็ได้ไ
18: ม่ครับ
0: ไม่อยากเสียภาษีอย่างนี้แต่วันนี้คนนี้ก็เป็นข่าวในหน้าที
18: ่ครับ
0: ที่หน้าที่ตรวจได้
18: คุณนัทจะทำอะไรครับ
0: ไปช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วม
18: เอ็นนั่นมีสอสอจากพรรคกล้าทำหนึ่งคนถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
18: เป็นของพรรคก้าวไกลอีกสองคน
0: คนที่ชนะหมอที่ชนะนั่นหลังสุด
18: อ๋อคนนี้ที่ทำหมอชนะหลุดไปเนี่ยฮะจากพรรคกล้าทำ
0: เป็นสองครับ
18: คร
0: ับ คือโจทย์หน้าเนี่ยมีสสสามคนเป็นพรรคประชาชนสองคน
18: ครับ
0: เขตหนึ่งและเขตสามเขตสองเนี่ยเป็นของพรรคก้าวไกล
18: ครับ
0: ที่ชนะหมอเจอแม่

0: ครับ
1: แต่หัวชนะอยู่เวียงสาเป็นสองแต่ก็ต้องไปเพราะว่าลองนึกด้วยสนามไปเลย
0: คร
1: ับ คือถ้าคิดแบบเป็นตรงนี้นะพี่จิต
0: ครับ
1: ทำไมลองนึกสนามต้องรีบไปแล้วก็มีข่าวที่ทางการสำคัญทั้งปีของเยอรมันลงพื้นที่เกิดขึ้นก็แต่ที่ผมทราบแต่ที่เรารู้กันอะไรตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยนิดต่อด้านมาทุกสมัยยกเว้นที่ผ่านมาเนี่ยมีแพ้ทั้งสามเขต
0: ครับ
1: แพ้ทั้งสามเขตสาเหตุของความไม่แพ้ประการหนึ่งนอกจากในซึ่งของพรรคต่างๆแล้วน้ำท่วมโดยน้ำครั้งนี้ก็ที่สามนะครับซึ่งแบบที่เป็นน้ำที่มาจากเกลือสองครั้งที่ผ่านมานี่ชาวบ้านหมดเลยไม่เห็นเจอใครบ้าง
0: ไม่เห็นสสด้าน
1: ที่ผ่านมานะ
0: ครับแล้วที่มาในพรรคใครเมื่อก่อนจะเป็นของเพื่อไทยถูกไหมเมื่อก่อนพรรคเพื่อไทยสามคนตอนหลังก็มีพรรคก้าวไกลมาลงมาแจมด้วยใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นประชาชนบวกกับเพื่อสามไอ้ก้าวไกลไอ้บวกกับอะไรบวกกับก้าวทำ
1: คือน้ำท่วมเขาหน้าไม่เคยแน่ที่สุด
0: ครับ
1: ชาวบ้านก็ถามว่าทำไมไม่เห็นมีสิ่งนี้เลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาทำทีมเท่าไหร่ไม่ได้ไปเต็มที่แต่ว่าพอแต่คะแนนทำคุณเลือกหมอก็ต้องไปเหมือนกันซึ่งก็ไปแล้ววันนี
0: ้ครับ
1: แต่ทีมเพราะมีสอสออยู่แต่ทีมที่เช่นเดียวคุณก็จะเห็นเนี่ยคุณเลือกก็ไปมาแล้วไปหมดแล้วไปหน้าไหนนะคุณไม่สนใจก็หนึ่งคือก็ยังไงมีแสงในพื้นที่เราก็จะจับ แล้วเนี่ยคือรับอย่างนี้ไปผมว่าคุณต้องบอกคุณจะปรากฏตัวมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วให้จับตาดูการเลือกตั้งนายกบอยเจอร์ฮอนกับซึ่งมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนซึ่งคุณยกพลังช่างไหลอดีตนายกอบจเนี่ยลงสมัครครั้งนี
0: ้ลงอีกรอบ
1: นี้ครับครั้งนี้ทางทีมกล้าทำยกคณะไปช่วยเต็มที
0: ่ครับ
1: มีเรื่องคุณจริงบุกสอดอดีตนายกอบจเก่า
0: ครับ
1: เป็นที่สมัครอิสระคราวแรกก็แพ
0: ้ครับ
1: มีพยานไปครับคราวนี้ก็ซึ่งครั้งหนึ่งนะครับว่าจับตาดูคุณเพ้ออาจจะถือที่คนเก่งมากเลยว่าจับตาว่าถูกนายกองจอผลจนก็เดินผ่านพักการทำเสร็จ
0: ครับ
1: พอแพ้ก็เพราะเห็นว่าผลจนที่เนี้ยมีเสียงกล้าทำสามคนเล่นสิ
0: ที่เขาแจกใช่ไหมฮะโอ้สามคนเลยเหรอ
1: สามคนมีเสียงกล้าทำสามคนมีสสเพื่อไทยสามคนมีสสภูมิใจภูมิใจสามคนมีสสพรรคประชาสองคนที่เห็นชมตอนนี้
0: ครับเอ๊ะตอนนี้กล้าทำก็ถือว่าเป็นฝ่ายค้านที่เอาตรงๆก็เล่นบทฝ่ายค้านไม่ค่อยได้แต่ว่าภาพโดยรวมฝ่ายค้านถือเอ๊ะภาพโดยรวมของกล้าทำถือว่ายังคะแนนนิยมได้อยู่ไหมฮะหรือว่าตกลงไปบ้าง
1: ก็คือตอนนี้ยังวัดไม่ได้หรอกที่สุดเพราะว่า

0: ไม่ใช่ภาคกระแส
1: อ๋อแล้วก็แบบนี้ก็เป็นอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็มีช่วงการเลือกตั้งกันอีกอันหนึ่งแต่ช่วงเนี้ยแน่นอนเมื่อเป็นพักแต่เรื่องงานเรื่องข่าวสารเนี่ยก็น้อยไปแต่เลือกตั้งอบจ.ขอนแก่นอยู่จะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งเป็นก้าวผ่านนะครับที่เด็ด
0: ครับ
1: ว่าความจริงของอาจารย์ช่างหลังเลือกเดินทีเนี่ยเมื่อเขาที่แล้วเนี่ยก็เกี่ยวกับเนี่ยลงสมัครในนามสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับที่เด็ด
0: คราวที่แล้วนะ
1: โอ้ใช่แต่คราวนี้เมื่อพ่อคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยย้ายมากล้าทำเป็นทางนี้เป็นมือเตะมากล้าทำแล้วเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยคุณอันนี้ดาวคอนทัพก็ไปเองเลยแล้วคุณมีนายพิการก็ไปเปิดตัวก้าวทำเป็นตัวเพราะเนี่ยถ้าวิจัยถามว่าเรตติ้งความยิ่งของก้าวทำเป็นยังไงเนี่ยก็รอดูผลการตั้งในโลกวิจารณ์แต่ก็อาจจะบอกเล่าได้ระดับหนึ่งแบบนั้นที่สุด
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่แขกมากที่ฉายภาพให้ดูเฉพาะเรื่องของความกล้าทำด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่แขกครับแฟนครับขอบพระคุณครับคุณแกนสาริกานะฮะวันนี้ก็พูดถึงพรรคกล้าทำซึ่งตอนหลังตอนยอมรับว่าบทบาทพรรคกล้าทำก็ค่อนข้างเงียบไปนะเงียบไปนะครับเอาละเดี๋ยวเราต้องไม่ใช่พักสิฮะหมดเวลาสำหรับวันนี้นะฮะกับเวทีความคิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันอีกทีนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: M-Cord Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลDSI ส่งสำนวนปปช.คดีแตงโมฟันเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลทั่วไป40รายบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจากกรณีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสรุปว่าผลการสืบสวนพบการบิดเบือนคดีแตงโมมีมูลจริง DSI ยื่นปปช.ฟันผู้เกี่ยวข้องวันพุธนี้ซึ่งทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากด้วยแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าคณะพนักงานสืบสวนได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วทางการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายคนบนเรือซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ขัดแย้งกับ GPS เรือและโทรศัพท์มือถือและหลักฐานอื่นๆโดยสำนวนคดีรวม45แฟ้มเอกสารกว่า 13,000 แผ่นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลธรรมดาประมาณ40รายที่ร่วมกันบิดเบือนผลการสอบสวนกระบวนการยุติธรรมสืบเนื่องจากศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษายกฟ้องนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและนายพีมธรรมธีรศรีหรือเอ็มรวม4จำเลยข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเมื่อปี2560ต่อมา DSI นำโดยคณะพนักงานสืบสวนจากนางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในฐานะผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษมอบหมายทนายความตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตซึ่งมีพฤติการที่เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568จนถึงปัจจุบันกระทั่งเตรียมส่งสำนวนให้สำนักงานปปช.ในวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิการวมระยะเวลาดำเนินการกว่า1ปีรัฐมนตรีซาบิดาผนึกพลังดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือรับฟังแนวคิดรวมพลังส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานกับดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำของไทยด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ชุดไทยพระราชนิยมขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2566ในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลนางสาวซาบิดากล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันชุดไทยพระราชนิยมผ่านแคมเปญชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่พวกเราคนไทยทั้งชาติภาคภูมิใจและกำลังผลักดันก่อนที่ยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ก้าวถูกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
2: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับมิตรรักของ FM 96.5 Thinking Radio นะคะวันนี้คลื่นความคิดมารายงานตัวค่ะวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะบอกเล่า965มี7วัน7คืนเลยนะคะหลังข่าว3ทุ่มแบบนี้เจอกันได้รายการสดมาจากทุกสถานที่ไม่ว่าแขกของเราคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาคิดอย่างป๊อปวันนี้อยู่กรุงเทพหรือเปล่าหรืออยู่เชียงใหม่หรืออยู่เกาะช้างตราหรือไปที่ตรังก็ต้องมาติดตามกันนะคะวันนี้ทักทายคิดอย่างป๊อปสวัสดีค่ะคุณป๊อป
4: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
3: เรามีข่าวที่แบบต้องเสียใจกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ใช่ไหมคุณป๊อปค่ะทราบว่าคุณป๊อปได้ไปงานศพด้วยใช่ไหม
4: ไปงานศพค่ะเพราะว่าก็รู้จักเรย์มาต้องนานมากๆเลยอะแล้วก็
3: เข้าวงการต้นในช่วงเป็นยุคเดียวกันไหม เราเห็นเรย
4: ์ก็เรย์เขาก็คือแบบว่าเนาะเขาก็อยู่แถวนี้แถวมีนบุรีมาก่
3: อ
4: นแล้วก็เคยเจอกันเคยอะไรขึ้นมาคือตอนได้ยินข่าวขึ้นมาตกใจมากครับพี่เก่งคือเขาเป็นคนคือตั้งแต่เข้ามาวงการมาเนี่ยเขาเป็นแบบคนที่เป็นแบบดาราหล่อพระเอกแล้วคือเป็นคนตัวของตัวเองมากๆยุค90เลยเนาะ
3: ใช่
4: พ
3: ี่
4: เก่งเนาะ
3: ก็คนจะเห็นเขาทางทีวีทางภาพยนตร์ทางหนังก็จะเป็นแบบเด็กหน้าตาดีใช่ไหมคะเด็กฝรั่งพูดไทยแล้วก็เล่นการแสดงดูแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอ่ะมีอัตลักษณ์มีลักษณะพูดแบบเฮลเฮลก็ไหมเขาเรียกกันเด็กสมัยวัย90ไหมคุณป๊อปแบบแบบเปเที่ยว
4: คือมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างที่มันช่วง90อ่ะมันเป็นเก๋ามันเจ๋งมันหลายอย่างเนาะ
3: ใช่
4: แล้วก็เขาก็คือจะแบบคนที่เริ่มต้นความที่เป็นแบบเนาะทีนทอล์กแล้วก็คืออะไรที่เป็นตัวเขาเองมากๆที่ทุกสิ่งจะจริงอะค่ะเขาเป็นคนตรงเองสุขมากมาก
3: ค
4: ่
3: ะ
4: น่าชื่นชมคือไม่แค่แค่เป็นดาราอย่างเดียวแต่ว่าตอนช่วงที่เราทำเด็กโตเขาก็เนา
3: ะ
4: รู้มาเลยนะคะว่าเขาเองเนี่ยคือเขาไปเคยเล่นฟุตบอลมาก่อนเด็กฟุตบอลด้วยแล้วคือว่าตอนช่วงที่เขาก็ไปที่ยะลาก็คือไปช่วยนะคะไปให้นักเรียนนักศึกษาที่ยะลาได้โอกาสไปแข่งขันจนทั้งบอกว่านะคะก็เสิร์ฟไปถึงแบบว่าคนที่จะไปเล่นที่ทีมชาติเลย
3: ค
4: ือเบย์เขาเป็นคนที่แบบรักอะไรชอบทำอะไรคือเขาทำจริงใจก
3: ็
4: ค
3: ือ
4: ว่าถ้าไม่ชอบเขาไม่ทำเนาะเป็นศิลปินแต่ก็คือเป็นคนที่แบบว่าไม่หลงความที่ต้องแบบเข้าใจไหมคือแบบเสียบเรียงขนาดไหนมากคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบคือต้องมีรถยนต์แพงๆต้องใส่แบรนด์เน
3: ม
4: ไม่ใช่สายเขาอะนะ
3: จะไม่ใช่เด็กติดหรูแฟชั่นเขาก็จะมีเสื้อยืดกางเกงยีนแบกเป้สะพายของสัมภาระถือเองแล้วก็แบบขี่เวสป้าทำรายการหรือใส่ผ้าใบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยลุยๆแนวสไตล์นั้นเนาะคุณเรที่ภาพจำของเราเนี่ย เขาเป็นคนที่เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติด้วยนะ รางวัลสุพรรณหงส์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม2ปีต่อกันเลยอะเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะแล้วก็รักออกแบบไม่ได้ก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็มีชีวิตที่เขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นยุค90นะยึดคุณเรเป็นต้นแบบใช่ไหมคุณป๊อปเราวัยรุ่นยุคนู้นเนาะ
4: มันคือเขาก็เป็นน้องเรานะคะก็รักจะ5-6ปีแต่ก็จริงๆก็เห็นยุค90เนี่ยที่มาเนี่ยคือเรแมคโดนัลด์ของประเทศไทยนะมันก็ใช้ไงดีอ่ะเป็นแบบRiver Phoenix เนาะหรือว่าใครๆที่แบบว่าเป็นรุ่นนั้นน่ะนะคะหน้าตาดีก็จริงแต่จริงๆเขาเองคือเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองคือเขาเป็นคนที่แบบติดพื้นติดดินน่ะพี่เก่งคนที่ไม่ได้คือได้มีโอกาสที่เจอกันหลายครั้งบางทีแบบว่าไปออกกําลังกายสถานที่เดียวกันจะเดินแถบเรไปมาก็เห็นที่ทองหล
3: ่อ
4: แต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าในไงอ่ะจริงใจอ่ะเขาเป็นคนจริงใจมากกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็เราก็ดีใจได้เจอเขาแล้วคือก็ได้เจอลูกชายเขาด้วยนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วก็แบบอยู่แถวมินบุรีไปกินก๋วยเตี๋ยวเดินทางตรงนี้มาเจอกันแล้วเป็นคนที่แบบเนาะเป็นคนที่จิตดินดีอ่ะเราเป็นคนเราชอบความจริงใจของเขาความที่มีเพื่อนที่ดีๆของเขาเองด้วยเดินทางเขาไปนะได้เจอเรียโคได้เจอชากริสคือเขาเองคือเป็นกลุ่มที่แบบติดกันเหนียวแน่นอ่ะ
3: ใช่ใช
4: ่นะค่ะ
3: ในภาพของความจำของแฟนคลับคุณเรเองเนี่ยก็จะแบบต่างก็เห็นภาพความสดใสกับฝีมือการแสดงของเขาทั้งเล่นมิวสิกวิดีโอทั้งเล่นเป็นตัวแสดงในภาพยนตร์ก็ขนาดได้รางวัลสุพรรณหงส์หรือแม้กระทั่งเป็นพิธีกรวัยรุ่นเขาก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะนะคุณป๊อปเนี่ยเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเอง
4: คือยังไงที่พี่เก่งคือเขาไม่แบบคนไม่ได้ผ่านยุค90นะแล้วเราว่ายุค90ตอนนั้นอะคือมันเป็นพีคพีของการที่แบบว่านักก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือก่อนที่คนที่จะแบบอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเรย์คือเขาแบบว่าเขาเป็นตัวเขาเองแบบแบบว่าเขาเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะใครเรียกลอกเรียนแบบไม่ได้อ่
3: ะ
4: มันดูไม่จริงใจเท่าไหร่แต่คือเขาเนี่ยคือเขาจะแบบเหมือนกวนๆแบบพูดแบบพูดมาเนี่ยมันคือแบบ
3: กวนแบบ
4: เขาอะ
3: กวนแล้วแบบน่ารักอะเวลาเขาจะกวนอะไรกับเพื่อนในกลุ่มอะแล้วทุกคนก็จะอมยิ้มอะเพราะตกลงมุกของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณผู้ฟังเองคิดถึงผลงานก็อาจจะต้องไปตามหาผลงานของเขานะคะอย่างฝันบ้าคาราโอเกะหรือโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้อะนะก็เป็นอีกความสูญเสียของในแวดวงศิลปินนะทีนี้
4: ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเนาะพี่เก่งจริงๆนะว่าในใจเราเนี่ยคือช่วงนี้คือแบบมันเหมือนกันเป็นนิดนึงอะนะคะในใจเราอะพี่เก่งคือปีที่แล้วพี่เก่งก็รู้ว่าเพื่อนเราคิตตี้เนาะคือก็หลับไปนะคะก็คือว่าแล้วคิดในใจว่าบอกว่าถามพี่ชายเขาว่าเนี่ยมันเหมือนแบบมันใกล้เคียงกันมากเกินไปนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะคะ49-50หลับไปเฉยแล้วคือว่านะเรื่องหัวใจนะคือมันใกล้เคียงมากเลยอ่ะ
3: แล้วก็พี่เองคือว่าแบ
4: บมันบางทีแล้วก็ได้ยินคนถามว่ามันเป็นโรคหัวใจเพราะกินน้ำมันลมเยอะเกินไปหรือว่าแบบอะไรไม่ดีแต่จริงๆมันแบบว่าเนาะมันแล้วมันได้ยินข่าวไปบ่อยๆตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือว่าหลายคนที่แบบว่าณอายุน้อยหัวใจวาย
3: ค่ะ
4: แล้วก็คือมันผ่านไปเยอะๆมันก็ทำให้เราคิดเนาะมันทำให้คิดมากๆเลยมันใกล้เคียงมากมันแบบว่าเอ๊คิตตี้มันมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะมันเป็นเพราะหรือเปล่าว่าเนาะมันไปฉีดแซกซีบานเปล่ามันทำให้เราคิดขึ้นมาจริงๆนั้นเนี่ยแบบว่าเนี่ยคือเนี่ยข่าวออกไปอันนี้ก็Miss Earth Davis Global ของอินโดนีเซียอายุ20กว่าก็เสียชีวิตไปนะคะนักฟุตบอลนะคะก็อีกคนหนึ่งอายุ20กว่าก็เสียชีวิตไป
3: ค
4: ือมันเป็นมากขึ้นแล้วมันแบบว่าคนอายุน้อยมากๆคือตอนนี้อ่ะมันคือยังไงดีการที่อะไรโรคประจำตัวหรืออะไรแบบนี้ขึ้นมามันพี่เกดเคยเห็นข่าวใช่ไหมมันแบบเยอะขึ้น
3: ใช่ใช่ก็คุณหมอเขาก็จะบอกว่ากลุ่ม ที่เกิดอาการเส้นเลือดหัวใจมันตีบตันมันก็มีทั้งแบบตีบตันแบบสะสมหรือแบบมาฉับพลันว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันหรือแม้กระทั่งแบบมันแตกอะไรเงี้ยเรื่องพวกหลอดเลือดเส้นเลือดเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเสียชีวิตกระทันหันเลยนะโดยไม่ได้เตรียมตัวเพราะไม่ได้เจ็บออดๆแอดๆไม่ได้เป็นโรคแบบล้มหมอนนอนเสื่อแบบมะเร็งใช่ไหมคุณป๊อปคือบางทีเจอปุ๊บไปปั๊บเลยอย่างเงี้ยเจ็บแน่นหน้าอกกระทันหันหายใจเหนื่อยหอบเพราะคิดว่าทำงานหนักคิดว่าอดนอนเดี๋ยวไปนอนพักก็หายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าให้คนไทยเราอะเลี่ยงอาหารไขมันสูงของทอดของหวานอันนี้ก็ต้องเลี่ยงเลยเนาะไม่งั้นถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเหนื่อยหอบมากๆเหงื่อแตกใจสั่นเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์ค่ะคุณป๊อปเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันมีอาการผิดปกติคิดว่าเหนื่อยหรือเพลียจากการทำงานนอนพักสักหน่อยก็หายอ่ะคุณป๊อปเราเจอแบบนี้บ่อยเพื่อนพี่เก่งหลายคนก็เสียแบบเนี้ยนอนหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วก็หายคือเหนื่อยก็นอนพักหลับไปก็ไม่ได้ไปใส่ใจตรวจละเอียดมาก
4: มันรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่มันจับคนที่อายุน้อยพอสมควรแล้วมันคือมันไปเร็วเกินไปนะคะแล้วก็จะโทษอะไรขึ้นมาเรื่องการกินอะไรขึ้นมาคือเราเองเนาะมันมีพิษรอบตัวมันมีท็อกซิกรอบตัวมันจะเลือกได้หรือเลือกไม่ได้มันจะมีสติด้วยแต่เข้ามายังไงในร่างกายเราเนี่ยเนาะมันจะมายังไงมันชีวิตมันคือไม่แน่นอนก็จริงแต่ก็เนา
3: ะ
4: มันเป็นสงครามอะไรสักอย่างรอบตัวเราด้วยเหมือนกันเนาะแล้วมันแบบอู้ปีมาไฟปีนี้คือถ้าพี่เก่งเห็นอีกอันหนึ่งที่เราเห็นข่าวที่อเมริกานะคะก็ที่รัฐแบบนาวาดานะคะคนนี้แบบว่าม้าป่าแต่วิ่งไปวิ่งมาแล้วคือตอนนี้คือทรัมป์เนี่ยคือเขาก็บอกให้ล่าม้าผู้นี
3: ้
4: แล้วก็คือขายไปคือฆ่าไปเลยอ่ะเพื่อจะเอาที่ดินผู้นี้นะคะก็คือแบบว่าอาจจะไปทำอะไรคือว่าไปนะคะใช้อะไรที่มาแต่คือก็กำลังฆ่าหมาทิ้งอยู่ตอนนี้ค่ะใช่เป็นข่าวยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่ามันเป็นสาระของอเมริกาอันนึงนะคะเรื่องการที่อิสระเละเสรีแล้วก็คือม้าพวกนี้คือเขาอนุรักษ์แล้วคือเขาแบบนะไม่ได้บอกว่าเอาไปขายแล้วแบบว่าไปจะเอาที่ดินของเขาไปอ่ะค่ะ
3: เหมือนนึกถึงยุคสมัยก่อนอ่ะอินเดียนแดงเป็นชนพื้นเมืองใช่ไหมแล้วก็มีพวกคาวบอยไปขับไล่เอาพื้นที่เอาพื้นดินอันนี้เก็บม้าไล่ตามเก็บม้าพระเจ้าที่ดินอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ฟังแล้วเศร้านะคนเราเป็นมนุษย์แต่ไม่หยุดที่จะทำร้ายคนอื่นทำด้วยจิตใจที่โหดเหี้ยมเนาะเราบางทีเราบอก
4: ก็คิดเรื่องทำลายอย่างเดียวคิดว่าเรื่องทำลายคิดว่าจะนะจะทำทุกอย่างคือเพื่อตังอย่างเดียวคือไม่ได้คิดเรื่องแบบว่าประชาชนจะเป็นยังไงคือนะมันมีตาเท่าไหร่คนเราจะเป็นหัวหน้านำอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันต้องมีความเมตตา
3: ค
4: นที่นะคะเราดูแลเขาอยู่ไม่ใช่เราชูเขาขึ้นมาเพื่อจะอีโก้ใหญ
3: ่
4: นะจะเอาของเพื่อจะตัวเองเข้ามาถ้าตัวเองไม่เคยคิดเลยเรื่องการอายุ80กว่าแล้วไม่ตายเลยหรอคะเนี่ยนะมีเรื่องความจริงเท่าไหร่ค่ะ
3: บางคนนี้เราก็ยังอยากจะให้อายุ80อยู่อายุยืนสุขภาพดีอยู่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่บางคนนี่แหมมันยิ่งอยู่นานมันยิ่งทำร้ายคนอื่นนะคุณป๊อปใช่ไหม
4: คือเป็นเบียดเบียนมาร้ายของแบบโลกของแบบนี้ค่ะจริงก็นะคะคนผู้นี้คือก็หวังว่าเราเชื่อเรื่องกรรมแล้วกันนะคะกรรมมันการกระทำมันมีจริงแล้วคนเราทำอะไรที่มันเกินนะคะเกินไปหรือเยอะเกินไปหรือกิเลสหนาหรือว่าไม่มีการพอใจอ่ะมันก
3: ็
4: สิ่งเหล่านั้นมันคือเข้ามาหาตัวเองขึ้นมาเลยล่ะนะคะมันความสุขอย่างแท้จริงมันคือต้องมีความแบบสมดุลเรื่องการที่เรารับผิดชอบดูแลตัวเองแล้วก็คือมีเวลาที่แบบใช่ไหมคะคือไม่ได้ปล่อยตัวตลอดเวลาแล้วคือแบบว่าไม่ใช่เอาแต่ตามกิเลสอ่ะ นะคะพี่เจงนะคะ
3: ใช่ใช่ทีนี้พอเราได้กลับมาฉุกคิดจากการเสียชีวิตของคุณเรแล้วเราก็มีข่าวน้องเนเน่ของเราอ่ะคุณป๊อปค่ะ
4: เย
3: ้เฮ้น้องเนเน่เขาจะแสดงสดบนเวทีรอบสุดท้ายใช่ไหม
4: ก
3: ็
4: นะคะเชียร์ทั้งทั่วโลกเลยอ่ะ
3: เป
4: ็นที่มหัศจรรย์มาก
3: ค่ะ
4: คือนะความที่มีพ
3: ่อ
4: มีครอบครัวมีทั้งแบบวงนะคะ
3: ค่ะ
4: ที่แบบเชียร์เต็มที่นะคือทั้งประเทศเลยอ่ะคือแบบเล่นแบบเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะที่ภูเก็ตก็ได้ฝึกมือ นะคะฝึกการที่ไม่กลัวขึ้นเวทีการที่ร้องเพลงตอนแบบยังใช้ชุดนักเรียน
3: ค่ะ
4: เนาะแล้วก็คือครั้งนี้คือคนเห็นค่าเอาแบบว่าพาเขาชูไปแบบเล่นแบบเนาะเป็นอะไรที่เวทีโลกใหญ่แล้วไม่แปลกมากนะคนไทยถ้าไทยโลกรับตอนรับขึ้นมายอมรับขึ้นมาโหเป็นดาวขึ้นมาเลยอ่ะเนาะ
3: นี่เขาบอกมีสปอนเซอร์ใจดีเอารูปน้องเนเน่ไปขึ้นไทม์สแควร์ตอนนี้ Facebook น้องเนเน่สมาชิก3ล้านกว่าคนแล้วคุณป๊อปมากดถูกใจติดตามมีผู้ติดตาม 3.1 ล้านก็เริ่มมีแฟนคลับต่างประเทศมากดด้วยถูกไหมเพราะว่าเขาพอเริ่มขึ้นเวที ATG American Got Talent ก็เริ่มมีแฟนคลับที่อเมริกามาแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าเดินทางกลับมารับรางวัลที่เมืองไทยด้วยนะนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณด้วยกล้าด้วยกระหม่อมเนี่ยน้องเนเน่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะนี่ก็เป็น
4: คือมันหายากเลยนี่สมัยนี้เด็กรุ่นนี้นะคะที่กล้าแสดงออกที่กล้าที่จะทำอะไรขึ้นมาที่แบบไม่ใช่ไม่เอาหน้าเข้าไปแค่โซเชียลอย่างเดียวคือชอบสิ่งที่ความที่เขาเป็นตัวเขาเองเหมือนกันนะคะเนเน่ก็คือว่าหน้าตาสดใสเด็กไทยคนหนึ่งที่ไม่ได้แบบว่าหลงกลต้องดังหรือต้องรวยอะไรขึ้นมาแต่ทำเพราะใจรักอ
3: ่ะ
4: ก็คือมีความสามารถแล้วคือก็เนาะ
3: ค่ะ
4: คือเรียนหนังสือก่อนแล้วก็คือพ่อเป็นคนที่ดูแลให้อะไรหลายอย่างคือแบบเติมให้แต่คือว่ารักใจรักด้วยเหมือนกันไม่มีใครบังคับเขาทำอะค่ะ
3: ค่ะ
4: มันดูออกได้เลยค่ะ
3: นี่แฟนคลับเขาไปโพสต์บอกว่าตอนที่น้องเนเน่เข้ารอบออดิชั่นผ่านรอบแรกก็เป็นวันเกิดน้องเนเน่ตอนนี้รอบไลฟ์สดก็ตรงกับวันเกิดคุณแม่น้องเนเน่เขาไปฉลองวันเกิดกันที่อเมริกาเลยนะไปกันทั้งครอบครัวตอนนี
4: ้ใช่
3: พี่ป๊อปจะส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ยังไงดีหรือว่าให้เราติดตามน้องเนเน่แบบไหนดีถึงแบบลุ้นกันไป
4: เราไม่คือไงเนี่ยคือแบบว่านะตอนที่เราขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ในนี้เนี่ยคือว่าเล่นบนเวทีตั้งแต่เด็กอ่ะจ
3: ้
4: ะตั้งแต่เด็กเลยอ่ะตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วคือแบบว่าน้องๆ นะคะ
3: ค
4: นอื่นที่เล่นด้วยกันเนี่ยคือเป็นแบบเด็กๆหมดเลยแล้วคือก็พยายามไม่เล่นเกินเลยเวลาที่จะต้องกลับไปบ้านไปทำการบ้านแล้วก็เรียนหนังสือต่อไปนะคะไม่ดีเกินไปคือเขาไม่แบบว่าพ่อแม่บังคับให้ทำงานทำอาหารกินแต่ว่าเนาะมันเป็นอันเล็กที่ว่าเขาก็แบบทำเขาเองด้วยช่วยยังไงเหรอคือว่าแค่ตามไปดูไปฟังแล้วคือร็อกเป็นอะไรที่มันไม่ใช่พ็อปอ่ะแต่มันเป็นร็อกอ่ะมันพลังมหาศาลมากเลยอ่ะ
3: บรรดาแม่ๆทั้งหลายที่ไม่เคยฟังเพลงร็อกหรือโยกหัวแบบเขาเรียกว่าหัวสั่นหัวคลอนผมยาวสะบัดรีกีตาร์แบบติ้วติ้วติ้วติ้วอะไรอย่างเงี้ยต้องมาติดตามให้ได้นะคะอย่าตกเทรน
4: ด์มันไม่ง่าย
3: นะ
4: เล่นแล้วก็ร้องเพลงคือว่าร้องกรี๊ดตอนต้น
3: อ
4: ่ะคือก็กรี๊ดแบบด้วยความที่มันแบบเสียงแหบแล้วก็เสียงพลังของเขาออกมาแล้วทุกคนกรี๊ดเลยล่ะคือแบบว่าตกใจตอนเขาแบบร้องกรี๊ดแหบตอนก่อนที่จะเข้าไปร้องเพลงเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ใช่อันนี้เห็นตารางคิวเขาบอกว่ามันเป็นกลางคืนของ25เป็นตรงกับของเรา26ใช่ไหมบอกว่าจะตรงกับวันของเราเป็น26แต่เขาขึ้นเวทีคนที่11คนสุดท้ายของคิวบนการแสดงอ่ะคุณป๊อปคิดว่าได้เปรียบไหม
4: การแสดงพวกนี้นะจริงๆแล้วน่ะคือ
5: เป้าหมายเนี่ยจริงๆอ่ะคือไม่ใช่การที่จะชนะที่หนึ่งนะ
3: อ
5: ย่าลืมว่า One Direction อ่ะคือได้ลองได้เป็นแบบฝ่ายลองนะคือไม่ได้ชนะเลยนะคะนะคะหรือว่า Jennifer Hudson
3: อ
5: ่ะที่ได้ออสการ์ด้วยได้ Dream Girl นะคะก็เป็นรองเจ็ดนะคะนั่นอ่ะ
3: เห็นไหมเห็นไหมร้องเจ็ดดังๆ
5: เองละกันนะคะว่าคือแบบว่าแค่นั้นนักแสดงที่เราชอบมากอ่ะแฮร์รี่เบอร์รี่นะนะก็ตอนประกวดมิสอเมริกานะเป็นรองอันดับสองนะคะนะคะคือเราอยากจะให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่าบางทีเราเข้าไปแบบนี้มันเวทีพวกนี้มันเปิดโอกาสให้เราเนาะ
3: ให
5: ้ใครรู้จักเรามากขึ้นแต่ว่าบางทีการชนะไม่ใช่แปลว่าจะดัง
3: ที่หนึ่งไม่ใช่ว่าจะดังเสมอไปใช่ไหม
5: ใช่นะคะแล้วคือว่าบางทีคนที่ชนะไม่ใช่แปลจะดังต่อไปด้วยแต่บางทีแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะไปขนาดไหนแต่ตอนนี้จากเด็กน้อยคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งที่ร้องเพลงเขียนเพลงร็อกเนี่ยนะคะก็คือว่าแสดงไปไม่มีใครฟังเท่าไหร่ที่ภูเก็ตตอนนี้คนไปแบบมหาศาลมันคือก็เนาะขอบคุณนะคะคนที่ใจบุญเห็นน้องเนตั้งแต่แรกก็คือใจบุญส่งเสริมนะคะพาไปประกวดด้วยค่ะนะอันนั้นต้องขอบคุณคนนั้นเลยล่ะค่ะ
3: ค่ะเพราะนั้นถ้าหากมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนต่อไปน้องเนเราก็น่าจะก้าวไปได้ไกลขึ้นไกลขึ้นนะแทนที่จะแบบเหมือนกับต้องมาระดมเงินกันเองเก็บเงินกันเองหยอดกระปุกกันเองอะไรเงี้ยเผื่อมีสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีทำให้น้องเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะคนเก่งๆอ่ะมันก็ต้องมีคนที่เป็นลมใต้ปีกถูกไหมคุณป๊อปต่อว่าถ้าสมมุติว่าเราโอเคอันดับโชว์บนเวทีแล้วเป็นที่ประทับใจพอกลับมาแล้วทุกคนปล่อยน้องกลับไปเล่นที่ภูเก็ตเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเสียดายของอ่ะคุณป๊อปว่ามาเพราะเราก็มีเด็กเก่งค่ะหลายคนเหมือนกันนะที่ไปประกวดเวทีโลกกลับมาแล้วเมืองไทยผู้ใหญ่ก็แบบปล่อยให้เขากลับไปเรียนหนังสือตามปกติไปใช้ชีวิตธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย
5: คือยังไงดีอ่ะเราว่ามันไม่มีการจะกลับไปเหมือนเดิมหรอกนะอย่างที่เราถึงจุดดีแล้วล่ะแต่มันคือจะเป้าหมายจะไปไงขึ้นมาต่อไปนะคะร้องเพลง cover เนี่ยนะคะการที่จะพวกนี้อ่ะมันก็นะมันก็มีชื่อสิ่งจุดหนึ่งแต่จะให้ไปต่อเนื่องไกลจริงๆอ่ะต้องเขียน original เพลงของตัวเองขึ้นมานะคะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเหมือนแบบ Taylor Swift หรือว่า Ed Sheeran เขียนเพลงตัวเองขึ้นมาและคือ produce เองขึ้นมาเองอ่ะเราไปดูคอนเสิร์ตของนี้มา Ed Sheeran ขึ้นเป็นเวทีแล้วคือว่าเล่นเพลงอย่างเดียวคนเดียวบนเวทีไม่มีการแสดงไม่มีอะไรเลยแล้วเล่นอย่างเดียวอ่ะนะคะค่ะก็คือแบบว่าเหมือนบรูโนมาร์สอ่ะนะคะใครคนหนึ่งคือเขียนให้เพลงให้คนอื่นก่
3: อ
5: นนะคะก่อนที่จะหาสไตล์และสิ่งตัวเองขึ้นมาได
3: ้
5: นะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันอยู่ที่แบบว่ามันจะแนวแล้วก็คือคนเนี่ยจะสนใจขนาดไหนต่อไปนะคะแต่ว่าคือโอเคเข้าวงการเขียน cover ร้องเพลง cover ของคนอื่นได้แต่มันจะไปได้ไกลขนาดไหนอันนั้นอีกขั้นหนึ่งตอนนี้คือว่าน้องก็มีคนรู้จักแล้วล่ะคือเขาไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวแต่ว่าเล่นกีตาร์เก่งมากๆด้วยเหมือนกันค่ะ
3: ความสามารถนะวันนี้เชื่อเลยว่าน้องเนเน่จะต้องสร้างพลังบนเวทีแล้วก็ให้คนไทยได้ยิ้มส่งกำลังใจให้เธอกันนะคะวันนี้บอกเล่า965คิดอย่างป๊อปขอบคุณคุณป๊อปอริยาสิริโสดามากๆนะคะ
5: ขอบคุณมากพี่เก่ง
3: ค่ะแล้วเจอกันวันจันทร์หน้าอุ้ยเดือนใหม่แล้วนะจันทร์หน้าถ้าเดือนสิ้นเดือนเลยนะคะคุณผู้ฟังไปเจอกันอีกที31เนาะสิงหาคมวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปครับ
5: คร
3: ับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: ค
3: ่
5: ะ
3: สวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปทุกวันจันทร์นะคะก็เรียกว่าแป๊บๆจะหมดเดือน8กันแล้วก็มาพูดถึงข่าวดีธนาคารออมสินจัดพิเศษให้เลยค่ะฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะคะคุณจะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสิน เงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะฝาก3ปีค่ะ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีย้ำนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีก็จะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็มาที่ข่าวของช็อปมาเนียเดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆซื้อ1แถม1ซื้ออะไรคะก็มิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ค่ะเป็นรุ่นที่เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ดูภาพสดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงทำได้ผ่านมือถือค่ะความละเอียดของกล้อง8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHDติดตั้งง่ายๆค่ะได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแจ้งเตือนได้กล้องหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือดูภาพสีกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดใช้ในกรณีที่มันมืดตื้อๆคุณก็จะเห็นการเคลื่อนไหวดูแล้วรับประกัน1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดค่ะช็อปมาเนียให้ซื้อ1แถม1ราคา 1,290 บาทราคา 1,290 บาทโทรสั่งค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียแล้วก็วันนี้นะคะยังไม่สิ้นเดือนคุณผู้ฟังอย่าเผลออย่าเผลอดิฉันจะฝากคุณผู้ฟังให้เตรียมมาร่วมกิจกรรมเราไปกันที่ชิงเต่ามีคนถามว่าอยากไปหลายๆเมืองเรากันไปกันปีละเมืองเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราอยากให้คุณได้แบบ VIP ไปทุกที่แบบสบายไม่ได้ไปชะโงกทัวร์นะคะคือเราเข้าใจว่ามีหลายบริษัททัวร์ที่จัดกิจกรรมแล้วแบบเน้นราคาถูกปล่อยลูกทัวร์ชะโงกทัวร์ไปจิ้มขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงปล่อยทานอาหารฟรีคือเป็นทัวร์แบบประหยัดตรงนั้นก็ทำได้ค่ะแต่คลื่นความคิดเราทำกิจกรรมนอกจากไปจุดไฮไลท์สำคัญของการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมโบราณสัมผัสสถาปัตยกรรมยุโรปสวิสแห่งภาคตะวันออกไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราไปดูวัฒนธรรมไปดูเมืองประมงโบราณของเขาแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไปศึกษาว่ารัฐบาลเขาส่งเสริมเมืองประมงเมืองท่าเรือขนส่งวันเบลวันรถแล้วเขาอยู่กันยังไงยังเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ด้วยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ 2,000 ปีด้วยแล้วก็ยังส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีนวัตกรรมสำหรับสังคมคนในโลกนี้ตอนนี้ก็คือเทรนด์ผู้สูงอายุค่ะเขาเปิดศูนย์พัฒนาหุ่นฮิวแมนนอยด์ตอนนี้นี่โอ้โหสื่อจีนส่งมาเลยค่ะหุ่นวิ่งแข่งหุ่นขี่ม้าหุ่นเต้นรำหุ่นทุกอย่างดูเหมือนเพื่อนเราแล้วอะตอนนี้คือเป็นคนที่มีอารมณ์มีการรับความรู้สึกของผู้ที่ใช้บริการเขาเปิดหุ่นยนต์ให้ดูแลผู้สูงวัยแล้วเป็นเพื่อนพาเดินเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยพยุงลุกก้มศูนย์เวลเนสศูนย์เฮลท์แคร์หรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุ ของเราก็ไปดูได้นะคะว่าจะกลับมาต่อยอดทำยังไงเพราะว่าหุ่นในโรงแรมของเมืองจีนเนี่ยเป็นเรื่องปกติและรับส่งของขึ้นตามห้องเช็คอินเช็คเอาท์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วนะคะปกติแล้วแต่ตอนนี้คือเขาจะให้มาช่วยดูแลผู้สูงอายุเพราะอาชีพคนที่ดูแลสูงอายุเนี่ยหายากทำงานหนักค่ะบางประเทศต้องเอานักกล้ามไปยกไปอุ้มแต่อันเนี้ยหุ่นยนต์เขาไม่มีเหนื่อยไม่มีหน้าบูดไม่มีหน้าบึ้งเราก็จะไปดูกันว่าเขาพัฒนาศูนย์ฮิวแมนนอยด์เรียนรู้เพื่อบริการผู้สูงวัยอันนี้ทีมอสมทจัดให้เฉพาะกลุ่มนี้พิเศษจริงๆนะคะห้ามพลาดแล้วก็ได้ไปดูโรงงานสมาร์ทแฟคทอรี่ที่สุดของจีนที่เขาโอ้โหบอกได้เลยว่าสนับสนุนส่งเสริมทั้ง R&D ทั้ง AI ทั้ง IoT เราไปเมืองเดียวเพื่อให้ได้สัมผัสครบรอบด้านกับคลื่นความคิดแล้วก็ให้ดร.กริชนะคะอึ้งวิทูลสถิตท่านมาร่วมทริปพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสชิงเต่าสมัครกันมาได้ค่ะเหลืออีกไม่กี่ที่นะคะเพราะว่าเราจัดให้พิเศษครั้งนี้ก็อยากให้คุณได้ไปร่วมกิจกรรมกับเราวันที่20ถึง26กันยายนนี้ค่ะยังมีเวลารีบจองนะคะไปครั้งนี้เนี่ย VVIP มากๆเพราะว่าผู้ร่วมทริปแต่ละท่านเนี่ยก็น่ารักที่สุดค่ะวันนี้ช่วงที่2ของบอกเล่า965นะคะก็มีแขกรับเชิญค่ะคุณหมอต้าจะมาพูดคุยเรื่องการดูแลสุขภาพสักครู่เดียวค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
7: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
9: อ้าวสายต่อไป
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิต

0: โดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: ถ้ากลับเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ก็จะได้เพิ่มคุณหมอในแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีคุณหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็เป็นตัวแทนของมูลนิธิหมอชาวบ้านค่ะที่จะมาให้ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ป่วยนะคะไม่ว่าจะกินจะไม่กินอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำตอนนี้คุณหมอต้าอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอต้า
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับในฐานะพวกเราชาวบ้านเนาะเราจะดูแลตัวเองยังไงกันดีวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับ
2: ค่ะอย่างชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปหาหมอทีก็อาจจะรู้สึกโอ้โหเป็นเรื่องไกล
3: เข้าโรงพยาบาลตอนนี
2: ้คนแน
3: ่นเยอะมากใช่ครับ
2: คราวที่แล้วไปศิริราชเนี่ยถือว่าเร็วมากเลยนะคะมีคิวรอยาร้อยท่านเอง
3: คือเรียกได้ว่าต้องอุทิศวันนั้นทั้งวันเลยครับถ้าจะต้องหูไปโรงพยาบาลทีนึงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไม่ไปดีที่สุดแต่เราจะดูแลตัวเองยังไงล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ
2: ทีนี้มันก็มีความเชื่อค่ะคุณหมอเราไม่อยากเป็นไข้เราไม่อยากอาหารเป็นพิษเราไม่อยากปอดอักเสบเราไม่อยากเป็นมะเร็งมันก็มีข้อมูลว่าออกกำลังกายกินดีนอนดีมันก็มาสู่เสริมอาหารดีค่ะคุณหมออ
3: าหารเสริมสมุนไพรนะครับโอ้โหฟ้าทลายโจรไหมวิตามินซี
2: ทางเช่าหมดเลยใช่ใช
3: ่แล้วแต่สูตรเลยนะครับใครเห็นอะไรในโฆษณาก็จะซื้ออันนั้นมากินอย่างเงี้ยนะครับปัญหาที่เราเจอปัจจุบัน
2: ก็มีอาหารเสริมบำรุงกระดูกให้สูงเร็ว
3: ป้องกันสมาธิสั้นช่วยให้การโฟกัสการเรียนมากขึ้นโอ้โหมี
2: แล้วก็มีอาหารเสริมที่บำรุงสมองจำดีทำงานดี
3: แย่แล้วทำยังไงดีเราต้องบำรุงทุกอย่างเลยหรือเปล่า
2: อย่างนี้ครับนี่ไม่ต้องเป็นกินเป็นกำมือเหรอคะคุณหมอเพราะว่าเราต้องมีวิตามิน A B C D K E แล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
3: นั่นคือเหตุผลเลยครับว่าจริงๆปัจจุบันแล้วเนี่ยคือเนื่องจากเอาธุรกิจด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างด้วยนะเขาก็จะทำให้เรียกได้ว่าแทบจะมีวิตามินกับอาหารเสริมในทุกอย่างที่ร่างกายมีแล้วนะครับคือมันมีเยอะไปหมดแล้วเราจะเลือกกินยังไงล่ะเราจำเป็นต้องกินจริงๆหรือเปล่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุถ้าไม่กินอาหารเสริมเนี่ยแย่แน่ๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ฟังอย่างนี้เลยครับว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นและอาหารเสริมไม่ได้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุทุกคนอันนี้ขอย้ำเลยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่โอ้เกษียณแล้วทุกคนต้องหาอาหารเสริมมากินอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ถ้าเรายังออกกำลังกายได้ถ้าเรายังทำงานทุกอย่างได้เนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องกินอาหารเสริมนะครับจนกว่าเราจะไปตรวจสุขภาพประจำปีนะครับแล้วเราดูแลตัวเองเป็นประจำพบแล้วว่าโอเคมีความบกพร่องบางอย่างที่การกินอาหารมันยังไม่ได้ตอบโจทย์แล้วมันไม่ได้เพิ่มในปริมาณที่พอเหมาะได้เราถึงค่อยพิจารณาเป็นครั้งๆไปซึ่งควรจะต้องเป็นคำแนะนำจากคุณหมอและเภสัชกรครับ
2: ความบกพร่องที่ควรจะเสริมอาหารเนี่ยมันจะมีเรื่องกระดูกพรุนกระดูกบาง
3: ใช่ครับ
2: ความจำเริ่มไม่ดีแหละอ้อง
3: จำชื่อจำที่ไม่จำเหตุการณ์ไม่ได้แล้ว
2: ทิ้งกุญแจบ้านหรือสวมแว่นตาเนี่ยเสียบไว้ที่หัวประมาณนึง หรือแม้กระทั่งบางคนไม่มีเรี่ยวแรงค่ะคุณหมอ
3: ครับ
2: มันก็เลยทําให้เขาขาดความมั่นใจว่าย
3: า
2: เอ
3: ชู
2: อ
3: ก
2: าห
3: ำล
2: า
3: ั
2: ร
3: ง
2: ที่กินมันไม่พอหรือเปล่าร่างกายขาดสารอาหารบางตัวไหมตรงนี้นี่พอไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็ไม่ได้แนะนําให้กิน
3: ครัน บ
2: ะแต่เขามาหาทางบํารุงตัวเองเนี่ยตรงนี้
3: ค
2: คร ุ
3: ั
2: ณ
3: บ
2: หมอพอจะมีคําแนะนํายังไงบ้างคะ
3: ถ้าจะต้องเสียเงินกับการซื้ออาหารเสริมเองนะครับผมแนะนําว่าเสียเงินกับการลงทุนตรวจสุขภาพทุกปีดีกว่านะครับตรวจในการตรวจให้มากขึ้นอย่างเงี้ยดีกว่านะครับเพราะจริงๆอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยจุดประสงค์มันมาจากการตรวจสุขภาพแล้วเราเจอว่าเรามีความบกพร่องบางอย่างแน่นอนว่าเวลาเรามีอาการตับอักเสบระยะแรกเวลาเราเริ่มเป็นเบาหวานระยะแรกเนี่ยเราจะไม่มีอาการอะไรเลยเราแทบไม่รู้อะไรเลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ตรวจสุขภาพเลยเนี่ยเราจะไม่เริ่มเราจะไม่มีทางเห็นเลยว่าเฮ้ยกระดูกเราเริ่มเปราะแล้วนะวิตามินดีเราเริ่มต่ําแล้วนะเราควรจะต้องทานวิตามินเสริมอย่างเงี้ยครับการที่เราเลือกกินเองจากความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างอันตรายและไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับพี่เก่งยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีอย่างเงี้ยร่างกายต้องการประมาณ80ถึง100มิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าเรากิน1,000มิลลิกรัมต่อวันเข้าไป1เม็ดเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายของเราเนี่ยก็คือจะดูดซึมไม่ทันนะครับสุดท้ายก็ขับออกทางฉี่อยู่ดีซึ่งถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยกิน1เม็ดดีใช่ไหมกิน2เม็ดน่าจะดีขึ้นอีกอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันจะไปตกตะกอนอยู่ที่ไตนะครับทำให้มีโอกาสเกิดนิ่วในไตอีกการกินวิตามินเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีอย่างเดียวส่งผลเสียด้วยนะครับต้องเช็คด้วยว่าวิตามินที่เราจะกินเนี่ยส่งผลต่อตับหรือต่อไตหรือเปล่าต่อให้เพื่อนข้างบ้านเรานะกินแล้วรู้สึกดีมากเลยแนะนําให้เรากินถ้ามันส่งผลต่อไตแล้วเราเป็นโรคไตอยู่กลายเป็นค่าไตเราจะยิ่งแย่ลงนะครับกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการเร่งให้ร่างกายเนี่ยต้องพยายามขับสารเหล่านั้นออกแย่กว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลยว่าถ้าจะต้องเสียเงินในการลองกินอะไรตามความรู้สึกเนี่ยเริ่มจากการตรวจสุขภาพประจําปีก่อนให้เราเห็นหลักฐานก่อนว่าเรามีปัญหาจริงๆแล้วเราค่อยเริ่มในการหาวิธีการป้องกันต่อไปครับ
2: อาการผิดปกติเกิดเตือนขึ้นมาปุ๊บแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเวียนหน้ามืดบ่อยหายใจลำบากเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยรีบไปตรวจถูกไหมคะคุณหมอ
3: เหนื่อยง่ายอยู่ดีๆก็รู้สึกแบบว่าเดินทำไมเดินขึ้นบันไดแล้วใจสั่นเต้นเร็วเหนื่อยกว่าปกติอย่างเงี้ยครับหรือว่าทำไมมีอาการที่กินมันจะมีสองแบบเลยนะครับหมายถึงว่ากินเยอะมากๆทำไมเราก็ยังผอมอยู่หิวตลอดเวลากับอีกกลุ่มหนึ่งแทบไม่กินอะไรเลยแต่ทำไมก็ยังอ้วนเอาอ้วนเอาหรือแม้แต่ทำไมรู้สึกมันเหนื่อยมันเพลียจังเลยพวกเนี้ยมีสารพัดสาเหตุเลยครับพี่เก่งไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงมันเริ่มน้อยแล้วมันเริ่มซีดแล้วเราเลยเหนื่อยง่ายหรือเปล่านะครับหรือเป็นภาวะหัวใจทํางานไม่ค่อยดีแล้วมันก็เลยเหนื่อยง่ายหรือเปล่ามีการตีบตันบางส่วนแล้วหรือเปล่าเป็นต้นพวกนี้เนี่ยพยายามสังเกตอาการดูถ้าอาการยังปกติดีอยู่นะครับไม่มีความจําเป็นจะต้องกินอาหารเสริมอะไรแต่เน้นย้ําว่าไปตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพจะทําให้เราเริ่มเห็นแนวโน้มนะครับเพราะว่าหลายอย่างถ้ามันเริ่มเหนื่อยจนมีอาการแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ทันนะครับหมายถึงว่ามันเป็นมากแหละครับมันรู้อีกทีมันเส้นเลือดหัวใจมันตีบไปแล้วมันรู้อีกทีปอดมันแย่ไปแล้วอย่างเงี้ยครับ
2: หมอคะเวลาพี่เก่งไปหาโรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ
3: ครับ
2: โรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมมาให้เรื่องโอ้โห
3: เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
2: 10 อย่าง20 อย่าง30 อย่าง
3: คร
2: แล
3: ั
2: ้
3: บ
2: วก็บอกตามเพศตามอายุ
3: ครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะตรวจตามอายุตามเพศตามที่เขาแนะนำเป็นแพ็กเกจไหมคะหรือว่าเราควรจะตรวจตามสายพันธุ์ที่ความเสี่ยงของญาติเราที่เป็นโรคอะไรพวกนี้เพิ่มเติม
3: อันดับหนึ่งคือตามอายุก่อนครับพี่เก่งแต่แน่นอนว่าการตรวจตามอายุเนี่ยเป็นการตรวจคร่าวๆนะเราก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยครับคือเราออกแบบมาเพื่อให้เขาเรียกว่าให้เศรษฐกิจมันไปได้นะการตรวจบางอย่างเนี่ยเราแนะนําให้ตรวจเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าถ้ามันพบน้อยมากๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่แนะนําให้ทุกคนต้องตรวจยกตัวอย่างเช่นการส่องกล้องเพื่อตรวจมะเร็งลําไส้อย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าเรามีประวัติในครอบครัวอะไรก็ตามนะครับที่ต่างจากคนทั่วไปแนะนําให้แจ้งคุณหมอเสมอเพราะว่าอย่างสมมุติว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ต้องเกิดต้องตรวจหลังจาก50ปีเป็นต้นไปแต่ถ้าเรามีประวัติคุณพ่อเคยเป็นคุณแม่เคยเป็นเนี่ยเราอาจจะต้องตรวจตั้งแต่40แล้วนะครับเป็นต้นหรือว่าถ้าคนในครอบครัวเนี่ยมีประวัติเป็นเบาหวานชนิดที่1นะก็คือเป็นเบาหวานที่ร่างกายไม่สามารถจะผลิตอินซูลินได้เลยพวกนี้เราต้องรีบแจ้งคุณหมอเพราะว่าต่อให้คุณอายุ20 25เนี่ยบางทีก็ต้องตรวจแหละนะครับว่ามีอินซูลินหรือเปล่าค่าน้ําตาลในเลือดสูงไหมนะครับโรคบางโรคมีความจําเป็นต้องตรวจเร็วแต่ถามว่าอันดับที่1เลยเนี่ยเริ่มจากการตรวจตามอายุก่อนไม่ผิดนะครับแล้วก็ดีด้วยซ้ํานะครับเพียงแต่ว่าต้องจําประวัติอื่นๆไปบอกคุณหมอด้วยละเราจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณหมอถามว่ามีโรคประจําตัวอะไรไหมคนในครอบครัวเป็นโรคอะไรหรือเปล่าบางทีเราจําไม่ได้หรอกคุณอาเราเป็นไหมเป็นอะไรเป็นมะเร็งอะไรนะเราก็จะบอกว่าอ๋อไม่น่ามีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆคือประวัติครอบครัวครับที่เราเรียกกันว่าเป็นเหมือน

0: ยได้พาพ่อแม่ไปหาหมอเลยเราก็จะทําประวัติทุกอย่างให้หมดเลยครับว่าเนี่ยให้แม่ยื่นสิ่งนี้ให้คุณหมอเขาเลยนะเราก็จะเห็นไว้แล้วเนี่ยแม่เป็นลูกคนที่หนึ่งนะมีครอบครัวมีพี่น้อง4 คนแต่ละคนป่วยเป็นโรคอะไรบ้างเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยบางทีมันมีประวัติโรคต้อหินนะครับในครอบครัวเนี่ยเป็นทุกเจเนอเรชันเลยเราจําเป็นจะต้องรีบคัดกรองเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางทุกคนเลยหรือว่าบางคนเป็นกระดูกพรุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมกับคนไข้ไหมมะเร็งลำไส้มีหรือเปล่ามะเร็งปอดมีไหมอย่างเงี้ยครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่ผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนรุ่น Gen X Gen Y เนี่ยต้องทำเตรียมเอาไว้เลยไม่อย่างนั้นไปหาคุณหมอทีนี้นั่งนึกกันนานมากใช่ไ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ม
0: ่ครับยิ่งโอ้โหโดยเฉพาะพวกประวัติวัคซีนทั้งหลายนะครับอันนี้ที่เวลาเราไปตรวจสุขภาพนะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือยังหรือว่าฉีดวัคซีนบาดทะยักล่าสุดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยโอ้โหบางทีเราก็จําไม่ได้จริงๆนะครับคําถามคุณหมอจะชอบถามไหมเวลาเราโดนมีดบาดหรือโดนหมากัดนะว่าเอ๊ะใน10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ฉีดวัคซีนบาดทะยักหรือเปล่าโอ้โหน้อยมากเลยครับไม่ถึง5%บางที่จะจําได้นะครับจากประสบการณ์ผมเวลาถามคนไข้นะ
1: เออจริงๆน่าจะมีแอปนะแอปประจำตัว
0: เป็นวัค
1: ผ
0: ซี
1: ู้
0: นพ
1: ส
0: า
1: ู
0: ส
1: ง
0: ป
1: ออ ารย
0: ุ
1: ุ
0: ใช่ครับที่จะเก็บสิ่งเหล่
1: ใส
0: า
1: ่
0: นี้
1: อะ
0: เ
1: ไ
0: ล
1: ร
0: ย
1: ปุ๊บเก็บไปหมดเ
0: ใ
1: ล
0: ช
1: ย
0: ่
1: พี่เก่งเพิ่งเห็นข่าวว่ามีผู้สูงอายุญี่ปุ่นท่าน
0: คร
1: หน
0: ั
1: ึ
0: บ
1: ่งชาวญี่ปุ่นท่านอายุ75 ปีไปเรียนเขียนโค้ดแอปให้ AI ช่วยตอนนี้ทำแอปไป11 แอปเพื่อผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นเลยอะ
0: อ
1: แ
0: ่
1: บ
0: า
1: บ
0: ครับ
1: เก่งมากเขาบอกว่าดูแลเรื่องสุขภาพบันทึกทุกอย่างของเขาเลยนะเพราะกลัวผู้สูงอายุลืม
0: ครับ
1: ไม่รู้จักว่าญาติอยู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ให้ใส่ทุกอย่างไว้ในมือถือเอออันนี้ก็เราน่าจะมีนะสำหรับข้อม
0: ใ
1: ู
0: ช
1: ล
0: ่ครับจริงๆต้องเน้นย้ำว่าสําคัญนะพี่เก่งเพราะว่าการตรวจสุขภาพที่บ้านเนี่ยเอาจริงๆสําคัญกว่าตอนที่มาโรงพยาบาลอีกเราไปโรงพยาบาลได้แค่ประมาณ3 เดือนครั้งหนึ่งเต็มที่เลยบางคน6 เดือนบางคนปีละครั้งด้วยซ้ํา
1: ใช
0: สิ
1: ่
0: ่งที่คุณหมออยากดูจริงๆหรือบุคลากรทางแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เราอยากเห็นเนี่ยคือเราอยากเห็นค่าตอนอยู่ที่บ้านเราอยากจะเห็นว่าความดันที่คุณวัดที่บ้านเนี่ยมันเป็นยังไงคนบางคนเนี่ยมาโรงพยาบาลแล้วความดันสูงพออยู่บ้านแล้วความดันปกติก็มีเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นไวท์โค้ทไฮเปอร์เทนชันนะตื่นเห็นคนใส่เสื้อขาวแล้วกลัวอะไรอย่างเงี้ยคนบางคนมาอยู่
1: แ
0: โ
1: พ
0: รงพ
1: น
0: ยา
1: ิ
0: บ
1: ค
0: า
1: เ
0: ล
1: ลยเห็น
0: ใช
1: หม
0: ่
1: อเห็นพยาบาลปุ๊บป่วยทันที
0: พี่เก่งเชื่อไหมคนบางคนนะครับอยู่โรงพยาบาลความดันปกติแต่อยู่บ้านความดันสูงก็มีนะครับ
1: คว
0: เ
1: า
0: ป็
1: ม
0: น
1: เ
0: ภ
1: ค
0: าร ว
1: ี
0: ะ
1: ยด
0: ที่อากลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราประเมินทุกอย่างแล้วเราไม่มี Data จากตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยหมอจะรักษาได้ไม่แม่นยำมากเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยพยายามหนึ่งคือมีเครื่องวัดความดันนะครับอย่างน้อยเนี่ยขอความดันชีพจรอุณหภูมินะครับให้คุณหมอเขาเห็นภาพนิดนึงอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยอยู่ที่บ้านลักษณะมันเป็นยังไงมันมีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพารามิเตอร์นะเป็นปัจจัยสําคัญที่ประกอบการตัดสินใจของคุณหมอได้ดีมากครับ
1: ทำหมอชาวบ้านมีแอปหรือไลน์หรือยังคะที่พอจะให้ทำเป็นสมุดพก
0: อ๋อ
1: สุข
0: โอ
1: ภ
0: เค
1: าพ
0: ตอนนี้เรากำลัง develop อยู่ครับทางหมอชาวบ้านของเราเนี่ยนอกจากเป็นสื่อสุขภาพแล้วเนาะตลอด40 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำเป็นนิตยสารโพสต์ Facebook นะครับลงไลน์บ้างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะ adapt ให้มันปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะนอกจากเข้าถึง Facebook ต่างๆแล้วเดี๋ยวอนาคตเราจะเริ่มมีแชทบอทสุขภาพเนาะหมายถึงว่าเป็นการถามจากข้อมูลที่เราเคยมีประวัติทั้งหมดว่าเนี่ยถูกต้องแน่นอนอันนี้แหละปลอดภัยแน่นอนเป็นกลางแน่นอนอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถัดจากนั้นอีกนะพี่เก่งเราจะมีการคล้ายๆกับให้ผู้ป่วยนะครับได้เหมือนมีหมอคนหนึ่งประจําตัวเนาะอาการฉันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะใส่ไว้ความดันฉันเป็นแบบเนี้ยยาที่ฉันกินเป็นแบบเนี้ยครับด้วยความรู้ข้อมูลของหมอชาวบ้านหรือว่าข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยแนะนําฉันหน่อยสิฉันกินได้ไหมสมมุติว่าฉันอยากกินทุเรียนจังเลยนะลูกสาวซื้อมาฝากวันนี้เนี่ยฉันกินได้หรือเปล่าฉันกินได้แค่ไหนถ้าฉันเป็นเบาหวานขนาดนี้เรากําลังเดเวลลอปสิ่งเหล่านี้อยู่ครับ
1: เอพี่เก่งก็ยังเป็นสมาชิกไลน์หมอพร้อมอยู่เพราะว
0: อ
1: ่า
0: ๋อ
1: ช่วง
0: ครับ
1: ตั้งแต่โควิดมามันก็จะมีข้อมูลอะไรหลายๆอย่าง
0: ให้ความรู้นะครับ
1: แต่อันนึงก็มีไลน์กรมการแพทย์แล้ว
0: ครัก บ
1: ็มีคือแบบมันหลายไลน์
0: เย
1: ม
0: อะ
1: าก
0: ม
1: จ
0: าน ก
1: เรารู้สึกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเองเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะเข้าไม่ถึง
0: เห็นด
1: แล
0: ้
1: ้
0: ววย
1: มี
0: ม
1: ไล
0: ากๆ
1: น
0: เล
1: ์
0: ยคร
1: ข
0: ับ
1: องโรงพยาบาลต่างๆอีกโรงพยาบาลศิริราชจุฬารามมาสรุปแล้วแอปสุขภาพหรือข้อมูลสุขภาพเนี่ยพี่เก่งก็มีประมาณ10 แอป
0: ครับผมเข้าใจเลยเพราะว่าการเป็นว่าแต่ละที่เขาก็จะให้กรอกในสิ่งที่เราจะต้องกรอกไปนะเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีหนึ่งที่ผมแก้ปัญหาให้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก่อนนะครับคือฮาร์ดคอปปี้เลยพี่เก่งหมายถึงว่าทําทุกอย่างออกมาเนี่ยอยู่ในฮาร์ดคอปปี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนใช้แอปอะไรนะอย่างน้อยพ่อกับแม่ผมสามารถยื่นปึกเนี่ยให้กับคุณหมอได้แต่เป็นการสรุปทั้งหมดแล้วนะเป็นเหมือนเป็นหน้าสรุปหนึ่งหน้า one page summary นะครับแล้วก็มีประวัติครอบครัวต่างๆประวัติผลเลือดต่างๆ

0: อะไรครับจริงๆอ่ะมันควรจะทําเป็นแบบ default เลยไงครับทําให้มันเข้าถึงได้แต่ว่าก็เราก็ต้องค่อยๆหาทางแก้ต่อไปครับว่าจะแก้ปัญหา multi app ทั้งหลายนี่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่เก่ง
1: ก็หวังว่าเดี๋ยวยังไงทางหมอต้ามาช่วยให้
0: คร
1: พ
0: ับ
1: วกเราวัยเก่านะใช้ชีวิตอยู่ดีปลอดโรคแล้วก็ดูแลตัวเองกันได้จะได้ลดภาระคุณหมอเพราะสงสารคุณหมอเลยทำงานจะไม่มีเวลาคิด
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่า
0: ครับแล้วก็อ่านโซเชียลอะไรทั้งหลายเนี่ยพยายามชั่งน้ําหนักนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่เนี่ยมันมีการตลาดอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่ามันเป็นข้อมูลจริงและเชื่อถือได้ไหมนะครับถ้าเขาแนะนําอะไรให้กินสมุนไพรอะไรแปลกๆเนี่ยระวังด้วยว่าถ้าเราเป็นตับเป็นไตอยู่เนี่ยจะแย่ลงครับแต่ระวังมันจะตี
1: เรื
0: ก
1: ่
0: ั
1: อ
0: บ
1: งส
0: ยา
1: เต
0: ที
1: ี
0: ่
1: ย
0: กิน
1: ร
0: ด้ว
1: อ
0: ยน
1: ย
0: ะใช่ครั
1: เ
0: บ
1: รื่
0: เ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ่
1: ส
0: น
1: เตียรอยผสมในสมุนไพรก็มีเยอะใช่ไห
0: ใ
1: ม
0: ช่
1: คะ
0: บางทีกินแล้วทำไมรู้สึกแบบคือมันจะมีสมุนไพรบางอย่างที่ผมต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนยาเทวดาเลยทําไมอาการปวดนะฉันกินเข้าไปแล้วเนี่ยถึงหายทันทีเพราะมันมีสเตียรอยด์มันไปกดอาการปวดของเรานะครับแต่สเตียรอยด์มันไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะมันไปทําให้สารต่างๆที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันในร่างกายทํางานไม่ได้เลยกลายเป็นว่าตอนที่เราป่วยจริงๆขึ้นมาหมอจะใช้ยาอะไรบางอย่างหมอจะใช้ยาไม่ได้แล้วเพราะร่างกายเราไปคุ้นเคยกับการได้สเตียรอยด์ขนาดสูงไปแล้วนอกอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องกัดกระเพาะเรื่องนู่นเรื่องนี่ที่มันจะทําอีกนะครับรวมถึงยาต่างๆด้วยโดยเฉพาะเลยนะครับยิ่งคนที่กินพวกยากลุ่มละลายลิ่มเลือดต่างๆอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยค่าพวกนี้เราปรับกันแบบครึ่งเม็ด1 เม็ดเม็ดครึ่งครับมันละเอียดอ่อนมากการกินสมุนไพรอื่นหรือกินยาอื่นๆที่ข้างบ้านแนะนําอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลให้ยาพวกนี้ออกฤทธิ์มากกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกติเราอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากสมุนไพรเหล่านั้นแต่เราจะเสียชีวิตจากปฏิกิริยาที่มันทําให้ยาของเราอ่ะออกฤทธิ์มากกว่าปกติได้เป็นต้นนะครับ
1: ยาเคมีเขาก็จะมีสัดส่วนที่
0: โอ้
1: น
0: เรา
1: ำไป
0: ปรับก
1: ต
0: ั
1: ่
0: น
1: อ
0: แบ
1: ร่า
0: บ
1: งกายต่อน้ำหนักต่อเลือ
0: โ
1: ด
0: ห
1: ต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับกินแล้วก็ปรับกินแล้วก็ปรับกันจนได้ที่แล้วสุดท้ายมารู้ทีหลังว่าคนไข้ไปกินยาไปกินสมุนไพรอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้บอกเราสุดท้ายกลายเป็นคุมไม่ได้อันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ข้อมูลจากการบอกเล่าของคุณหมอต้าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะในแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีคุณหมอจากมูลนิธิชาวบ้านคุณหมอจากมูลนิธิหมอชาวบ้านแล้วก็ประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันส
0: ค
1: ั
0: ร
1: ป
0: ั
1: ด
0: บ
1: าห์หน้าค่ะ
0: ขอบพระคุณพี่เก่งครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ครับ
1: ค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า นซีดีหยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีรัตน์ธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: คุณหายแล้วเหรอ
1: ก็ใกล้หายแล้วค่ะดีกว่าเมื่อวานตั้งเยอะเลยขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาเพียบเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อวยพรให้จันวีรัตน์ของนุ่นแข็งแรงนะวันนี้แข็งแรง
2: ไม่ก็กำลังจะติดหวัดคุณเนี่ยผมก็พยายามประคับประคองเต็มที่อ่ะน่ากลัวมากโอเค
1: เขาเรียกว่าเป็นบุญร่วมกันเป็นกุศลร่วมกันมากๆวันนี้
2: เราเรียกกรรมร่วม
1: เอาเหรอ
2: เขาไม่เรียกบุญร่วมเขาเรียกกรรมร่วม
1: มันดีๆไงอาจารย์วันนี้วันศุกร์แล้วค่ะ
2: คอมมอนกรรม
1: ช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์เขียนบทความเยอะเนาะ
2: หยุดแล้ว
1: หยุดแล้วเหรอ
2: เขียนแค่วันพุธที่เหลือหยุดแล้ว
1: แต่คนก็ชอบอ่านมากๆเลยนะ
2: ก็หยุดแล้ว
1: อืม
2: คือที่อยากจะเขียนก็ไม่ต้องเขียนถือว่าได้สะสางอะไรไปจบแล้วก็พัก
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้อาจารย์เขาเขียนเรื่องอะไรลองนำเสนอมาก็ได้นะคะ ในรายการฟังหูไว้หูของเราแต่ในวันนี้ค่ะอาจารย์เราต้องตอบคำถามคุณผู้ชมทางบ้านเพราะเรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยนะคะคำถามเนี่ยน่าสนใจและหลากหลายค่ะแต่มันมีคำถามนึงนะนุ่นว่าคุณผู้ชมอยากรู้นั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยเขาจะเปิดให้จองอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวตอบให้ฟังค่ะแต่ก่อนอื่นวันนี้อาจารย์ไปประชุมกรรมาธิการไหมคะแต่ว่าติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ทราบถึงวาระ
2: ฝ่ายเลขาเขาต้องส่งมาให้ผม
1: โอเคเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็ไม่มีอะไรก็วันนี้ก็เป็นวันที่เขาพิจารณาหลังจากที่เขามีการปรับลดงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการทั้ง7คณะเนี่ยเขาปรับลดลงไปได้ทั้งหมด11,162 ล้าน
1: อันนี้คือปรับลด
2: ไปแล้วพอปรับลดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนว่าแล้วไอ้ที่ปรับลดมาเนี่ยจะไปให้ใคร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้ประชุมกันแต่ว่าไม่มีการถ่ายทอดไม่มีการถ่ายทอดทางรัฐสภาไอ้ทาง YouTube นะจากห้องกรรมาธิการไม่มีก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยไปจนกว่าเขาจะจบหรือไงผมไม่แน่ใจแล้วก็แต่ว่าเขาก็ส่งข้อมูลมาให้อ่ะมันไปไหน
1: ค่ะ
2: นะงบปี70ที่เขาตัดทอนปรับลดจากหน่วยขอรับงบประมาณมาทั้งหมด 11,162 ล้านเนี่ยก็เปลี่ยนไปให้ใครนะแปรยติเปลี่ยนไปเพิ่มให้ใครนะ
1: ค่ะ
2: ก็ไปเป็นงบกลาง 6,044 ล้านบาท
1: ไปไหนอีก
2: ไปกรมอุทยาน
1: ค่ะ
2: 148ล้านบาท
1: ยังไม่หมดค่ะ
2: ไปสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา96ล้านบาทไปโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเยาวชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ96ล้านบาทไปสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 4.2 ล้านบาท ไปกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง500ล้านบาท
1: ค่ะ
2: ไปกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 4,000 ล้านบาทไปสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร24ล้านบาทไปสำนักงานอัยการสูงสุด247ล้านบาท
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะดูหมดยังอ่ะน่าจะหมดละ9รายการ
1: ค่ะ
2: ก็มีการคิดไม่ตรงกันว่าอาจจะโยกไปที่นั่นที่นี่แต่ว่าในท้ายที่สุดก็ออกมาอย่างนี
1: ้
2: งั้นตัวงบประมาณรายจ่ายปี 70เนี่ยก็จะเป็นยอดอย่างที่เราเคยทราบกัน 3.788 ล้านล้านบาทแต่คอมโพเนนต์จะเปลี่ยนไปจากตอนที่เป็นร่างมาเป็นร่างของคณะกรรมการซึ่งจะไปโหวตในสภา
1: ค่ะ
2: okay. ช่วงที่เหลือก็จะเป็นช่วงงานธุรการแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นมันมีวันพุธที่26เนี่ยทางกรรมการก็เชิญหน่วยงานแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะ
1: วันพุธหน้า
2: วันพุธหน้าที่เขาไม่ได้ขอรับงบประมาณเราก็ขอให้เขามาอธิบายสอบถามเพราะเราเป็นห่วงว่าเขาจะดำเนินการยังไงก็มีทั้งหมด8รายเริ่มต้นสาขาพลังงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลุ่มที่1ก็เข้ามารายงานสภาพมีกิจการเป็นยังไงกรรมาธิการก็จะถามตั้งข้อสังเกตฝากอะไรก็ว่ากันไปกลุ่มที่2บริษัทท่าอากาศยานไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: ออกมาในแมตช์นี้นะ
2: แมตช์นี้อันที่3อีก2หน่วยงานคือกสทช คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และวิทย์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ยังไม่ยอมออกอะไรกันนะที่มีเรื่องกันนะ สุดท้ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ต้องบอกว่าครั้งนี้จำนวนของหน่วยที่ไม่ได้รับงบประมาณทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจและก็ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจทั้งที่เป็นหน่วยราชการทั้งที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยครั้งนี้น่าจะเยอะที่สุดที่เชิญมาปกติก็ประมาณสัก 3-4 แห่งแต่รอบนี้ว่า8เป็น3กลุ่มเลยนะก็ขึ้นอยู่กับทางกรรมาธิการเขาจะสอบถามอะไรแต่ละหน่วยงานก็ต้องเตรียมข้อมูลมาผมก็แนะนำเขาว่าทุกหน่วยงานเนี่ยเบสิคลี่เลยเนี่ยคุณเอางบการเงินมาแจกเขาด้วยอันดับแรกเลย
1: จะได้รู
2: ้รายงานทางการเงินที่ผ่านการสอบบัญชีของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสตง.เนี่ยอันนี้เขาต้องถามอยู่แล้วน
1: ะ
2: แล้วคือมันจะต้องถามเบสิกจากตรงนี้ส่วนที่เหลือก็ว่ากันไปว่าไม่ดูแลตรงนั้นดีไหมนั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่มีผลไม่ได้มีผลอะไรแต่สิ่งที่พูดคุยตรงนี้มันจะเป็นเวทีเปิดผมเข้าใจว่ามีการถ่ายทอดสดเพราะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตัดงบตัดแง่อะไรแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของกำไก่โอนแปลตายแล้วที่เหลือนี่จะเป็นงานภายในแล้วเรื่องของสสมาแปลยติคณะกรรมการแสดงความส่งผลความเห็นทำเป็นเอกสารนะพวกนี้พร้อมกัน
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็อย่างที่บอกงบมารายจ่ายประจำปี2570เนี่ยจะเข้าสภาวันที่7-8-9กันยาแต่ผมก็เดานะว่าก่อนหน้านี้มันน่าจะมีการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านที่มันผ่านศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วได้ความไหม
1: ได้ความอยู่ค่ะอาจารย์คะเพราะว่าวันพุธที่26สิงหาคมเลยค่ะการประชุมสภาเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยแหละค่ะเขาแบ่งเวลาแล้วนะคะของฝ่ายค้านเนี่ย8 ชั่วโมงฝั่งของรัฐบาลทั้งปีของส.ส.และก็รัฐมนตรีเนี่ย3 ชั่วโมงจะประชุมตั้งแต่9 โมงเช้าไปนู่นนะคะถึง3 ทุ่มได
2: ้มันจะพูดอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นว่า
1: แต่24สิงหาคมวิปรัฐบาลเขาจะหารือเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินนี่แหละ
2: จะกำหนดวาระว่าจะเข้าวันที่26
1: ใช่ค่ะ
2: สภาเปิดวันที่25สภาเปิดวันที่25สภาเนี่ยเปิดอะไรแหละเขาเรียกว่าอะไรพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ปี2570เนี่ยวันที่22วันเสาร์แต่ว่านัดหมายมาประชุมวันแรกเนี่ย25สิงหา
1: ค่ะ
2: ก็เขากำหนดเป็นวันที่26ใช่ไหมที่จะอภิปรายเรื่องให้ความเพราะพระราชกำหนดที่คาอยู่เนี่ยจะต้องเข้าสู่การพิจารณาในลำดับแรกเมื่อเปิดสภาเลยอันนี้ก็ไม่แปลกใจงั้นก็ซีเควนต์ก็จะเรียงอย่างนี้พระราชกำหนด400,000 ล้านก็จะเป็นเวทีสัปพยุตระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ลงมติไปถัดจากนั้นก็จะเป็นพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติงบมารายจ่ายปี70 7-9วาระ2-3ก็ลงมติวาระ3ต่อไป10-11เป็นวุฒิสภาไม่เกี่ยวนะจากนั้นน่ะถึงจะต้องมาจับตาดูว่าการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีจะเป็นทั้งคณะหรือรายบุคคล
1: ค่ะ
2: แต่ว่ากว่าจะกำหนดให้มาอภิปรายไม่วางใจปกติก็ประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่ความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาประมาณเดือนตุลาอันนี้เราก็ให้เห็นภาพว่าเดินไปข้างหน้าแบบนี
1: ้มันจะเป็นไทม์ไลน์ไปเนาะอาจารย์ไหนๆอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยและพูดถึงเรื่องของกรรมาธิการงบด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมท่านนี้เขาส่งมาในช่วงของถามมาต่อไปของเราด้วยเขาบอกว่าอาจารย์น่าเขียนหนังสือการเป็นกรรมาธิการงบประมาณไว้ให้อ่านสักเล่มเพราะด้วยประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รู้ได้เห็นที่สามารถนำมาเขียนให้ผู้ที่สนใจใครอ่านได้บ้างค่ะ
2: ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่คุณจะให้ผมเขียนน่ะนะอาทิตย์หน้าเนี่ยผมทำเป็นซีรีส์พิเศษว่าด้วยเรื่องงบประมาณแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคุณดูซีรีส์นี้ก่อน
1: ค่ะ
2: แล้วดูเสร็จแล้วเนี่ยคุณคิดว่าผมควรจะเขียนหนังสือไห
1: ม
2: ถ้าคิดว่าผมควรจะเขียนหนังสือเนี่ยผมจะรับไว้พิจารณา
1: ส่งมาได้ผ่านทางไลน
2: ์นะเอาเนี่ยวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยจะเป็นซีรีส์พิเศษที่เกี่ยวกับงบประมาณ
1: ค่ะ
2: เราเนี่ยยอมลงทุนให้ทีมงานของอสมทเนี่ยนะออกไปนอกสถานที่เป็น10คนเลย
1: รวมถึงนุ่นด้วย
2: เ
1: ป็นเหมือนกองถ่ายทำภาพยนตร
2: ์ใช่ใช
1: ่ใช่ไมค์บูม
2: มีไมค์บูมเนี่ยนะไม่ใช่แบบขี้ๆนะมีไมค์บูมแบบว่าเหมือนถ่ายโฆษณาเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: okay.
1: อาจารย์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอาจารย์ทำเป็นซีรีส์ใช่ไหมคะ3 วันจันทร์อังคาร
2: พุธ
1: ตอนแรกอ่ะที่เราจะนำเสนอก็คือให้เราเข้าใจว่าการจัดทำงบประมาณของประเทศเขาทำกันยังไง
2: งบประมาณ101อ่ะ
1: 101ของอาจารย์นี่ยากมากนะคะส่วนตอนที่2ตอนที่3เนี่ยเราจะให้ดูเลยว่าห้องประชุม
2: เข้าไปดูเลยว่าเขาทำงานยังไงที่ท่านไม่เห็นเนี่ยเราจะพาไปดูห้องทำงานห้องเอกสารห้องอนุกรรมธิการกินข้าวกันมันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันขนาดไหนเนี่ยผมไม่มีความลับอะผมเปิดเผยหมด
1: อาจารย์รู้ไหมวันนี้ค่ะนุ่นกับพี่สุวิสุทธิประภาเราไปถ่ายทำบรรยากาศเพราะว่าวันนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของงาน Big Motor Sale 2026ที่ไบเทคบางนาเป็นงานใหญ่ประจำปีเนี่ยนะคะก็ไปเจอผู้คนมากมายเลยแต่หนึ่ง
2: อ๋อนี่จะรวยเนี่ยจะรวย
1: ท่านคุณจะรวยค่ะมานี่นี่แหละค่ะประธานการจัดงานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเองสามารถติดตามบรรยากาศนี้นะได้ในวันพรุ่งนี้เพราะทางช่อง9ของเรานะคะจะถ่ายทอดให้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดเลยค่ะว่าค่ายรถยนต์แบรนด์ไหนมาบ้างโอ้โหมาเยอะมากอาจารย์ประมาณ30แบรนด์ด้วยกันของจีนนี่เยอะมากเลย
2: EV เยอะเหรอ
1: EV เยอะมากเลยค่ะตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.ตรงเป็นต้นไป
2: ถ่ายทอดสดนะ
1: Mcot HD หมายเลข30ของเรานะคะจะถ่ายทอดและควบคู่ไปกับช่องทางไลฟ์ของเราด้วยก็คือ9 Mcot นั่นเองเนี่ยนะคะเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้นติดตามนะคะงาน Big Motor Sale 2026ที่ไบเทคบางนาเขาจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เลยค่ะไปกันได้อาจารย์นุ่นจะบอกงี้ว่ากลุ่มคนที่เขามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะจองซื้อเนี่ยอันนี้ก็ไปงานนี้เพราะว่ามันมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายใช่ไหมส่วนคนที่อาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายนั้นอยากให้ไปดูเพราะอะไรไปเห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมมหาและอาจารย์รู้ไหมว่ารถบางคันเนี่ยนะมันใช้โซลาร์เซลล์ได้ด้วย
2: อ
1: ๋อใช่
2: ไม่แปลกใจทำไมจะใช้ไม่ได้เพราะอะไรหรอ
1: นี่แล้วอาจารย์นุ่นจะบอกอะไรให้นุ่นไปที่งานใช่ไหมคะแล้วก็มีท่านหนึ่งเขาเดินมาถามนุ่นเขาถามว่าคุณนุ่นผมเห็นบรรยากาศที่คุณนุ่นถ่ายรูปลงและลงเฟซบุ๊กที่คุณนุ่นติดตามอาจารย์วีระไปที่รัฐสภาไปประชุ
2: ม
1: กรรมาธิการงบประมาณปี70คุณนุ่นได้เรียนรู้อะไรบ้างจากอาจารย์เขาถามด้วยความตื่นเต้นเลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะติดตามบรรยากาศและนุ่นนำมาเล่าให้ฟังกับอาจารย์เนี่ยนะคะสัปดาห์หน้าจันทร์อังคารแล้วก็พุธนั่นเองค่ะในช่วงของถามมาต่อไปอย่างที่บอกไปนะคะคำถามหนึ่งที่สำคัญมากๆคือพันธบัตรรัฐบาลออม plus จะเปิดให้จองอีกเมื่อไหร่ในช่วงหน้ามาตอบให้ฟังค่ะ
2: โอเค
1: ตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอาจารย์เฝ้ารอคอยอยู่ค่ะพันธบัตรรัฐบาลออม plus เนี่ยจะมีอีกครั้งเมื่อไหร
2: ่ต้นเดือนกันยาเมื่อสักครู่นี้ทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะเขาก็แจ้งมานะว่าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ย 4,000 ล้านเหมือนครั้งที่แล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยใช้ Wallet สบม.ในแอปเป๋าตัง
1: ค่ะ
2: อันนี้ใช้แบบว่ามาก่อนได้ก่อน
1: First come first serve
2: ก็
1: วันที่4
2: วันที่4
1: กันยายน
2: ถึงวันที
1: ่15กันยายน
2: 15กันยายนแต่ว่าคิดว่าวันเดียวก็หมด
1: แล้วเราไม่เคยทันช่องทาง
2: เออใช่อันนี้เขาให้ซื้อเนี่ยขั้นต่ำ100นึงนะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแต่ละครั้งที่ลงไปเนี่ยต้องไม่เกิน1ล้าน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายนะแต่ว่าลงแต่ละออเดอร์เนี่ยไม่เกิน1ล้าน
1: ค่ะ
2: จำนวนคนที่ได้อาจจะไม่มากเพราะว่าเขาให้ซื้อได้เยอะแม้ว่ามันมี 2,000 ล้านแต่ถ้าให้ผมแนะนำผมจะแนะนำให้ซื้อแบบยังไงก็ได้คือว่าซื้อเท่าไหร่ก็ได้แน่ๆอันนี้คือเขาให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ย 1,000
1: ค่ะ
2: นะไอเนี้ยคือให้ซื้อตั้งแต่วันที
1: ่7
2: ถึง9
1: กันยายน
2: กันยายนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเงินตั้งแต่วันที่67ก็ไปเปิดคราวนี้เราจะซื้อเท่าไหร่เราต้องซื้อขั้นต่ำเนี่ยรู้สึก 1,000 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแจกไพ่รอบวงคือให้ทุกคนได้ 1,000 ครบก่อน 2,000 ครบก่อน 3,000 ครบก่อน 4,000 ครบก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องได้อย่างน้อยๆได้แน่ๆ
1: small lot first
2: small lot first เพราะฉะนั้นได้แน่ๆอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมจองไป 50,000 ผมได้หมดได้เต็มจำนวน
1: เพราะว่าอาจารย์เนี่ยใช้ช่องทางที่เรียกว่าช่องทางบอลคอนเน็กต
2: ์บอลคอนเน็ก
1: ต์ใช้ช่องทางนี้เหมือนกัน
2: เพราะว่าไอ้ครั้งแรกแล้วไม่ทัน
1: ใช
2: ่บอลคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเนี่ยได้แน่นอน
1: ไม่ทัน
2: เป๋าตังอันนี้มันก็อยู่ในมันต้องไปเปิดเป็นบอลคอนเน็กต์ในแอปอะแอปของแบงก์อะแอปของแบงก์เขาจะมีอย่างผมเนี่ยผมใช้กรุงไทย ขาก็จะบอกให้เราไปถ้าเรายังไม่เคยมีเป็นลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเราก็ไปเปิดบัญชีเขาจะมีวิธีสืบประวัติเราอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ต้องวางเงินเลยนะผมก็ทำสะดวกแล้วตอนนี้ก็ใช้ละแต่ว่าเราก็ต้องโอนเงินมารอแต่อันนี้มันง่ายเพราะมันตัดเงินจากบัญชีของเราได้โดยตรงเลย
1: อีกครั้งค่ะถ้าเกิดว่าไปช่องทางของบอนคอนเน็กต์อะค่ะคือวันที่7ถึง9กันยายนนะเขาบอกดอกเบี้ยยังคะอาจารย์
2: เดี๋ยวเขาใช้สตรีมมิ่งเขาใช้สตรีมมิ่งใช้แอปสตรีมมิ่งที่เราซื้อขายหลักทรัพย์นี่แหละแอปสตรีมมิ่งอะแต่เราก็ต้องจำอะไรให้เรียบร้อยนะก็จะเปิดจองตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9แล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะบอกเราตอนเช้าวันที่10ว่าเราได้ครบไม่ครบยังไงถ้าไม่ครบเขาคืนเงินให
1: ้
2: ถ้าครบเขาก็เก็บไปหมดเราก็จะมีชื่อเราอยู่ในบัญชีว่าตอนนี้เรามีหลักทรัพย์เท่าไหร่ที่เป็นธนบัตรพันธบัตรรัฐบาลเป็น2ประเภทอายุ3ปีดอกเบี้ยร้อยละ 1.8
1: ค่ะ
2: อายุ10ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.8แต่ดอกเบี้ยที่ได้รับจริงเนี่ยต้องเอา 0.85 คูณเข้าไปจ่ายทุก3เดือนเขาจะโอนดอกเบี้ยให้เราทุก3เดือนแต่เนี่ยผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าเป็นการสะสมเงินเราซื้อแบบไม่ต้องถอนทุกเดือนเราก็ซื้อทุกเดือนเราก็ซื้อใครจะซื้อพันหนึ่งก็ซื้อใครจะซื้อ 2,000 3,000 5,000 ก็ซื้อเงินน่ะมันชอบอยู่ด้วยกันถ้าเราแบบอารมณ์มาพักไว้ด้วยกันเนี่ยมันจะชอบแล้วมันจะเกิดแรงอะไรนะแรงผูกพันแล้วมันจะค่อยๆขยายออกขยายออก
1: แล้วเวลาตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกดีใจเนาะ
2: สำหรับคนที่ออมเงินสำหรับเด็กๆนะอายุน้อยๆเนี่ยความรู้สึกจะหวีดหวิวมากเมื่อออมเงินได้ครบแสนแรงแล้วคนที่ทำงานสัก10ปีเนี่ย15ปีเนี่ยการออมเงินได้ล้านแรกเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากท่านจะได้มีความสุขจากการหาทรัพย์อย่างแท้จริงมันจะอิ่มทิพย์อยู่พักหนึ่งเลยนะ
1: ให้มันเป็นพักยาวๆนะแล้วพอถึงวัยเกษียณเราจะได้เกษียณ
2: อย่างเกษียณนี่ต้องถึงกันเป็น10ล้าน5ล้านมันถึงจะรู้สึกว่าอิ่มๆหน่อย
1: โอเคถ้าเกิดว่า
2: ใคร
1: ค่ะใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออม plus ก็ส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นะคะเดี๋ยวรายการฟังหูไว้หูของเราอะค่ะจะทยอยตอบให้ฟังนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงบุคคลสำคัญท่านนี้หน่อยจูหลงจี
2: จูหลงจีเนี่ยเขาเพิ่งตายตอนอายุ97นะจบวิศวะไฟฟ้าจากมหาลัยสิงห์หัวความดังของเขาคือตอนที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
2: เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคู่กับเจียงเจ๋อหมิงนะสิ่งที่เขาทำแล้วเป็นเลกาซีให้กับจีนก็คือการพาจีนเข้าองค์การการค้าโลกทำให้จีนเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงจรของการผลิตสินค้าและบริการโลกแล้วจากนั้นก็ทะลุเลยนะแล้วช่วงนั้นก็คือตอนที่จูหลงจีมาเป็นนายกเนี่ยมันปี1990จีนเนี่ยเพิ่งจะผ่านช่วงที่สำคัญที่สุดในทางการเมืองนะคือปี1989เกิดกรณีปะทะกันที่จตุรัสเทียนันเหมิน2532แต่หลังจากจีนแก้ปัญหาการเมืองตกแล้วเนี่ยตั้งแต่1990ก็ทยานเขาก็คู่กับเจียงเจ๋อหมิงเป็นประธานาธิบดีทั้งของคนนี้เสียชีวิตไปแล้ว
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เพิ่งตายก็ไปเผาเขาใช้เผาในจีนผู้นำเขาใช้เผาแล้วมีสุสานอยู่สุสานหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ในปักกิ่งก็เป็นเลกาซีสำคัญนะที่จริงในทางการเมืองเขาก็ขึ้นลงเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนที่เติ้งไว้ใจมากเขาเคยเป็นนายกเทศมนตรีของนครเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าแก๊งเซี่ยงไฮ้ที่ติดมากับเจียงเจ๋อหมิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการสูญเสียจูหลงจีนี่มีคนพูดเยอะแต่ผมบอกว่า1เรื่อง WTO 2เขาจัดการเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเดิมที่ทำไว้ได้รับความไว้วางใจจากเติ้งเสี่ยวผิงเป็นอันมากพาจีนมาส่งเข้ายุคของหูจิ่นเทา
1: ใช
2: ่หลี่เขอเฉียง
1: ค่ะ
2: ไม่ใช
1: ่หูจิ่นเทาก
2: ับชื่ออะไร
1: หวนเจียเป่า
2: หวนเจียเป่า
1: ที่เป็นมือขวาเขา
2: หวนเจียเป่า
1: ค่ะ
2: สองคนนี้ก็พาจีนมาอีก10ปีก็เข้าช่วงของ
1: สีเจิ้นผิง
2: สีเจิ้นผิงก็ใช้นายกคนหนึ่งคือหลี่เขอเฉียงอันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว
1: ค่ะ
2: อันนี้ใช้นายกคนที่สองคือหลี่เฉียงก็ยังไม่ดูต่อว่าตอนนี้15ปีแล้วสำหรับสีเจิ้นผิงก็สีผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไปงานนี้แต่คนที่ไม่ไปเนี่ยคือหูจิ่นเทาเขาก็บอกว่าอาจจะ ป่วยก็ได้เราก็ไม่รู้นะ
1: เราก็ไม่รู้แต่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าจูหลงจีเนี่ยที่เขาถึงอสัญญกรรมอะค่ะก็คือวันที่12สิงหาคมสถานที่ที่มีการฌาปนกิจก็คือสุสานการปฏิวัติปาเป่าซานกรุงปักกิ่งค่ะอาจารย์เขาถือว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำนักปฏิรูปเนาะแล้วคาแรคเตอร์ของเขาก็คือเป็นคนพูดตรงใจนักเลงแบบนั้นกล้าหาญ
2: คือเขาเป็นคนที่ปะทะกับทางตะวันตกได้แบบหมัดต่อหมัดอะแล้วตอนที่เขาไปเจรจานะเจรจาที่จะเข้า WTO เขาก็ถูกบีบเยอะนะ
1: ค่ะ
2: แล้วคนในเมืองจีนก็ก้ำกึ่งว่าเฮ้ยถ้าจีนเข้า WTO ถูกบีบอย่างเงี้ยมันจะไปได้ไหมจูงจีบอกต้องไปแล้วเขาตัดสินใจถูกในท้ายสุดเขาตัดสินใจถูกทำให้จีนกลายเป็นโรงงานของโลกเนี่ยอันนี้
1: ปี
2: 1889ก็เข้าใจว่าคงจะมีพวกไอ้อะไรพวกต่างชาติเข้าไปแทรกแซงด้วยอะไรด้วยนะแต
1: ่
2: ม
1: ัน
2: ก็เกิดความเสียหายแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นรอยเปื้อนเลือดรอยนึง
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดเราในรายการฟังหูไว้หูอาจารย์เรามีตอนนึงที่พูดถึงบุคคลสำคัญในแต่ละช่วงเวลาของจีนนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะ
2: อ
1: าจารย์คะตั้งแต่ตัดค่าไฟรายทางออกจากบินค่าไฟอ่ะคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกมาแบบนี้ค่ะว่าปัจจุบันนี้ไฟรายทางมันถูกปิดเยอะมากเลยจะเปิดก็แค่ตามแยกกับชุมชนพอเลยไปเนี่ยถนนมืดมากเลยอันนี้เช็คดูได้ตามต่างจังหวัดได้เลย
2: ก็เพราะว่าคนที่จะต้องจ่ายตังค์ไม่จ่ายกรมทางหลวงไม่จ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จ่ายเขาก็มีกฎระเบียบแต่มันไม่จ่ายก็ไม่จ่ายอันนี้ก็ขึ้นคือมันยังเป็นช่วงแรกมันยังไม่เรียบร้อยอาจารย์เย็นเถอะ
1: โอเคอาจารย์แล้วเนี้ยค่ะมันอย่าเพิ่งใจร้อน
2: ต้องลองขับรถไปต่างจังหวัดถึงจะรู
1: ้ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคะอาจารย์ถ้าจะเข้าโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานติดตั้งโซล่ารูฟท็อปกับทางกระทรวงพลังงานเขาติดต่อที่ไหนเมื่อไหร่
2: ยัง
1: แต่โครงการนี้เขาทำแน่ๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ให้คนละ50,000 บาท1 ล้านครอบครัวเนี่ยทำแน่แต่ว่ายังไม่มีรายละเอียด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใจเย็น
1: จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
2: แต่คุณต้องมีเงินของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่า50,000 บาทซื้อติดโซลาร์เซลล์ไม่ได้ต้องคิดว่าต้องใช้ประมาณ 200,000
1: เดี๋ยวนี้มันไม่ถูกกว่านั้นแล้วรอจ้ะ
2: ถูกกว่านั้นก็ต้องเป็นหลักแสนพี
1: ่
2: สำหรับ15 กิโลวัตต์หรือ10 กิโลวัตต์ผมไม่แน่ใจ
1: ค่ะอาจารย์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5 ปีฉบับที่15ของจีนนะคะ

0: ได้รับการอนุมัติแล้วในการประชุม2สภาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไหมคะแล้วก็จะกระทบกับเศรษฐกิจไปทั่วโลกรวมไปถึงไทยด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้อ่านละเอียดไปอ่านเองไม่ใช่หน้าที
0: ่เดี๋ยวแต่เราก็เคยขึ้นเวทีนี้เหมือนกันนะอาจารย์แล้วคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็พูดให้ฟังโดยภาพรวมแล้วกัน
1: หาข้อมูลก่อนเถอะอย่ามาถามแบบนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันจดจำในสมองไม่ได้ไปหาข้อมูลไป
0: เป็นเรื่องหนึ่งในนั้นน่ะมันมีเรื่องของการเดินหน้ายุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแค่เทคโนโลยีเนี่ยก็กระทบมากแล้วค่ะเงินชราภาพค่ะอาจารย์ 3,000 บาทนี่มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนคะ
1: เงินชราภาพอะไร
0: ไม่รู้เลยค่ะส่งมา
1: แค่นี้เบี้ยผู้สูงอายุคนละเรื่องกันเงินชราภาพนี่บำนาญชราภาพนี่มันกองทุนประกันสังคม
0: ค่ะ
1: อันนี้เบี้ยของผู้สูงอายุปัจจุบันน่ะได้600
0: ค่ะ
1: 700 800 900 1,000 เนี่ยตามอายุจะให้เป็น 3,000 น่ะมันไม่มีความเป็นไปได
0: ้มันไม่มีความเป็นไปได้
1: เอางี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ขนาดจ่ายแค่นี้ก็โอ้
0: จะแย่แล้วเนาะขอทำเป็นความรู้ค่ะอาจารย์เรื่องรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของขนส่งเนี่ย
1: กรมขนส่งทางบก
0: ใช่ไปกองที่ไหนอาจารย์แล้ว
1: มันมีกองทุนอยู่กองทุนนึงผมจำชื่อไม่ได้แล้วเข้าไปเปิดดูในเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกมันจะมีชื่อกองทุนนึง
0: ค่ะ
1: กองทุนนั้นกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้าคลัง
0: อ
1: ะไรก็ไปดูเองก็แล้วกัน
0: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเงินจากกองนี้อาจารย์เงินรายได้จากการประมูลเนี่ยเขาเอาไปบำรุงรักษาถนน
1: ไหมก็ถึงบอกไงบอกให้ไปดูในเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก
0: โอเค
1: ใครไปนั่งจำได้ทุกเรื่องแบบพี่ผมก็ชี้ทางให้ที่ไปดูเองบ้าง
0: นี่อาจารย์มีคนเขาถามนุ่นแบบนี้เยอะมากเลยนะเขาบอกว่าตอนที่อาจารย์ไปเป็นกรรมาธิการน่ะว่าอาจารย์อ่านข้อมูลยังไงจดจำได้ขนาดนั้นแล้วก็รู้ว่าข้อมูลเพราะเอกสารเขาเห็นว่ามันเยอะมากเลยอ่ะ
1: คือเราต้องทำตัวเราให้เป็นแม่เหล็กเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยถ้ามันเป็นเหล็กมันจะมาติดแม่เหล็กถ้ามันเป็นขยะมันไม่ติดแม่เหล็ก ผมก็ต้องใช้สแกนเนอร์ของผมที่เหมือนกับแม่เหล็กเนี่ย ส่องเข้าไปแล้วผมจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนที่ผมควรจะพูด อันนี้สอนกันไม่ได้ อันนี้มันเป็นปัญญาขั้นลึกอ่ะมันสอนกันไม่ได้มันไม่ใช่แบบว่ามาพูดกันเป็นมันสอนกันไม่ได้มันยาก
0: สะสมสังเกตสงสัยทำให้ครบรอบด้านแล้วกันนะคะ
1: มันเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะ
0: โอเค
1: มันจะเรียกว่ายานเลยก็ยังได้จะพูดไป
0: ยานยานกับฌานนี่ไม่เหมือน
1: ฌานมันสายสมาธิยานนี่มันสายปัญญามันมีชื่อเรียกอ่ะแต่ผมจำไม่ได้มันเรียกอะไรนะ
0: ค่ะแม่เหล็กดูดมาแม่เหล็ก
1: มันก็คือเราต้องทำแม่เหล็กก่อน
0: ค่ะ
1: ไอ้แม่เหล็กเนี่ยมันจะดูดข้อมูลหรือพาเราไปถึงข้อมูลที่สำคัญซึ่งอันนี้ต้องฝึกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ส่งแม่เหล็กให้คุณได้ไม่มี
0: เป็นไปไม่ได้เนาะ ไม่ได้
1: ไม่ควรสงสัยหนังสือเอกสารมีเป็นเอกสารมีเป็น500หน้า
0: ค่ะ
1: เราควรจะอ่านหน้าไหนเนี่ยมันต้องมีแม่เหล็กถึงจะชี้เป้าถูก
0: แต่กว่าอาจารย์จะพลิกแล้วปุ๊บเจอเลยเนี่ยมันอาศัยเวลาและประสบการณ์อ้
1: าวใช่อันนี้ก็ถูกต้องนะมันต้องเป็นการสะสมเพราะถึงบอกไงบอกว่ามันจะเรียกชื่ออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ผมเปรียบเทียบมันเหมือนแม่เหล็ก
0: โอเค
1: แล้วก็เราก็ไปดูเศษเหล็กอ่ะ มันก็จะเข้ามามันพวกอลูมิเนียมแม่งไม่ติดกระดาษไม่ติด
0: เหล็กเป็นสนิมปะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: คมเว้ยนี่มันคมเว้ยมันคม
0: อาจารย์ทำไมตัวเลข GDP อะค่ะโตขึ้นแต่เราอะยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีปัญหาอะไรซ่อนอยู
1: ่ไม่มีหรอกคือคุณอยู่ในส่วนที่มันไม่ปันส่วนมาถึงคุณ
0: ทำไมอะ
1: อ้าวก็คุณอยู่ในภาคที่มันไม่ได้ปันส่วนคุณต้องถามคุณอยู่ในธุรกิจไหนอยู่เป็นพนักงานอะไรทำอะไร
0: โอ้โห
1: อ้าวเพราะว่าเศรษฐกิจมันประกอบด้วยหลายอย่างนี่เราไม่อยู่ในเซกเตอร์ที่มันโอเคมันก็ต้องไม่โอเคสิ
0: ค่ะ
1: อย่างเราทำสื่อเนี่ยมันไม่โอเคมันไม่โอเคมากๆเลย
0: เหรอ
1: เออมันไม่โอเคเลย
0: แล้วเราจะมีงานทำไปอีกกี่ปี
1: ก็คิดว่าคงใกล้แล้วล่ะที่จะเริ่มทำอ่ะมันไม่โอเคบอกตรงว่าไม่โอเคแต่ว่าโอเคก็แต่เราทำอย่างอื่นไม่ได้เราก็ต้องทำตรงนี
0: ้
1: แต่มันไม่โอเคผมพูดตรงๆผมไม่ได้มีอะไรหรอกมันไม่โอเค
0: มีสื่อที่มันไม่โอเคแล้วมัน
1: ไม่โอเคทั้งนั้นแหละตอนนี้อันไหนก็ไม่โอเค
0: ทำไมมันหดหู่งั้นน่ะ
1: มันจะมีแต่พวกสตรีมมิ่งไงพวกซีรีส์จีนซีรีส์พวกนั้นมันโอเคร
0: อบที่จะไปรีเฟซคาเฟ่อีกทีเมื่อไหร่นะก็วันนั้นอาจจะเข้าบอกว่ามันจะมีกลุ่มที่อาจารย์จะไปพูดคุยซึ่งโอ้โหคนก็สมัครลงทะเบียนเข้าไปเยอะเลยอ่ะแล้วก็ได้รู้จักกับกลุ่มของนักธุรกิจแล้วเขาก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
1: ก็เป็นช่องทางอีกช่องทาง
0: รีเฟซกับวีระพัฒน์นะคะ
1: โอเคโอเค

0: หมดยังอ
1: าจารย์ตอนนี้มีการสวมทะเบียนบ้านแบบผิดกฎหมายในกรุงเทพมหานครเขาก็กระตือรือร้นกันมากเลยนะคะคำถามก็คือว่า
0: สวมทะเบียนบ้านอะไรวะเอาคนอื่นมาอยู่ในบ้านตัวเองเขาไม่เรียกสวมทะเบียนบ้าน
1: เหรอมันมีคำง่ายกว่านั้นไหมอาจารย์
0: ไม่ง่าย
1: แ
0: ล้ว
1: ในต่างจังหวัดก็มีไหมคะ
0: มี
1: ตอนเลือกตั้งอาจารย์เคยพูดเรื่องน
0: ี้ไหมมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ในการที่เราเอาคนอื่นมาขึ้นทะเบียนบ้านเราเป็นไปเพื่ออะไรบางครั้งก็อาจจะเป็นไปเพื่อการออกบัตรประชาชนใช้ที่อยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ต่างจังหวัดได้มาไม่เรียบร้อยนะอาจจะมั่วๆซั่วๆก็โอนเข้ามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยไม่ค่อยสงสัยเวลาจะออกทำอะไรต่อไม่ค่อยสงสัย
1: จริงๆๆค่ะ
0: อ
1: าจารย์ถ้าเกิดว่าออกไปจากเมืองหลวงอาจารย์มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของเส้นพวกมอเตอร์เวย์ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าต่อให้ฟังนะคะอาจารย์คะถามเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางหน่อยค่ะมอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำเขาสร้างแน่นอนใช่ไหมคะ
0: สร้างแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร
1: ่เป็นแค
0: ่ M81ตอนนี้ M81 เนี่ยออกจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรีมันผ่านนครปฐมด้วยก็จะทำเป็นแทงออกไปข้างล่างไปถึงชะอำทำอันนี้ทำเป็น M81
1: ค่ะแต่ยังไม่ได้
0: ขั้นตอนมีแล้วข
1: ั้
0: นตอนมีแล้วแต่ว่าต้องรอนิดนึงว่าจะเพิ่มมันต้องจัด priority ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: มันเรื่องตังค์จะลงเองหรือจะ PPP คิดว่าเขาน่าจะลงเองแต่ต้องเอาเงินจากที่อื่นมาใส่คือต้องมีรายได้จากโครงการอื่นที่เขาทำเอามาใส่บางอันเนี่ยอย่างที่เขาจะเปิดจะไปโคราชบางไปอินโคราชโอเคไหมอันนี้เนี่ยค่าผ่านทางเนี่ยกรมทางหลวงจะไม่ได้เลยเพราะว่าเขาให้บริษัทเอกชนมาบำรุงรักษาทำด่านเก็บตังค์ทำเรื่องสถานีให้บริการเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ตัวเองก็จะไม่ได้เงินระหว่างนั้นแต่คนอื่นมาลงทุนให้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเงินจากก้อนนี้ไปทำอะไรต่
1: อ
0: เส้นที่ไม่ได้เงินเส้นที่ไม่ได้เงินอีกเส้นนึงก็คือเส้นกาญจนบุรีไปบางใหญ่กาญจนบุรีก็ให้บริษัทเอกชนมาเป็นคนดูแลบำรุงรักษาเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องจ่ายเงินในการเมนเทนแนนซ์เก็บเงินไปเพื่อที่จะนั่นอันนี้ก็ไม่ได้เงินถามว่าเงินจะมาจากไหนถ้ากรมทางหลวงจะทำ M82 จากนครปฐมไปชะอำก็ต้องเอามาจากไอ้ที่มันเก็บเงินอยู่ปัจจุบันแล้วไม่ได้ให้เอกชนมายุ่งคืออะไรมอเตอร์เวย์สายกาญจนาพิเศษมอเตอร์ไอ้โทษกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกกับมอเตอร์เวย์กรุงเทพระยองอันนี้รัฐบาลลงทุนเองหมดงั้นก็เก็บตังค์ก็จะเอาอันเนี้ยเงินในอนาคตมาตั้งเป็นกองทุนแล้วก็ไปทำนครปฐมชะอำ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ประมาณนี้
1: อันนี้แต่ละเส้นทางนะอาจารย์และที่เขาบอกว่าไอ้ M6 บางปะอินปากช่องเขาให้วิ่งฟรีอะไรเงี้ย
0: วิ่งฟรีก็วิ่งฟรีก็วิ่งฟรีก็ยังไม่ยังก็ไอ้คนที่ทำด่านเดินทำเก็บตังค์เก็บตังค์มันยังไม่เรียบร้อยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไปวิ่งตอนช่วงสงกรานต์หรือไงเนี่ยผมไปวิ่งแต่ว่ามันวิ่งได้เฉพาะขาไปขากลับวิ่งไม่ได้มันยังไม่เสร็จตอนนี้วิ่งไปกลับได้แต่ว่าให้วิ่งแค่เสาร์อาทิตย
1: ์อันนี้ภาพนี้เลยนะ
0: อย่าให้วิ่งแค่เสาร์อาทิตย
1: ์ค่ะ
0: ก็ระวังหน่อยแล้วกันเพราะมันไม่เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นอะระหว่างทางไปถ้าเกิดปวดท้องเนี่ยมันไม่มีที่เข้าห้องน้ำ
1: นี่เคยระวังกัน
0: ก็ไม่ระวังกันนะแล้วก็เติมน้ำมันก็ไม่มีปั๊มนะเอาให้เรียบร้อยนะใช้รถไฟฟ้าก็ดูคำนวณดูด้วยว่าไปได้ไม่ได้
1: อาจารย์ละที่เส้นอีกเส้นหนึ่งที่ไปตรง
0: บ้านแพ้ว
1: พระราม2
0: อันนั้นเสร็จ
1: สูงๆอ่ะ
0: ไอ้นั้น M82 M82 M82 ก็อยู่บนบ้านแพ้วไปสมุทรสาคร
1: ค
0: ราวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโมงแหวนตะวันออกกาญจนาพิเศษมาต่อเลยไปจนถึงสมุทรสาครพอลงปั๊บเนี่ยไปบ้านแพ้วเนี่ยเขาจะทำต่อจากบ้านแพ้วไปจนถึง3 แยกวังมะนาวไปต่อกับถนนเพชรเกษม
1: นู่นเนี่ยยังไม่เคยได้ไปทดลองวิ่งตรงนั้นนะอาจารย์แต่ว่าเห็นในภาพอาจารย์แล้วเขา
0: ก็ต้องไปลองคุณจะ
1: พูดว่า
0: คุณจะพูดแบบไม่
1: สูงมันสูง
0: ไม่คุณจะพูดแบบไม่เคยไปลองขับเลยเนี่ยพูดไปพูดให้ตายมันก็ไม่เข้าใจหรอก
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองเลย
0: มันลองของบางอย่างมันต้องไปผมถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสผมก็ขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปดู
1: ให้เห็นกับตานะ
0: ใช่
1: สนใจถามเพิ่มเติมแต่การถามเพิ่มเติมในที่นี้ค่ะอาจารย์คะการที่รัฐบาลไทยไปเยือนออสเตรเลียเพิ่งทราบจากอาจารย์เลยขอบคุณมากๆนะคะว่าออสเตรเลียเขาเป็นผู้เชิญแล้วก็ต้องออกค่าใช้จ่ายให
0: ้
1: ที่อาจารย์ให้ความรู้ด้วยนะคะรวมไปถึงความรู้อื่นๆด้วยเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะสงสัย
0: เราหรือเราขอไปไม่รู้เว้ย
1: เอาล่ะไม่รู้ในยะไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็มีโปรแกรมเดิน
0: เขาเวลาเขามาบ้านเราเราก็ออกให้เขาเวลาเราไปบ้านเขาเขาคงออกให้เราเนี่ย
1: โอเคเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัย
4: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: ดูเดือดเลือดพล่านจริงๆครับสหรัฐกับแคนาดาซึ่งควรจะเป็นเพื่อนรักกันควรจะมีการเอื้ออาทรต่อกันอย่างยิ่งเพราะว่ามีชายแดนติดกันมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ร่วมรบกันในหลายๆสงครามหลักคิดประชาญาเสรีประชาธิปไตยก็มาด้วยกันแต่เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าทำเนียบขาวเจอกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาประกาศสงครามการค้าอย่างเต็มรูปแบบวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีการแลกหมัดกันด้วยวาทะอันหนักหน่วงและรุนแรงทรัมป์บอกว่าแคนาดาต้องการได้รับผลประโยชน์จากการเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐโดยตัวเองไม่ยอมเป็นรัฐของสหรัฐทรัมป์นั้นเคยประกาศเลยครับตอนที่เข้ามาทำเนียบขาวบอกว่าแคนาดาควรจะมาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรีของแคนาดาควรจะเป็นเพียงแค่ผู้ว่าการรัฐเท่านั้นนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างแคนาดากับสหรัฐจนถึงวันนี้เพราะว่าพอการเจรจาเรื่องภาษีระหว่างแคนาดากับอเมริกาล่มสลายลงเมื่อคืนวันศุกร์ในนาทีสุดท้ายนายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคาร์นีเป็นคนประกาศเลยครับว่านี่คือสงครามการค้าเต็มรูปแบบเพราะว่าอเมริกาต้องการจะยื่นเงื่อนไขที่ล่วงล้ำอธิปไตยของแคนาดาเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบแล้วยืนยันว่าอเมริกานั้นได้พยายามที่จะทำให้แคนาดาแตกความสามัคคีเพื่อจะมาครอบครองแคนาดาประกาศชัดๆอย่างนั้นเลยครับมาร์คคาร์นีบอกว่านี่เป็นการคำนวณที่ผิดพลาดอย่างยิ่งของประธานาธิบดีทรัมป์และบอกได้ว่าเราจะอยู่ในสภาวะสงครามเมื่อคุณถูกโจมตีเราก็เพิ่งถูกโจมตีฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าแคนาดาถูกโจมตีเราจะเข้าไปสู่ภาวะสงครามและแคนาดาก็เพิ่งถูกอเมริกาโจมตีนี่เป็นเรื่องที่ร้อนแรงเกินกว่าความคาดหมายการเจรจาระหว่างแคนาดากับสหรัฐล้มเหลวเพราะว่าสหรัฐได้ประกาศมาตรการรุนแรงทันทีแคนาดาประกาศจะตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟันใช้คำว่าดอลลาร์ for ดอลลาร์แปลว่าถ้าสหรัฐขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดาเท่าไหร่กี่ดอลลาร์แคนาดาก็จะขึ้นภาษีสินค้าอเมริกาเท่านั้นเท่ากันเป๊ะๆสู้กันเรียกว่าดอลลาร์ต่อดอลลาร์กันเลยทีเดียวโดยที่สหรัฐภายใต้ทรัมป์บอกว่าจะขึ้นภาษีสินค้าหลายตัวของแคนาดา 50% ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านเหรียญซึ่งเท่ากับ 5% ของยอดนำเข้าทีเดียวครับสินค้ามีอะไรสินค้าใหม่มีไวน์มีผลิตภัณฑ์นมมีซีเมนต์มีเสื้อผ้าอุปกรณ์ฮอกกี้ฮอกกี้นี่ความจริงเป็นกีฬาเป็นอุปกรณ์เล่นฮอกกี้เฉยๆแต่มันเป็นสัญลักษณ์กีฬาประจำชาติของแคนาดาการที่อเมริกาขึ้นภาษีอุปกรณ์ฮอกกี้ทั้งที่ยอดเงินจะไม่สูงแต่ต้องการที่จะต้องเรียกว่าตบหน้ากันอย่างชนิดที่ไม่ไว้หน้ากันเลยส่วนแคนาดานั้นก็บอกว่าเราก็จะขึ้นภาษีในปริมาณเท่ากัน8กันยายนนี้จะเริ่มแล้วมีเหล็กมีผลิตภัณฑ์นมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของสหรัฐในมุมมองของนักวิเคราะห์ความสัมพันธ์2ประเทศนี้ความล้มเหลวครั้งนี้มันเป็นปัญหาความมุ่งมั่นที่เชื่อถือได้แปลว่าอะไรทั้ง2ฝ่ายต่างใช้ข้ออ้างเรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไขนาทีสุดท้ายเพื่อส่งสัญญาณความแข็งกร้าวไปยังฐานเสียงภายในประเทศมันมีหลักๆอยู่ 2-3 ประการโดยที่ข้ออ้างที่ล้มทั้ง2ฝ่ายบอกเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขนาทีสุดท้ายสหรัฐตัวแทนการค้าคือจามิสันเกรียร์กล่าวหาว่าแคนาดาถอยกลับจากข้อตกลงเดิมที่เคยตกลงกันไว้เรียกร้องเงื่อนไขใหม่ในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแคนาดาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยสิ้นเชิงบอกว่าแคนาดาเพียงแค่ขอความชัดเจนในรายละเอียด แต่กลับพบว่าคำตอบจากฝั่งสหรัฐนั้นสร้างความผิดหวังอย่างต่อเนื่องเงื่อนไขการจำกัดอธิปไตยการค้านั้นเป็นข้อกล่าวหาจากแคนาดาชี้นิ้วไปที่อเมริการุนแรงนะครับโดยที่แคนาดาบอกว่าอเมริกาพยายามยัดเยียดเงื่อนไขที่แคนา

0: ประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อที่ขัดข้องหมองใจกันอย่างแรงก็คือข้อเสนอทั้งสองฝ่ายไม่ได้ดุลทวงอันถูกต้องแคนาดาสรุปว่าการเจรจาครั้งนี้สหรัฐเรียกร้องมากเกินไปแต่ให้ผลตอบแทนกลับมาน้อยเกินไปทำให้ไม่เกิดจุดสมดุลที่คุ้มค่ากับการสูญเสียอธิปไตยทางการค้านอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยไอ้วาทกรรมการเมืองและแนวคิดเรื่องอธิปไตยของชาติกลายเป็นตัวแปรสำคัญครับที่ทำให้สถานการณ์บานปลายอย่างหนักก็เรื่องวาทกรรมรัฐที่51นี่แหละครับที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ทรัมป์พยายามผลักดันให้แคนาดายอมเงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องมาเป็นรัฐที่51พูดเล่นพูดจริงไม่รู้แต่แคนาดาบอกว่าคุณพูดเล่นเรื่องนี้ไม่ได้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือที่แคนาดานั้นสามารถรวมตัวกันทั้งฝ่ายค้านทั้ง ผู้นำมณฑลต่างๆที่เรียกกันว่ามุขมนตรีต่างก็ออกมายืนเรียงหน้าและเคียงข้างนายกรัฐมนตรีคาร์นีบอกว่าเราขอยืนหยัดที่จะไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆจากสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นนี่ครับสองประเทศนี้น่าจะรักใคร่กันที่สุดมีผลประโยชน์สอดคล้องกันที่สุดแต่เมื่อทรัมป์ขึ้นมาความสัมพันธ์เก่าแก่การที่เคยสู้รบกันเคียงบ่าเคียงไหลในสงครามตั้งแต่สงครามโลกมาสงครามเวียดนามมาสงครามตะวันออกกลางไม่เคยปรากฏในครั้งไหนครับที่มีความแตกแยกอย่างดุเดือดและรุนแรงในระดับนี้คอยดูครับว่าทั้งสองฝ่ายจะลงจากหลังเสืออย่างไรแต่ที่ชัดๆคือนายกรัฐมนตรีแคนาดาคนนี้มาร์คคาร์นีพิสูจน์แล้วครับตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้ไปประกาศที่เวที World Economic Forum ที่ดาวอสบอกว่าพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าโลกต่อไปนี้เราต้องมาคิดระเบียบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำเสมอไปแล้วตรงนี้เสียบเข้าไปกลางหัวใจของโดนัลด์ทรัมป์จริงๆครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: เราตัดแหล่งน้ำของเรา

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันเผอแป๊บเดียวนะครับจะหมดเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนเท่านั้นหมดปี2019หรือปี2026หลายสถานการณ์มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นแล้วคิดว่าจะนิ่งอย่างนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับวันนี้ดร.สุภวุฒิสายเชื้อจะมาอัปเดตเราว่าที่มีข่าวว่านะครับวันนี้จะเป็นดีเดย์ที่สหรัฐจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านโดยจะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีไม่ใช่การรบอีกต่อไปหรือไม่อย่างไรซึ่งอิหร่านก็มีข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าจะมีการดำเนินการปิดช่องแคบฮอร์โมสต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการลดเรื่องกำลังการทหารที่จะปะทะกันนั่นถือเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีหรือมีผลกระทบแบบไหนอย่างไรวันนี้มาคุยกันเพิ่มเติมกับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับประเด็นที่อาจารย์จะคุยวันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยว่าความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์เรียนเชิญครับ
3: ครับก็คิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่ามีเหตุการณ์เยอะมากที่น่าจะสำคัญนะครับวันนี้รัฐมนตรีคลังของสหรัฐนายสกอตต์เบสเซนจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างครบวงจรมากที่สุดนะครับซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยจะประกาศบ่ายเย็นวันนี้เย็นวันนี้นะครับ
2: ครับ
3: ก็จะว่าอาจจะตามเวลาของตะวันออกกลางวันสัปดาห์นี้เหมือนกันวันที่28เดือนสิงหาคมวันศุกร์ผู้ว่าแบงค์ชาติของสหรัฐนายเควินวอชเนี่ยจะไปกล่าวสุนทรพจน์ที่แจ็คสันโฮล
2: คร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยนักลงทุนหลายคนเนี่ยจะติดพยายามติดตามดูเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีคลังของอเมริกาพยายามเข้าไปแทรกแซงตลาดพันธบัตรแล้วทำไม่สำเร็จนะครับดอกเบี้ยพันธบัตรก็ปรับเพิ่มขึ้นมานักลงทุนจะพยายามมองว่าเอ๊ะรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงก์ชาติเขายังจะมีนโยบายที่สอดคล้องกันจะช่วยกันยังไงหรือเปล่าในเรื่องของบอนด์ยิลด์เรื่องของดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันตรงนี้เดี๋ยวผมจะขยายความต่อไปอีกนะครับ
2: ใช่ครับ
3: อีกอันนึงที่อาจจะเกี่ยวแล้วก็อาจจะไม่เกี่ยวก็คือประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีการเจรจาครั้งใหญ่กับอเมริกาเรื่องการค้าโดยทีมของไฟจะเดินทางไปเข้าใจว่าวันพุธนี้จะไปเจรจากับอเมริกาผมคิดว่าการเจรจาเนี่ยเป็นการเจรจาที่เป็นเรื่องสำคัญมากน่าจะเป็นในความเห็นของผมอาจจะเป็นการเจรจารอบสุดท้ายว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วถึงมาถึงวันนี้เนี่ยการเจรจาของอเมริกากับแคนาดาไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีการพูดง่ายๆคือเหมือนกับประกาศสงครามการค้าระหว่างกันนะครับอเมริกาเนี่ยดูท่าทางเขาจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มากในระดับหนึ่งเหมือนกันเคยถึงเวลาอาจจะถึงเวลาประเทศไทยแล้วก็ได้ประเทศอื่นในอาเซียนอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียก็ดีเนี่ยมีข้อตกลงไปแล้วเข้าใจว่าเวียดนามก็ใกล้ที่จะมีข้อตกลงไปแล้วของเราก็คงจะต้องทำให้ได้เหมือนกันฉะนั้นเรื่องหลายๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะมีความสำคัญมากที่ปลายสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่ามีเรื่องหลายๆเรื่องมากเลยแล้วก็อาจจะไหลไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับก็ติดตามดูเรื่องพวกนี้แล้วกัน
2: ครับ
3: วันนี้มาเรื่องแรกที่คุยเมื่อกี้ก่อนก็คือมาตรการคว่ำบาตรของสกอตต์เบสเซนกับอิหร่านเนี่ยอันเนี้ยประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดไปก่อนหน้าแล้วว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการที่เด็ดขาดแล้วก็ครบถ้วนแล้วก็รุนแรงที่สุดนะครับที่หวังอเมริกาหวังว่าจะล้มเศรษฐกิจของอิหร่านได้เลยนะครับคำถามคือว่าอ้าวก็ใครๆก็พูดกันว่าอ้าวโอ้โหอิหร่านก็โดนแซงเช่นมาต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยก็เห็นเขาอยู่เขาได้ทำไมครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งอื่น
2: ๆมีอะไรที่มากกว่าไหมครับ
3: มีครับถ้าจะทำจริงๆเนี่ยถ้าจะทำจริงๆเนี่ยจะต้องทำหลักๆอยู่ผมคิดว่ากับ2ประเทศ นะครับประเทศหนึ่งคือประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ซื้อยังซื้อน้ำมันของอิหร่านอยู
2: ่
3: ทรัมป์จะกล้าตักดิบกับทางจีนไหมทั้งที่กำลังจะเชิญให้ประธานสีจิ้นผิงมาเยือนเดือนกันยายนนี้ที่อเมริกา
2: ครับ
3: นะครับคนที่ซื้อน้ำมันของอิหร่านมากที่สุดก็คือจีนนะครับอเมริกาก็ยังเกี่ยวคล้ายๆยอมเอาหูไม่นาเอาตาไปไล่อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแซงชั่นสถาบันการเงินของจีนที่เป็นคนช่วยในเรื่องจัดการเรื่องการซื้อขายน้ำมันพวกนี้เขาเรียกว่า secondary sanction คือคุณค้าขายอะไรกันเนี่ยถ้ามีสถาบันการเงินไหนเข้ามามีส่วนมาช่วยมาสนับสนุนมาเป็นทนคนทำเรื่องการเงินให้เนี่ยถ้าเบสเซนเขาจะทำจริงเนี่ยเขาจะต้องไปลงโทษสถาบันการยักษ์ใหญ่ของจีนไปด้วยและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ไปด้วยจะกล้าทำไหมในขณะที่ประธานาธิบดีจิ้งผิงกำลังจะต้องมาเยือนที่อเมริกาเดือนหน้านี้นะครับอีกประเทศหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงก็คือ UAE นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองดูไบเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงินและสินค้าสำคัญให้กับอิหร่านเลยย้ำนะครับมีทั้งสองส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการที่ให้ที่อิหร่านเนี่ยยังพอมีหนทางที่จะได้เงินตราต่างประเทศมาเนี่ยตามข่าวบอกว่า 80% ของเงินตราต่างประเทศที่อิหร่านยังมีเพื่อจะซื้อของโน่นของนี่ของนั่นเนี่ยนะครับมาจากดูไบจัดการให้ถามว่าทำไมต้องเงินตราต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้ตามที่ผมเห็นข่าวเนี่ยตอนนี้ค่าเงินเรียลของอิหร่านเนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก 1.2 ล้านเรียลต่อ1 US ดอลลาร์นะครับ
2: ครับ
3: คือเงินมันไม่มีค่าไม่มีใครเขาเอาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินดอลลาร์แล้วก็ดูไบเองเนี่ยก็เป็นที่ที่สนามบินดูไบเครื่องบินของดูไบไปกลับไปกลับเนี่ยขนสินค้าที่อิหร่านต้องใช้เนี่ยมาอย่างน้อยประมาณ1/3ของการนำเข้าของสินค้าทั้งหมดของอิหร่าน
2: เป็นอย่างที่ผ่านมาเหรอครับเพราะว่าล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอิหร่านยังยิงขีปนาวุธใส่ UAE อยู่เลยฮะ
3: นั่นแหละครับเพราะว่านั่นแหละเพราะว่า UAE เพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าโอเคจะหยุดยุติการทำความสัมพันธ์ทางการค้ากับทางด้านเศรษฐกิจต่างๆกับอิหร่านอยู่แล้วอิหร่านเนี่ยเขาก็ได้ผู้นำอิหร่านเนี่ยโทษท่านเข้าใจว่าผู้นำด้านการทหารของอิหร่านเนี่ยก็ได้ประกาศว่าใครประเทศไหนที่ไปเข้าข้างอเมริการ่วมมือกับอเมริกาในเรื่องของการมาแซงชั่นอิหร่านอิหร่านจะต้องไปลงโทษโดยการไปโจมตีประเทศนั้นๆในส่วนของพื้นฐานด้านเศรษฐกิจหรือเป้าหมายด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
2: คร
3: ับ ฉะนั้นมันมีความเสี่ยงจริงๆว่าถ้าทรัมป์จะเอาจริงถ้าเบสเซนจะเอาจริงในเรื่องของการจะปิดล้อมอิหร่านจริงๆเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องไปปิดร้านล้อมหลักๆเนี่ยกับ UAE แล้วก็กับจีนซึ่งไม่เคยทำมาก่อนแล้วกล้าทำหรือไม่นะครับแล้วถ้าทำไปแล้วเนี่ยอิหร่านคงต้องตอบโต้โดยก่อนพยายามต้องสร้างสถานการณ์ต้องน่าจะต้องไปโจมตีประเทศในตะวันออกกลางฉะนั้นราคาน้ำมันเราถึงเห็นว่ามันไม่ลงนะครับเพราะว่าตลาดยังค่อนข้างจะกลัวความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู
2: ่
3: เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญตรงนี้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีข่าวออกมาจากที่ CNN และจากที่อื่นรวมทั้งตัวรัฐมนตรีของพลังงานของอเมริกาเองก็ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วในช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเปิดแล้วก็น้ำมันเนี่ยยังไหลผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อ้างว่ามากถึง 8-9 ล้านละแบเรลต่อวันถามว่านี่เยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะแต่ก็ไม่เยอะเพราะปกติมันเคย20ล้านแต่ถามว่าแม้กระทั่ง89ล้านเนี่ยนะครับทางภาคเอกชนนี่เขาพยายามไปติดตามดูข้อมูลเขาบอกเขามองไม่เห็นว่าได้ถึง89ล้าน
2: มันมีข่าวนี้อาจารย์โทษครับมันมีข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าทหารของสหรัฐเนี่ยกองบัญชาการกลางสหรัฐบอกกับ CNBC ว่าน้ำมันดิบเนี่ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ย3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้ง600กว่าล้านบาร์เรลจริงเท็จยังไงไม่แน่ใจครับอาจารย์บอกช่วยเหลือเรือพาณิชย์ผ่านไปกว่า 1,300 ลำ
3: ทาง CNN เขารายงานว่าเขาเห็นกับตาเขาได้ไปดูจริงๆนะครับว่ามีการทำอย่างนั้นจริงๆแต่ปริมาณถึงนั้นไหมเขาบอกว่าประมาณ 8-9 ล้านแบเรลต่อวันนี่คือข้อมูลของรัฐมนตรีพลังงานของอเมริกาเองฉะนั้นคงไม่ถึงหลายร้อยล้านนะครับถ้าพูดว่า8-9 ล้านแบเรลต่อวันเนี่ยก็คงคูณไปครับ10วันก็80ล้านเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วิธีที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำแบบนี้กลายเป็นว่าทางประเทศตะวันออกกลางเนี่ยก็จะต้องจ้างเอาเรือขนน้ำมันขนาดใหญ
2: ่
3: ออกมาจากท่าของประเทศตะวันออกกลางแล้วพอไปถึงใกล้ๆช่องแคบพอมูสเนี่ยก็ปิดทรานสปอนเดอร์คือปิดเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งของเรือปิดเลยตอนที่ปิดนั้นแล้วเนี่ยนะครับปิดใช้เวลาปิดไปประมาณสักเกือบวันหนึ่ง20กว่าชั่วโมงเนี่ยก็แอบผ่านช่องแคบโดยผ่านไปเลาะไปทางด้านของด้านของชายฝั่งของโอมานโดยมีเรือรบของอเมริกาเนี่ยมาคุ้มกันผ่านไปประมาณเกือบวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาเริ่มมาหยุดตรงกลางทะเลใกล้ๆตรงท่าฟูเจราของ UAE นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็น Gulf of Oman เนี่ยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยประเทศอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเอาเรือของเราเนี่ยมารับน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันคันที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยลำที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วถ่ายกันบนกลางทะเลเลย
2: อ๋อครับ
3: นะครับแล้วก็ต่างคนต่างไปกันต่างคนต่างไปกันแล้วไอ้เรือลำเนี้ยมันก็จะแอบกลับเข้ามาแล้วก็ไปขนมาใหม่
2: แล้วก็ทำเหมือนเดิม
3: แล้วก็ทำอย่างนี้ถามว่าทำอย่างนี้ทาง CNN เขาบอกเขาเห็นว่าทำอย่างนี้จริงเห็นแล้วมีหลักฐานจริงๆทำได้เยอะแค่ไหนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งถามว่าทำแล้วต้นทุนแพงขึ้นไหมแพงขึ้นแน่นอนจริงไหมครับคุณวรวรร
2: ธใช่ใช่ใช่
3: แล้วมันไม่ได้ง่ายๆนะเอาเรือที่เอาเรือมาขนถ่ายน้ำมันกันกลางทะเลเนี่ย
2: ใช่ใช่
3: แล้วนั่นไม่น่าจะ
2: กองทัพเรือสหรัฐที่คุ้มกันต้องจ่ายเขาหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ
3: ไม่รู้ว่านั่นไม่รู้ใครจ่ายใครแต่ว่ามันมีต้นทุนแน่นอนนะครับ
2: คร
3: ับ แล้วก็ทำอันนี้ก็ยังทำไปได้ไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของสองของ20ล้านแบรลต่อวันแต่ถามว่ามีที่อื่นไหมที่ส่งได้ก็คืออย่างเช่นท่อน้ำมัน East West Oil Pipeline ของซาอุดิอาระเบียผ่านมาที่ทะเลแดงก็มีอีกอันนึงได้ไหนก็ประมาณสัก 4-5-6 ล้านแบรลต่อวัน
2: ครับ
3: ฉะนั้นก็มีการพอจะถูไถได้ในส่วนของในส่วนของน้ำมันดิบแต่ในส่วนของแก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้มันไปถ่ายกลางทะเลไม่ได้เพราะแก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยมันเป็นแก๊สธรรมชาติที่จะต้องกดพลังไอ้กดอุณหภูมิลงให้ต่ำมากๆลบ30 40อะไรองศาไปเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยก็ทำไม่ได้อันนั้นก็ยังขาดแคลนอยู่และที่สำคัญที่ขาดแคลนมากๆจริงๆตอนนี้ก็คือน้ำมันดิบก็ยังมีไม่ค่อยพอเห็นได้จากการที่หลังๆเนี่ยน้ำมันดีเซลน้ำมันเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินไอพ่นเนี่ยขาดแคลนแล้วก็ราคาของทั้งสองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเราเห็นได้จากเรียกว่า crack spread หรือเห็นได้จากส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบกับน้ำมันที่หรือผลผลิตน้ำมันสองอันเนี่ยนะสูงมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับทั้งโลกได้ว่าทั้งค่าเครื่องบินก็จะแพงแล้วดีเซล
2: มันเป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาน้ำมันค่อนข้างจะลงสู่ระดับต่ำเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะไม่ลบกันแล้วแต่เขาจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจก็ทำให้ตลาดผ่อนคลายความกังวลเรื่องการทำสงครามกันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ตามข่าวมีกระแสแบบนี
3: ้ปัญหาคือที่คุณเราพบว่ามันลงเลยมันไม่ได้ลงมากเลยครับคือเบรนท์ยังตั้ง 92.66 อยู่เลย
2: ใช่ใช่
3: ถามว่าลงไปไหมก็ลงไป 1.3 เหรียญต่อแบเรลเนี่ยมันก็ไม่เยอะไงครับคือลงแค่ 2% เท่านั้นเองจะจำได้ไหมครับเราเคยคุยกันว่าคือก่อนหน้านี้มันเบรนท์มันควรจะ60แล้วตอนที่ตลาดมั่นใจจังก็เคยลงไปถึง70
2: คร
3: ับลง70เหรียญตอนนี้มันยัง92เกือบ93เหรียญอยู่เลย
2: แต่มันก็สูงกว่านี้แน่นอนใช่
3: สูงไว้เยอะด้วยครับสูงไปแล้วสูงกว่าการคาดการณ์ของหลายๆคนโดยรวมทั้งของทางการไทยเราเองก็นึกว่าน้ำมันมันจะอยู่ประมาณสัก70-80เหรียญต่อแบเรลยังว่าก็80ไม่เกิน90แต่นี่มันก็เกิน93ไปแล้ว ก็ไปเกิน90ไปแล้วนะครับฉะนั้นยังไม่ได้ลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ที่ระดับเนี้ยประเทศไทยมีปัญหาแน่ๆอย่างที่ผมเคยได้ฟังว่าผมไปประเมินมาแล้วเร็วแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรานำเข้าน้ำมันคิดเป็นประมาณ 7% ของ GDP แล้วก็ถ้าสมมติน้ำมันราคาอยู่ที่ประมาณ80กว่าเหรียญเนี่ยเราจะนำเข้าน้ำมันมาเป็น 10% ของ GDP นี่ถ้าเป็น90กว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่ไงครับมันจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ฉะนั้นระดับนี้ยังเป็นระดับที่ไม่ดีแน่นอนสำหรับเศรษฐกิจโลกนะครับสำหรับประเทศที่ต้องพาการนำเข้าน้ำมัน
2: แล้วที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้กำลังทางทหารแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่เรากำลังคุยเรื่องแซงชั่นหรือความบาทเนี่ยมันเป็นสัญญาณยังไงไหมครับอาจารย
3: ์คือในหลักการก็นึกว่าดีว่าไม่ได้รบกันแต่คำถามคือว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรสมมติเขาตอบโต้โดยการขึ้นยิงขีปนาวุธเข้าไปใส่ประเทศตะวันออกกลางอื่นที่ร่วมมือกับอเมริกาแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับโรงผลิตน้ำมันการผลิตน้ำมันของประเทศนั้นๆราคาน้ำมันก็ขึ้นอันที่หนึ่งสองถ้าหนักกว่านั้นอิหร่านโจมตีเขาแล้วก็ไปทำให้ฐานอเมริกาเสียชีวิต
2: โอ้โหอันนี้หนัก
3: ก็ต้องถูกกดดันที่จะตอบโต้ที่จะทำสงครามแล้วก็ตอบโต้โดยการบอมอิหร่านอีกฉะนั้นประเด็นมันคือว่าถ้าคุณรพงศ์คิดว่าโอเคทรัมป์ทุบเขาได้ฝ่ายเดียวไม่ว่ากันนะครับ
2: คร
3: ับ แต่ปัญหาคือมันทุบเขาไม่ได้ฝ่ายเดียวแล้วอย่างที่สองคือว่าแล้ว UAE จะร่วมมือจริงไหมแล้วจีนจะร่วมมือจริงไหมเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงเยอะเลยว่าไอ้ที่คุณว่าคุณจะทำเนี่ยคนอื่นเขาจะร่วมมือกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าทรัมป์แกไม่ได้เคยทำอะไรให้ใครอยากร่วมมือกับแกเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: อย่างเช่นล่าสุดก็ไปโกรธไปขู่เกาหลีใต้เขาว่าเนี่ยเกาหลีใต้ไม่ได้ร่วมมือช่วยก็เลยจะไปคุยกับเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยทั้งที่เกาหลีใต้เนี่ยกำลังช่วยจะช่วยลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับอเมริกาเรื่อง AI เกาหลีใต้จะช่วยต่อเรือให้ก็ไปทำแบบนี้เนี่ยใครจะไปร่วมมือกับทรัมป์ใครจะร่วมกับ
2: มีข่าวที่มีข่าวว่า UAE ระงับการค้าเรียกว่าเอมบาโก้กับอิหร่านเนี่ยเมื่อ19สิงหาคมเมื่อหลายวันที่ผ่านมาอันนี้มันคือเรื่องของอะไรจ๊ะ
3: เนี่ยครับผมคิดว่าคือ UAE เนี่ยเป็นนกรู้ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่สกอตต์เบสเซนจะประกาศนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกวันที่24คือวันเนี้ยต
2: ้
3: องดูให้ดีว่าพอสกอตต์เบสเซนประกาศเปรี้ยงเนี่ยมีคนอื่นตอบสนองสมมติ UAE ว่าใช่ผมทำตามอันนี้เพะเลยทุกอย่างแล้วจีนจะว่ายังไงเป็นต้นและประเทศอื่นๆด้วยแม้กระทั่งประเทศอื่นๆในอาเซียนหรือในญี่ปุ่นหรือในเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปดูด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยจะตอบสนองยังไงก็แล้วยังไม่รู้ในสาระที่สกอตต์เบสเซนก็จะพูดเนี่ยมันจะลึกซึ้งมันจะกระทบไปถึงแค่ไหนคือแบงก์ต่างๆห้ามไปแตะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
2: ไม่รู้ดีเทลว่าจะขนาดไหนใช่ไหมคร
3: ับ ก็ยังไม่รู้ดีเทลครับยังไม่รู้ดีเทลคราวนี้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราต้องคอยดูสกอตต์เบสเซนนี่ประเด็นก็คือว่าสกอตต์เบสเซนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็พลาดเพราะว่าสกอตต์เบสเซนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยออกมาเข้ามาแทรกแซงตลาดพันธบัตรบอกว่าต้องการจะทำให้พันธบัตรรัฐบาลโดยเฉพาะพวก10ปี20ปี30ปีให้ดอกเบี้ยมันลดลงโดยทางกระทรวงการคลังเขาประกาศว่าเขาจะซื้อพันธบัตรรัฐบาล10ปี20ปี30ปีตอนแรกก็ดอกเบี้ยก็ลงเพราะว่าจะซื้อพับเนี่ยราคาก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ลงนะคร
2: ับ
3: แต่ต่อมาอีกไม่นานดอกเบี้ยก็ปรับขึ้นไปอีกราคาก็ปรับลงไปอีกเหมือนกับที่เข้าไปทำแทรกแซงเนี่ยตลาดตอนหลังไม่เชื่อถือเลยนะครับว่าทำแล้วจะได้ผลจริงซึ่งสำหรับสกอตต์เบสเซนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วไม่น่าเชื่อถือหรือทำแล้วตลาดไม่กลัวไม่เกรงเนี่ยมันก็เสียเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งสกอตต์เบสเซนเนี่ยเขาเคยไปพูดเมื่อวันที่12เดือนพฤศจิกายน2025คุณมาพอเรานึกภาพรัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณมาพอนึกภาพรัฐมนตรีคลังเนี่ยคิดว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยหน้าที่หลักคืออะไรอย่างประเทศไทยหรอกหน้าที่หลักรัฐมนตรีคลังคือใช้ว่าขุนใช่ไหมครับ เป็นคนที่คุมหลักเรื่องเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจใช่มั้ยแล้วคิดว่าเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ทำเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักของประเทศไม่ใช่สกอตต์เบสเซนบอกว่า my job is the nation's top bond salesman หน้าที่ก็คือคนขายบอนด์นะเราไม่เคยนึกนะว่าหน้าที่ของรัฐที่ครั้งคือเป็นพนักงานขายบอนด์นะ
2: ครับ
3: ถามว่าเพราะอะไรเพราะที่อเมริกาตอนนี้หนี้เยอะมากหนี้ขึ้นไป40 ล้านล้านเหรียญ
2: เห็นว่า
3: ครับเลข40 ล้านล้านเหรียญนี่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่การออกบอนด์ทั้งหมดแต่บอนด์ที่อยู่ในมือของประชาชน
2: ครับ
3: มันประมาณ32 ล้านล้านไม่ใช่40อีก8 ล้านล้านไปอยู่ในมือของกองทุนประกันสังคมและกองทุนอื่นๆของอเมริกาทั้งกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่ถึง32 ล้านล้านก็เท่ากับ GDP ของอเมริกาเพราะฉะนั้นสำหรับอเมริกาเนี่ยที่กำลังขาดดุลงบประมาณปีหนึ่งประมาณ2 ล้านล้านเหรียญและมีหนี้อยู่32 ล้านล้านเหรียญที่อยู่ในมือของประชาชนเนี่ยเขาถึงจะต้องออกบอนด์เยอะมากต้องออกบอนด์2 ล้านล้านเหรียญเพื่อการขาดดุลงบประมาณทุกปีปีนี้ก็ประมาณ2อาจจะ 2.1 ด้วย
2: แล้วมีคำถามว่าแล้วทำไมดอกเบี้ยมันถึงปรับขึ้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่20-10 ปีที่ผ่านมา
3: ก็เพราะว่ามันมีซัพพลายเยอะไงครับเพราะว่าต้องออกบอนด์ใหม่ 2.2 ล้านล้านไอ้32ล้านล้านมันก็จะมีที่หมดอายุทุกปีก็ต้องออกมา
2: ออกไปเรื่อย
3: ๆออกมาอีกฉะนั้นมันมีแต่ของจะขาย
2: ครับ
3: แต่คนซื้อมีแค่ไหนเพราะว่าคนซื้อเนี่ยก็ต้องเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าถ้ามีของเยอะก็ต้องซื้อราคาถูกราคาถูกก็คือซื้อที่ดอกเบี้ยสูง
2: อ๋อมันก็ลด
3: ราคาต่ำด้วย
2: อ
3: ื
2: ม
3: ดังนั้นสกอตต์เบสเซนถึงบอกนะครับหน้าที่หลักเขากลายเป็นบอนด์เซลส์แมนกลายเป็นคนต้องมานั่งหาทางขายบอนด์แล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกพูดต่อไปด้วยว่าแล้วก็บรรทัดฐานของเขาว่าเขาทำงานเขาสำเร็จหรือไม่ขึ้นดูต้องดูจากดอกเบี้ย
2: ครับ
3: คือถ้าเขาขายเก่งเนี่ยดอกเบี้ยต้องต่ำนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นปัญหาของเขาจริงๆในเรื่องนี้ว่าเขากำลังมีปัญหาเรื่องว่าเขาจะต้องขายบอนด์แล้วจะไม่มีคนซื้อคราวนี้ประเด็นมันโยงกับเรื่องเมื่อกี้ไงครับว่าสาเหตุที่คนซื้อบอนด์อเมริกาเยอะเพราะว่า

0: ว่าคนถือดอลลาร์เยอะขายให้คนถือดอลลาร์เยอะเพราะดอลลาร์เนี่ยเอาไปใช้ซื้อขายที่โน่นที่นี่ที่นั่นได้เป็นเงินตรา
1: ค
0: ข
1: ร
0: อ
1: ัง บ
0: โลก
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ถ้าคุณเอาดอลลาร์ไปเป็นอาวุธทางด้าน geopolitics อย่างเช่นประเทศนั้นประเทศนี้ถ้าใครไปค้ากับอิหร่านเดี๋ยวผมจะไม่ให้คุณเข้าระบบดอลลาร์เนี่ยมันทำลายความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจและความประโยชน์ของดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลหลักของโลก
1: ซึ่งมันไม่ควรจะใช้เอาไปทำแบบนั้น
0: คือคุณทำแบบนั้นได้ถ้าคุณไม่ต้องขายบอลเยอะเพราะว่าพอถือดอลลาร์แล้วคนก็เอาถือดอลลาร์อ่ะก็ต้องไปถือบอลเพราะว่าถ้าถือดอลลาร์มันได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าก็ไปถือบอลได้ดอกเบี้ยเยอะกว่าคือมันจะมีส่วนว่าถ้าเราอยากจะซื้อถืออะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าถือนั้นเนี่ยปลอดภัยนะดอลลาร์แล้วยังมีตราสารต่างๆที่เป็นดอลลาร์ที่ผมก็ไปซื้อได้อีกด้วยนะครับมันก็เลย
1: ขยายความต่อเบรกหน้านะอาจารย์เพราะเรื่องนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวก็มาคุยเรื่องแล้วผลกระทบแล้วมาตรการที่บอกแล้วแซงชั่นถ้าออกมาจริงๆเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแค่ไหนยังไงแล้วคนที่อยู่ในวงนอกอย่างเรานั้นต้องมีมาตรการหรือว่าคิดแผนรองรับยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันต่อนะครับอาจารย์แต่ก่อนปิดเบรกผมมีข่าวสารดีๆมาให้คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงครับบางครั้งความหรูหราไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นครับแต่อยู่ที่ความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางและความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนี่คือแนวคิดเบื้องหลังรถไฟฟ้า Volvo ครับขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo EX90 รถไฟฟ้าซีดานที่ประสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียนเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ในแบบ Volvoพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีพบกับ Volvo ทุกรุ่นและสิทธิพิเศษอีกมากมายครับที่งาน Big Motor Sale ใน Bytech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคม2569เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลก กับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
14: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus มาที่เงินฝากดีๆจากธนาคารออมสินกันก่อนนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วงได้มีการวางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.thหรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับอาจารย์มาคุยกันต่อครับอาจารย์ครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของการ ขึ้นของบอนด์ยิลด์มีผลโดยตรงเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่กำลังคุยกันที่จะมีการคว่ำบาตรของอิหร่านโดยตรงไหมอาจารย์
0: ไม่ได้ตรงกันนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าในภาพในระยะสั้นเนี่ยอเมริกากำลังจะใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธเพื่อที่จัดการกับเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แต่อันเนี้ยมันเป็นตัวที่จะบั่นทอนสถานะพิเศษของดอลลาร์และของบอนด์สหรัฐ ที่เป็นเงินสกุลหลักแล้วก็เป็นพันธบัตรที่เป็นพันธบัตรหลักของโลก
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแล้วในอดีตเนี่ยเป็นอะไรที่แพร่หลายแล้วทุกคนต้องใช้แบงก์ชาติเราก็ต้องถือ
1: ครับ
0: ทั้งดอลลาร์ทั้งพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันซึ่งในระยะยาวอเมริกายิ่งต้องพึ่งต้องหาคนซื้อหาคนเก็บมากขึ้นเรื่อยๆเพราะหนี้เขาเยอะฉะนั้นสำหรับเขาเนี่ยเขาต้องคิดให้ดีว่าเขาจะเอาอันไหนกันแน่ในระยะสั้นใช้เป็นอาวุธแต่ในระยะยิ่งใช้เป็นอาวุธก็จะยิ่งไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับที่ใช้กันอย่างทั่วไปเพราะว่าเราไม่ต้องการจะถูกเราจะเสียเปรียบในการที่เราต้องไปพึ่งพาตราสารเขาพึ่งพาดอลลาร์เขาในขณะที่เขาเองเนี่ยกลายเป็นว่าต้องออกตราสารมากขึ้นต้องให้เราอยากถือดอลลาร์มากขึ้นฉะน
1: ั้
0: นเขาต้องคิดดูให้ดีให้ใจตรองดูให้ดีผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญหาอีกอันนึงที่สำคัญที่นักลงทุนเป็นห่วงก็อย่างนี้ครับสิ่งที่สปาร์ตเบสเซนทำเนี่ยก็คือการที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไปซื้อพันธบัตร10ปี20ปี30ปีตอนนั้นที่พูดเนี่ยก็บอกว่าจะซื้อ
1: คือใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับซื้อ 2,000 เหรียญ 2,000 ล้านเหรียญ อย่างน้อยนะครับอาจจะถึง 4,000 ล้านเหรียญคราวนี้ซื้อเนี่ยเอาอะไรมาซื้อคำตอบคือเนื่องจากคุณเป็นกระทรวงคลังคุณพิมพ์ดอลลาร์ไม่ได้ไม่เหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางเนี่ยพิมพ์เงินได้ตามกฎหมายในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีองค์กรเดียวที่พิมพ์เงินออกมาได้ก็คือแบงก์ชาติแต่ไม่ใช่กระทรวงการคลังแทนกระทรวงการคลังถ้าจะไปซื้อพันธบัตร10ปี20ปี30ปีก็ต้องไปกู้เงินมาซื
1: ้อ
0: กู้โดยอะไรกู้โดยออกพันธบัตร1ปี2ปี3ปีคือกู้สั้นมาซื้อยาวต้องเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คำถามว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วทำแล้วสมควรทำหรือเปล่าก็นักวิเคราะห์พูดง่ายๆคุณวรพงษ์สมมติว่าคุณมาผ่อนบ้านอยู่เนี่ยถ้าเป็นหนี้ระยะยาวคุณวรพงษ์เอาเครดิตการ์ดมาผ่อนบ้านไหม
1: โอ้ไม่มีทางครับ
0: มันคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยครับแต่สำหรับรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมันมีความอยากจะทำอย่างนั้นเพราะว่าดอกเบี้ยระยะสั้นมันสั้นกว่าดอกเบี้ยระยะยาว
1: ครับ
0: นะครับแต่ทำไปมันจะเสี่ยงว่าเดี๋ยวคุณจะต้องออกบอลบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณออกบอล1ปีเดี๋ยวอีก1ปีคุณออกบอลใหม่ละอีกทำออกบอล2ปี2ปีก็ออกละ
1: ใช่
0: แล้วรัฐบาลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ออกบอลยาวๆเฉลี่ยอายุของหนี้เขาจะประมาณ 8-9 ปี
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณตอนนี้เขาปัญหาก็คือพันธบัตร10ปีเนี่ยเนี่ยพันธบัตร30ปีเนี่ยดอกเบี้ยมัน 5.3 5.4 ดอกเบี้ยระยะสั้นมันแค่ 3% ถ้ารัฐบาลออกสั้นก็จะลดต้นทุนใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีปัญหามาแลกกันว่าคุณจะต้องออกบอลบ่อยๆแล้วมีความเสี่ยงว่าที่ออกบ่อยๆจะเรียกว่า roll over risk ก็จะเป็นปัญหาได้นะครับฉะนั้นสำหรับอเมริกาเนี่ยยังอยู่ในลูปของปัญหาพวกนี้เลยแล้วก็หนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: ประเด็นคืออย่างนี้ครับคุณอภพพูดง่ายๆคือว่ามันไม่ใช่แค่ที่อเมริกาเท่านั้นแต่ทุกๆรัฐบาลทุกๆรัฐบาลของโลกเนี่ยก็มีหนี้สาธารณะสูงหมดเลยฉะนั้นทุกคนจะขายบอลหมดเลยทั้งโลกเลย
1: ใครซื
0: ้
1: อ
0: พร้อมๆไปกับที่ AI ก็กำลังระดมทุนกำลังต้องการจะขายบอลด้วย
1: เพราะเขาต้องมี
0: ตลาดเป็นห่วงว่าเดี๋ยวค่อยดูต้นทุนของเงินจะแพงขึ้นคือประเด็นคืออย่างนั้นเลยนะครับแล้วประเทศไทยเราเองก็ต้องทำใจไว้ด้วยว่าเดี๋ยวต้นทุนของเงินเนี่ยจะแพงขึ้น
1: หมายความว่ามันก็จะผันตามแล้วเงินเฟ้อมันก็จะขึ้นด้วยสิอาจารย์
0: ไม่จำเป็นครับแล้วแต่เรื่องเงินเฟ้อนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเงินเฟ้อต้องดูว่าตกลงในเรื่องอิหร่านจะว่าไงใช่ไหมครับตกลงว่าแบงก์ชาติอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยคุมเงินเฟ้อระยะสั้นได้หรือไม่แต่ดอกเบี้ยที่คุมระยะสั้นแต่ไอ้ดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนว่าคุมได้ถ้าคุมไม่ได้อีกคืออย่างเงี้ยดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันจะมีส่วนที่เทียบกับความต้องการเงินใช่ไหมความต้องการเงินรัฐบาลเราก็เทียบกับเงินเฟ้อเนี่ยนะคนว่าคุมได้หรือเปล่าสองส่วนเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าแนวโน้มดูเหมือนว่ามันมีแต่จะขึ้นกับขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องมานั่งคุยดูกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยถ้าไปทำเทรดฟอร์กับแคนาดาต้นทุนของสินค้าที่อเมริกาจะส่งไปที่แคนาดาเนี่ยโทษที่แคนาดาจะส่งไปที่อเมริกาเนี่ยก็จะสูงขึ้น แล้วอเมริกาเนี่ยเสียนำเข้าวัตถุดิบมาจากแคนาดาทั้งนั้นคุณก็ทำให้เงินเฟ้อตัวเองขึ้นดิเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับ
1: ดอกเบี้ยผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรมันก็จะขึ้นไปด้วยไงใช่ไหมอาจารย์
0: ขึ้นครับก็นี่แหละคือเป็นปัญหานี่คือสิ่งที่ทำไมสกอตเบสเซนก็ถึงต้องรีบทำ

0: ตรงนี้เพราะเขาอยากจะทําให้ดอกเบี้ยพวกนี้ลงเพราะว่ามันจะใกล้เลือกตั้งเขาไม่อยากให้โดนประชาชนด่าว่ารัฐบาลทําไมทําให้ทุกอย่างมันขึ้นหมดราคาของก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นนะครับก็แล้วก็ดูรู้เลยว่าเนี่ยไอ้มาตรการอันนี้เป็นมาตรการที่ดีไม่ดีเขาคิดแบบนั้นจริงๆเพราะว่าสกอตต์เบสันตอนแรกประกาศว่ามาตรการซื้อพันธบัตรระยะยาวของกระทรวงการคลังของอเมริกาเนี่ยไอ้2,000 ล้านถึง4,000 ล้านต่อวันเนี่ย
1: ครับ
0: จะเริ่มวันที่9 กันยายนถึงวันที่4 พฤศจิกายนเลือกตั้งประมาณนั้นนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้อยากจะมาคุยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าผมให้ความสนใจมากก็คือเรื่องของยารักษามะเร็งของโมเดอร์นานะครับ
1: ทำไมถึงมีข่าวเรื่องนี้ที่น่าสนใจครับอาจารย
0: ์มันน่าสนใจเพราะพอเขาประกาศผลของการทำการทดลองยาชั้นที่3ของโมเดอร์นาอันเนี้ยราคาหุ้นโมเดอร์นาวันเดียวขึ้นไป 170% นะครับ
1: โอ้ครับ
0: คุณรอคนนึกภาพแล้วขึ้นวันเดียว 170% นะ
1: สุดๆเลย
0: คือก็ขึ้นในวงตลาดหุ้นก็เลยคุยกันใหญ่เลยแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมเลยว่าเรามาคุยกันเลยว่าทำไมไอ้ยาเนี่ยมันถึงดีขนาดนั้นนะครับซึ่งมีความสลับซับซ้อนนิดนึงเลยจะขอเวลาสักประมาณ10 นาทีที่จะคุย
1: โมเดอร์นาเดียวที่เรารู้จักวัคซีนโควิดใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับนี่เทคโนโลยีของโมเดอร์นา
1: คร
0: ับ คือ mRNA เนี่ยคืออะไร mRNA คือ messenger RNA นะครับแปลเป็นภาษาคนธรรมดาก็คือว่าเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยีที่ฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อฉีดจึ้งเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับส่งสารคือส่งเอกสารส่งคำสั่งไปให้กับเซลล
1: ์
0: ให้ผลิตโปรตีนออกมาที่เราจะให้ผลิตโปรตีนอะไรก็ได้เนี่ยเราสามารถจะสั่งให้เซลล์ทำงานให้กับเราได้โดยใช้วัคซีนของโมเดอร์นานะครับคราวนี้พออันนี้มาใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: ต้องถอยหลังกลับไปก่อนนิดนึงว่าอันนี้คือเรื่องของการรักษามะเร็งนะครับโมเดอร์นาเนี่ยเขาไปร่วมมือกับเป็นพันธมิตรกับบริษัทชื่อเมอร์กบริษัทชื่อเมอร์กเนี่ยเขามียารักษามะเร็งที่โอ้โหทำให้เขาร่ำรวยมากเลยชื่อเคทรูด้ายาเคทรูด้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิมมูโนเทอราปีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแปลว่าอะไรนะครับยาอันเนี้ยมันเป็นยารักษามะเร็งซึ่งตลาดในการขายยารักษามะเร็งเนี่ยมูลค่าทั้งหมดมัน240,000 ล้านเหรียญต่อปี240,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับ
1: ครับ
0: ยาตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยทำรายได้ให้กับทำยอดขายให้เคทรูด้าเนี่ย32,000 ล้านเหรียญคือกว่า 10%เยอะๆของตลาดนี่เลยนะครับแล้วเป็นยอดขายประมาณเกือบ 50% ของเมอร์คือยาอันเนี้ยทำรายได้ทำยอดขายครึ่งหนึ่งอะทั้งบริษัทนะครับถามว่าเคทรูด้าทำอะไรเคทรูด้าเนี่ยคือยาที่ก็เรียกว่าที่พยายามที่จะไปบริหารจัดการเรื่องมะเร็งอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคำว่าใช้คำว่า checkpoint inhibitor
1: ใช่
0: ไหมครับ checkpoint inhibitor แต่ว่าอะไรโอเคมะเร็งเนี่ยมันเป็นเซลล์ของเราเองมันเป็นเซลล์ของเราซึ่งกลายเป็นผู้ร้าย
1: ครับ
0: นี่แต่เซลล์ของเราเนี่ยมันจะมีกลไกนะครับเรียกว่า checkpoint คือเป็นกลไกซึ่งเวลาไอ้เซลล์ของเราที่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ย
1: เซลล์ดีครับ
0: เข้ามาแล้วมาเจอว่าเอ๊ะเซลล์นี้มันเป็นมะเร็งใช่ไหมเนี่ยจะได้ฆ่ามันทิ้งเลยนะครับเซลล์ T cell ของเราเนี่ย killer T cell เรามาเนี่ยแต่ไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะเซลล์มะเร็งซึ่งเคยเป็นเซลล์ดีของเราเนี่ยมันจะมีตัวรีเซปเตอร์ซึ่งเข้าไปบอกกับไอ้T cell ของเราเนี่ยหรือเซลล์ฆ่าเซลล์ฆ่ามะเร็งของเราเนี่ยบอกว่าอย่าฆ่าผมพวกกันเองนะครับ

0: เซลล์ที่ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไม่ต้องยับยั้งชั่งใจซัดไปเลยนะครั
1: จ
0: บ
1: ัดการ
0: คือ
1: เลย
0: ปิดตัวเช็คพอยต์ไปเลยแล้วก็ฆ่า
1: อ๋อ
0: ไปเลยทีนี้ยานี้ก็ประสบความสำเร็จมากในการรักษามะเร็งหลายๆอย่างโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งที่ผิวหนังเรียกว่าเมลานโนมามัน
1: คร ร
0: ั
1: ัก บ
0: ษามะเร็งได้มะเร็งรักษามะเร็งเต้านมก็ได้มะเร็งต่อตับไตปอดก็ได้มะเร็งต่
1: คร
0: า
1: ังบ
0: ๆลูคีเมียอะไรบางทีก็ได้มันก็มากระทั่งมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ก็ได้
1: อื
0: ทีนี้ประ
1: ม
0: เด็นว่าไอ้มะเร็งเมลาโนมาเนี่ยแม้ว่าจะผ่าตัดไปแล้วตัดเนื้อร้ายออกไปแล้วแม้ว่าจะใช้เคทูด้าไปแล้วเนี่ยไอ้มะเร็งลูกไอ้มะเร็งเมลาโนมาเนี่ยมันจะกลับมาได้บ่อยมากเลยกลับมาได้เยอะมากเลย
1: อ๋อ
0: นะครั
1: ม
0: บ
1: ันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดซ้ำครับ
0: มันเกิดซ้ำบ่อยมากเลยนะค
1: คร
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: แล้วก็คนก็ยังตายอยู่เยอะมากเพราะมันเป็นมะเร็งที่ผ่ายังไงก็ไม่หมดเนื่องมาหรือว่า
1: อืม
0: ระบบภูมิคุ้มกันขนาดทําแบบนี้แล้วก็ยังปราบไม่หมด
1: ใช้เขียนด
0: น
1: ู
0: ี่
1: ล่า
0: ทางโมเดอร์นาก็เลยเข้าไปร่วมมือกับกับ
1: เมื่อ
0: เมอร์กเนี่ยนะครับว่าโอเคผมจะทําอันนี้เพิ่มให้อีกคืออ
1: ๋
0: ตอน
1: อ
0: ผ่าออกมาเร็งออกมาเนี่ยผ่าไอ้ก้อนมะเร็งเมลาโนมาออกมาเนี่ย
1: ครัก บ
0: ็ส่งไปให้โมเดอร์นาโมเดอร์นาเขาก็จะเอาไอ้เซลล์มะเร็งอันเนี้ยมาดูนะครับมาดูแล้วก็ใช้ไอ้ AI เนี่ยไปดูว่าไอ้เซลล์มะเร็งอันเนี้ยมันมีลักษณะหน้าตาเป็นผู้ร้ายตรงไหน
1: อืม
0: ที่เราจะมาสอนระบบภูมิคุ้มกันให้รู้จักตัวผู้ร้ายนี้ได้
1: โอ้
0: ครับคือแล้วพอรู้ว่าโอเคไอ้เซลล์เนี้ยหน้าตาสมมติว่าเซลล์อันเนี้ยเหมือนกับผู้ร้ายคนนี้มันมีคราว
1: ครับ
0: เราก็เอาไอ้ตัวโมเดอร์นาเขาก็บอกโอเคเราจะไปเอาเรื่องคราวนะเอาเรื่องหูข้างซ้ายมันเบี้ยวนิดนึงเอาเรื่องจมูกข้างขวามันเป็นแผลนิดนึงเรื่องหน้าผากมีรอยสมมตินะเซลล์เนี่ยหน้าตามันจะผิดปกติอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยไปใส่เข้าไปใน mRNA ของโม
1: อ
0: เดอร์นาแล้วก็เอามาฉีดให้กับคนคนนั้นที่เพิ่งรักษามะเร็งนี้ไปพอเป็นอย่างนั้น
1: เ
0: ภ
1: รา
0: พ
1: ต้องเอา
0: เซลล์
1: ตัวเนื้อร้ายออกไปแล้วก็วิจัยแล้วก็ใช้ mRNA เพื่อผลิตวัคซีนมาฉีดกลับเข้าไปอีกที
0: วัคซีนซึ่งบอกลักษณะของตัวผู้ร้าย
1: อ๋อ
0: บอกลักษณะของตัวผู้ร้าย
1: ครับ
0: แล้วฉีดกลับเข้าไปอีกเพราะว่าฉีดกลับเข้าไปอีกเนี่ยในการทดลองทำคลินิคทรัลเป็นพันคนเนี่ยโอ้โหช่วยมากเลยช่วยทั้งหนึ่งทำให้รอดอยู่ได้นานมากขึ้นกว่า50%แล้วก็ทำให้มะเร็งไม่กระจายไม่เมทาสไซส์ด้วยไม่กระจายไปที่อื่นด้วยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะมันทำให้ไอ้เคทูด้าบวกกับไอ้เอ็มอาร์เอ็นเอของมาริน่าเนี่ยโอ้โหทำให้ช่วยได้เยอะมากเลยแต่ย้ำนะครับว่าอันนี้มันเป็น personalized medicine ย้ำนะครับเป็นคือแต่ละคนเซลล์มะเร็งจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทําแบบเหมือนตัดสูตรให้เลย
1: อ๋อนี่แสดงว่าหมายความว่าของใครของมันเลยว่างั้นใช่ไหม
0: ใช่ตอนฉีดเคทูด้าเข้าไปเนี่ยใครๆก็ฉีดได
1: ้ครับ
0: นึกออกไหมครับเป็นแล้วนะคุณมาคุณเป็นมาแล้วมาฉีดปุ้งกันไปเลยแต่ทรีทเมนต์เขาคือ1คุณไปผ่าเอาเนื้อร้ายออกก่อน2คุณแท้เคทูด้าแต่ตอนนี้จะมี3ว่าไอ้เนื้อร้ายเนี่ยส่งไปให้โมเดอร์นาเขาไปจัดการทำวัคซีนเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณและฉีดให้คุณเลย เป็นครั้งแรกนะครับที่จะมียาเฉพาะเจาะจงแบบนี้ออกมาสำหรับมะเร็ง
1: เฉพาะบุคคลนั้นๆไปเลย
0: นั้นๆเลยเพราะว่าเซลล์แคมะเร็งของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: ไม่แม้จะเป็นเมลานโนมาเหมือนกันก็ไม่เหมือนกัน
1: ไม่อยากจะนึกภาพว่าราคาจะแพงหูฉี่ขนาดไหน
0: ราคาของเคทูด้าอยู่แล้วประมาณ200,000 เหรียญราคาของไอ้โมเดอร์นาอันนี้น่าจะอีก200,000 เหรียญ
1: เป็
0: นอย่างน้อยรวมกันก็500,000 เหรียญเตรียมไว้คุณวรพงษ์เตรียมไว้500,000 เหรียญ
1: ไม่ใช่คุณวรพงษ์เตรียมครับคนป่วยเตรียมอาจารย์17,500,000ของเรา35 คูณ
0: ใช่ครับครับก็ยังไม่ได้รวมค่าผ่าตัดนะครับถ้าคุณก็แค่20 ล้าน
1: นี่เฉพาะค่ายานะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคือมันก็เป็นแต่มันก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของเรื่องของยาแล้วก็คือมันทำให้คุณเห็นภาพจริงๆว่าในอนาคตดีไม่ดีเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาอาจจะรักษามะเร็งได้จริงๆและต้องใช้อะไรแบบนี้เพราะมะเร็งเนี่ย

0: ไม่เหมือนกันในแต่ละคน
1: ในแต่ละคนใช่ไหมครับ
0: ในแต่ละคนคืออันนี้มันมาถูกทางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: มาถูกทางแล้วล่ะบทเรียนที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าดูนะครับระบบภูมิคุ้มกันสำคัญมากตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ให้ยาเพิ่มอะไรไปจริงๆเราไปพยายามช่วยระบบภูมิคุ้มกันเรามากกว่าเนื่องจากเราไม่ได้ไปเอาอะไรใส่ใหม่เข้าไปเราพยายามบอกระบบภูมิคุ้มกันเราพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งเราพบเนี่ยเราบทเรียนภาพใหญ่คือว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่ดีครับ
1: ทั้งหลายทั้งปวงพยายามพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้หรือเช็คพอยต์แล้วก็ทำลายสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายไม่ใช่เอาสิ่งใหม่เข้าไปไม่ใช่สร้างกองทัพใหม่เอากองทัพเดิมให้เข้มแข็งขึ้นทำนองนั้น
0: ส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราเริ่มเห็นความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีถ้ายิ่งทำให้มันดีเนี่ยมันจะยิ่งดีมากๆเลยนะครับผมคิดว่าจากที่ผมไปศึกษามาผมสงสัยว่าในระยะยาวเราจะรู้ว่าคนที่อายุยืนคือคนที่ระบบภูมิคุ้มกันดีครับ
1: ครับดูแลสุขภาพเลยทิ้งท้ายออกกำลังกายที่อาจารย์เตือนเราเป็นประจำในทุกสัปดาห์แล้วจะได้ไม่ต้องเสียเงินเนี่ยนะไปหา17ล้าน20ล้านเนี่ยมันจะไปเอาอย่างไรถูกที่สุดคือออกกำลังกายอาจารย์ครับได้เลยครับ
0: ถูกที่สุดออกกำลังกายครับแต่ยากที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่ชวนแล้วไม่ค่อยมีใครอยากออกกำลังกาย
1: โอ้ถ้าฟังอาจารย์แบบนี้แล้วผมว่าทุกคนทำให้มันง่ายขึ้นได้ครับอาจารย์เดี๋ยวจันหน้ามาคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมีอย่างสูงอาจารย์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ครับหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus ลาคุณฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเปิดมาวันจันทร์ประเด็นร้อนเยอะนะครับทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่อยๆที่จะคลายไปเรื่องของสถานการณ์พื้นที่ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับแต่ดูเหมือนว่าหลายคนอาจจะรับสัญญาณดูเหมือนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เป็นการก่อกวนเป็นการวัดกำลังก่อนที่จะมีเหตุการณ์ก่อนที่จะมีอะไรแต่ว่าที่มันน่ากังวลก็เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าการข่าวก็ทราบมาก่อนเราก็มีการเตรียมความพร้อมแต่อยู่ดีๆเกิดจุดขึ้นมา70-80จุด74จุดตอนแรกเหมือนกับอย่างที่นราธิวาสบอก40จุดแล้วก็มีเหตุการณ์ถึงเรื่องของการค้าของเถื่อนอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเมื่อวานก็มีคำให้สัมภาษณ์จากทางแม่ทัพภาค4แต่ผมฟังแล้วผมก็ตกใจก็ยอมรับว่าอาจจะมีการมีลูกน้องสีเทาวางยาแม่ทัพนี่เนชั่นออนไลน์ก็ลงครับเปิดใจแม่ทัพภาค4ยอมรับจุดอ่อนคือการเข้าถึงมวลชนอาจจะมีลูกน้องพัวพันธุรกิจสีเทาวางยาถ้าลูกน้องพัวพันธุรกิจสีเทาอาจจะเคยได้ยินครับว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนกับเขาด้วยไหมแต่ถ้าลูกน้องวางยานี่ผมว่าก็จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่พูดแบบนี้ก็ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของนิรโทษกรรมทางการเมืองปี68ปี48ถึง68ประเด็นนี้เดี๋ยวมีเวลาจะมานั่งไล่เรียงกันนะครับว่ามันส่งผลมันทำให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองมันทำให้อะไรมีการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องตั้งข้อสังเกตไหมก็แน่ๆครับพรบเสริมสร้างเสริมสังคมสันติสุข2569มันมีกลุ่มที่ได้สิทธิ์กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์แล้วก็คดีไหนยังไปต่อคดีไหนไปไม่ต่อแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนของรัฐเป็นยังไงอาคารบ้านเรือนของเอกชนเป็นยังไงตัวละครทางการเมืองเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องตามขณะเดียวกันครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหก็มีต้องใช้คำว่าดราม่าที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลอยู่เยอะทั้งเรื่องของคุณสมยศคุณสมบัติบุญงามอนงถูกตั้งคำถามหลังจากที่มีการเปิดถึงเรื่องของการคุกคามทางเพศผมพูดในเชิงประเด็นก่อนนะครับก็มีทั้งยอมรับทั้งปฏิเสธยอมรับในบางเนื้อหาปฏิเสธในบางเนื้อหากระเด็นกระดอนกันมาที่หลายเรื่องนี่คือตัวบุคคลที่เจอตั้งคำถามครับเพราะว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักกิจกรรมทางการเมืองขณะเดียวกันครับ2-3 วันก่อนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็มีถูกตั้งคำถามเรื่องเรียกรับเงินแลกกับโควต้าในการเข้าเรียนพระปกเกล้าในหลักสูตรปปรผมก็นึกว่าจะเงียบหายหรืออะไรไปวันนี้ท่านประธานโสพลบอกจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนท่านเลขาธิการพระปกเกล้าครับกรณีเรียกรับผลประโยชน์แลกเรียนหลักสูตรปปรก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนหล่นใส่เท้าอันไหนหรือฝั่งไหนหล่นใส่เท้าฝั่งไหนเพราะหลายหลักสูตรเคยนะครับไม่ได้พูดถึงหลักสูตรนี้เคยได้ยินว่า สมมติมีประมาณเท่านี้ท่านนี้จะมีโควต้าประมาณกี่คนท่านนี้จะต้องมีจะได้รับโควต้าประมาณกี่คนบางคนเอาไปคัดบางคนเอาไปเลือกบางคนไปชวนแล้วก็ได้ยินบางคนเอาไปขายหรือบางคนเอาไปขายต่อก็เรื่องทำนองนี้ได้ยินกันมาตลอดทีนี้กับเรื่องนี้ครับมันจะออกยังไงกับในเชิงการเมืองทั้งในเชิงข้อที่จริงอีก2คนครับพี่น้องที่อยู่ที่อ่างทองเป็นส.ส.ภูมิใจไทยก็เหมือนกับถูกเฮงเล็งโดยมีการจ่อวิถีกระสุนไปตกจากทางฝั่งไอลอครับมีสายโทรศัพท์มีการพูดคุยหลังจากที่มีขบวนการที่ถูกระบุว่าไม่น่าจะถูกต้องกับการเลือกตั้งจากการเลือกส.ว.เรื่องนี้ทั้ง

0: ทั้งคนพี่คนน้องตระกูลปริศนาตระกูลก็ต้องออกมาตอบคำถามกันอยู่เยอะก็ต้องดูกันครับเอาเป็นว่าทั้งในเรื่องการเมืองภาคใต้ทั้งเรื่องของพระปกเกล้าทั้งเรื่องสวหรือแม้กระทั่งทั้งเรื่องของสอบท้องถิ่นทุกประเด็นน่ะแม้กระทั่งกฎหมายที่ถูกเรียกว่าเป็นนิรโทษกรรมภาคปี69เนี่ยก็ถูกโยงเข้าไปเรื่องการเมืองทั้งหมดอธิบายได้ทั้งตัวเนื้อหาแล้วก็คาดการณ์ในเชิงการเมืองวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาเริ่มกันที่เรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นที่วันนี้นะฮะหลายฝ่ายให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนั่นก็คือกรณีสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านและไปต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ก่อนขึ้นเครื่องก็มีการประชุมหน่วยงานความมั่นคงไปรอบหนึ่งแล้วแต่การประชุมวันนี้น่าจะเป็นเนื้อเป็นหนังนะฮะมากกว่าเมื่อวานเพราะเป็นการประชุมเพื่อลงลึกไปจนถึงสถานการณ์และก็ประเมินสถานการณ์การรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้นะคือบนหน้าสื่อเขาก็มักจะใช้คำว่าความจริงมี2ชุดบ้างอะไรบ้างกรณีเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่มีการพูดถึงกันก็ยังไม่จบนะครับแต่กล่าวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับถ้าไปดูจากการให้สัมภาษณ์ของทั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับคุณชัดชัยบางชวดนะครับท่านรองนายกศิริศักดิ์วงเกตแก้วแล้วก็รวมถึงคุณธนัทสุวรรณานนท์นะท่านหลังเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะส่วนท่านรองนายกศิริศักดิ์วงเกตแก้วเป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็จะมีความหลากหลายอยู่นะเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานผมเริ่มจากในส่วนของผู้ที่เป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนั่นคือผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติท่านก็ประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับในหลายๆจุดท่านบอกว่ามี3สาเหตุครับคุณอภิรักษ์ครับ3สาเหตุหลักท่านใช้คำอย่างนี้1การพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งคาดว่าเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาและถ้าเรารีบวิ่งไปเจรจาก็จะเสียเปรียบและรีบยอมรับข้อเสนอของเขาเพื่อส่งผลให้เราเสียดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องวางแผนต่อไปว่าจะต้องเตรียมการพูดคุยอย่างไรนะฮะสองขณะนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังทหารเขาอาจจะมองเป็นช่วงเป็นช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุลักษณะนี้เป็นลักษณะการก่อกวนอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและมีการและมีหลากหลายมิติในการก่อเหตุนอกจากนี้ยังมีการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเป้ามากกว่าเห็นได้จากการเผาสถานที่และรถของทางราชการซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยข่าวจะต้องมาประเมินและมาชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง 3. ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนของที่เตรียมอาจจะเสียหายซึ่งช่วงนี้ก็ได้จังหวะพอดีนะและท่านก็ย้ำว่ามีคำถามเสมอว่าทำไมรัฐไม่รู้ว่ามีผู้ก่อเหตุเยอะกันขนาดนี้ผมอยากจะบอกว่าบางครั้งพวกเขาก็ไม่ต้องบอกกันล่วงหน้าแต่เมื่อเกิดเหตุก็จะรู้กันโดยทันทีไม่ใช่หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้ต้องมาพร้อมกันตรงนี้มีการเอาไปขยายความกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวว่าไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าพอเกิดเหตุก็จะเป็นที่รับรู้กันว่านะจะต้องปฏิบัติการในทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้กระโตกกระตากเพราะไม่ได้มีการสื่อสารวันเวลานออะไรที่ชัดเจนแต่ยึดเรื่องของเหตุการณ์เป็นหลักทีนี้นักข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารหรือว่าเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากที่รัฐบาลปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายคุณธนัทก็ยอมรับว่ามีส่วน

0: นะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นเหตุก่อกวนส่วนใหญ่และในพื้นที่ก็ไม่มีเหตุการณ์จับสิ่งผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นการจับยาบ้าจำนวนมากรวมถึงในจังหวัดปัตตานีฉะนั้นจึงต้องมาจำแนกแยกว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปกลุ่มใดพื้นที่ไหนซึ่งหากนำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพแต่ถ้าถามระบุให้ชัดตอนนี้ว่าเป็นกลุ่มใดขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนนะครับท่านก็
1: จริงๆจริงๆถ้าจะตอบว่ารู้แต่พูดไม่ได้เพราะกระทบกับเรื่องอะไรยังจะดูดีกว่าหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดตอบว่าไม่รู้อันนี้ผมขออนุญาตคุณมนตรีและคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วก็เพิ่งจะลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปช่วยทำงานด้านการสื่อสารอะไรหลายเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกองกำลังหรือการป้องกันเนี่ยถามว่าไอ้ 3-4 เหตุผลที่พูดถึงอ่ะกำลังจะมีการสับเปลี่ยนถามว่าถ้าเป็นเหตุผลเนี่ยมันก็เคยได้ยินกันมาแล้วไม่ใช่เหรอว่าท่านแม่ทัพภาค4ก็อาจจะเป็นคนที่มาจากพื้นที่อื่นอาจจะถูกลองดีอาจจะถูกลองของอันนี้ก็เคยได้ยินกันมาแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของการเจรจามีคณะผู้แทนมีคนพูดคุยจังหวะนี้การแสดงแสนยานุภาพก่อนที่จะโชว์กันว่าอ้าวถ้าคุณคือตัวจริงคุณสามารถทำให้พื้นที่มันสงบได้ไหมมันนิ่งได้ไหมเรื่องแบบนี้เราก็เคยได้ยินรอบนี้เพิ่งจะมาได้ยินอีกอันนึงก็คือจะเข้าหน้าฝนกลัวของหมดอายุอ่ะอันนี้คือเหตุผลที่ผมจะได้ยินตอนหลังว่าเดี๋ยวของจะหมดอายุส่วนอีกเรื่องนึงมีหลายสถานการณ์ทั้งเรื่องของเหตุมีการค้าของเถื่อนหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ระบุว่าพอมีที่นึงแล้วที่อื่นจะตามกันมันฟังแล้วมันก็คล้ายถ้ามันมีหลายสาเหตุแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คุมไม่ได้เลยสักสาเหตุหนึ่งเลยนะครับคุณมนตรีเพราะมันนับกันมาแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขสุดท้ายเนี่ย74หรือจะถึง100จุดหรือเปล่าเนี่ยและแบบนี้เนี่ยเข้าใจหมดเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ทำงานลำบากแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลกันแบบนี้แล้วแต่ละจุดควบคุมไม่ได้ตกลงแล้วการข่าวเราตกกันตรงไหนยังไงแบบไหนแล้วเจ้าหน้าที่เราต้องยังไงบ้างอ่ะคุณมนตรีผมอ่ะคุณมนตรีก็มีช่วงหนึ่งก็ลงใต้บ่อยแล้วก็เห็นภาพกันแล้วเราก็ขานตัวเลขงบทางใต้เกินกว่าครึ่งล้านล้านกันมาต้องเท่าไหร่แล้วอ่ะนี่คือในภาพใหญ่เนี่ยถ้ามานั่งแยกกันมาแต่ละชิ้นน่ะตั้งแต่คำว่าโจรกระจอกที่แหมไม่อยากจะย้อนเลยนะตั้งแต่สมัยคุณทักษิณตั้งแต่สมัยท่านองคมนตรีท่านนายกแอปท่านออกมาขอโทษแม้กระทั่งดอกล่าสุดนี่ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่ไปบอกว่าต้องแรงต้องตาต่อตาฟันต่อฟันหรือจะต้องไปลุยจะต้องมีคำว่าไล่ล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะต้องโฟกัสโดยเอาปากกาไฮไลท์ขีดคำว่าไล่ล่าเนี่ยตั้งแต่คำว่าไล่ล่าที่ออกมาเนี่ยมันจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าขออนุญาตคอมเมนต์แบบนี้คุณมนตรีก่อนครับก่อนที่จะรายงานไปเดินต่อ
0: เติมในเรื่องของเลขาธิการสมช.นะครับท่านคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แจกแจงหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงนะฝ่ายต่างๆซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะในช่วงสายๆวันนี้นะครับถ้าดูจากประเด็นเนี่ยนะคุณชัดชัยบางชวดนะไม่แน่ใจท่านจะได้เกษียณในตำแหน่งนี้หรือเปล่าเพราะท่านเองดูเหมือนจะแผลมๆว่าอยากจะเกษียณในตำแหน่งนี้นะครับก็จะอยู่อีกปีหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับก็เลขาสมช.ท่านบอกว่ามันมีหลายประเด็นซึ่งก็ตรงกับที่ในส่วนของท่านรองนายกศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมีเหตุหลายปัจจัยด้วยกันก็แน่นอนนะหลายเหตุหลายปัจจัยอย่างน้อยเลขาพอข่าวกรองแห่งชาติท่านก็บอกไว้แล้ว3
1: มันต้องถูกสักเหตุอ
0: ่
1: ะ
0: บวกกับที่ทางกองทัพเขาให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดก็เป็น4แล้วนะทีนี้เลขาสมช.หลังจากที่ได้มีการประชุมวันนี้เสร็จสรรพท่านบอกว่าเหตุป่วนใต้เนี่ยมันเกิดจากช่วงหลังรัฐบาลได้มีการปราบปรามอย่างเข้มข้นนะก็เลยมีการตอบโต้นี่คือประเด็นอันหนึ่งและท่านก็ไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องของกลุ่ม BRN ใหม่นะเข้ามามีส่วนผสมมีส่วนจัดการมีส่วนในการก่อเหตุหรือไม่และเรื่องที่เป็นน่าจะครอบคลุมได้ทั้งหมดก็คื

0: ื่องของปัจจัยแทรกซ้อนนะฮะแล้วท่านก็อธิบายคำว่าปัจจัยแทรกซ้อนที่มันโยงไปถึงเรื่องท้องถิ่นผสมเนี่ยก็อันเนื่องมาจากการก่อเหตุในครั้งนี้พุ่งเป้านะไปที่อบต.เทศบาลนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท้องถิ่นก็เลยมีการเชื่อมโยงไปถึงตรงนี้ด้วยทีนี้เมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะครับท่านอธิบายอย่างนี้ว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐส่วนเรื่องจำนวนเหตุการณ์ต้องแยกแยะนะไปดูไม่ใช่ว่าเผากล่องหนึ่งกล่องจะเป็นหนึ่งเหตุการณ์จึงต้องประเมินสถานการณ์ตรงนั้นว่าหนักเบาอย่างไรจึงจะนับเป็นจำนวนอาจจะนับว่าเผายางรถยนต์หนึ่งเส้นเป็นหนึ่งเหตุการณ์คงจะละเอียดมากเกินไปนะฮะและตอนหนึ่งที่มีการถามถึงเรื่องของกลุ่ม BRN ใหม่กลุ่มเยาวชนตรงนี้เลขาชัดชัยท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันคงต้องมีการไปดูกลุ่ม BRN คงไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องโดยสังเกตได้จากการวางเพลิงองค์การปกครองท้องถิ่นจึงเป็นจุดที่ต้องสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละแห่งที่เกิดขึ้นก็ในส่วนของท่านชัดชัยแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของครม.สัญจรที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่จะวันจันทร์หน้านะครับท่านก็บอกไม่ต้องกังวลมีความพร้อมที่จะดูแลและประสานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทราบว่าผู้บัญชาการทหารบกกองทัพภาคที่4ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ผมนอกเหนือจากคอมเมนต์แล้วนะครับในส่วนของกองทัพวันนี้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมโฆษกกองทัพบกร่วมกันแถลงหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมก็เข้าไปตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกติดตามสถานการณ์ครับท่านโฆษกก็ได้บอกว่ามีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างเรื่องเฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนนี่แม่ทัพภาค4ยืนยันแล้วนะครับว่ามันเป็นข่าวลือนะครับเป็นข้อกล่าวหาท่านโฆษกวินไทยบอกว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบิดเบือนทำลายภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่มาโดยตลอดในช่วงหลังกรมนภาค4ส่วนหน้าปรับวิธีสื่อสารส่วนเหตุการณ์ที่เกิดไล่เลี่ยเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ได้มุ่งเป้าต่อชีวิตประชาชนแต่เป็นการหวังผลจิตวิทยาและสื่อสารเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับวัยรุ่นเครือข่ายเลือกทำลายทรัพย์สินและเป้าหมายเป็นพื้นที่กว้างเช่นเสาไฟฟ้านับแสนต้นและเป็นจุดที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ในจุดที่มีการเพ่งเล็งสูงส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถป้องกันจุดเกิดเหตุได้เนี่ยก็บอกว่าถ้าหากนำกำลังพลมาเฉลี่ยกับพื้นที่ทั้งหมดมันไม่พออยู่กับสัดส่วนพื้นที่อยู่แล้วโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางคืนแต่กรมน.ก็ใช้กลไกด้านการข่าวคู่กันมาตลอดยืนยันการข่าวไม่ล้มเหลวเป็นการบูรณาการร่วมกันแต่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในระดับย่อยให้เข้มข้นมากขึ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมากับการใช้กับเป้าหมายในแบบนี้เคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่กลางคืนและการใช้กำลังอาวุธของทบที่สนับสนุนเนี่ยก็รัดกุมไม่มีการใช้ยกเว้นจะถูกโจมตีก่อนเรื่องนี้ก็เข้าใจเรื่องการใช้เฮลิคอปเตอร์ครับแต่ว่าเรื่องของการที่มีกราดยิงเนี่ยอันนี้จนเป็นข่าวแล้วทางฝั่งหลวงนี่ก็ออกมาบอกว่าเป็นข่าวลือเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการอธิบายในการชี้แจงให้แม่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาก่อเหตุปุ๊บมันก็จะมีก่อเหตุซ้ำเวลาติดตามก็จะมีตะปูเรือใบเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เองก็มีความเสี่ยงการปรับวิธีการเครื่องมืออันนี้เข้าใจแต่ว่าการข่าวต้องรับให้แน่นและสื่อสารนี่เป็นท่านโฆษกบอกว่าส่วนเหตุส่วนใหญ่เนี่ยที่เชื่อมโยงกับ BRN เนี่ยพวกก่อเหตุรู้ว่าสังคมเนี่ยจะมากดดันและตั้งคำถามกับความแม่นยำการข่าวของรัฐเนี่ยนี่เป็นลักษณะการแก้ทางของโฆษกที่เนียนมากแต่ถ้าพิจารณาสถิติแล้วเนี่ยการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแนวโน้มลดลงและดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ติดตามสถานการณ์และให้ปรับเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวให้มีความรัดกุมมากขึ้น
0: ครับ
1: ทางด้านโฆษกกองทัพท่านสุรสันต์ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าการประสานงานของกลุ่มผู้ก่อเหตุมีระบบและมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นแม้ไม่เอาชีวิตประชาชนแต่เป็นลักษณะการทำงานของขบวนการซึ่งสอบสวนไปถึงสาเหตุหลักที่แท้จริงต่อไปคือเข้าใจนะครับอธิบายแบบหลวงแบบนี้ก็คือว่าไม่ได้หมายมุ่งเอาชีวิตไม่ได้หมายมุ่งที่เจ้าหน้าที่ในรอบนี้แต่ว่าให้ตกตื่นกลัวให้นับจำนวนกันจะถามว่าถ้าการข่าวไม่สามารถที่จะเตือนประชาชนหรือเตือนให้สังคมได้เห็นแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาเกือบร้อยอ
0: ่
1: ะในใจผมต้องใช้ขออนุญาตใช้คำว่ามันก็อาจจะพร่องไปนิดนึงก็แล้วกันเอาเป็นว่ามันแรงน้อยลงผู้เสียชีวิตน้อยลงแต่ว่าก็พร่องเกินไปนิดนะคุณบตรีครับ
0: ผมเติมเรื่องของงบประมาณจะได้จบนะครับเพราะว่านี่เป็นตัวเลขของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องการจัดงบประมาณในแต่ละปีเขารวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของงบดับไฟใต้เอาไว้ตั้งแต่ปี2547ถึงปี2569นะปีนี้ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณนะในรายละเอียดก็บอกว่าช่วงปีงบประมาณ2547จนถึง2569รวม23ปีงบประมาณเนี่ยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานหลักเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับคุณอภิรักษ์รวม 347,000 กับ6ล้านบาทนะครับโดยปี2559ใช้งบสูงสุด 30,512 ล้านบาทนะจากนั้นมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลังจนปี2569ปีปฏิทินงบประมาณที่กำลังใช้อยู่นี้นั้นแน่เหลือ 1,473.43 ล้านบาททีนี้มันมีข้อน่าสังเกตนะคุณวิรัติถ้าดูจากตัวเลขของคลังสารสนเทศของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่บันทึกเอาไว้และทำเป็นอินโฟกราฟิกอะไรตรงนี้ออกมาเนี่ยข้อที่น่าสังเกตก็คือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดพีคนะแล้วก็มาถึงปีล่าสุดนะอย่างปี2547นะปีแรกเนี่ยนะเริ่มต้นอยู่ที่ 13,451 ล้านบาทนะพอถัดไปปรับขึ้นในปี2552จาก 13,000 เป็น 20,991 ล้านบาทปี59ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะนะพีคสุดที่ 30,512 ล้านบาทและถัดจากนั้นมาขยับลงจนกระทั่งปี2563นะใช้ไปที่ 1,641 ล้านบาทและปีล่าสุดคือปี69 1,473 ล้านบาทนะก็ตรงนี้เอ๊ะมันเป็นเรื่องของจริงๆมันมีอยู่3ก้อนนะฮะก้อนแรกที่เขาน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบก้อนที่สองเป็นแผนแก้ไขและพัฒนาและก้อนที่สามเป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งสามส่วนตรงนี้มันก็จะมีความแตกต่างของตัวเลขแสดงว่ามันเคยพุ่งขึ้นสูงสุดเพราะปัญหาความรุนแรงเสร็จสับจากนั้นมาถูกทางหรืออย่างไรและจนกระทั่งนะกลมๆเนี่ยนะผมไม่ลงในรายละเอียดของ3ก้อนนั้นนะเอาเป็นว่าผ่านมานะฮะ23ปีงบประมาณก็คือ22ปีเนี่ยนะก็ 340,000 กว่าล้านครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: 300,000 กว่าล้านพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ันสินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเรื่องของทางใต้เมื่อสักครู่ท่านโฆษกทหารท่านก็พูดขณะเดียวกันรีพอร์เตอร์นี่บอกว่าที่นราธิวาสนี่รวบผู้ต้องสงสัยป่วนนราธิวาสได้แล้วที่เจาะไอร้องหนึ่งรายนะครับขณะเดียวกันจุดที่มีความเสียหายแล้วก็กระทบกับผู้คนเยอะๆก็คือรางรถไฟก็พยายามที่การในการที่จะซ่อมแซมแล้วก็ทำให้เดินรถได้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้นราธิวาสมี40จุดเป็นหนึ่งอ่ะบอกอย่างที่ทหารเขาบอกก็แล้วกันว่าบางทีถ้าเสาไฟฟ้าไปโดนจุดยางเยิงอะไรเผาสักจุดหนึ่งเลยก็อย่าไปนับอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ว่าจุดนี้คือจุดใหญ่ก็พยายามในการที่จะกู้สถานการณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็เจอแก๊สปิกนิก25กิโลจุดชนวนในการตั้งเวลา3ลูกที่ราง1ลูกที่ไม้หมอนที่คอนกรีตในแต่ละจุดกันออกมาก็ทำให้รถไม่สามารถที่จะเดินทาง

0: ไปได้เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นแต่คุณมนตรีไม่ได้ประชดจริงๆนะหนึ่งจากเกือบร้อยจุดที่จับมาได้หนึ่งคนเนี่ยเราต้องยอมรับใช่ไหมว่างานมันยากจริงๆในการตามหาคุณมนตรี
1: คือเอาละถ้าเราพูดแบบคนทั่วๆไปเนี่ยนะก็จะมีคำถามคุณวิรักษ์หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเนี่ยผมก็ได้ดูกรณี
0: ที่เราเห็นเผาร้านสะดวกซื้ออ
1: ่ะร้านสะดวกซื้อนะฮะปืนผาหน้าไม้ไม่รู้ว่าผ่านมากี่จุดผ่านมากี่แห่งและเป็นในที่ชุมชนกลางเมืองแล้วก็คนก็ยังพลุกพล่านอยู่เต็มไปหมดนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยมีคำถามว่าผลกันมาจากไหนแล้วก็มาก่อเหตุกันแบบโอ้โหชนิดที่กลางเมืองมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แหละมันก็ปกติน่าจะมีด่านนะซ้อนๆกันในพื้นที่ชั้นนอกพื้นที่ชั้นในเขตเมืองเขาก็จะมีระบบป้องกันนะเป็นชั้นๆๆๆๆๆแต่ตรงนี้ก็ก่อเหตุเสร็จปุ๊บนะฮะก็แต่ละจุดก็มากันเยอะนะฮะ6 7คน10คนรวมกันแล้วก็จำนวนมากนะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ยกพวงยกเข่งอะไรตรงนั้นผมฟังตอนบ่ายเนี่ยฟังพระอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีท่านแจกจำแนก2ประเด็นคุณวิรักษ์ประเด็นแรกก็คือนะแน่นอนที่สุดเหมือนกับที่ทางการแล้วก็หลายๆฝ่ายพยายามอธิบายว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์คือเป็นการก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์เพราะไม่ต้องการเอาชีวิตและทรัพย์สินนะแม้กระทั่งในห้างในร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะทำลายจะอะไรทิ้งอยู่แล้วก็ให้ทั้งพนักงานให้ประชาชนให้คนทั้งหลายออกมาแล้วก็ก่อเหตุนั่นก็คือไม่ได้มุ่งหมายเอาชีวิตนะถัดมาเนี่ยตรงนี้คงไม่มีใครปฏิเสธกระมังอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นการโชว์ศักยภาพขีดความสามารถของกลุ่มขบวนการที่มาก่อเหตุนะแค่นี้ก็จะได้ไม่ต้องไปถามต่อว่าทำไมผ่านมาได้ยังไงเอาปืนผาหน้าไม้มาจากไหนนะในขณะที่ทางโฆษกนะของกองทบกที่คุณรักพูดถึงเมื่อสักครู่พลตรีวินไทยสุวารีท่านก็บอกว่าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยสั่งเข้มงวดนะเพิ่มเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการข่าวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าการข่าวล้มเหลวเพียงแต่ว่านะจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพก็ฟังดูว่าการข่าวก็ยังทำงานได้ผลเพียงแต่ว่ามันจะต้องนะเพิ่มขีดความสามารถหรืออุดช่องโหว่ช่องว่างที่มันเป็นพื้นที่ว่างตรงนั้นอยู่ก็รวมความแล้ว1สัญลักษณ์2เป็นการโชว์ขีดความสามารถของกลุ่มขบวนการที่มาก่อเหตุนะครับ
0: คุณมนตรีผมคิดอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนอยู่ดีๆเอามอเตอร์ไซค์มาบึ้นบึ้นบึ้นบึ้นแว้นแว้นทั่วทั้งจุดใดจุดหนึ่งจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่หาดใหญ่ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตแล้วเขาวุ่นวุ่นวุ่นกันเสร็จแล้วเขาก็หนีกันไปได้หมดร้อยกว่าจุดในเขตเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงอย่างนั้นการข่าวรู้ข่าวแต่ไม่สามารถจับอะไรได้เลยอย่างนี้มันจะมองว่าไม่สูญเสียได้ไหมคุณมนตรีมันก็เหมือนกับเป็นการเย้ยหรือเป็นการเย้ยเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
1: ครับแท้แต่ว่าจะมองจากมุมไหนถ้าดูจากคลิปจากอะไรและเที่ยวนี้แปลกกว่าทุกครั้งอาจจะเป็นเพราะว่ามีการก่อเหตุพร้อมๆกันในหลายจุดก็เลยมีคลิปออกมาจากหลายที่หลายแห่งแม้กระทั่งในหมู่บ้านในโรงไอ้ที่เป็นเผาตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีชาวบ้านที่เขาอยู่นะซึ่งเราเองก็เอาละด้านหนึ่งคนที่ก่อเหตุก็ต้องมาจากกลุ่มขบวนการนะส่วนชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะเมื่อไม่ใช่เป็นคนที่ก่อเหตุเราก็ต้องเรียกว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เก็บภาพเก็บคลิปอะไรกันไว้ซึ่งตรงนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดที่รองนายกศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วที่ท่านให้สัมภาษณ์ในวันนี้นั่นก็คือมีประโยคหนึ่งท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงเราต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวก็ทราบว่าเราก็รู้ล่วงหน้าในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นใครและต้องมาดูว่าการเตรียมพร้อมของเราให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดมีอยู่2ประโยคที่สื่อเอาไปจับเป็นประเด็นนั่นก็คือนะครับ

0: าคใต้น่าเป็นห่วงนะฮะแต่ก็จะยังคือจะต้องรัดกุมให้มากขึ้นคือน่าเป็นห่วงคำนี้ก็แสดงว่าก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าหนักแต่ครั้งนี้ก็มีการใช้คำว่านะฮะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงครับคุณวิรัติครับ
1: กับจากใต้คุณมนตรีมีเติมหรือจะไปตรงไหนต่อไหมครับ
0: มาเรื่องนี้ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องที่เมื่อวานนะช่วงก่อนบ่ายแก่ๆเย็นย่ำค่ำนะที่เป็นประเด็นนั่นก็คือ เรื่องของนิรโทษกรรมนะครับก็พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะพ.ศ.2569หรือพรบนิรโทษกรรมที่ปลุกปั้มกันมานานนะ20ปี20กว่าปีได้ซ้ำไปถ้าเราถอยไปเนี่ยก็ตั้งแต่นิรโทษกรรมสุดซอยก็จากนั้นมาก็ดูเหมือนจะปล่อยทิ้งล้างเอาไว้อยู่พักใหญ่จนกระทั่งมีการรัฐประหารมีสภาปฏิรูปมีอะไรต่อไม่ได้ก็ขับเคลื่อนกันอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไปต่อไม่ได้นะจนกระทั่งมาถึงสภาชุดที่26นะก็ไปปัดฝุ่นนะจนกระทั่งไม่ใช้คำว่าพรบนิรโทษกรรมนะก็มาใช้คำที่ชื่อเต็มๆนะเวลานี้คือพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขแต่เนื้อหาไส้ในก็คือการนิรโทษกรรมกลุ่มผู้ชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนกระทั่งปี2568นะ20ปีเต็มที่เอาปี68วันที่16กรกฎาคมเป็นเส้นตายก็ถือเอาวันที่ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาและรับหลักการในวาระแรกเป็นจุดปิดว่าหลังจากนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เมื่อวานมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสร็จสับแล้วในมาตรา2นะครับก็ระบุเอาไว้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นะถัดจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้ประธานโสภณสารัมนะครับท่านให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับท่านอยู่ตรงที่ว่าประธานสภาเนี่ยต้องตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา4วงเล็บ8นะเป็นอำนาจของประธานสภาในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญเรื่องการขจัดความขัดแย้งซึ่งเสนอได้1รายชื่อประธานโสภณบอกว่าขณะนี้ตนกำลังพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมเพื่อเสนอโดยเร็วเพื่อให้กรรมการชุดนี้เดินหน้าทำงานและใครที่เข้าองค์ประกอบได้รับการนิรโทษกรรมก็จะได้รับการนิรโทษกรรมโดยเร็วแต่กำลังหาอยู่ว่าใครที่เป็นที่ประจักษ์ในองค์กรที่ขจัดความขัดแย้งก็ประธานโสภณบอกว่าน่าจะได้รายชื่อใน 1-2 วันนี้แล้วก็ส่งไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เลยโดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาก็ตามกฎหมายก็กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน30วันนะถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ก็คือวันนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้คือวันนี้และเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเสร็จสรรพแล้วก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันก็คือ6เดือนแต่ฟังดูนะฮะเมื่อวานผมไปดูในรายละเอียดนะที่ทางคุณนิกรจำนงนะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะมาตั้งแต่ต้นก็ได้แจกแจงรายละเอียดเอาไว้นะก็ในเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วคุณวิรัติกรรม
1: ครับ
0: ก็เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ส่วนกระบวนการก็ว่ากันไปจะ30วัน180วันนะเพราะในแต่ละมาตราที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการสิ้นสุดการระงับยับยั้งแห่งคดีนะแม้กระเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในมือของพนักงานสอบสวนหรืออัยการเนี่ยต้องระงับหรือยุติการสอบสวนหรือยุติการฟ้องคดีนั่นคือนะทุกอย่างจบแม้กระทั่งที่อยู่ในชั้นศาลนะก็ต้องจำหน่ายคดีนะหรืออยู่ในระหว่างการรับโทษก็ต้องปล่อยตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะกระบวนการอื่นๆก็ว่ากันไปแต่เมื่อกฎหมายมีผลแล้วเนี่ยก็จะต้องบังคับตามกฎหมายนะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เป็นคำถามว่าเอ๊ะนะส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะมีการไปตัดทิ้งผมไปดูในรายการสุดท้าย

0: ายนะกรณีสำหรับผู้เยาว์วงเล็บอายุต่ำกว่า18ปีนะคุณนิกรจำลองเขียนเอาไว้ว่าสำหรับความผิดที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมวงเล็บยกเว้นมาตรา112หากผู้กระทำผิดขณะอายุต่ำกว่า18ปีร้องขอคณะกรรมการสามารถจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูส่งให้อัยการและศาลเพื่อใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหรือสั่งยุติคดีได้ตรงนี้รายละเอียดอยู่ในมาตรา11เพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนคืออายุต่ำกว่า18ปีในขณะที่กระทำความผิดแม้จะมีการยกเว้นนะก็ยังอยู่ในข่ายที่จะต้องร้องขอต่อคณะกรรมการได้ครับคุณพิรักครับ
1: ครับอย่างนี้พวกคดีเอาตัดเอาตรงเด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่อันนี้คือหลุดไปเลยยังอยู่ใช่ไหมครับคุณมนตรีเพราะว่ายังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ112ขณะเดียวกันถ้าเป็นส่วนของความเสียหายทางแพ่งของเอกชนอันนี้ก็ต้องไปนั่งพวกปิดห้างเผาห้างพวกอะไรอย่างนั้นถ้าผมจำไม่ได้ว่าหรือจะไปปิดสนามบินแล้วมีความเสียหายกับองค์กรอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทั้งสองเคสทั้งเหลืองทั้งแดงที่ไปสร้างความเสียหายกับเอกชนอันนี้ก็ต้องไปนั่งไล่บี้กันเอาเองถูกต้องไหมครับคุณ
0: มนในส่วนของรัฐถือว่ายุติแต่ในส่วนของเอกชนนะครับเนี่ยในตอนมันอยู่ในข้อที่4นะครับคือกรณีเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายทางแพ่งการดำเนินคดีทางแพ่งโดยหน่วยงานรัฐเป็นอันยุติลงและห้ามฟ้องร้องเพิ่มเติมกรณีมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้การชดใช้หรือบังคับคดีเป็นอันยุติลงยกเว้นการบังคับที่เสร็จสิ้นไปก่อนแล้วตรงนี้เคยถกเถียงกันว่านะขอคืนนะก็ในช่วงของการแปรยติบอกว่าอย่าเลยอย่าให้ยุ่งยากเลยไอ้ที่ยึดแล้วก็ยึดไปจะเอาเงินหลวงคืนมันเป็นเรื่องยุ่งยากก็ให้บังคับเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ยึดก็ให้จบแต่ที่ยึดไปแล้วก็ไม่ต้องคืนทีนี้ในหมวดของเอกชนทั่วไปไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐในการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งอันนี้อยู่ที่มาตรา10เพราะนั้นรัฐจบแต่ถ้าเป็นเอกชนห้างร้านนะที่เขามีปัญหาเป็นคดีความก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินการเรียกร้องได้อยู่สนามบินนี่ถือว่าเป็นของรัฐนะคุณพิรักษ์นะ
1: สนามบินของรัฐช่อง11ของรัฐไทยคมเอกชนไหมฮะไทยคมเอกชนห้างที่ราชประสงค์นี่ผมไม่แน่ใจว่าคดีมันยังเดินอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณมนตรี
0: ครับ
1: ก็
0: ถือว่าทีนี้ผมเห็นคนที่ออกมาไม่รู้คนอื่นนะผมหลงหูหลงตาหรือเปล่าแต่เขาขยับกันตั้งนานแล้วแหละก่อนหน้านู้นผมเห็นคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะซึ่งก็คือเป็นอดีตประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้แหละนะครับก็คุณณัฐวุฒิเองก็แสดงเจตจำนงนะไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วถ้าปลดพันธนาการทั้งหลายแหละก็คงจะนะหวนคืนสู่เวทีอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็เป็นสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะเพราะในกฎหมายได้ระบุเอาไว้เนี่ยคุณพิรักษ์ครับนะแม้กระทั่งผู้ที่รับโทษไปแล้วเนี่ยนะถ้ามีคำพิพากษาให้ถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษานะก็ถือว่าไม่เคยต้องแม้กระทั่งการบันทึกประวัติอาชญากรรมเนี่ยนะประวัติอาชญากรรมเป็นอันสิ้นผลนำไปใช้ในทางที่เป็นโทษไม่ได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการลบข้อมูลประวัติความผิดทางอาญาอันนี้อยู่ในมาตรา8วรรค3เพราะนั้นก็เสมือนนิรโทษอ่ะก็มีโทษอันออกแล้วนะเสมือนหนึ่งไม่มีโทษนะข้อจำกัดเงื่อนไขใดๆก็ตามก็ถือว่านะปลดออกไปทั้งหมดข้อห้ามนะผมเห็นคุณอะไรอ่ะพุทธิพงศ์ปุณกันนะหายไปพักใหญ่นะก็มาเขียนใน Facebook ปิดฉาก10ปีและบางช่วงบางตอนก็บอกจากวันนี้เราจะก้าวต่อไป
1: อ่าก้าวสุดท้ายที่แล้วเหมือนกับเป็นหนึ่งในแม่ทัพหรือผู้ช่วยหาเสียงในกทมด้วยหรือเปล่าคุณมนตรีอันนั้น
0: ก็
1: ก่อนนะครับ
0: แม่ทัพกทมของสีน้ำเงินแต่ก็เป็น
1: สีน้ำเงินรอบก่อน
0: นะปี66ฮะนะปีล่าสุดเนี่ยโอมีแม่ทัพหลายคนนะคุณอะไรอ่ะคุณสุภาพอิสระภักดีคนหนึ่ง
1: อันนี้คือรอบหลังนะ
0: รอบล่าสุดนะที่ได้บัญชีรายชื่อมาแบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีส.ส.เขตในพื้นที่กรุงเทพได้อย่าว่าแต่ภูมิใจไทยเลย

0: ไทยพีบีเอสเขาให้ข้อมูลเป็นแฟกต์เอาไว้เนี่ยย้อนหลัง20ปีนะครับเคลียร์ตั้งแต่1มกราคมปี48ไปถึง16กรกฎาคมปี68ก็รวมชุมนุมใหญ่ทุกยุคทุกสมัยในช่วง2ทศวรรษคดีกฎหมายชิปาถะที่เกี่ยวข้องรวมพรกฉุกเฉินพรบชุมนุมสาธารณะพรบคอมพิวเตอร์พรบจราจรเรื่องอาวุธปืนบางประเภทเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญาวินัยถือว่าไม่ผิดถือว่าไม่ต้องเคยคำพิพากษามาก่อนส่วนที่ยังติดอยู่ก็จะมีคดีคอร์รัปชันเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบใช้อำนาจหน้าที่มิชอบคดีตามมาตรา112คดีที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสทำร้ายร่างกายตามมาตรา297ไม่ได้รับการยกเว้นโทษความผิดต่อเอกชนเป็นการเฉพาะรายนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐโดยตรงจะไม่ได้รับการนิรโทษคณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขนะครับก็จะมีนายกรองนายกที่ได้รับมอบหมายนั่งหัวโต๊ะร่วมกับรัฐมนตรียุติธรรมคณะกรรมการจากหลายฝ่ายก็จะมีภาคประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมก็จะมีหน้าที่ชี้ขาดครับหลังจากนี้ว่าใครจะเข้าข่ายเข้าเกณฑ์มีมูลเหตุทางการเมืองที่ได้รับการนิรโทษคำตัดสินจะถือว่าเป็นที่สุดอันนี้ผมถ้าผมพูดแบบตรงไปตรงมาคืออันนี้ชี้ขาดมากกว่าศาลใช่ไหมคุณมนตรีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหม
1: ก็
0: ตัวในที่สุดใช่ไหม
1: คณะกรรมการจะเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตรงนี้ก็ยกเว้นกรณีของเยาวชนที่คณะกรรมการจะต้องทำรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะเสนอไปตามขั้นตอนอัยการในการที่คือมีโทษแต่ไม่ต้องรับโทษอะไรทำนองนั้นที่เข้าอธิบายกันไว้ครับ
0: ครับคุณมนตรีแล้วผมลานะครับเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 105.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัย

เคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นเด่นร้อนวันที่ตลาดบ้านเราติดลบไป 12.73 จุดครับปรับตัวตามหุ้นภูมิภาคก็ยังไม่มีปัจจัยใหม่อะไรมาหนุนด้วยนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,601.05 จุดครับลดลงไป 12.73 จุดคิดเป็น 0.79% ด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 6,903.79 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวลงตลอดวันโดยทำจุดต่ำสุด 1,594.03 จุดและจุดสูงสุด 1,613.10 จุดนะครับวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น141หลักทรัพย์ลดลง343หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง172หลักทรัพย์นะครับปัจจัยอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดในวันนี้เราพูดคุยกันกับคุณกิตพลไทยสังกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ดีลดีเทนประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้โดยหลักๆเขาเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่ไทยประเทศเดียวนะครับแต่ว่าในฝั่งของทางด้านเอเชียทั้งหมดเนี่ยก็คือปรับตัวลดลงหมดเลยนะครับปัจจัยสำคัญที่ผมคิดว่าส่งผลต่อตลาดในวันนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกานะครับถ้าบางท่านติดตามสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็จะเห็นว่ามีจังหวะที่ฝั่งของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยออกนโยบายในลักษณะที่เป็นเหมือนน่าจะเป็นการควบคุมตัวของทางด้านต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวนะครับซึ่งก็ส่งผลให้บอนด์ยิลด์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีจังหวะของการปรับตัวลดลงมานะซึ่งหลายคนก็มองว่าสถานการณ์นี้ก็น่าจะเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพอมาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยไม่ได้ลงต่อครับแล้วก็ตีกลับขึ้นมาจนจ่อๆที่จะหายได้ซ้ำในรอบประมาณ20เดือนนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตัวนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ทำให้คนมีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยตลาดเองอาจจะยังไม่ได้รู้สาเหตุชัดๆแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้บอนด์ยิลด์ทรงตัวในที่สูงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวของเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ที่หนี้ของอเมริกาในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะเป็นการบ่งชี้ว่าควรที่จะมียิลด์ที่สูงกว่านี้นะครับแต่เราก็จะรู้ว่าการที่รัฐบาลก้าวเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเพื่อคุมต้นทุนที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเนี่ยมันก็ทำให้ยิลด์สูงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้โอกาสที่มันจะต้องบอกว่าโอกาสที่เราจะเห็นบอนด์ยิลด์เนี่ยมันไปหรือว่าต้นทุนการกู้ยืมไปอยู่ในระดับที่มันสะท้อนความเสี่ยงซึ่งคุณอาจจะต้องเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันก็เลยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ตัวนักทุนนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแล้วก็เลยทำให้หลายคนมองว่ามันมีความเสี่ยงในภาพของการที่อาจจะกระทบกับปัจจัยหลายๆอย่างได้ครับแต่ผมคิดว่าสายการตรงนี้พอเป็นเรื่องของยิวเป็นเรื่องของตัวเงินเฟ้อเป็นเรื่องของตัวเกี่ยวกับผลตอบแทนตรงนี้แล้วเนี่ยตลาดเองก็คงจะรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกประมาณสักวันพุธนะครับแล้วขั้นเดียวกันเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมประจำปีของเฟดด้วยก็หลายคนก็คงจะรอฟังครับว่าตกลงแล้วประธานเฟดท่านใหม่ซึ่งเริ่มประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการประชุมประจำปีเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยคลายความวิตกกังวลลงมาหรือเปล่าครับ
2: ครับตลาดให้ความสำคัญกับมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่ทรัมป์จะประกาศในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ผมคิดว่ามีส่วนครับจริงๆแล้วเราเห็นคุณทรัมป์พูด เรื่องของการที่จะคว่ำบาตรอิหร่านเยอะมากแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นนี้ผมกลับไม่อาจจะถือว่าณปัจจุบันก็ยังไม่ได้กังวลมากเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะทำสงครามกันเนี่ยตัวของอเมริกาก็คว่ำบาตรอิหร่านจะไม่รู้จะคว่ำยังไงแล้วนะครับก็คือเราจะเห็นว่าอย่างประเทศบ้านเราหรือหลายๆคนก็ไม่ได้มีการซื้อน้ำมันจากอิหร่านเลยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยคว่ำบาตรอิหร่านมาพักมานานแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจครับว่ามันจะมีการยกระดับมาตรการยังไงที่มันเพิ่มขึ้นไปจากปัจจุบันอีกเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาพแบบนั้นแต่ผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตัวแต่ด้านผลตอบแทนพันธบัตรมันขยับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดต้นทุนทางกู้ยืมการกู้ยืมหลายๆอย่างเนี่ยมันขยับเพิ่มขึ้นแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดการแยกเงินกู้จากหลายๆปัจจัยอย่างเช่นในฝั่งของอเมริกาเองก็ต้องมีการรีไฟแนนซ์ ในฝั่งของทางด้านคนที่ลงทุนพวก AI พวกบริษัทใหญ่ๆซึ่งแต่เดิมเคยมีแคชโฟลว์ดีๆเนี่ยวันนี้ก็ต้องยืมเงินอนาคตมาใช้ก็ต้องมีแข่งกู้ยืมผ่านตลาดพันธบัตรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายๆปัจจัยเหล่านี้ครับก็ทำให้บอนด์ยิลด์ระยะถัดไปเนี่ยไม่ขยับสูงขึ้นครับแล้วก็จนกว่าจะเห็นภาพของการเริ่มนิ่งของตัวเลขดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนเองที่ยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตอนนี้จริงๆเกิดขึ้นเพราะอะไรแน่เนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการในการคุมความเสี่ยงส่วนหนึ่งในการที่หลายคนก็ใช้วิธีการลด exposure ครับดังนั้นในระยะสั้นๆตรงนี้เลยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าหุ้นในตัวไหนที่ปรับขึ้นมาเยอะหรือว่ามีกำไรมากเนี่ยอาจจะเป็นต้องเป้าหมายของการลดน้ำหนักหรือลดความเสี่ยงในระยะสั้นครับ
2: ครับผมปิดท้ายแนะนำกลยุทธ์เดวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับกับปัจจัยที่กำลังรออยู่ครับ
3: ครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูภาพของตลาดหุ้นแล้วเนี่ยจุดสำคัญตัวหนึ่งก็คือบริเวณแถว 1,608 จุดนะครับซึ่งเราเห็นว่าตั้งแต่ตลาดขึ้นมารอบนี้ยืนเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์ได้ตลอดเลยแต่ว่าการหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพของการที่ตลาดเองเนี่ยอาจจะปรับกรอบการเล่นไปในกรอบที่มันเตี้ยลงครับซึ่งก็จะเป็นมีโอกาสจะเป็น 1,550 ถึง 1,600 จุดได้นะครับเป็นนักลักษณะแบบนี้ในช่วงสั้นก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงครับว่าในระยะสั้นอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นตลาดย่อหรือมีโอกาสที่จะเป็นทางของการซึมลงนะครับก็เรายังคิดว่าภาพของตลาดเองเนี่ยในส่วนหุ้นที่ฟื้นเนี่ยในภาพของครึ่งปีหลังกลุ่มที่เกี่ยวกับการแพทย์กลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงการบริโภคและก็อาหารเนี่ยยังเป็นทาร์เก็ตที่ดูค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าช่วงสั้นมันอาจจะมีโอกาสที่เราจะซื้อได้ถูกลงมาบ้างเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้จังหวะในการย่อตัวครับในการที่จะมองในกลุ่มพวกนี้ครับแล้วก็กลุ่มที่ขึ้นมาเยอะหรือมีกำไรมากๆเนี่ยต้นปีในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังแรงเทคโปรฟิตในกลุ่มดังกล่าวบ้างครับแล้วก็ต้องบอกว่าในภาพรวมเรายองตลาดดีแล้วก็อย่าเพิ่งกังวลไปเกินไปครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิตพลไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Canadian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับสำหรับคำแนะนำให้กับนักลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับไล่ดูกันไปทีละตลาดเลยนะครับตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ที่ว่าบ้านเราปรับตัวตามตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยนะครับวันนี้เอเชียก็ปิดลบเป็นส่วนใหญ่ครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยร่วงแรงกว่า 3% ขณะที่ญี่ปุ่นและจีนปรับตัวลงตามแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกที่พุ่งขึ้นนะครับออสเตรเลียปิดบวกครับขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐและการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐที่แจ็คสันโฮลในสัปดาห์นี้รวมถึงผลประกอบการของ Nvidia และ Marvel Technology นะครับญี่ปุ่นวันนี้ครับนิเคอิปิดไปที่ 65,528 จุดนะครับลดลงไปเกือบ500จุดคิดเป็น 0.74% ครับมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกนักลงทุนหรือยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินนะครับจีนแผ่นดินใหญ่อ่อนตัวครับหลังนักลงทุนกังวลต่อแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่อยู่ในระดับที่สูงขณะที่ตลาดยังยึดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,882 ลดลงไป23จุดนะครับคิดเป็น 0.59%ฮ่องกงปรับตัวแรงในช่วงท้ายการซื้อขายครับทางเซ็งตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยครับทางเซ็งติดไปที่ 25,517 ติดลดลงไปเกือบ900จุดนะครับก็คิดเป็น 1.89% เกาหลีใต้ร่วงหนักกว่า 3% นะครับท่ามกลางแรงขายในตลาดหุ้นเอเชียหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนยังจับตาความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐขณะที่ตลาดเตรียมรับผลกระทบของผลประกอบการ Nvidia ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์นะครับคอสปีปิดไปที่ 6,696.96 จุดลดลงไป200กว่าจุดคิดเป็น 3.12% ครับออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับ S&P ASX 200ได้แรงหนุนจากการเคลื่อนไหวของหุ้นในประเทศแม้ภาพรวมตลาดเอเชียยังถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,103 เพิ่มขึ้นมา 44.20 จุดคิดเป็น 0.49% นะครับนักลงทุนทั่วโลกจับตาข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับ Personal Consumption Expenditure เป็นกรกฎาคมของสหรัฐนะครับซึ่งก็มีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้รวมถึงการประชุมประจำปีของเฟดที่แจ็คสันโฮลโดยเควินวอช ประธานเฟดนั้นมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์นอกจากนี้นะครับผลประกอบการของ Nvidia และ Marvell Technology ในสัปดาห์นี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดให้ความสนใจนะครับสำหรับท่านที่เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะครับเราก็ไม่อยากจะร้องขอเรื่องของสุขภาพเมื่อสายไปซะแล้วนะครับเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายรวมอยู่ในโรคที่เขาเรียกกันว่า NCD นะครับ CDNon-communicable diseases เนี่ยนะครับหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของตื่นความคิดนะครับเป็นกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นครับใครที่กังวลเรื่องเหล่านี้อยู่ให้หยุดฟังทางนี้ก่อนนะครับก่อนที่ชีวิตจะจอดครับมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะครับในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ครับสำหรับ Communicable Diseases ซึ่งเราจะได้พบกับคุณหมอนายแพทย์สิทธิวัฒน์ศรีการธนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกทำความรู้จักกับโรค NCD รู้ภัยตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าไม่อยากสนิทกับ NCD มันน่ากลัวกว่าที่คิดครับมาฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเมื่อคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรเพติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับพร้อมกับข้าวครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนเสี่ยง unhealthy โดยนักกำหนดอาหารที่ชาชีพนะครับแต่เราไม่ให้นั่งเฉยๆนะครับเราจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคสิ่งนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับจะปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นดีโรค NCDเรียกคิวให้พร้อมนะครับ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมติแอมโบรถนนรัชดาพิเศษครับสำหรับท่านที่จองไว้50ท่านแรกนั้นรับไปเลยนะครับของขวัญ Limited Premium นะครับก็จองกันได้เท่านะครับจองด่วนเลยนะครับที่ Line Official ของเรา @thinkingradio จองกันเข้ามาเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีสุขภาพเป็น Engine ที่อยู่กับเราไปนานแสนนานนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับบางจากเปิดยุทธศาสตร์5ปีมุ่งกลุ่มธุรกิจพลังงานระดับโลกรายได้1ล้านล้านภายในปี74นะครับสุภจีโชว์ผลงาน90วันคุมพาณิชย์พอใจมากสุดดูแลภาคเกษตรเปิด7ภารกิจก้าวต่อไปนะครับว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่นโยบายที่จะดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนเข้าถึงทุกพื้นที่นะครับรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs เป็นนโยบายที่3 4คือสร้างสมดุลการส่งออก5คือยกระดับเทคโนโลยีการให้บริการและปลดล็อกกฎระเบียบนะครับโดยนำ AI เข้ามาขับเคลื่อนMOC plus กับ Ministry of Commerce plus นะครับโดยจะใช้ AI chatbot ตอบคำถามประชาชนรวมถึง AI ช่วยตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและ Trademark AI Assistant นะครับนั่นคือบรรดา5นโยบายที่จะผลักดันนะครับในขณะที่7ภารกิจที่จะเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องก็มีเร่งเจรจาการค้าทั้ง FTA และ ART นะครับประเด็นมากกว่า 3.1เพื่อเดินหน้าเจรจากับประเทศผู้ค้าอย่างต่อเนื่องครับ2คือผลักดันการส่งออกปี69ให้ทะลุ2หลักนะครับ3รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร4เข้มงวดปัญหานอมินีต่อเนื่อง5ขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้อนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะครับ6อัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพครับและ7คือปลดล็อกอุปสรรคและขั้นตอนการทำงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้การทำงานและการให้บริการมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับนี่คือ7ภารกิจสภาพัฒน์ ผ่า Data Center เงินลงทุนมหาศาลแต่จ้างงานน้อยกินน้ำกินไฟสูงที่ดันธุรกิจไทยเข้าหุ้นสูงเหมือนกันนะครับก็เป็นหอตช็อปปิ้งที่คนกำลังพูดถึงกันเยอะนะครับสภาพัฒน์ผ่า Data Center ครับทั่วโลกเงินลงทุนมหาศาลแต่ว่าจ้างงานน้อยและใช้น้ำใช้ไฟสูงมากหวังผู้ประกอบการไทยเข้าหุ้นสูงมูลค่ามากกว่างานก่อสร้างและสาธารณูปโภคนะครับนั่นเป็นความหวังจากทางคุณวรวรรณปริคามินนะครับรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้นะครับ CP อาสาเคียงข้างคนไทยระดมพลังบริษัทในเครือช่วยน้ำท่วมจังหวัดน่านและประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดันเศรษฐกิจครึ่งหลังปี69แฮปปี้ยูขึ้น5จุด GDP เพิ่ม 1.4 แสนล้านนะครับนั่นคือมุมมองล่าสุดจากคุณพิมพ์ใจลีอิสระยุคูลนะครับ CAPU ก็คือ Capacity Utilization Rate นะครับตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 57.47% ก็อยากจะให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับวันนี้สหรัฐขู่ใช้วันดีเดย์ทางเศรษฐกิจกดดันอิหร่านขณะที่เตหะรานขู่จะหยุดส่งออกน้ำมันทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นประเด็นที่วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในช่วงต่อไปครับกับอาจารย์ปิติศรีแสงนาคนะครับที่ล่าสุดนั้นนี่คือดีเดย์ของสหรัฐนะครับที่เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านและประเทศผู้ค้าที่สนับสนุนเศรษฐกิจอิหร่านโดยรัฐมนตรีคลังเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภารกิจโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยใช้กับอิหร่านเลยนะครับขณะที่อิหร่านก็ขู่ปิดกั้นการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดหากสงครามเศรษฐกิจยังดำเนินต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจพักสักครู่หนึ่งครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: CEO Vision Plus ปรับชมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusiveชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
14: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนั้นเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเดี๋ยวสักครู่นึงพูดคุยกันกับอาจารย์นะครับในเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะประกาศต่ออิหร่านนะครับอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการออมจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือน

0: จากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและสำหรับท่านที่สนใจอยากจะไปเปิดวิสัยทัศน์ในโลกกว้างเรามีทริปชิงเต่า7วัน4คืนที่นั่งเหลือไม่กี่ที่แล้วนะครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับกับอีก3ที่นั่งสุดท้าย20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นเราบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวไปนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งยืนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับเรื่องเที่ยวของเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP แบบนี้เรารับจำนวนจำกัดแบบสุดๆตอนนี้อย่างที่ผมทราบมาเหลืออยู่3ที่นั่งนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักมาด่วนเลยครับ LINE Official ของเรา @thinkingradio ย้ำกันอีกครั้งนะครับ @thinkingradio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟาวเดชั่นกันเลยนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟาวเดชั่นครับเราประกาศไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วในรายการแล้วนะครับว่าวันนี้ให้จับตาดูประกาศของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เปลี่ยนมาใช้มาตรการคว่ำบาตรแทนการทำสงครามกับอิหร่านแล้วก็ประกาศว่าจะเป็นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งที่รุนแรงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับและสกอตต์บริสเบนเองก็ออกมายืนยันด้วยในเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงมีการขู่พันธมิตรของสหรัฐที่ให้ความร่วมมือกับอิหร่านนะครับว่าก็จะต้องเจอกับมาตรการตอบโต้ด้วยนะครับฝั่งอิหร่านเองก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะครับก็มีปฏิกิริยาออกมาเหมือนกันว่าใครที่ร่วมมือกับสหรัฐนั้นก็จะต้องเผชิญกับการตอบโต้จากอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ทราบแล้วว่าสัปดาห์นี้มันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าคือเขาบอก24สิงหาคมนี่คือตามเวลาในสหรัฐนะครับก็บ้านเราในเร็วกว่าเขาก็เดี๋ยวต้องรอดูอาจารย์ปิติมองเรื่องนี้ไงบ้างครับสวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับที่เราเห็นชัดเจนว่าสหรัฐเนี่ยมีความต้องการที่จะลากให้ความขัดแย้งครั้งนี้สงครามครั้งนี้ซึ่งสหรัฐเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยเนี่ยมันยืดเยื้อต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราจำได้28กุมภาเนี่ยเริ่มต้นจากการบอกว่าจะเป็น regime change ใช่ไหมฮะRegime Change ก็ต้องการที่จะโค่นล้มระบบสหรัฐอิสลามอิหร่านนะครับซึ่งก็โอ้โหยิงระเบิดเข้าไปในช่วงที่เขาอยู่ในเดือนรอมฎอนเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ผู้นำสูงสุดก็เสียชีวิตแต่ว่าในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของการทำสงครามครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับต่อมาจนถึงเรื่องของการที่จะเข้าไปขุดรากถอนโคนนะครับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นต้องอย่าลืมนะฮะว่าตุลาคมปี2025คราวสงคราม12วันเนี่ยเคยประกาศความสำเร็จไปแล้วนะครับว่าโค่นล้มระบบนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาบอกใหม่ว่าจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะจัดการกับระบบนิวเคลียร์ซึ่งยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันว่าไอ้ที่เคยทำปี2025ก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ในที่สุดอิหร่านเลือกที่จะใช้ท่าไม้ตายโดยการปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับสหรัฐอเมริกาตอบโต้โดยการก็ดับเบิลบล็อกกิ้งก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับอิหร่านปิดทางก้นอ่าวสหรัฐปิดทางที่จะเชื่อมไปสู่มหาสมุทรอินเดียนะครับก็ในที่สุดนำไปสู่การลงนามใน MOU ใช่ไหมคุยกัน60วันว่าจะสามารถหาทางออกได้ยังไงนะครับตอนนี้ MOU ฉบับนั้นหมดเวลาไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็เลิกพูดเรื่อง regime change ไปแล้วเลิกพูดเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วนะครับเน้นเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซอย่างเดียวนะครับแต่ละจนแล้วจนรอดนะครับในที่สุดหลังจากพ้นวันที่17สิงหาคมที่ MOU หมดอายุไปนะครับสหรัฐตอนนี้บอกว่าสิ่งที่จะทำต่อก็คือเรื่องของเขาใช้คำว่าunprecedented economic warfare นะครับก็คือสงครามเศรษฐกิจและตันเขาเรียกอะไรล่ะตัดขาดทางเศรษฐกิจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้การที่สหรัฐเลือกที่จะดึงให้วิกฤตมันยาวนานทางด้านการทำสงครามแบบนี้เนี่ยสหรัฐกำลังติดกับดักในสิ่งที่เรียกว่า war economy หรือเปล่านะครับWar Economy คืออะไร War Economy ก็คือการก่อสงครามเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในเรื่องของนโยบายการเงินมันมีข้อจำกัดข้อจำกัดของนโยบายการเงินก็คือถ้าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศคุณก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินใช่ไหมและถ้าคุณเพิ่มปริมาณเงินเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยแน่นอนมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนแต่ปัญหาก็คือมันทำให้เกิดเงินเฟ้อด้วยอะและเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นจุดตายของทางการเมืองของสหรัฐมานักต่อนักแล้วเพราะว่าสำหรับคนอเมริกันเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะไปกระทบกับการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือเรื่องปากเรื่องท้องใช่ไหมครับถ้าทุกอย่างมันแพงไอเนี่ยคนอเมริกันอาจจะเปลี่ยนขั้วไปเลือกอีกพรรคอีกฝ่ายการเมืองหนึ่งแทนเพราะนั้นนโยบายการเงินก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีนโยบายการคลังล่ะนะครับสัปดาห์ที่แล้วหลายๆท่านอาจจะทราบไปแล้วว่าเราเห็นตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนของหนี้สาธารณะสหรัฐใช่ไหมครับหนี้สาธารณะสหรัฐเนี่ยทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะครับยิลด์เคิร์ฟปรับทันทีนะครับถ้าคุณออกพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นระยะยาวมากๆนะครับเพื่อที่จะมาไฟแนนซ์เพื่อที่จะมาบริหารทำให้เพดานหนี้ซึ่งตอนนี้ทะลุ 100% ของ GDP เป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าคุณจะออกหนี้ระยะยาวมากๆอย่างเช่นหนี้30ปีเนี่ยดอกเบี้ยเกือบจะ 6% แล้วนะฮะ 5.7% ซึ่งมันเป็นต้นทุนการบริหารเงินที่สูงมากดังนั้นนโยบายการคลังก็มีปัญหาภาคเศรษฐกิจเดียวดังนั้นวิธีการเดียวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ก็คือต้องกลับมากระตุ้นภาคเศรษฐกิจแท้จริงแต่ปัญหาของการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจแท้จริงก็คือไอ้ภาคการผลิตแท้จริงอ่ะมันย้ายฐานการผลิตออกจากสหรัฐอเมริกาไปตั้งแต่ยุคทศวรรษ1990แล้วอ่ะอุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมจริงๆที่ใหญ่มากและจ้างงานสูงมากนะครับและจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมหาศาลด้วยที่ยังเหลืออยู่2อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาคือถ้าไม่ใช่ AI ก็อุตสาหกรรมอาวุธครับ

0: ซึ่งแน่นอนสำหรับอุตสาหกรรม AI เนี่ยตอนนี้เรารู้แหละว่าบริษัททุนยักษ์ใหญ่ที่ทำเรื่องเทคโนโลยีเทคเฟิร์มด้าน AI พวกนี้เนี่ยตอนนี้ทางเลือกเขามีเยอะมากถูกต้องไหมครับแล้วเขาเองเริ่มออกพันธบัตรได้เองเขาเองเริ่มระดมเงินทุนผ่านระบบของเขาได้เองมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการที่รัฐบาลจะไปควบคุมแบบเดิมมันทำไม่ได้แต่ถ้าลากยาวสงครามไปเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ออกมาบอกใช่ไหมครับว่าคลังอาวุธของเขาเนี่ยมันร่อยหรอลงไปเยอะแต่แน่นอนคลังอาวุธที่ร่อยหรอเนี่ยสหรัฐอเมริกามันไม่ได้ร่อยหรอถึงขนาดที่จะไม่มีศักยภาพพอที่จะปกป้องประเทศนะเพราะว่าเขาก็ต้องมีมินิมัมรีเซิร์ฟที่จะต้องเอาไว้ใช้ภายในประเทศของเขาแต่อาวุธที่จะไปสนับสนุนประเทศอื่นๆเนี่ยมันลดลงดังนั้นสิ่งที่สหรัฐต้องการก็คือกดดันให้ทุกประเทศทั่วโลกเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเพราะนั้นงบประมาณด้านการทหารที่สหรัฐไปกดดันจากทุกประเทศทั่วโลกประกอบกับคลังอาวุธที่หายไปเนี่ยโอ้ถ้าผมเป็นผู้บริหารของพวก military industrial complex นะอุตสาหกรรมอาวุธตอนนี้นะผมเตรียมคิดแล้วว่าปลายปีนี้เนี่ยโบนัสที่ผมจะได้มหาศาลว่าผมจะมียอดสั่งซื้อสินค้าออกมาอย่างน้อย5ปี10ปีต่อจากนี้เนี่ยผมจะเอาเงินพวกนี้ไปใช้อะไรดีจะซื้อเจ็ตส่วนตัวดีหรือว่าจะซื้อคฤหาสน์หรูที่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะต้องรวยกันขนาดนั้นน่ะซึ่งนาทีนี้มันเริ่มเป็นแบบนั้นนะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าไออุตสาหกรรมอาวุธเนี่ยห่วงโซ่ประทานมันยาวแล้วห่วงโซ่ประทานที่มันยาวแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันทำให้มันต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้ามีออเดอร์ถ้ามีดีมานด์เข้ามาเยอะๆเงินมันจะไหลลงไปทันทีครับไหลลงไปจนถึงระดับของคนที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาไหลลงไปถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในการที่จะจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงซัพพลายเชนของฝ่ายความมั่นคงดูนะไหมฮะเรากำลังลงไปถึงขนาดอาหารกระป๋องอาหารแบบที่เป็นชุดอาหารที่เขาเรียก MRE Meals Ready to Eat สำหรับทหารเรากำลังลงไปถึงมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมที่ต้องทำวิจัยพัฒนารวมถึงติ้งแท้งที่เป็นภาคเอกชนที่ทำเรื่องการพัฒนาอาวุธพัฒนาเรื่องความมั่นคงต่างๆเพราะเงินมันจะอัดฉีดเข้าสู่ระบบมากมายนะครับดังนั้นกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของ military Keynesian นะครับ military Keynesianism ก็คือเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์นะครับที่เน้นเรื่องของการที่รัฐบาลต้องออกมามีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายทางด้านการทหารตั้งแต่อัดฉีดเงินผ่านงบกลาโหมเพื่ออุดหนุนทุนวิจัยพัฒนานะครับอุดหนุนเรื่องของการผลิตอุตสาหกรรมชั้นสูงที่มันจะไปต่อห่วงโซ่มูลค่าด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในสหรัฐอเมริกานะครับอัดฉีดสภาพคล่องก็คือปล่อยเงินให้กับอุตสาหกรรมพวกนี้สามารถจะเข้าแหล่งถึงแหล่งเงินทุนได้เพื่อที่เขาจะเอาเงินพวกนี้ไปซื้อตั้งแต่คอน sumer product อย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมพูดอาหารสำหรับทหารไปจนถึงสารเคมีไปจนถึงสารตั้งต้นที่จะทำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพราะนั้นวิธีการกระตุ้นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการจ้างงานมันทำให้เกิดการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบแล้วเงินไหลตรงสู่ประชาชนแทนที่จะต้องไปทำนโยบายประชานิยมซึ่งจะกลายเป็นห่วงคล้องคอในอนาคตใช่ไหมครับเพราะว่ามันขัดแย้งกับนโยบายของรีพับลิกันเนี่ยถ้าคุณทำประชานิยมแบบอุ้มมากๆเนี่ยคุณจะกลายเป็นเดโมแครตอ่ะใช่ไหมเพราะเดโมแครตเขาทำเรื่องของสวัสดิการสังคมเป็นพระเอกของเขาหรือพับลิกันเนี่ยเชื่อในเรื่องของกลไกตลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องมากระตุ้นผ่านวิธีการแบบนี้นะครับก็เราก็สิ่งที่เราคงคาดการได้ก็คือเราก็คงจะเห็นเรายังไม่รู้ว่านโยบายที่ทรัมป์จะทำกับอิหร่านจะแรงได้ขนาดไหนแต่เราเห็นแน่แหละว่าทั้งหมดทำไปเพื่อสร้างแรงตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศดังนั้นสงครามก็ยังจะยืดเยื้อต่อไปครับ
1: ครับรวมถึงก็มีคนตั้งคำถามว่าคืออิหร่านเองก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วไหมครับเรื่องการโดนคว่ำบาตรเนี่ย47ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี1979เนี่ยถูกไหมครับอาจารย์คือเขาก็ resilient เขาก็มีความ อยู่ยงคงกระพันเนี่ยก็รอดมาได้ถึงแม้กระทบไม่กระทบแน่นอนลำบากในการทำธุรกรรมกับประเทศต่างๆนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ไม่ได้เขาก็อยู่มาได้นะครับ

0: ็เลยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วมันจะเวิร์กจริงหรือครับ
1: คือที่อิหร่านอยู่มาได้คือในโลกนี้เนี่ยตั้งแต่ทศวรรษ1990โดยเฉพาะหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นในปี1991เนี่ยนะครับโลกมันเข้าสู่ระเบียบโลกที่เรียกโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นโลกาภิวัตน์เนี่ยมันแปลว่าทุกคนต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันผ่านระบบการค้าการลงทุนใช่ไหมครับการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรีแล้วก็เน้นเรื่องของการที่เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหลายและให้กลไกตลาดมันดำเนินการแต่ในห้วงเวลาเดียวกันตลอดที่ทุกประเทศเขาผูกพันและเกี่ยวพันซึ่งกันและกันมากมากซะจนถึงขนาดที่ตอนนี้อเมริกาอยากจะดีคัพปลิ้งหรือแยกห่วงโซ่ประทานของตัวเองออกจากจีนเนี่ยยังทำแทบจะไม่ได้เลยเพราะต้นทุนในการที่จะต้องทำแบบนั้นน่ะเขาคาดการณ์ว่าต้องใช้เงิน20 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง20 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือครึ่งหนึ่งของเงินที่สหรัฐเป็นหนี้สหรัฐอยู่ตอนนี้ที่เขาก็บริหารจัดการไม่ได้แต่ในห่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่1991จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยระยะเวลา40ปีเนี่ยคนที่ไม่ต้องแคร์กับเรื่องพวกนี้เลยเนี่ย probably ในโลกนี้มีอยู่แค่3 ประเทศนั่นก็คือเมียนมาเกาหลีเหนือแล้วก็อิหร่านใช่ไหมฮะเขาอยู่ได้แต่ไอการที่เขาอยู่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาปิดประเทศแล้วเขาอยู่ได้เองภายในอีโคซิสเต็มของเขาแต่เป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะค้าขายทางอ้อมกับคนอื่นๆในโลกได้อย่างเช่นต่อให้อเมริกาคว่ำบาตรเกาหลีเหนือยังไงก็ตามแต่เราเห็นนะว่าบริษัทอเมริกาผ่านทางโนมินีในสวีเดนเข้าไปทำเนินธุรกิจในเกาหลีเหนือมันก็มีแล้วสวีเดนก็กลายเป็นคนที่คอยดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐในเกาหลีเหนือใช่ไหมครับในพม่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคนที่เข้าไปดูแลผลประโยชน์ของใครต่อใครในพม่าเนี่ยก็มีไทยมีสิงคโปร์มีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะครับในขณะที่ตัวของอิหร่านเนี่ยอิหร่านก็อย่าลืมนะฮะเขาใกล้ชิดมากกับประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางประเทศสถานทั้งหลายอ่ะซึ่งเขาเป็นปากทางเข้าอ่ะใช่ไหมครับอูซเบกิสถานคาซัคสถานคีร์กีสถานนะครับอาเซอร์ไบจานต่างๆนะขึ้นไปจนถึงแน่นอนประเทศเหล่านี้ก็จะมีสายสัมพันธ์เป็นพิเศษกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งก็คือจีนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคงจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของสหรัฐคงจะต้องไปปราบปรามเรื่องของการตัดท่อน้ำเลี้ยงอย่างน้อยที่สุด2เรื่องเรื่องแรกก็คือ secondary sanction ก็คือใครที่ค้าขายโดยทางอ้อมเอาสินค้าจากประเทศหนึ่ง transshipment ผ่านประเทศตัวเองเพื่อส่งเข้าไปที่อิหร่านคุณก็คงจะต้องโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามไปด้วยซึ่งแน่นอนอันนี้ไทยเรามีนะฮะแต่ประเทศที่เก่งที่สุดเรื่องนี้เลยเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าให้อิหร่านเลยเนี่ยคือสิงคโปร์แห่งตะวันออกกลางประเทศนี้ชื่อว่า UAE ครับ
0: UAE.
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็คงจะต้องถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะครับกับอีกพวกนึงนะครับนั่นก็คือนอกจากพวกส่งซัพพลายส่งของแล้วอีกพวกนึงคือพวกชาโดว์แบงกิ้งครับพวกที่บริการเส้นทางทางการเงินผ่านระบบการเงินของตัวเองให้กับอิหร่านหรือตรงกันข้ามอีกด้านนึงก็คือช่วยไฟแนนซ์ไอกองทัพของอิหร่านที่เขาเรียกกองทัพคุดส์ใช่ไหมฮะในการที่จะคืออิหร่านเนี่ยโดยบทบัญญัติทางศาสนาของเขากองทัพของเขาห้ามออกไปรบนอกประเทศเขามีบทบัญญัติทางศาสนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกองทัพอิสลามของเขาไม่สามารถออกไปรบนอกประเทศได้เขาก็เลยตั้งกองกำลังพิเศษขึ้นมากองกำลังนึงชื่อกองกำลังคุดส์ซึ่งกองกำลังคุดส์เนี่ยมันก็ไปสนับสนุนพวกนี้แหละครับฮูตี้ฮามาสฮิสบุลเลาะห์ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้น เงินจากกลุ่มนี้คุณจะเอาไปให้พวกนี้ทำยังไงก็ต้องผ่านสถาบันการเงินที่ให้บริการพวกชาร์โดแบงกิ้งซึ่งคนที่ให้บริการชาร์โดแบงกิ้งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางก็แน่นอนเราก็จะเห็นนะฮะพวกนักโทษหนีคดีอะไรพวกนี้ก็จะชอบไปอยู่ที่นี่เป็นพิเศษนั่นก็คือ UAE เหมือนกันใช่ไหมครับดูไบเนี่ยแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเราก็จะเห็นนะว่า UAE ก็เลยจะต้องโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็คนที่เป็นไม้เบื่อไม้เบากับ UAE มากๆอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียใช่ไหมครับอย่างเช่นตุรกีอย่างเช่นปากีสถานพวกนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็รวมพลังกันละเป็นมักกะอะกรีเมนต์ถูกต้องไหมครับตัวมักกะอะกรีเมนต์ที่หรือเรียกนะมักกะนาโต้เนี่ยนะฮะ ล่าสุดผมดูข่าวติดตามข่าวแบบแล้วแหมเวลาเราดูเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้มันจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องดูในหนังสือพิมพ์ของยิวครับ Jerusalem Post Jerusalem Post เพิ่งลงข่าวเมื่อวานนี้เองครับว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่นาทีนี้เนี่ยทางพันธมิตรมากะนาโต้นาโต้แห่งโลกมุสลิมนะครับที่เขามีความร่วมมือที่เรียกว่า collective defense หรือว่า collective deterrence ที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีจะถือว่าประเทศพันธมิตรถูกโจมตีด้วยแล้วเขาจะรวมพลังกันแล้วไปซาวโวคนที่มาโจมตีเขาอ่ะนะครับซึ่งตอนนี้ขยายจากเดิมมีแค่ซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานเมื่อ7สิงหาคมที่ผ่านมาขยายตุรกีเข้าไปด้วย3ประเทศเลยนาทีนี้เขาส่งเทียบเชิญไปที่อิหร่านครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาส่งเทียบเชิญไปที่อิหร่านแล้วตอนนี้คนที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับคนที่ออกมาพูดก็คือชื่อว่าราฮิมีนะครับเมดีราฮิมีซึ่งเมดีราฮิมีเนี่ยทำหน้าที่เป็นโฆษกของรัฐสภาอิหร่านซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้บริหารประเทศระดับสูงนะถ้าเขาออกมาให้ข่าวแบบนี้เนี่ยก็แปลว่ามันก็คงมีมูลความจริงแล้วยิ่งถ้ามันลงในหนังสือพิมพ์ของยิวเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขากำลังเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้อยู่เพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นก็คือถ้าเตหะรานตอบรับแล้วเข้าร่วมเมกาอะกรีเมนต์จริงๆเนี่ยเรากำลังเห็นการก่อกำเนิดของขั้วอำนาจที่3ครับเราเคยคุยกันในรายการของเราไปหลายๆรอบแล้วแหละว่าผมมีทฤษฎีที่เรียกว่า3ก๊กแห่งศตวรรษที่21แล้วผมเชื่อว่า3ก๊กแห่งศตวรรษที่21เนี่ยมันเป็นการบาลานซ์อำนาจระหว่าง3ขั้วขั้วหนึ่งคือ Global North ที่แน่นอนนำโดยสหรัฐแล้วก็ยุโรปขั้วหนึ่งคือ Global South ที่นำโดยจีนแล้วก็พันธมิตร BRICS ก็คือรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกานะครับกับอีกขั้วหนึ่งซึ่งที่ผ่านมามันไม่เคยรวมกันได้จริงๆอ่ะแต่ตอนนี้มันรวมกันมากขึ้นเราเรียกขั้วนี้ว่าโลกมุสลิมหรือว่า Pax Islamicaเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านตอบกลับแล้วจอยเมกาอะกรีเมนต์จริงๆเนี่ยไอ้แพ็กซ์อิสลามิก้ามันก็อาจจะอุบัติขึ้นแล้วครับ
0: ครับเอ๊แต่ซาอุกับอิหร่านจะร่วมกันได้หรือครับอาจารย์
1: เขาเป็นพัดเขาอะไรเขารังเกียจรังงอนกันมาตลอด40ปีนะฮะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วเหตุผลที่มันมีปัญหาจริงๆเลยเนี่ยก็คือการที่มันเกิดการปฏิวัติอิสลามขึ้นในอิหร่านไอ้การปฏิวัติอิสลามเนี่ยมันโค่นล้มระบอบชาปาเลวีซึ่งระบอบชาปาเลวีเนี่ยก็เป็นระบบซึ่งสหรัฐอเมริกาไปตั้งขึ้นเพื่อที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยขายน้ำมันให้กับสหรัฐกลายเป็นคล้ายๆซัพพลายเออร์สำคัญให้กับสหรัฐถูกต้องไหมครับซึ่งสถานะนี้ไม่ได้แตกต่างจากสถานะของราชวงศ์อัลซาอุดสถานะของราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือนาทีนี้ไอ้ความพยายามของอิหร่านที่จะไปโค่นล้มราชวงศ์อัลซาอุดยังมีอยู่หรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นก็ได้ถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันไอ้ผลประโยชน์จากเดิมซึ่งสหรัฐอเมริกาเคยให้กับซาอุดิอาระเบียได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับจะด้อยศักยภาพลงทุกทีถูกต้องไหมเรื่องของการชำระเงินซื้อน้ำมันในรูปของปิโตดอลลาร์เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนก่อนเรื่องที่ซาอุดิอาระเบียอยากจะได้มากจากสหรัฐอย่างเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัมป์เองมันก็ไปตั้งเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้อะว่าถ้าคุณอยากได้เทคโนโลยีนิวเคลียร์จากสหรัฐคุณต้องไปเป็นมิตรกับอิสราเอลอย่างเงี้ยคุณอยู่ในโลกอิสลามคุณจะเป็นมิตรกับอิสราเอลได้ยังไงอะคุณเป็นที่ตั้งของมักกะคุณเป็นที่ตั้งของมักกะเลยอะเนื่องจากเมดินาอยู่ตรงนั้นน่ะถูกต้องไหมฮะในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีกับอิหร่านมันจะพังทลายอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าตั้งแต่หลังปี2020เป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นความพยายามในการที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศอะหลายๆท่านคงยังจำได้ปี2022เนี่ยมนตรีแห่งรัฐของจีนหวังอี้ที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเป็นกาวใจจนในที่สุดทั้งสองประเทศกลับมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันใหม่ได้ใช่ไหมเตหะรานมีสถานทูตซาอุดิอาระเบียริยาดมีสถานทูตอิหร่านแล้วอ่ะแล้วล่าสุดในงานพิธีศพของ ผู้นำรุ่น2อัญญาตุลลาโคมานาอีเนี่ย

0: ตุรกีแบ่งหมวกสองใบนี้ยังไงฮะอาจารย์แล้วอย่างที่บอกครับสหรัฐจะว่าไงฮะถ้าเกิดว่าอิหร่านเข้ามาจริง
1: คือตุรกีอยู่ในนาโต้แต่ตุรกีก็โดนกดดันมาโดยตลอดถูกต้องไหมฮะเขาเป็นคือรองจากกองทัพสหรัฐเนี่ยในนาโต้กองทัพที่แข็งแรงลงมาคือกองทัพตุรกีนะฮะแล้วสิ่งที่สหรัฐกดดันทุกคนในนาโต้ก็คือคุณต้องเพิ่มตังค์คุณต้องเพิ่มสัญญาณุภาพแต่ทุกคนก็ไม่รู้หรอกโดยเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งอย่างตุรกีซึ่งมันใกล้กับทะเลดำใกล้กับรัสเซียมากๆอ่ะถ้าสมมติมันเกิดการรุกรานเข้ามาเอาเข้าจริงสหรัฐจะมาช่วยหรือเปล่าถูกต้องไหมครับในขณะที่ตุรกีเองเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นสะพานเชื่อมเนี่ยเขาอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเขามาเป็นพี่เอื้อยในโลกมุสลิมแล้วเขาเป็นมุสลิมสายแบบสายกลางๆสายโมเดเรตแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าในขณะที่ซาอุดีอาระเบียก็เช่นเดียวกันตลอดสงครามตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานทัพในสหรัฐฐานทัพสหรัฐในซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีไปขนาดไหนแล้วอะผลประโยชน์ของซาอุดีอาระเบียสูญเสียขนาดไหนแล้วคนที่สหรัฐเลือกข้างไม่ได้เลือกข้างซาอุดีอาระเบียถูกต้องไหมครับสหรัฐเลือกข้างอิสราเอลเพราะฉะนั้นซาอุดีอาระเบียนาทีนี้ก็ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นอำนาจต่อรองที่ทำให้สหรัฐรู้ว่าเฮ้ยคุณจะทรีตผมแบบให้ผมเป็นลูกไล่คุณแบบนี้ตลอดเวลาไม่ได้อะขายแต่อาวุธแต่เวลาขายอาวุธผมก็ไม่ได้ได้อาวุธฟรีนะผมก็ให้เงินมหาศาลกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะซื้อขายน้ำมันเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็ได้ประโยชน์มหาศาลนะเพราะนั้นนาทีนี้ผมคิดว่าซาอุดีอาระเบียก็ต้องเริ่มพูดถึงเรื่องของ strategic hedging strategic balancing มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวแปรที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นตัวแปรซึ่งเป็นหอกข้างแคร่ของสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยไว้ใจได้เลยก็คือปากีสถานลองนึกภาพดูว่าสงครามคือในห่วงเวลาสงครามเย็นจริงๆเนี่ยอินเดียเนี่ยใกล้ชิดกับรัสเซียในขณะที่ปากีสถานเนี่ยใกล้ชิดกับอเมริกามากๆเพราะอิสลามาบัดการาจีเนี่ยมันคือที่ตั้งของฐานทัพของสหรัฐอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันพอสงครามเย็นจบปุ๊บเนี่ยโอ้โหปากีสถานมันกลายเป็นชุมทางของผู้ก่อการร้ายสากลน่ะใช่ไหมครับปากีสถานกับอัฟกานิสถานน่ะเพราะสิ่งที่มันเจ็บแค้นมากที่สุดก็คือไอ้คนที่อเมริกาแล้วก็อเมริกันทั้งประเทศเชื่อว่าเป็นมาสเตอร์มายอยู่หลังเหตุการณ์9/11ทั้งหมดที่ชื่อโอซามาบินลาเดนน่ะมันก็หลบซ่อนตัวอยู่ในปากีสถานโดยที่ปากีสถานไม่เห็นเคยแจ้งให้กับอเมริการู้เลยอ่ะถูกต้องไหมฮะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีถูกต้องไหมครับถ้าเป็นพันธมิตรกันจริงๆไว้ใจได้จริงๆทำไมคุณไม่ส่งตัวโอซามาบินลาเดนให้ผมล่ะจนในที่สุดผมต้องไปจัดการเองอ่ะแล้วไปมาแบบโอ้โหไอ้ที่ตั้งของบ้านพักของโอซามาบินลาเดนกับที่ทำการรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุดของอิหร่านนี่มันเอ้ยของปากีสถานมันห่างกันแบบในรัศมีถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน10กิโลมั้งใกล้กันขนาดนั้นน่ะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นปากีสถานซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์โอเคมันอาจจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเอาเดทซึ่งเชยมากอ่ะมันอาจจะไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ที่เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดหรอกแต่ยังไงก็ตามอาวุธนิวเคลียร์มันคืออาวุธนิวเคลียร์ครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันทำให้ตัวของพรรคอิสลามิก้าเนี่ยหรือว่าขั้วที่3ถ้าเกิดขึ้นได้จริงนะฮะมันก็จะกลายเป็นขั้วที่มีน้ำหนักนะครับและสงครามเย็นครั้งที่2ที่เราจะเห็นกันก็คือเราจะเห็นความพยายามของ Global North Global South ในการชิงไหวชิงพริบอะเพื่อที่จะดึงให้ขั้วที่3เนี่ยเข้าไปเป็นพวกนะครับแต่ขั้วที่3อิสลามแพ็กซ์อิสลามิก้าเนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะฮะว่าไม่ได้มีแต่ตะวันออกกลางนะเพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงปากีสถานบังกลาเทศใช่ไหมฮะอินเดียนะครับเรากำลังพูดถึงมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนนะฮะฟิลิปปินส์ตอนใต้อย่างเงี้ยนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าการถ้ามันออกมาในฉากกระทัดของสงครามเย็นที่ Global North กับ Global South แข่งกันในการที่จะดึงพันธมิตรเหมือนกับยุคสงครามเย็นครั้งที่1อ่ะที่สหรัฐกับโซเวียตอ่ะแข่งกันดึงพันธมิตรอ่ะพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นชุมทางเป็นพื้นที่ที่ปะทะสังสรรค์ของสังคมวัฒนธรรมศาสนาเยอะๆอย่างเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะสงครามเย็นครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นชัดเจนใช่ไหมครับในขั้วสังคมนิยมเองทั้งโซเวียตทั้งจีนก็แข่งบารมี

0: เป็นอยู่ในอินโดจีนในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็สร้างแนวรัฐกันชนอย่างเช่นไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อท้าทายกับประชาคมอาเซียนที่จะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนด้วยครับ
1: เดี๋ยวรอดูประกาศของทรัมป์แล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับยังคุยได้อีกยาวครับสงครามไม่จบง่ายๆอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏิสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับกลับมาเจอกันนะก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะวันนี้วันจันทร์นะแต่ว่าข่าวนี่ต้องบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคืนวันที่22นะจริงวันที่23เมื่อคืนนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าวันที่22เนี่ยคืนวันเสาร์เนี่ยนะน่าจะเป็นสถานการณ์ที่หลายคนเป็นห่วงนะเพราะว่าเกิดเหตุพร้อมๆกันนะใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยทั้งที่ยะลานราธิวาสแล้วก็ที่ปัตตานีเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะฮะรวมทั้งสิ้น51จุดนะเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงนะ51จุดนะมีที่นราธิวาสเนี่ยนะมีทั้งหมด22เหตุการณ์นะมีทั้งที่คือพูดง่ายๆทุกอำเภอนะ22เหตุการณ์ทั้งจะแนะ

ศรีสาครที่แว้งที่บาเจาะที่อำเภอเมืองนะอำเภอเจาะไอร้องนะระแงะเนี่ยเยอะหน่อยระแงะนี่มีที่5เหตุการณ์นะที่สุไหงโกลกที่ตากไปที่ยี่งอที่รือเสาะแล้วก็สุไหงปาดีนะครับจังหวัดปัตตานีนะมี11เหตุการณ์นะที่ยะรัง3เหตุการณ์ยะริ่ง2เหตุการณ์หนองจิก3นะสายบุรี1นะทุ่งยางแดง1โคกโพอีก1นะครับแล้วก็ที่ยะลานะอำเภอทานโตเนี่ย8เหตุการณ์บันนังสตา6เหตุการณ์แล้วก็ที่อำเภอรามัน2เหตุการณ์นะรวมทั้งสิ้นนะ51เหตุการณ์นะอันนี้เป็นตัวเลขของทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะเขาสรุปสถานการณ์ก่อกวนนะในวันที่22สิงหาคม2569นะฮะแล้วก็วันที่23เมื่อวานนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ขยายวงนะมากเท่าคืนวันที่22นะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เดินทางกลับมาจากที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะฮะตอนวันอาทิตย์เนี่ยนะจริงๆท่านจะต้องเดินทางไปที่น่านนะคือเตรียมแล้วเครื่องบินเดินทางไปที่น่านหลังจากนั้นจะไปอุบลราชธานีเนี่ยนะสองจุดนะแต่ว่าก่อนที่จะไปที่น่านเรียกหน่วยงานความมั่นคงสอบถามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกได้รับรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเข้าใจว่าวันนี้ตอนเช้านะท่านนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเข้าหารือนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีการพูดถึงเรื่องของทางการข่าวของหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทหารไม่ว่าจะเป็นกรมน.ไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคงเนี่ยทางทหารเองเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะผมก็นั่งฟังเขาอธิบายหรือว่ามีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยนะอย่างทางทหารเขาบอกว่าได้ทราบรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินการที่จุดไหนอย่างไรนะก็ยอมรับว่าเรื่องของจุดเรื่องของเป้าหมายเรื่องของพื้นที่เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายความมั่นคงคงจะต้องเร่งในการสร้างมวลชนในพื้นที่ให้มากขึ้นนะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปนี่ก็สถานการณ์เนี่ยนะความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยนะมันคือถ้าเราเอาเหตุตั้งแต่ปี2549ป่ะ47 40 40ประมาณเนี้ย47 49ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ยาวนะ20กว่าปีนะมัน20 22ปีใช้เงินสำหรับงบประมาณนะที่จะลงไปในพื้นที่เพื่อจะไปสร้างไปช่วยไปดำเนินการอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะซึ่งมันก็มีแบ่งเป็นหลายส่วนนะใช่ไหมเขาวาดรวมๆตัวเลขมาประมาณสัก500ล้านบาทแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังมีปัญหาแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องมาพิจารณามาทบทวนสิ่งที่ทำอยู่ว่ามันถูกต้องถูกทางหรือไม่อย่างไรหรือจะต้องขยับขยายตรงไหนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยก็พูดถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลภายหลังจากเรียกฝ่ายความมั่นคงเข้าประชุมนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกว่าวันนี้เป็นการประเมินสถานการณ์นะคงมีการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่4นะซึ่งแม่ทัพภาคที่4ก็ขับเคลื่อนทำงานอยู่แล้วโดยเฉพาะการติดตามแล้วก็พิสูจน์ทราบกลุ่มที่ก่อเหตุผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะอุดช่องโหว่เนี่ยนะที่ทำให้เกิดเหตุเนี่ยอย่างไรนะทางเลขาสมช.นะก็บอกว่าก็เชื่อว่าทางกองทัพภาคที่4ก็จะทำเต็มที่โดยเฉพาะการดูแลหลังการเกิดเหตุนะมีการใช้กำลังออกมาปฏิบัติการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบต่อประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้านะเพราะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มีทั้งวางระเบิดนะปล้นทรัพย์นะเผายางรถยนต์นะแล้วก็เผาสถานที่ราชการนะก็บอกว่าเนี่ยก็ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกับประชาชนโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายสำคัญคือต้องให้ประชาชนกระทบน้อยที่สุดแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าการก่อเหตุเกิดขึ้นเนี่ยทีจริง
มองว่าปัจจัยเนี่ยนะมันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าท่านเลขาสมช.ก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าโดยพื้นฐานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หลายจุดเนี่ยเคยเกิดลักษณะนี้มาหลายครั้งก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดซึ่งกลุ่มที่ก่อเหตุหรือว่ากลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับทางภาครัฐที่มีความเข้มข้นภายหลังจากการเสียชีวิตของทหารพราน5นายจึงเป็นไปได้ว่าที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีการตอบโต้นะฮะกับฝ่ายความมั่นคงของเรานะเพราะว่าตอนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเขาเอาอาวุธสงครามนะปืนอะไรต่างๆขับรถกระบะไปแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่ทหารจำได้ไหมไม่นานเนี้ยนะยิงเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติบางคนยังหันหลังอยู่เลยถูกยิงเสียชีวิตอ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีการตรวจค้นในหลายพื้นที่นะครับก็มีรายงานข่าวบางส่วนเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการตอบโต้เพราะว่าหรือว่ามีการร่วมลงขันด้วยบอกมันก็มีประเด็นนะเพราะว่ากลุ่มนึงเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจจับไม่นานมาเนี้ยนะเป็นเรื่องของการไปติดตามแล้วก็ไปเจอนะเรื่องยาเสพติดที่มันอาจจะมีการเชื่อมโยงนะกับเหตุการณ์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไปตรวจจับที่ยะหริ่งปัตตานีเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดบุหรี่เถื่อนได้มูลค่าก็ประมาณสัก2ล้านเงินสดอีก18ล้านบาทนะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับท่านเลขาสมช.นะท่านก็บอกเพิ่มเติมนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น51เหตุเนี่ยบอกถ้าดูจริงๆถ้าไม่นับเรื่องของการเผายางรถยนต์เนี่ยสร้างสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะบอกว่าก็จะเหลือที่หลักๆเนี่ยนะที่มันเป็นส่วนสำคัญเนี่ยนะสำหรับเหตุการณ์เนี่ยก็บอกว่ามีการก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยนะ15แห่งนะพอเขาตัดไอ้รายละเอียดที่มันเป็นปีกย่อยไปเนี่ยนะเขาบอกว่ามัน15แห่งนะส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์เช่นเผายางรถยนต์นะตรงนี้ต้องไปดูในแต่ละส่วนว่าที่เกิดเหตุเป็นยังไงแล้วใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ทางตำรวจแล้วก็กองทัพภาคที่4เขาก็กำลังดำเนินการอยู่นะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะสำหรับเรื่องของการประชุมแล้วก็การแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะฮะเพราะว่ามันหลายจุดหลายพื้นที่จริงๆนะมีอะไรล่ะระเบิดรางรถไฟด้วยใช่ไหมก็จะส่งผลกระทบเนี่ยน้องเมื่อกี้ฮะโคโปรดิวเซอร์นะน้องกิฟเนี่ยบ้านอยู่ที่สุงไหงโกลกเพิ่งกลับมาจากที่สุงไหงโกลกได้ผมว่าน่าจะสัปดาห์เดียวนะบอกโอ้โหถ้าตอนเนี้ยนะกลับที่บ้านที่ต่างจังหวัดที่สุงไหงโกลกเนี่ยนะโอ้อย่างงี้ลำบากเลยนะเพราะว่าพอมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะคุมเข้มนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องแบบโอ้โหบางทีรถโดยสารสาธารณะเงี้ยเขาก็ปิดนะรถไฟเขาก็ปิดนะมันต้องมีรถยนต์ส่วนตัวอย่างเดียวเขาก็บอกอย่างหนูไม่มีรถยนต์ส่วนตัวพี่นะเพราะฉะนั้นเดินทางก็ลำบากผมก็ถามเอ๊ะอะไรอย่างนี้เขาจะอยู่กันยังไงเขาจะทำยังไงบอกก็ส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่นู่นน่ะเขาก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่ได้แบบจะต้องจากสุงไหงโกลกไปที่อำเภอเมืองจะต้องจากสุงไหงโกลกมาเที่ยวที่อะไรล่ะที่เบตงยะลาอัยเวงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือถ้าอยู่ที่อำเภอเมืองนะก็เปิดเช้าก็ไปทานข้าวกินข้าวจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติใครที่เปิดร้านค้าร้านขายอะไรก็อยู่ในเขตของตัวเองไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่อ๋อโอเคกันเราก็คงจะเห็นภาพนะว่าเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอันนี้บางทีต้องถามเหมือนกันนะเพราะว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ไปนะผมต้องบอกก่อนผมไม่มีโอกาสได้ไปนะไกลที่สุดจริงๆถ้าเกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็คือไปที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะแต่ว่าก็ไปแบบตอนนั้นไปแล้วก็ไปงานติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุเครืองามไปด้วยช่วงประมาณปีท่านเป็นรองนายกสมัยแรกๆอ่ะนะก็ไปเพราะว่าท่านไปตรวจราชการแถวปัตตานีนะด่านสะเดานะแล้วก็ที่หาดใหญ่ที่สงขลานะก็มีโอกาสติดตามไปด้วยเพราะว่าผู้บก.เขาก็ส่งเราไปทำข่าวเราก็ไปด้วยนะเนี่ยอันนี้คือไกลที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่า
ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ได้ไปนะยกเว้นนะยกเว้นแต่ขึ้นรถไฟผ่านสุไหงโกลกแล้วก็ไปที่มาเลเซียอย่างเงี้ยเคยนะเคยแต่ว่าตอนนั้นตอนมัธยมศึกษาปีที่2ตอนม2นะโอ้ก็30ปีแล้วอะ30ปีแล้วเพราะว่าตอนนั้นมัน2533 2533ใช่ใช่33 34แถวๆนั้นนะครับอ่ะส่วนที่นราธิวาสเนี่ยไม่เคยไปที่ยะลาไม่เคยไปบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงกันแต่ว่าเขาวัดคือถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหละนะแถวภาคใต้นี่ก็ต้องยอมรับนะครับสวยหลายที่นะเขาน้ำตกอะไรเขาก็มีความชุ่มชื่นนะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากนะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสนะเดี๋ยวก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังไงก็ตามทีเนี่ยนะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปนะก็อยากรู้เหมือนกันอยากเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้เรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2นะที่วันนี้อาจจะมีเพิ่มเติมซะหน่อยคือในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานเนี้ยมีการประกาศพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569ที่เราเรียกว่ากฎหมายนิรโทษกรรมอ่ะนะก็มีผลบังคับใช้วันนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นการนิรโทษกรรมนะสำหรับผู้ที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองอ่ะนะช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568นะ16ทำไมถึงต้องใช้16กรกฎาคมคือเป็นช่วงที่สภาเขาลงมติรับหลักการวันละที่หนึ่งนะแต่ผมจำไม่ผิดก็เลยใช้วันนั้นเป็นหมุดหมายวันสิ้นสุดว่าเราอ่ะเนี่ยแต่ว่าช่วงที่ใช้ตั้งแต่1มกราคม2548ก็โอ้ก็ต้องบอกย้อนไปนั่นก็ช่วงที่ก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารเนาะแล้วตอนนั้นมันก็มีเรื่องสีเยอะนะมันถ้าเราดูค่อยๆสเต็ปมาใช่ไหมมันจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองนะกปปสใช่ไหมแล้วก็อะไรนปช.อะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยยาวจนมาถึงช่วงถ้าเอาปี63นี่ก็ได้รับการนิรโทษกรรมในช่วงโควิดอ่ะตอนนั้นจำได้ไหมที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอ่ะนะก็มีกลุ่มที่เขาเรียกร้องอ่ะนะก็ตอนนั้นก็เยอะนะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะในพื้นที่แถวดินแดงแถวนู้นแถวนี้เนี่ยนะอันเนี้ยถ้าเป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและกระทำความผิดแล้วเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้าย31ฉบับนะฮะอันนี้จะได้รับการพิจารณานิรโทษกรรมแต่ว่าต้องมีคณะกรรมการนิรโทษกรรมตามกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะ2569เนี่ยออกมาก่อนนะเนี่ยเพราะว่าเขามีหน้าที่เลยมาตรา6เนี่ยให้คณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขสังคมสันติสุขมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้วินิจฉัยชี้ขาดการได้รับนิรโทษกรรมและการพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะหรือพูดง่ายๆไม่ได้แบบอัตโนมัติแบบอู้ประกาศออกมาปุ๊บอ้าวก็เข้า31ข้อ31เรื่องตามบัญชีแนบท้ายเนี่ยนะจะได้เลยไม่ใช่เขาจะมีคณะกรรมการขึ้นมาอีกนะคณะกรรมการก็อยู่ในมาตรา4ประกอบด้วยใครยังไงบ้างแต่ว่าก็มีบางส่วนนะที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะเช่นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบนะคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297นะหรือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อส่วนบุคคลส่วนตัวนะหรือที่กระทำที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ขออภัยที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มนะอันเนี้ยไม่เข้าข่ายนะ เดี๋ยวบอกโอ้โหถ้าดู31ข้ออย่างเงี้ยนะบอกเอ้ยน่าไปทำร้ายร่างกายทำให้คนเขาบาดเจ็บสาหัสเงี้ยแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเลยนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะครับนะหรือว่าไปทุจริตคอร์รัปชันช่วงเวลาดังกล่าวเขาเขียนไว้เลยไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะแม้คุณจะบอกว่ามีมูลเหตุจูงใจก็ตามทีนะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมเลยนะ
แต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นแบบเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเนี่ยผิดพ.ร.บ.เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะอย่างเงี้ยนะอันนี้ได้รับนิรโทษกรรมใช่ไหมความผิดตามอะไรล่ะโอ้เยอะนะหลายอย่างเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะว่าโดยการเลือกตั้งอ่ะมันก็มีนี่ใช่ไหมเรื่องประท้วงประท้วงให้ไม่ให้จัดการการเลือกตั้งเนี่ยนะเขาก็ยกเว้นนะยกเว้นนะแต่ต้องยกเว้นด้วยนะว่าถ้าเป็นเรื่องเลือกตั้งโดยทุจริตไม่เกี่ยวนะเลือกตั้งไม่เป็นไม่เกี่ยวเรื่องของการแจ้งคุณสมบัติอันเป็นเท็จไม่เกี่ยวนะครับอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้นะนี่มีมาแล้วนะก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการชุดนี้แล้วเราก็คงจะได้เห็นนะว่าเขาจะขับเคลื่อนยังไงนะอ่ะอีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนทางเศรษฐกิจหน่อยนะวันนี้ทางสสช.นะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะเห็นว่ามีตัวเลขนะมีการแถลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมคือเวลาสภาพัฒน์เนี่ยเวลาที่เขามีตัวเลขเนี่ยนะหรือว่าเขาแถลงเนี่ยนะเขาจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเขาจะแถลงก่อนก็คือภาวะเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างไตรมาสหนึ่งภาวะเศรษฐกิจมาก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นภาวะเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมนะแล้วก็จะมีการรายงานภาวะสังคมไตรมาสหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขามีการรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาส2จำได้ใช่ไหมครับบอกว่าโตชะลอตัวลงจาก 2.8 ในไตรมาสที่1เหลือ 1.9 ในไตรมาสที่2เขาก็มารายงานวันนี้อีกทีหนึ่งวันจันทร์ที่24เนี่ยนะเปิดเผยรายงานสภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่2ปี2569นะทางเลขาสภาพัฒน์นะก็บอกว่าขณะนี้มันมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องของภาวะสังคมไทยก็คือเรื่องของแรงงานนะคือมีการลักลอบประกอบอาชีพสงวนของแรงงานข้ามชาติที่มีเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งทางกรมการจัดหางานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศนะนอกเหนือจากนี้นะเขาก็มีการตรวจพบด้วยนะโอ้มันมีการทำงานผิดกฎหมายเยอะนะตรง 3,217 รายนะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการลักลอบประกอบอาชีพสงวนอาชีพสงวนก็คือสงวนไว้สำหรับคนไทยเนี่ยนะ 1,053 รายนะเช่นนะงานเลขขายสินค้านะนวดไทยตัดผมนะเสริมสวยนะเนี่ยพวกเนี้ยนะอันเนี้ยขับขี่ยานพาหนะเนี่ยบอกโอ้โหอันนี้มันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยถึง 19.3% นะเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบอีกประเด็นที่ทางสภาพัฒน์ให้ความสำคัญก็คือบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจัดขึ้นตามพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะเพื่อจะเป็นเงินก้อนให้กับลูกจ้างเมื่อออกจากงานในทุกกรณีเนี่ยนะโดยมาจากการร่วมนะในการส่งสมทบทั้งนายจ้างลูกจ้างของสถานประกอบการตั้งแต่10คนขึ้นไปนะแล้วก็ไม่มีการจัดสวัสดิการลักษณะเดียวกันอื่นๆเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกเนี้ยนะก็บอกอันนี้ก็ต้องดูนะเพราะว่าคาดว่าปี2569นะจะมีสถานประกอบการที่เข้าขายที่ต้องนำส่งเงินสมทบเนี่ย 1,700 แห่งนะคือถ้าสถานประกอบการนั้นคุณมีลูกจ้าง10คนคุณก็ต้องดำเนินการซึ่งตรงเนี้ยมันครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมด 5,700,000 คนนะ6ล้านคนนะเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือบอกว่าที่ห่วงก็คือบอกว่าลูกจ้างบางคนไม่รู้ก็ต้องไปอธิบายถึงสิทธิประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวด้วยนะก็บอกว่าอันนี้ก็อยากจะให้เร่งส่งเสริมนะแล้วก็ภาคการเกษตรนี่เขาก็กลัวเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญนะบอกประเทศไทยกำลังจะเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเป็นซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปี2569อันนี้จะส่งผลให้มีภัยแล้งนะจากปริมาณฝนที่ลดลงแล้วก็ฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นนะฮะเขาก็บอกนะบอกว่าแค่เฉพาะช่วง1เมษาถึง9กรกฎาคมเนี่ยมี5จังหวัดนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วครอบคลุมพื้นที่ประมาณสัก 8,000 กว่าไร่นะ 4,453 คนนะอันนี้ก็ต้องติดตามนะบอกกรุงไทยคอมพาสนี่เขาเอางานศึกษามาเลขาสภาพัฒน์ก็ยังบอกเพิ่มเติมเลยบอกเนี่ยถ้าดูนะเขาบอกว่าช่วงเอลนีโญถ้าต่อไปถึงปี2570ครึ่งปีแรกเนี่ยนะ
ภาคการเกษตรเนี่ยจะเสียหายมากถึง 62,000 ล้านบาทนะครับอ่ะผมให้ภาพรวมประมาณนี้แล้วกันนะที่เขาห่วงๆยังมีหลายเรื่องนะยังมีหลายเรื่องนะเรื่องตกงงตกงานอะไรพวกนี้นะเขาก็มีความเป็นห่วงด้วยเหมือนกันนะอ่ะก็น่าจะครอบคลุมนะน่าจะหลายเรื่องหลายประเด็นครอบคลุมนะน้ำมันดูซะหน่อยนะถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเรานะช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้วันสองวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโอ้ตอนนี้นะฮะณวันที่23สิงหาคม2569นะฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะรวมหมดแล้วนะรวมทั้งฝั่งที่เป็นน้ำมันฝั่งที่เป็น LPG นะติดลบอยู่ 78,392 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วผมจำได้สัปดาห์ที่แล้วผมยังพูดว่าติดลบประมาณสัก 75,000 นะเนี่ยตอนนี้เป็น 78,000 ละแต่เอากลมๆก็คือ 80,000 ล้าน 80,000 ล้านนะพอเราไปดูไส้ในแล้วยังมีเงินที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการชดเชยออกไปก่อนเนี่ยนะที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยนะของน้ำมันดีเซลก็ยังมีนะเบนซินผมไม่แน่ใจเป็นต้องไปนั่งดูนะว่ารายละเอียดของเดี๋ยวดูเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าผมมีตัวเลขล่าสุดไหมนะเบนซินนะเบนซินตอนนี้เนี่ยนะชดเชยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะเบนซินก็ยังมีชดเชยนะเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะถึงแม้ไม่มากลิตรประมาณสัก50สตางค์นะบางส่วนE20 นี่เยอะหน่อย4.25 บาทสตางค์นะแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งใครที่เติมน้ำมันอ่ะทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลอ่ะนะตอนนี้ก็ยังเติมในราคาที่ถูกกว่าราคาที่เป็นจริงที่เป็นจริงถ้าตามโครงสร้างของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นต้นทุนเยอะนะใช่ไหมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นทุนเยอะแล้วมันถ้ามันผ่องถ่ายไปที่ต้นทุนของสินค้าบริการเนี่ยมันก็จะทำให้ข้าวของต่างๆเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นนะรัฐบาลถ้าเขามีกลไกที่จะช่วยเหลือเขาก็คงทำอย่างใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ทำก็ต้องดูสถานะของตัวเองไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆ 60,000 70,000 80,000 เนี่ยติดลบขึ้นไปเรื่อยๆตลอดอย่างนี้มันก็อาจจะจะไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็ต้องดูนะก็ผมเชื่อว่าทางกระทรวงพลังงานน่ะทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องอ่ะทั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะสบน.อะไรเนี่ยเขาก็คงพิจารณาในหลายส่วนนะเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงแล้วต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็ต้องคาดการณ์ด้วยว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกในอนาคตต่อไปเนี่ยนะมันจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงแล้วมันจะมีผลนะต่อราคาขายปลีกบ้านเราอย่างไรหรือถ้ามันมีการลดราคาลงเขาก็ต้องพิจารณาต่อว่าสถานการณ์มันดีขึ้นลดราคาลงนะราคาน้ำมันดิบลดลงราคาสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ลดลงเนี่ยอันนั้นจะทำให้เรามีพอเวลาหายใจหายคอเพื่อเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันชดเชยในส่วนที่ขาดไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะผมเชื่อว่าเขาก็คงคำนวณเขาก็คงดูนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นช่วงที่จะต้องขึ้นเขาก็ขึ้นช่วงที่จะต้องลดราคาน้ำมันก็ลดราคาน้ำมันช่วงที่จะตรึงนะแล้วก็ใช้กองทุนชดเชยเนี่ยนะในการช่วยเหลือเขาก็ทำนะมันก็สมูทขึ้นผมใช้คำนี้ดีกว่าสมูทขึ้นไม่เหมือนกับตอนที่ราคาที่มันโดดแรกๆนะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแล้วไปตรึงราคาตอนนั้นนั่นก็เรียกว่าโอ้โหมันทำให้ตัวเลขของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมันจากบวกๆอยู่มันติดลบแบบโอ้โหมโหฬารเหมือนกันนะครับอ่ะก็เพิ่มเติมไปนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะสำหรับข่าววันนี้ที่เป็นเนื้อเป็นหนังสักนิดหนึ่งนะครับส่วนของผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าผมบอกคุณผู้ฟังไปแล้ว
ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะไปที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะไปที่ฟาร์มมัทนีหรือว่าที่เรารู้จักกันฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยเพื่อจะไปรับน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่านะครับแล้วก็เกสรผึ้งนะหรือว่าบีพอลเลนเนี่ยนะจากฟาร์มผึ้งมัทนีนะแล้วก็จะเอามาฝากคุณผู้ฟังที่มีการออเดอร์เอาไว้หรือว่ามีการสั่งจองเอาไว้นะฮะก็ไปเดี๋ยวผมเพิ่มเติมหน่อยละกันเดี๋ยววันนี้เข้าใจว่าน่าจะจัดส่งนะครับแล้วก็คิดว่าประมาณสัก2วัน3วันนะแต่ละท่านที่สั่งมาก็น่าจะได้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยนะผมไม่แน่ใจอ่ะนะผมจำตัวเลขไม่ได้ว่ามันมีเหลืออยู่นิดหน่อยไหมอาจจะมีนิดหน่อย5แกลลอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่ารอบนี้ผมไปผมจะไม่เอามาเผื่อใครนะรอบนี้ไม่อยากเอาเผื่อใครเพราะไปนี่ก็คือตั้งใจไปจริงๆนะก็เฉพาะคนที่จองนะแล้วก็อยากจะใช้อะไรล่ะทางหลวงหมายเลข6อ่ะ M6 อ่ะนะมอเตอร์เวย์สาย6อ่ะที่เขาเพิ่งเปิดทดลองใช้นะช่วงบางปะอินไปถึงปากช่องแต่ว่าจากปากช่องไปโคราชเนี่ยเขาเปิดมันตั้งนานแล้วล่ะหรือว่าขากลับก็เหมือนกันนะจากโคราชกลับมาที่ปากช่องเนี่ยนะอันนี้เขาเปิดมาใช้ตั้งนานแล้วนะแต่ไอ้ช่วงปากช่องลงมาที่มวกเหล็กอันนี้ยังทำไม่เสร็จแล้วเขาเปิดต่อที่มวกเหล็กกลับเข้ามาที่บางปะอินนะเมื่อวันเสาร์ก็ค่อยๆขับรถไปตุนิงไปเพราะว่าเขาห้ามเนี่ยเขาบอกว่าขับรถไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็วช่วงทดลองแต่มองซ้ายมองขวาไม่มีอ่ะไม่มีเลย4ล้อนี่ไม่มีเลยไม่มีใครที่ต่ำกว่า80เลยผมขับช้านะผมก็ไปผมก็ตามเขาไปนะอยู่เลนกลางอ่ะไม่ค่อยมีคนขับเลนขวาด้วยเพราะผมว่าเออก็มีวินัยกันดีขึ้นนะสำหรับคนที่เขาไปทดลองใช้แต่ว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหไม่เกิน80ไม่มีบอกได้เลยไม่มีนะแต่ไม่ได้เกินร้อยอย่างเงี้ยมีก็ขับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณสักร้อยนึงเนี่ยเอาแบบความจริงนะกรมทางหลวงอย่าว่ากันนะผมเอาความจริงมาคุยเนี่ยเพราะว่าทุกคนที่เขาขับมันมีบางคนที่เหยียบหัดเหยียบหรือว่าลองเหยียบลองถนนนะว่ากันไปอ่ะ120 130มีถามว่าเห็นไหมเห็นเต็มเลยแซงผมทุกคันพอผมขับไปผมอยู่เลนกลางอยู่เลนกลางนี่หมายความว่าก็ขับตามกันไปประมาณ100นึง90 100เนี่ยแล้วก็ไปแล้วก็เวลาดีมากเพราะว่าถึงแม้คนออกมาใช้บ้างนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เยอะนะก็ขับไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนิดๆจากบางปะอินจากด่านไปบางปะอินในตรงถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยวงแหวนฝั่งอะไรตะวันตกเนี่ยนะก็ขึ้นไปเข้าไปประมาณชั่วโมง10นาทีชั่วโมง15นาทีถึงทางลงมวกเหล็กลงง่ายอันนี้ต้องบอกเลยลงง่ายไม่ยากลงไปแล้วออกไปเข้าถนนมิตรภาพไม่ลำบากนะเพราะว่าเขาลงตรงใกล้ๆกับไอ้ศูนย์กีฬาไอ้พัฒนานักกีฬานะตรงมวกเหล็กอะพอเราถ้าเราวิ่งถนนมิตรภาพมาใช่ไหมฮะก็ไอ้ผ่านตรงอะไรแก่งคอยผ่านตรงเขาตรงนั้นอะนะทับกวางเลยเนี่ยนะมานิดเดียวนะแล้วก็ถึงทางลงมวกเหล็กเลยนะแต่ว่าถ้าทางเข้ามวกเหล็กมันจะต้องตรงไปอีกหน่อยใช่ไหมนะก็ลงมวกเหล็กก่อนถึงเนี่ยก่อนถึงอะไรอ่ะก่อนถึงกลางดงอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้เราอาจจะนึกภาพออกหน่อยใช่ไหมก่อนถึงกลางดงนะก็ลงสบายนะหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปผมมีแวะลายทางนะแต่ยังไม่เล่าให้ฟังแวะลายทางอยู่สองสามที่จนไปที่ฟาร์มมัทนีเนี่ยวันนัดเขาไว้ตอนประมาณ4 โมงเย็นก็แวะไปเอานะผมก็ถามคนที่เขาอยู่นะผมก็ถามว่าแล้ววันนี้ไปไหนมาบอกไปทดลองเหมือนกันไปขึ้น M6 เหมือนกันขึ้นจากปากช่องนะปากไม่ขึ้นจากปากช่องหรอกขึ้นจากมวกเหล็กนะแล้วก็กลับไปกรุงเทพแล้วก็จะย้อนกลับมากะว่าจะขึ้นจากกรุงเทพเนี่ยบางปะอินเนี่ยย้อนกลับมาที่มวกเหล็กเหมือนเดิมนะแต่บอกว่าแล้วก็บ่นให้ผมฟังบอกโอ้แต่มันไม่ได้สิมัน Google Map มันให้ไปไอ้เส้นปกตินะวิ่งมิตรภาพเหมือนเดิมผมบอกเออใช่ผมเห็นแล้ว
พราะว่าใน Google Map เนี่ยมันยังไม่ได้ลงทาง M6 ให้เพราะฉะนั้นวิ่งมานี่คือต้องลุ้นเอาอย่างเดียวนะเออถ้ามานี่ต้องดูทางซ้ายทางขวาว่าเขาเปิดตรงไหนเข้าตรงไหนได้หินกองเข้าได้ไหมแก่งคอยจะต้องออกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องดูผมก็แนะนำเขาไปนะหลังจากนั้นก็พักแถวปากช่องนะคืนหนึ่งนะโอ้ไปกินข้าวอร่อยไปเดินตลาดอ่ะเหมือนคนปากช่องอ่ะนะไม่ได้ไปกิน

ร้านอาหารใหญ่ๆนะไม่ต้องไปกินแบบโอ้โหร้านที่มีชื่อเสียงไม่ได้ไปนะผมไม่ได้ไปผมไปตลาดเลยเดินตลาดปากช่องเลยนะตอนเย็นที่คนปากช่องเขาซื้อกับข้าวกลับบ้านไปกินกันอ่ะแกงถุงโอ้โหขนมขนมเต็มไปหมดนะจะซื้อกินแล้วก็พักที่ปากช่องวันรุ่งขึ้นก็กลับมาเพื่อจะมาลองขึ้นตรงไหนล่ะตรงแก่งคอยฮะอันนี้ยากหน่อยต้องบอกว่าตรงนี้ยากหน่อยเพราะทางมวกเหล็กนี่เรารู้อยู่แล้วถูกไหมขึ้นลงมันคืออยู่ใกล้ๆกับไอ้ตรงศูนย์พัฒนากีฬาเราเห็นแล้วแต่แก่งคอยเนี่ยยากแก่งคอยนี่เพราะผมกะว่าสัปดาห์ไหนว่างๆนะเสาร์อาทิตย์ไหนที่ถ้ายังมันยังเป็นกรีนซีซั่นเนี่ยยังคิดอยู่ว่าเออถ้าเป็นกรีนซีซั่นหรือว่าอากาศดีๆหน่อยเที่ยวแถวชะอมก็ดีใกล้กรุงเทพมหานครเนี่ยคิดอย่างนั้นก็เลยต้องไปดูพื้นที่หน่อยว่าหาทางขึ้นแก่งคอยซะหน่อยโอ้แก่งคอยนี่ต้องรู้ทางจริงๆนะเพราะว่ามันไปขึ้นตรงถนนแก่งคอยบ้านนาแก่งคอยนครนายกกับแก่งคอยบ้านนานะมันไปขึ้นเส้นนั้นเส้นอะไร3แล้วก็2อีก2ตัวอีก3ตัว3ตอง2อ่ะ3 2 2 2อ่ะนะไอ้นี่ต้องหาก่อนขึ้นต้องดูข้อมูลก่อนเพราะมันไม่ได้แบบอยู่ตรงแก่งคอยแล้วเลี้ยวได้เลยบอกออกจากมิตรภาพไปปุ๊บขึ้นแก่งคอยไม่ใช่ทั้งๆที่เห็นอยู่ใกล้ๆอ่ะนะเห็นอยู่แบบโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยนะไอ้สะพานตรงช่วงอะไรล่ะตรงโรงปูนอ่ะแถวนั้นอ่ะตรงที่เขาทำปูนซีเมนต์อ่ะเห็นแล้วโอ้โหสะพานเนี่ยแล้วถ้าขึ้นแถวนี้นี่มันเยี่ยมเลยใกล้เลยแต่ว่ามันก็เพิ่งผ่านมวกเหล็กมานิดเดียวเนาะใช่ไหมแต่ว่าด่านแก่งคอยนี่มันจะอยู่บนถนน3222นะอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลกันหน่อยนะเออก็ขึ้นกลับมาจากแก่งคอยมากรุงเทพบางปะอินก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวโอ้เพลินดีสบายนะชอบเปิดเมื่อไหร่จะไปใช้อีกเดี๋ยวสัปดาห์นี้ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้สัปดาห์นี้เขามีทดลองใช้เส้น M82 จากไม่แน่ใจว่าบางขุนเทียนหรือเปล่าเนี่ยจะขึ้นยาวไปถึงบ้านแพ้วอ่ะสมุทรสาครแถวนั้นนะเออแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเดินทางฝั่งนู้นก็เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปทดลองใช้ดีไหมนะอ่ะก็เล่าเพลินๆนะแต่จริงๆยังมีรายละเอียดนะผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมกะว่าจะเขียนให้อ่านในโมล่าออนไลน์นะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุด

0: กับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะฮะเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะยังมีเวลานะสำหรับช่วงที่2ประมาณสัก10นาทีนะฟังคือก็เล่าสู่กันฟังแหละมันไม่มีอะไรนะเพราะว่าเราในฐานะที่จะต้องไปสำรวจด้วยตัวเองก็เลยต้องรีบไปใช้บริการหน่อยนะถ้าช่วงไหนว่างเนี่ยผมก็ต้องอย่างเงี้ยฮะคือเวลาคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมีความสนใจในหลากหลายเรื่องด้วยถูกไหมเราก็ต้องลองไปดูต้องไปหาความรู้ให้กับตัวเองด้วยนะเปิดประสบการณ์อะไรต่างๆนี่ก็ว่ากันไปนะเรื่องอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะฟุตบอลผมก็ต้องมานั่งไล่ดูอะตอนนี้คือวิธีที่ดีที่สุดที่ให้เราได้เห็นภาพแล้วก็ให้เราได้รู้เยอะที่สุดเพื่อจะมีประเด็นหรือว่าเรื่องที่คุณผู้ฟังจะมีเรื่องที่จะคุยกับเราเนี่ยเราก็ต้องรู้เยอะไว้ก่อนละเนี่ยอันนี้ตั้งแต่จัดรายการนี้ต้องยอมรับนะต้องพยายามเติมพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลากหลายมากไม่รู้ด้วยว่าจะคุยเรื่องอะไรนะเดี๋ยวลองดูหน่อยซิว่าวันนี้คุณแจ็คจะคุยเรื่องอะไรคุณแจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
1: เอาเรื่องที่เพิ่งคุยเนี่ยครับพอดี1 2 3เนี่ยผมมีโปรแกรมจะไปโคราชพอดี
0: โ
1: อ้จะได้ไปลอง M6
0: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
1: ทีนี้เรื่องของเรื่องคือไอ้ตรงทางขึ้นบางปะอินนะคุณณัฐพงศ
0: ์เฮ้ย1 2เค้าไม่เปิดนะเค้าเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะถ้าเป็นบางปะอิน
1: อะเวรกรรม
0: ไม่แต่ว่าถ้าปากช่องไปโคราชเนี่ยเขาเปิดปกตินะ
1: อ๋อทีนี้อ่ะถ้าสมมติผมไปจนถึงเดี๋ยวนะปากช่อง
0: ครับ
1: ไอ้ทางที่จะขึ้นจากปากช่องไปโคราชเนี่ยมันไปขึ้นตรงไหนคุณณัฐพงศ
0: ์โอ้ปากช่องผมไม่รู้เลยเพราะว่าเขาปิดทางที่ตรงหนองสาหร่ายอ่ะใช่ไหม
1: อ๋อคุณณัฐพงศ์ไปแค่ลง
0: ผมลงแค่มวกเหล็กอืม
1: เพราะผมสองคือไม่ได้ไปโคราช
0: ไม่ได้ไปโคราชนะ
1: โอเคเดี๋ยวผมไปลองโคราชเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
0: ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือผิดนะคุณผู้ฟังที่ไปเมื่อสุดสัปดาห์นี้มาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะคือเพราะว่าผมอ่ะเห็นทางกรมทางหลวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปิดทางขึ้นเดิมของปากช่องนึกออกใช่ไหมฮะเพื่อจะไปที่โคราชอ่ะแล้วผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทางขึ้นเดิมปากช่องเนี่ยมันจะอยู่แถวๆหนองสาหร่ายอ่ะเพราะว่าพอขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปนิดเดียวมันก็คือลำตะคองเลย
1: ครับก่อนถึงลำตะคองอ่ะเนาะไอ้ตรงที่พ้นไอ้ตัวทางเรียกลงปูนอ่ะตรงนั้นมันลงปูน
0: ไม่ใช่ปากช่องสิเราพูดถึงปากช่องเราไม่ได้พูดถึงแก่งคอยนะตรงปากช่องเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันหนองสาหร่ายก็คือโลมันจะมีโรงเรียนฝึกสุนัขอะไรสักอย่างนึงอยู่ขวามืออ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะตรงหนองสาหร่ายตรงนั้นอ่ะตรงนั้นผมเข้าใจว่าเขาปิดนะแล้วเขาต้องมาขึ้นอีกทางนึงทางเปิดของปากช่องเองเนี่ยผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมไม่ได้ขึ้นตรงนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นมันไปขึ้นทางออกขึ้นทางออกไม่ได้ขึ้นทางขึ้นไม่ได้ขึ้นทางเข้า
0: ไม่รู้เลยไม่รู้เลย
1: ทางหลวงดีกว่า
0: ต้องถามเขาไม่รู้จริงๆนะหรือว่าถ้าใครรู้อ่ะพอทราบเนี่ยบอกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่เขาทดลองเนี่ยถ้าคุณจะขึ้นตรงบางปะอินเนี่ยก็คือถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยคือพอเราเลี้ยวเข้ามาถนนกาญจนาภิเษก

0: คุณต้องวิ่งเส้นไหนนะครับไม่ใช่ทางคู่ขนานนะครับ
1: มันถึงวงแหวนตะวันตกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่วงแหวนตะวันตกถูกต้อง
1: ใช่ไหมผมมาจากทางอะไรนะอะไรวัดอุ่มอ่ะไอ้ที่
0: ใช่ ทางนั้นนั่นแหละ
1: สามโคก
0: สามโคกลาดหลุมแก้วมาแล้วก็จะมาถึงตรงด่านบางปะอินใช่ไหมที่เลี้ยวซ้ายเข้า347เพื่อจะไปที่ที่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ
1: ไปแยกไปแยก
0: ครับผมตรงนั้นเราก็ตรงไปแล้วเราก็แต่เราต้องเข้าเส้นทางด่วนนะเส้
1: นข้างใน
0: ใช่เพื่อจะไปขึ้น M6 ครับแต่เขามีป้ายไม่ยาก
1: จะไปแบบ2ล็อตเพราะแต่ว่ามันเสาร์ที่มันเปิดเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะงั้นผมก็ต้องไปเรียนพิเศษกรมทางหลวงดีกว่าเพราะงั้น
0: ครับผม
1: แล้วยังไงผมมาเล่าให้ฟัง
0: ได้ครับคุณแจ็คครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะไม่ต้องเรื่อง M6 ก็ได้นะหรือใครจะมาเพิ่มเติมก็ได้นะไม่มีปัญหานะแล้วเมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้เนี่ยอย่างฟุตบอลเงี้ยก็ต้องดูเมื่อคืนเนี้ยเมื่อวานกลับมาโอ้โหเหนื่อยนะกลับมาเหนื่อยผมก็เลยพักนอนเร็วหน่อยนอนประมาณสัก 3:30 นะประมาณ 3:30 หลับแล้วก็เลยไม่ได้ดูฟุตบอลคู่เปิดฤดูกาลลิเวอร์พูลเจอกับอะไรนิวคาสเซิลใช่มั้ยมาดูไถฟีตอนตื่นขึ้นมากลางดึกประมาณสักเที่ยงคืน 01:00 นะโอ้อ้าวเฮ้ยเสมอ 2-2 ไอ้เราก็อ่ะเสมอ 2-2 อ่ะธรรมชาติอ่ะลิเวอร์พูลเวลานัดแรกเปิดฤดูกาลเนี่ยนะมันไม่เสมอมันก็แพ้อันนี้ปกติของลิเวอร์พูลนะผมเฉยๆนะจนมาดูเมื่อเช้าฮะมาดูไฮไลท์ที่มันเป็นฟูลไฮไลท์นะตัดมาประมาณกับ20นาทีโอ้เล่นไม่ได้เรื่องเลยลิเวอร์พูลเล่นไม่ได้เรื่องเลยกลางนี่โอ้โหโบเป็นแบบโบเป็นบ่อน้ำบ่อเบลอเลยอ่ะไม่กลางตัวรับไม่มีเลยอ่ะนะผมก็เลยบอกโอ้โหทีนี้แย่เว้ยถ้าอย่างนี้เหนื่อยนะเพิ่งได้โค้ชมาใหม่ใช่ไหมเขาโค้ชมาใหม่นี่ตอนทำทีมพรีซีซั่นก็ต้องให้เวลานะโค้ชใหม่นี่ต้องให้เวลานะกว่าจะเข้าที่เท่าทางนี่ก็คงใช้เวลาสักพักแหละนะแล้วโอ้โหดูโอ้โหเพราะว่าลูกที่นิวคาสเซิลได้แต่ละลูก2ลูกเนี่ยมันหลุดมาทั้งนั้นนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยโอ้โหพอไปดูช็อตที่เขาตัดมาเป็นไฮไลท์เนี่ยโอกาสทำประตูของนิวคาสเซิลเยอะแยะตะแปะเลยเยอะมากนะไม่เหมือนลิเวอร์พูลไม่ค่อยมีโอกาสทำประตูขึ้นเกมไม่ค่อยได้นะแล้วแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็โอ้โหเล่นนัดนี้นัดแรกไม่ประทับใจเลยนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะกว่าจะมาตีเสมอได้นะนาทีที่90+5ถ้าไม่ได้ลูกจุดโทษเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้แน่นอนสำหรับเมื่อคืนนี้นะก็เลยไปเสมอ 2-2 นะก็อย่างน้อยๆอ่ะเก็บได้1แต้มก็ยังดีนะไม่แพ้นะก็เดี๋ยวรอดูต่อนะสำหรับฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงคุณอ่านนะสาย1สวัสดีครับคุณอันคุณอัน
2: เดี๋ยวครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
2: อยากจะขอความช่วยเหลือคนตาบอดอยากจะก็ทิ้งเนี่ยช่วยโคกนาว่าใครจะมีน้ำจิตน้ำใจผมให้หมายเลขบัญชีคนตาบอดได้มันทิ้งอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ไม่ได้มีอะไรเราเป็นอะไร
2: คนตาบอด
0: เป็นคนตาบอดแล้วทำไม
2: ฮะ
0: แล้วยังไง
2: แล้วผมอยากจะให้ช่วยเหลือแบบว่าคนใจบุญหุนทานใช้ก็20-30 บาทอะไรทำนองนี่แหละครับ
0: ก็เดี๋ยวให้เขาบริจาคไปที่นี่สิไปสมาคมคนตาบอดสิมูลนิธิคนตาบอดอะไรอย่างนั้นสินั่นได้ทั่วถึงเลย
2: อันนั้นผมไม่ได้อยู่เรื่องนั้นนะครับผม
0: แล้วอันนี้สำหรับคนตาบอดเลยทั่วถึงเลยไม่ต้องเฉพาะเจาะจง
2: พ
0: ู
2: ดถ
0: ึ
2: งแบบไหนคร
0: ับ ก็นี่ไงก็ให้ถ้าอยากให้เขาบริจาคเราเป็นคนตาบอดใช่ไหมล่ะ
2: ถูกต้อง
0: แล้วเราอยากให้เขาบริจาคใช่ไ
2: หมถูกต้อง
0: ให้เขาบริจาคก็ให้เขาไปบริจาคที่สมาคมคนตาบอดมูลนิธิคนตาบอดที่เขาไปช่วยคนตาบอดทั้งทั่วประเทศเลย
2: ยังผมก็ไม่ได้แล้วก็อย่าทำอย่างนั้น
0: ก็เราอยากจะให้ช่วยคนตาบอด

0: มันไม่เหมาะอ่ะคุณอันคุณลุงมันไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะไม่เหมาะไว้ความมากลัวโดนหลอกอะไรเงี้ยเหรอ
0: เออกลัวทุกอย่างเลยกลัวโดนหลอกด้วยแล้วเราคุณลุงคุณเป็นใครผมก็ไม่รู้จักแล้วอยู่ๆจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปอย่างงี้ไอ้ให้เบอร์บัญชีอะไรงี้มันไม่เหมาะอ่ะแล้วเราเพิ่งคุยกันครั้งแรกด้วยอ่ะใช่ไหมอ๋อ
1: หมายถึงว่าช่วยเหลือไม่ได้ว่างั้นค่ะ
0: ช่วยเหลือได้ผมช่วยเหลือคนตาบอดผมก็ช่วยเหลือเยอะผมช่วยเหลือหลากหลายมากคุณผู้ฟังหลายท่านก็ช่วยเหลือหลากหลายแต่ผมกับคุณอั๋นเนี่ยไม่รู้จักกันอันนี้อันที่หนึ่งถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เออแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณอั๋นพูดเนี่ยคุณลุงพูดเนี่ยจริงเท็จประการใดถูกไหมครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับแล้วอันที่สามก็คือผมก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าคุณมาบอกเลขบัญชีแล้วคนไปช่วยคุณจะเอาไปทำถูกไม่ถูกยังไงผมก็ไม่รู้ด้วยครับถูกต้องไหมครับคุณจะไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะใช้ซื้ออะไรซุรุ่ยซุร่ายก็เราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ให้ยังไม่อนุญาต
1: ครับผม
0: ดีกว่านะ
1: ครับผม
0: นะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเอนจอยกับกิจกรรมว่างๆพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็คุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับยังมีเวลายังมีเวลานะเราคุยกันต่อนะอีก1ชั่วโมงนะสำหรับวันนี้วันจันทร์นะจันทร์ที่เท่าไหร่ล่ะเนี่ย24สิงหาคม2569นะครับจริงๆมีวอลเลย์บอลหญิงไทยแข่งกับอินโดนีเซียนะไม่รู้ว่าตอนนี้สกอร์เป็นยังไงเห็นว่าเริ่มแข่งตอนบ่าย2นะใครเผื่อใครที่ชอบกีฬานะผมต้องบอกกล่าวซะหน่อยนะส่วนบอลไทยนี่ก็เท่าที่ทราบนะแล้วก็ทราบผลกันอยู่แล้วนะครับเมื่อวัน2วันก่อนใช่ไหมที่แข่งกับใครแข่งกับเวียดนามใช่ไหมสนามรัชมังคลาเนี่ยนะแพ้ไปเท่าไหร่2ประตูต่อ0ใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปแข่งที่เวียดนามนะอีกนัดหนึ่งนะเขาแข่งกัน2นัดเดี๋ยวดูซะหน่อยสิเพราะนี้เป็นนัดชิงใช่ไหมจะเป็นยังไงนะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะมาว่ากันนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะถ้าไม่มานี่ผมมีของที่จะมาฝากอยู่แล้วนะผมให้เวลาอีก15วินาทีอ่ะมาแล้วงั้นเดี๋ยวรอหน่อยนะคือมีของที่จะฝากอยู่แล้วนี่หลายท่านอาจจะฟังแล้วติดตามตลอดนะคุณวิเชียรฮะสาย3สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ผมจะถามเกี่ยวกับคือลูกผมนะได้เสียชีวิตแล้วผมเป็นผู้จัดการมรดกแล้วผมไม่รู้ว่าเขามีธุรกิจการเกี่ยวกับธนาคารหรือการเกี่ยวกับเงินนะผมจะไปตามที่ไหนได้ฮะมันมีจุดอะไรอยู่ส่วนรวมไหมนะเริ่มต้นที่ไหนอ่ะมีศูนย์รวมไหมว่าเกี่ยวกับธุรกิจเงินอะไรเนี่ย
0: ลูกอายุเท่าไหร่ครับ
1: 38ครับ
0: 38แล้วเสียชีวิตเนาะ
1: ครับ
0: ปกติลูกทำธุรกรรมเวลาโอนเงินบัญชีนู้นบัญชีนี้เนี่ยเรารู้ธนาคารไหม
1: ครับ
0: รู้ไหม
1: คืออะไรบางอย่างผมไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่บอกครับ
0: โอ้
1: คือเห็นมีสมุดธนาคารบางที่ก็ไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างไม่รู้เงินนะ
0: โอ้เสียชีวิตนานหรือยังโทษทีครับเดี๋ยว
1: เมื่อกุมภาครับ
0: กุมภานะ
1: ผู้จัดการมรดกเพิ่งทำ
0: ตอนนี้โอเคเข้าใจ
1: ตอนนี้ยังไม่ออกมาครับ
0: เข้าใจแล้วเราโทรศัพท์มือถือเราเปิดเข้าไปได้ไหม
1: มือถือของเขาเปิดได้แต่บางอย่างเข้าไม่ถูกรหัสมีรหัสของผม
0: เข้าใจก็มือถือเข้าไปแล้วเราพอเห็นไหมว่าเขามีกิจกรรมที่เขาทำในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยเราเห็นไหมว่าธนาคาร A ธนาคาร B ธนาคาร C อะไรอย่างเงี้ยพอเห็นไหม
1: พอจะมีแต่ผมเขาไม่หมดอะคือผมอยากรู้ว่ามันมีจุดไหนที่ว่าไปติดต่อได้ว่าไอ้นี้เขาดูได้ไหมอย่างบัตรประชาชนทุกคนเขามีใช่ไหมอย่างทำธุรกิจการเงินทุกคนจะต้องใช้บัตรประชาชน
0: มันไม่มีอะไรที่ดูได้หมดไงไม่มีฮะไม่มีผมตอบได้เลยว่าไม่มีครับผม
1: แล้วก็มีศูนย์อะไร
0: ไม่มีไม่มี
1: แนะนำว่าอ๋อยากเนี่ย
0: ยากเพราะว่าถ้าเขาเล่นหุ้นเราก็ต้องไปที่ศูนย์อะไรศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใช่ไหม
1: โบกไหน
0: ไม่เราไปที่นี่ได้ไงศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD เนี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพอไปปุ๊บเราก็รู้แล้วอะไรนะครับ
1: อยู่ตรงที่หาดรัชดาครับ
0: ใช่ครับแล้วก็แจ้งเรื่องไปให้เขาดูเสร็จแล้วเขาก็บอกมาว่าเขามีหุ้นไหมเขามีใครเป็นโบรกเกอร์เนี่ยเราก็ไปตามตรงนั้นต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับผม
1: กลัวว่ามีหุ้นเนี่ยในเมืองไทยหุ้นต่างประเทศไม่รู้จะมีตรงไหน
0: หุ้นต่างประเทศก็อย่างที่ผมบอกไงก็ต้องลองดูในแอปพลิเคชันของเขา
1: ก็รู้นะ
0: ถ้าเราเข้าไปในแอปพลิเคชันคือไม่ต้องเข้าแอปพลิเคชันเราก็ดูเลยนะแอปที่เขาลงไว้เงี้ยอันไหนที่มันเป็นแบบซื้อหุ้นต่างประเทศใช่ไหมเราก็ตามเลยเนี่ยบริษัทเนี้ยมันจดทะเบียนในประเทศไทย
1: ครับ
0: สีเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปตามที่บริษัทเขาว่าเน
1: ี่ยเข้าไปถูกเงินผมบางที
0: ก็เข้าไม่ถูกไม่เป็นไรดูแค่ข้างหน้า
1: ผมอายุมากแล้วฮะ
0: เข้าใจแต่ผมไม่ได้บอกให้เข้านะฮะถ้าเข้าได้เข้าถูกเนี่ยคงไม่โทรศัพท์มาถามผมหรอก
1: ครับ
0: ถูกไหม แต่ผมบอกผมกำลังแนะวิธีว่าคุณไม่ต้องเข้าก็ได้เข้าไม่เป็นไม่เป็นไรแต่คุณดูว่าเขาใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างไอ้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะบอกหลักทรัพย์เขานั่นแหละ
1: คร
0: ับ เออจะบอกว่าเขามีความแล้วเขาทำธุรกรรมอะไรกับใครยังไงแต่เขาคุณบอกเอ้ยลูกคุณเล่นหุ้นต่างประเทศคงแสดงว่าต้องเล่นแน่ถ้าถามอย่างนี้ถูกไหม
1: ครับมีครับ
0: มีเราก็ดูสิเอ้ยแอปนี้ดีกว่าที่เขาใช้เทรดหุ้นต่างประเทศ
1: อ๋อคร
0: ับเออแอปนี้นี่เอ้ยเขามีจดทะเบียนในประเทศไทยเขาตามที่ของเขาเอ้ยเนี่ยลูกเสียชีวิตไปขอเราเป็นผู้จัดการมรดกเราจะดำเนินการ1 2 3ให้ลิสต์มาให้หน่อยว่ามีทรัพย์มีอะไรบ้าง
1: คร
0: ับ อืม
1: นี่ตอนนี้ของบางอย่างไม่รู้เรื่องอย่างรถมอเตอร์ไซค์อะไรเขาอยู่ไหนผมก็ไม่รู้ตามไม่เจอเหมือนก
0: ันตามไม่เจอเหมือนกันเนาะโอ
1: ้มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนไม่รู้เขาไม่เอาเข้าบ้านว่าไปปากที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนก
0: ันมันมีอีกช่องทางนึงอ่ะ
1: ค
0: ือมันต้องให้คนที่เขามีอาชีพนะเขาอันนี้เขาจะเก่งกว่าผมนะเพราะว่าเขาจะมีแบบซิกแซกได้อ่ะนะอันนี้คือพวกสืบทรัพย์
1: อ๋อคร
0: ับ ต้องไปหาเนี่ยต้องไปหาทนายความที่เขารับทำสืบทรงสืบทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะช่วยคือเขาช่วยซิกแซกได้แล้วเขาจะพอรู้ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้นี่มันมีค่าใช้จ่ายถ้าเราโอเคเราก็ลองดูก็ได
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: ครับครับขอบคุณมากครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับนะผมก็คือถามว่ามันมีไหมนะมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทีเดียวไงผมก็เลยไม่ได้แบบอยากจะแนะนำแต่ก็เข้าใจอ่ะนะแต่ว่ามันมีคนที่เขาทำธุรกิจเนี้ยนะคนที่เขาแบบพอจะเข้าถึงแหล่งตรงนั้นแหล่งตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่อะไรเงี้ยช่วยเราแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายถ้ามันมีน้อยมันก็ไม่คุ้มนะบางทีใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมีโอ้มีมากอะไรเงี้ยอาจจะให้เขาช่วยได้ตามได้ว่ามันมีอะไรที่ไหนยังไงบางทีให้เขาเป็นธุระให้ใช่ไหมเขาไปดูมีที่ดินไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะอันนี้เป็นคือผมว่าเป็นปัญหาของทุกบ้านแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องถามคนที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเขามีอะไรยังไงนะอ่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะไม่รับโทรศัพท์แล้วเพราะว่าผมมีเรื่องที่ค้างเอาไว้นะแล้วก็ต้องดำเนินการนะหลายท่านคงทราบนะผมเคยเอาหนังสือนะที่ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะที่คุณวีระเขียนไว้เนี่ยนะเขียนนานแล้วนะปีเท่าไหร่60เท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดนึงบางทีก็จำไม่ได้นะมันก็ต้องเปิดดูเหมือนกันปี62ฮะเพราะเขาพิมพ์ครั้งแรกตอนปี2562เดือนพฤศจิกายนนะแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณวีระทำงานตั้งแต่เดวันเลยวันที่1เลยจนถึง40ปีอ่ะนะแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือ1เล่มนะครับชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะก็ทำมาหลากหลายนะซึ่งเป็นเล่มต่อยอดนะเป็นไตรภาคนะอันนี้เป็นเล่ม2ต่อจากคนไร้รากเพราะคนไร้รากนี่เป็นชีวิตวัยเด็กถูกไหมเรียนจบนะแล้วก็พอเล่ม2เนี่ยก็คือเล่มนี้แหละ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะผมก็ทยอยอ่านให้ฟังครับผมอ่านมาแล้วทั้งหมด31ตอนนะช่วงกำลังดุเดือดเลยนะตอนนี้อยู่ในกลุ่มวัฒนจักรแล้วเราจะต้องไปจัดรายการทั้งวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งต้องทำหลายหน้าที่มากนะพอไปอยู่ที่วัฒนจักรเนี่ยนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด50เท่าไหร่นะตะพงเดี๋ยวดูนิดนึง54หรือ52 52ตอนนะผมก็ทยอยอ่านให้ฟังตอนที่31นะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่ผมอ่านอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไปเจรจากับทางคนที่เขาจัดรายการวิทยุนะซึ่งเป็นบริษัทนะชื่อบริษัท Watchdog นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการตัดสินใจนะว่ายกเลิกสัญญากันไม่ต่อสัญญากันอันนี้อยู่ในหน้าที่173นะถึง179ในหนังสือเล่มดังกล่าววันนี้ผมขออนุญาตอ่านตอนที่32พอเลิกสัญญากับ Watchdog แล้วเนี่ยนะเป็นยังไงอยากรู้ไหมนะไม่ยาวมากนะเดี๋ยวใช้เวลาประมาณสัก15นาที20นาทีน่าจะครบถ้วนนะครับคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับตอนที่32ถึงผมจะพอประเมินในระดับหนึ่งว่าการบอกเลิกสัญญาก่อนครบ อายุในการผลิตรายการของบริษัท Watchdog กับทางคลื่น101 News and Talk FM ในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์อันเป็นผลจากการเจรจาล้มเหลวนั้นจะต้องมีเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนแต่บอกตามตรงในเวลานั้นผมไม่แคร์อะไรเลยครับเพราะถือว่านี่เป็นภารกิจที่ผมต้องทำให้ลุล่วงให้ได้ไปอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทราบดีว่าในช่วงเวลาสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นั้นมีความปั่นป่วนวุ่นวายปล่อยข่าวล็อบบี้วิ่งเต้นกดดันอะไรกันอุตลุดเพียงแต่ว่าทุกอย่างจบลงด้วยคำมั่นสัญญาและคำยืนยันของคุณนิกรพรสาธิตซึ่งผมต้องให้เครดิตในความเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรว่าผมมอบอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้ให้คุณวีระไปแล้วคุณวีระตัดสินใจยังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ที่ผมประหลาดใจเป็นอันมากกลับเป็นเรื่องที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นสำคัญเรื่องนี้ผมรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังดีเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังสาระสำคัญของข่าวที่นำเสนอก็คือรัฐบาลและกองทัพเข้ามาแทรกแซงสื่อสารมวลชนกดดันให้ผู้บริหารมีเดียพลัสคนนอกไม่มีใครทราบว่าผมเป็นคนเจรจาและไม่ใช่คนของมีเดียพลัสโดยตรงยกเลิกการผลิตรายการของบริษัท Watchdog ที่คลื่น101สรุปก็คือทั้งหมดเป็นเรื่องการเมืองผมต้องทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำและน่าจะเป็นการทำตัวเป็นข่าวครั้งเดียวในชีวิตนั่นคือเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้สรุปก็คือนี่เป็นเรื่องธุรกิจโดยแท้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามทีแต่ผมยืนยันด้วยตัวเองเพราะเป็นคนเจรจาอยู่ในเหตุการณ์เองตัดสินใจด้วยตัวเองไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรมากไปกว่ากันนั้นคำชี้แจงที่ว่าหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ที่ส่งคนมาทำข่าวจะเอาไปลงแบบไหนอย่างไรผมไม่สนใจสิ่งที่ผมทำก็เพียงแค่เขียนเล่าข้อเท็จจริงลำดับความเป็นมาโดยใช้คอลัมน์ปากท้องชาวบ้านหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันที่ผมเป็นบรรณาธิการด้วยผมใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้เป็นช่องทางในการทำความเข้าใจจากแง่มุมของผมโดยตรงผมเขียนบทความใช้ชื่อ Media Plus กับ Watchdog 100เรื่องเป็นพงศาวดารแบบ5ตอนจบระหว่างวันอังคารที่20จนถึงวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2539ใครมาถามอะไรเรื่องนี้กับผมก็บอกให้ไปอ่านที่ผมเขียนดีกว่าขี้เกียจอธิบายอะไรให้มากความสำหรับผมถือเป็นทุกอย่างจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคนอื่นๆใครไม่จบยังไงก็ไปว่ากันเองก็แล้วกันตราบใดที่ไม่มีคำสั่งใหม่ให้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผมก่อนหน้านี้ผมก็เดินหน้าตามนั้นผมต้องบอกว่าผังรายการวิทยุที่ออกแบบใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นั้นอันที่จริงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบอะไรไปมากเพียงแต่ว่าชื่อและคนจัดรายการเปลี่ยนไปเท่านั้นและที่สำคัญก็คือการถ่ายทอดสดรายการไทยสกายไลฟ์ทอล์กก็ดำเนินไปด้วยดีแถมผลพลอยได้ที่ตามมาเมื่อผู้ดำเนินรายการและรายการที่ผลิตออกอากาศจำนวนหนึ่งหลุดผังไปผู้ดำเนินรายการใหม่และรายการใหม่ที่ผมคัดสรรจากคนในของเราเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์วัตจักรสื่อวิทยุมีเดียพลัสและสื่อจากไทยสกายเคเบิลทีวีมาร่วมทีมก็เข้ามาแทนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะถือว่าเป็นการขยายบทบาทการทำงานในวงกว้างของแต่ละคนออกไปงานนี้ได้ถ้วยได้โล่แต่ไม่ได้เงินแต่ทุกคนก็เต็มใจและที่สำคัญอยากทำกันครับเพราะนี่เป็นโอกาสทองของชีวิตการทำงานผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าใครจะทำรายการวิทยุรายการทีวีกันง่ายๆนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ใช่มีบ่อยๆทุกคนที่ผมทาบทามจึงไม่มีใครเกี่ยงงอนอะไรเอาเข้าจริงๆคนเดือดร้อนกลับเป็นคนที่คิดว่าคลื่น101เมื่อไม่มีทีมงาน Watchdog ทำรายการแล้วจะไม่มีคนฟังแล้วรายการจะหายไปก้อนโตนั่นคือฝ่ายการตลาดคนขายโฆษณาสปอตวิทยุของ Media Plus ครับถามว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบก็คือเป็นไปได้แต่ผมได้อธิบายเป็นตัวเลขโดยรวมให้ฟังแล้วไม่ต้องกังวลกับรายได้โฆษณาที่อาจจะหายไปแบบนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผมไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนแต่ผมยินดีจะเล่าให้ฟังว่าค่าใช้จ่ายที่ Media Plus จ่ายให้กับ Watchdog เป็นค่าผลิตรายการเท่าๆกับหรือพอๆกับรายได้ค่าโฆษณาที่ได้ในช่วงเวลาการผลิตรายการดังกล่าวดีไม่ดีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ เร็วที่สุดสำหรับคลื่นนี้ก็คือเสมอตัวไม่ต้องจ่ายค่าผลิตรายการกับไม่มีรายได้โฆษณาเรียกว่าเจ้ากันไปแต่ถ้าหากมีโฆษณาเดิมที่ยังลงต่อไปกับรายการใหม่ก็ถือว่างานนี้มีแต่ได้กับได้เป็นกำไรเพราะรายจ่ายไม่เพิ่มแต่มีรายได้เพิ่มที่จริงยังมีอะไรมากกว่านั้นแต่ผมคงไม่สาธยายให้มากความไปกว่านี้แต่ที่ผมได้บอกกับฝ่ายการตลาดของบริษัท Media Plus ไปเลยว่าถ้าหากบริษัทไหนที่ลงโฆษณาแล้วไม่มาลงโฆษณาต่อเพราะเรื่องนี้ต่อไปถ้าหากจะมาลงโฆษณาที่คลื่นนี้ในอนาคตผมไม่ให้มาลงโฆษณาโดยเด็ดขาดโทษฐานทิ้งกันในยามยากลำบากผมไม่รู้ว่าผลการบอกกล่าวเป็นแบบนั้นเป็นเช่นไรแต่ผมว่าน่าจะทำให้มีการทบทวนยั้งคิดตั้งสติพิจารณาให้รอบคอบสำหรับบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่รับงานมาจากลูกค้าอีกทีถ้าหากไปตัดสินใจกับเรื่องแบบนี้แล้วลูกค้าเกิดความเสียหายเขาก็คงต้องรับผิดชอบและเสียหายด้วยเช่นกันผมไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่าแต่เอาเข้าจริงๆก็มีคนถอนโฆษณาออกไปบ้างแต่ไม่มากแบบยกไปทั้งยวงอย่างที่คนมีเดียพลัสและวัฒจักรคิดแต่ไม่ใช่ผมที่ไม่เคยคิดแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นจนจบผมรู้เรื่องเรตติ้งและแอดเวอร์ไทซิ่งพอๆกันครับส่วนคนที่ถอนโฆษณาไปนั้นเมื่อจะขอกลับมาลงใหม่ในตอนหลังเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วผมก็ทำตามที่เคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าไม่ให้ลงโฆษณาที่คลื่นนี้โดยเด็ดขาดใครจะมาสั่งเรื่องนี้โดยผมไม่รู้เห็นด้วยไม่ได้เป็นอันขาดผมเอาตายเลยเงินน่ะถึงอยากได้แต่ก็ต้องมีหลักการชัดเจนในเวลาเดียวกันผู้บริหารในกลุ่มวัฒจักรและบริษัทในเครือก็จับตามองเรื่องนี้แบบลุ้นว่าจะจบยังไงงานนี้วีระจะรอดไม่รอดจะสะใจหรือว่าจะสมน้ำหน้าดีหรือว่ามีมุทิตาจิตพลอยแสดงความยินดีกับการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มต่อเครือก็สุดแท้แต่ผมว่าคงมีทั้งคนปรารถนาดีปรารถนาร้ายและเจตนาดีเจตนาร้ายปนกันไปตามลูกธรรม8เป็นธรรมดาแต่ผมก็สามารถทำทุกอย่างลงตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายใน1เดือนเท่านั้นเองเมื่อผังรายการลงตัวเรียบร้อยรายได้เข้ามาตามปกติแต่กำไรเพิ่มขึ้นข่าวคราวก็จางหายไปเพราะไม่มีเชื้ออะไรให้ลุกลามต่อกลับกลายเป็นว่าในปีที่3ของการทำงานที่กลุ่มวัฒจักรซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสัญญาจ้าง3ปีนั้นผมยิ่งโดดเด่นและมีอำนาจแฝงมีพลังซ่อนเร้นมากขึ้นกว่าเดิมตอนเริ่มต้นอีกต่างหากรายการไทยสกายไลฟ์ทอล์กที่ผมดึงสัญญาณจากไทยสกายเคเบิลทีวีช่อง1มาออกอากาศแบบถ่ายทอดสดทางวิทยุคลื่น101 News and Talk FM จึงเรียงหน้ากระดานมายกแผงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา 3:30 น. ถึง 5:00 น.เริ่มจากรายการทันกระแสวันจันทร์โดยดำเนินรายการโดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์อันนี้คนจากวัฒจักรองศาเศรษฐกิจในวันอังคารดำเนินรายการโดยพิเชียนอำนาจวรประเสริฐอันนี้คนจากไทยสกายเคเบิลทีวีไทยสกายสายตรงวันพุธดำเนินรายการโดยวีระติรพัฒน์รายการนี้ผมกำหนดไปเลยว่าคนจะมาออกรายการให้ผมสัมภาษณ์สดต้องเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นพบกันครึ่งทางอันนี้วันพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยสรจักษ์เกษมสุวรรณอันนี้คนจากมีเดียพลัสคุยเฟื่องเรื่องหุ้นอันนี้วันศุกร์ดำเนินรายการโดยขวัญชนกวุฒิกุลคนจากวัฒจักรและ Media Watch ในวันเสาร์ดำเนินรายการโดยกรุณาบัวคำศรีคนจากสำนักข่าวไทยสกายผมไม่อยากจะคุยอะไรให้มากความเอาเป็นว่าเล่นกันแบบ6วัน6สไตล์หลากหลายครบเครื่องครบรถแบบนี้คุณเป็นคนฟังก็มีแต่ได้กับได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าเวลาผ่านไปอีกเดือนทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วยังต้องบอกว่าเร็วกว่าที่คิดอีกต่างหากผมมาทราบในภายหลังว่าผู้บริหารบางคนในกลุ่มวัฒจักรพยายามวิ่งเต้นต่อรองและผลักดันให้บริษัทแวชดอกกลับเข้ามาทำรายการอีกแม้ว่าทางนั้นจะยอมลดลาวาศอกจนเกือบจะเรียกว่าเป็นไปตามที่ผมเคยเจรจาเอาไว้ตอนแรกแต่ก็ต้องบอกว่าสายเกินไปแล้ว is too late อย่างที่แมมแคลลิงโคบอกเธอบอกครับว่าอย่างที่แมมแคลลิงโคเธอว่าครับมาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตแทรกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสักนิด แล้วที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมเขียนเอาไว้ในตอนเริ่มแรกด้วยเพียงแต่ว่าเมื่อเขียนให้คุณอ่านใน LINE @villa2017 ไปแล้วผู้บริหารของบริษัท Media Pass ในเวลานั้นก็คือคุณยงยุทธฟูพงศิริพันธ์ได้อ่านผมก็เลยได้มีโอกาสสอบถามอะไรเพิ่มเติมด้วยนี่คือส่วนหนึ่งจากที่คุณยงยุทธเล่าให้ฟังแล้วผมเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ช่วงที่เกิดเรื่องตอนนั้นคุณยงยุทธเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Media Pass แกจำได้ว่าวันที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือวันที่ผมแตกหักกับทางบริษัท Watchdog ได้แกเล่าให้ฟังว่ากำลังกินเลี้ยงตรุษจีนอยู่กับครอบครัวมีคนโทรศัพท์มาบอกแกว่าพี่ยุทธครับวันจันทร์ไม่มีรายการดร.เจิมศักดิ์แล้วนะพี่วีระยกเลิกสัญญาสั่งปรับผังรายการด่วนแกนึกในใจว่าชิบหายแล้วกูวีระทำยุ่งแล้วต้องรีบวางจานข้าวโทรศัพท์เรียกประชุมฝ่ายขายโดยด่วนส่วนเรื่องใครในบริษัท Watchdog ไปวิ่งเต้นกับใครเพื่อเป็นการกลับมาทำใหม่แกไม่แน่ใจว่าเป็นใครเพราะเรื่องไม่ได้ผ่านที่แกแต่ก็พอปฏิปต่อได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปพอสุดท้ายเมื่อผังลงตัวทุกอย่างที่เปลี่ยนจากยุ่งก็กลายเป็นรุ่งไปในที่สุดแน่นอนผลจากเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นรัฐบาลคุณบรรหารได้ประโยชน์อาจจะพึงพอใจและเข้าใจผิดคิดว่ากองทัพเป็นคนดูแลคลื่นวิทยุไปดำเนินการอะไรในทางที่เป็นประโยชน์ให้ผมได้ทราบในเวลาต่อมาว่าผู้บริหารในกลุ่มวัฒยักษ์เอาเรื่องนี้ไปอ้างว่าเป็นผลงานของตนเพื่อขอความดีความชอบกับคนในรัฐบาลและผู้ใหญ่ในกองทัพเวลานั้นด้วยอันนี้เราไม่ว่ากันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลคุณบรรหารจะไปรอดนะครับอันนี้จริงบรรยากาศทางการเมืองในเวลานั้นก็ตรึงเครียดมากรัฐบาลคุณบรรหารถูกโจมตีทุกเรื่องหนักบ้างเบาบ้างมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่ตรวจสอบกันถี่ยิบในขณะที่สื่อสารมวลชนขั้วตรงข้ามกระหน่ำซ้ำเติมรัฐบาลและรัฐมนตรีภายใต้การนำของพรรคชาติไทยและคุณบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีแบบชนิดที่เรียกว่าเอาให้ตายคาตีนผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วชะตากรรมของรัฐบาลคุณบรรหารก็มาถึงจุดสุดท้ายเมื่อมีการเปิดโปงว่าคุณบรรหารเป็นคนต่างด้าวเชื้อชาติจีนสัญชาติจีนเป็นลูกจีนที่ไม่ได้เกิดในเมืองไทยไม่ใช่คนไทยสัญชาติไทยการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเป็นการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานไล่ขุดคุยกันตั้งแต่เรื่องวุฒิการศึกษาเอกสารวุฒิบัตรที่โรงเรียนออกให้ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเรื่องสัญชาติจีนเชื้อชาติไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในทางการเมืองและเป็นไปไม่ได้ครับที่นายกรัฐมนตรีไทยจะมีสัญชาติจีนด้วยเหตุนี้จากประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาคอร์รัปชันปัญหาจราจรที่สุมเชื้อไฟค่อยๆขยับขยายระดับกลายเป็นประเด็นการเมืองเรื่องสัญชาตินำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผมคิดว่าดุเดือดตื่นเต้นร้าวใจแต่หยาบคายโกหกตอแหลหลอกลวงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2539แม้จะชนะด้วยคะแนนไว้วางใจมากกว่าไม่ไว้วางใจท่วมท้นเป็นธรรมดาของการเมืองในระบอบรัฐสภาแต่บาดแผลก็หนักหนาสาหัสจนเกินจะเยียวยาได้อีกต่อไปคุณบรรหารตัดสินใจยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่27กันยายนปี2539แต่กว่าการเลือกตั้งจะเสร็จมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ลากยาวไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนู่นแหละในทางการเมืองรัฐบาลคุณบรรหารเป็นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งที่อยู่ในตำแหน่งไม่นานแค่ปีเศษจากวันที่13กรกฎาคม2538ถึง24พฤศจิกายน25391ปีกับ3เดือนเศษไม่กี่วันใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นคงจำได้นะครับคุณชวลิตยงใจยุทธไงผมต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สื่อวิทยุหนังสือพิมพ์มีบทบาทและอิทธิพลมากที่สุดเฟื่องฟูที่สุดฟองสบู่ที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทยแต่ทุกอย่างกำลังจะจบลงในอีก2ปีข้างหน้าอันนี้ตอนที่32นะจะอ่านต่อตอนที่33ก็ยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
4: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
5: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
4: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
5: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
6: ้เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังบางท่านนะอาจจะพอทราบนะคุณวีระมีภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เข้าสายคุยกันนะแล้วก็แน่นอนฮะเราต้องฟังเสียงคุณวีระใช่ไหมผมก็ต้องไปหานะว่ามีอะไรที่ค้างๆเอาไว้นะที่จะต้องมาเปิดให้ฟังก็วันนี้น่าจะเป็นตอนต่อเนื่องนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะผมเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะแผ่นที่7นะช่วงปราสาทนครวัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพสลักหินนุนต่ำที่ตัวปราสาทนครวัดเนี่ยคุณวีระกับอาจารย์สุเนกกำลังคุยกันสนุกเลยนะก็เข้าในปราสาทนครวัดแล้วตอนนี้กำลังจะผ่านประตูเข้าไปชั้นในเพื่อจะไปถึงตรงภาพสลักหินละนะฮะหลายท่านอาจจะพออยากนึกภาพออกอะว่าเคยไปแล้วอะแต่ว่าบางท่านบอกโอ้ให้จินตนาการตามนะก็ต้องรอฟังสิว่าพอเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเดินซ้ายเดินขวายังไงแล้วจะเห็นภาพสลักหินตรงไหนและภาพสลักหินตรงบริเวณปราสาทนครวัดเนี่ยมันเป็นรูปอะไรยังไงผมขออนุญาตนะเปิดให้ฟังต่อนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะคุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันสนุกสนานเลยนะครับไปติดตามกันครับ
1: สถานสถานเราเดินเลยตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปในห้องในส่วนที่มันมีภาพสลัก
2: เดี๋ยวอาจารย์ก่อนอาจารย์จะเข้าไปคราวนี้ว่า
1: ค
2: ราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทะลุต่อไปเนี่ยจะเข้าไปที่ใจกลางปราสาทซึ่งก็อาจจะมีสองออปชันนะอาจารย์นะ
1: ใช่
2: คือถ้าเกิดคุณอยากจะรีบจ้ำจ้ำเข้าไปปีนปราสาทนครวัดคุณก็ไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาให้มันได้เรื่องได้ราวเนี่ยคุณยังไม่ต้องรีบเข้าไปประสานนะอาจารย์นะ
1: ผมอยากจะแนะนำให้มาดูภาพสลักก่อน
2: ทั้งหมดที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันมีทั้งหมด8แผง
1: ครับ
2: 8แผงเพราะว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ซอยข้างละ2
1: ใช่ครับ
2: พอเราหันหน้าทางทิศตะวันตกเหมือนเราเข้าไปตรงกึ่งกลางนี่พออาจารย์บอกให้เดินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงทิศใต้มันก็จะเป็น1แผงใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับ
2: ครับผมอาจารย์ต่อเลยฮะ
1: หนึ่งแผงตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าหูมันเป็นการลบลาฆ่าฟันอะไรกันอย่างนั้นมากมายนะฮะมันคือฉากการรบกันนะฮะที่ทุ่งกุรุเกษตรนะครับซึ่งเรารู้เลยว่าถ้าสมมติว่าไม่ถ้าเราไม่รู้ไกด์ก็จะบอกเราบอกว่าอันนี้แหละคือเป็นอวตารหนึ่งของพระ
2: วิษณุพระนาราย
1: ณ์ฮะลงมาเกิดลงมาเป็นพระกฤษณะอวตารมาเป็นพระกฤษณะและในภาคของพระกฤษณะเนี่ยท่านมีบทบาทเยอะแยะมากมายแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดที่สัมพันธ์กับตัวท่านเนี่ยก็คือสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรนะฮะซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของ
2: มหาภารตยุทธ
1: ซึ่งเป็นตัวมหาภารตะนี่ต้องพูดในสองนัยยะนิดหนึ่งนะครับคุณวีระนัยยะหนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงมหาภารตะเนี่ยเขาถือเป็นวรรณกรรมที่ขึ้น อันดับมหากาพย์ของอินเดียนะฮะที่มีความสำคัญควบคู่กับรามายณะนะฮะปีของการแต่งก็ถกเถียงกันอยู่นะฮะว่าจะ200ปีก่อนคริสตกาลหรือไงก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นช่วงแรกสุดที่คล้ายๆกับว่าที่พวกอารยันเข้ามาแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานมีการรบกันมีการ อะไรกันเนี่ยนะฮะ
2: เป็นสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างพี่น้องตระกูลเก่าลบ
1: และปานดบใช่ครับ
2: นะครับ
1: ระหว่างพี่น้องสองตระกูลนี
2: ้แล้วก็การลบที่เรียกว่าสุดยอดห้ามหันฆ่ากันตายเป็นเบื่อเนี่ยเป็นแสนอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: ก็คือการลบที่ทุ่งกุรุเกษตรที่อาจารย์พูดถึง
1: ใช่ฮะทุ่งกุรุเกษตร18
2: วัน
1: นะฮะทั้งหมด
2: ลบกันทั้ง18วัน
1: ลบกันทั้ง18วัน
2: ตายหมดเลยนะ
1: ตาย
2: ทั้งหมดพอลบตอนจบแล้วเหลือ5คนจานหรือ6คน
1: อ๋อครับ
2: เออลบวันสุดท้ายเหลือ6คนแต่ว่าว่าก็คุยแต่ว่าตรงนี้คือจำลองภาพตรงนี้เนี่ยเขาเข้าไปต้องให้รู้ว่าแผงนี้เรียกว่าสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับใช่ครับเทียบนะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรเนี่ยพอเราดูพับเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความรู้สึกหลายอย่างความรู้สึกแรกสุดที่เรามีเนี่ยก็คือว่าเอาละนี่เป็นการบูชาพระกฤษณะนะครับการบูชาพระกฤษณะเราพูดง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรการลบกันระหว่างเกาลบกับปานดบเนี่ยนะฮะฝ่ายพระเอกคือฝ่ายปาน ดกนะฮะฝ่ายผู้ร้ายเนี่ย
2: ธรรมะธรรมะธรรมะ
1: ฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมะดีดีกว่าฝ่ายธรรมะเนี่ยเป็นฝ่าย
2: ปานดก
1: ปานดกฝ่ายผู้ร้ายเนี่ยเป็นฝ่ายเก่ารบและท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายเก่ารบแพ้นะฮะพระกฤษณะซึ่งเอาพระกฤษณะซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุเนี่ยนะฮะได้มาเป็นสารถีให้กับนายทัพสำคัญคนหนึ่ง
2: ของฝ่ายปานดก
1: ปานดก
2: คืออรชุน
1: ใช่ครับนะฮะขณะที่ฝ่ายเก่ารบเนี่ยก็ได้กองทัพของพระกฤษณะไปนะฮะก็เรื่องก็จะว่ากันด้วยเรื่องของการรบกันตรงนี้ก็จะมีตัวละครสำคัญสำคัญหลายตัวซึ่งมันจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดคุณพิรัก
2: ความยาวของภาพสลักหินนูนต่ำตรงนี้อาจารย
1: ์ครับ
2: 49เมตร
1: ครับ
2: แล้วก็สูง2เมตร
1: ครับ
2: นึกถึงเอาหินนึกถึงการแกะหินความยาว49เมตรสูง2เมตรแล้วเขียนเป็นเรื่องนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: เปิดเหมือนเปิดดูหนังการ์ตูนนะอาจารย์
1: ใช่ใช่
2: ครับ
1: ใช่นะครับอันนี้มันก็จะมีตรงนี้ทีนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยนะครับท
2: ่
1: านก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าศาสนสถานนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระกฤษณะใช่ไหมฮะไม่ใช่พระวิษณุนะฮะจึงมีเรื่องที่เป็นอวตารสำคัญของพระวิษณุคือพระกฤษณะเนี่ยมาลงไว้ในเรื่องที่สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรนะฮะทีนี้มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอ่ะต้องเลือกสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรคือพระกฤษณะนารายณ์อวตารเนี่ยนะครับ
2: จาก
1: พระวิษณุเนี่ยอวตารลงมาเป็นอะไรตั้งหลายอย่าง
2: ตั้งสิบอ่ะ
1: ใช่ไหมครับ
2: ตั้ง10ภาค9ภาคเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ทำไมเลือกเอาทุ่งกุรุเกษตรเน
1: า
2: ะ
1: เป็นฉากแรก
2: เป็นฉากแรกด้วย
1: คือ1ทำไมเลือกกุรุเกษตร2ทำไมเลือกกุรุเกษตรเป็นฉากแรกนะฮะทั้งนี้เพราะว่าเรื่องกุรุเกษตรว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฆ่าล้างโคตรกัน
2: ใช่
1: นะฮะคือท้ายที่สุดภาพที่แสดงทั้งหลายแหละเป็นภาพของการตายการฆ่ากันนะฮะเยอะแยะมากมาย
2: ระหว่างพี่น้อง
1: พีมะของใครต่อใครเนี่ยซึ่งเราเห็นไปหมดเลยโดยในยะนี้เนี่ยมันก็สื่อในยะที่ค่อนข้างจะเป็นอัปมงคลอยู่เหมือนกันนะฮะในการที่เอาเรื่องการฆ่าการตายเยอะแยะเนี่ยมาเน้นทำไมคุณไม่เอาเรื่องอื่นของพระวิษณุมาล่ะถ้าคุณอยากจะเน
2: ้
1: นนะครับก็พอตั้งข้อสังเกตนี้ปั๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าให้การฆ่ากันอย่างมากมายตรงนี้เนี่ยที่แผงนี้เนี่ยนะฮะถ้าฝั่งตรงข้ามมันฝั่งตรงข้ามคือคุณวีระต้องนึกภาพว่าพอเราเดินไปสุดทางใช่ไหม
2: เราต้องเลี้ยวเราต้องเลี้ยวดันขึ้นไปทางเดินหน้าไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมจ้า
1: ใช่แล้วพอสุดมุ
2: ม
1: นะฮะและเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นเนี่ยแผงทางด้านทิศตะวันออกที่เยื้องมาทางด้านใต้ตรงนั้นนะฮะจะเป็นเรื่องกวนเกษียณสมุทร
2: ตรงกันเดะเลย
1: ตรงกันเดะเลย
2: ตรงกันเดะ
1: นะฮะเราผู้รู้บางตระกูลในสมัยหลังนะฮะก็ตั้งข้อสังเกตว่าสองซีกเนี่ยมันมีนัยยะที่สัมพันธ์กัน
2: อันนึงเกิดอันนึงดับอาจารย
1: ์ครับอันนึงเนี่ยนะครับคุณวีระมันเป็นนัยยะที่แสดงให้เห็นว่ามีการเป็นการรบราฆ่าฟันเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นคุณวีระทราบไหมครับว่ายุคของในศาสนาคติของทางพราหมณ์ที่แบ่งเป็น4ยุคเนี่ยนะครับยุคที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย
2: คือ
1: ยุคกะรียุคจุดเริ่มต้นของความเลวร้ายแห่งยุคกะรียุคคือสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรครับ
2: เข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจ
1: ครับ
2: คราวนี้เวลาอาจารย์เราดูตรงแผงแม่อาจารย์นะคราวนี้ว่ามันตั้งยาวตั้ง49เมตร
1: ครับ
2: คราวนี้ถ้าเกิดว่าดูไม่ค่อยเป็นก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะอาจารย์นะ
1: อ๋อใช่ครับ
2: นะครับก็ผมแนะนำอย่างนี้ละกันนะครับ
1: เลย
2: เพราะว่าเราไปดูด้วยกันก็แนะนำว่าถ้าเกิดเดินมาอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะเดินมาสัก5เมตรจ้ะจากจุดแรกที่อาจารย์พูดถึงพอเริ่มเป็นแผงภาพสลักหินนูนต่ำปั๊บเนี่ยสัก5เมตรเนี่ยอาจารย์มองไปด้านบนจะเห็นรูปคนคนหนึ่งลอยอยู่บนอากาศนั่นคือเท้าผีสมะเท้าผีสมะนี่คือผู้บัญชาการฐานสูงสุดของฝ่ายเก่ารบ คนนี้โดนสอนยิง
1: พลุน
2: ทั้งตัวนะอาจารย์เป็นพันๆเลยนะ
1: ช่ครับ
2: แต่ว่าลอยอยู่บนอากาศนะอาจารย์นะ
1: ลอยอยู่บนอากาศ
2: อาจารย์
1: คือโดยนัยยะที่แสดงว่ายังก็ให้ความเคารพหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยนะฮะแต่ก็ให้เห็นไอ้ความตายเนี่ยในชุดนี้ก่อนเลยนะฮะของพีสมาร์ทนี่ก่อนเลย
2: ครับ
1: นะครับฮะคุณวีระครับให้เขาถืออย่างนี้ฮะว่าเมื่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ท่านขึ้นมาเป็นใหญ่ในจังหวะที่ท่านยังไม่ขึ้นมานี่นะครับโลกมนุษย์เนี่ยมันเข้ามาสู่ยุคที่เป็นกะลียุคมันจึงเกิดการฆ่ากันอย่างมากมายนะฮะเกิดกันอย่างฆ่ากันอย่างมากมาย
2: ครับ
1: ท่านเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อดับกะลียุคเพื่อจะนำไปสู่ยุคที่เป็นยุคทองคุณวิรัชคงนึกได้นะครับว่าเราแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยยังมีคติความเชื่อกันมาในสมัยหลังว่าพฤติกรรมของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งขยายเวลาต่อเวลาของยุคพุทธกาลเนี่ยให้มันยืดยาวได้
2: ยืดยาวไปได
1: ้ครับถ้าสมมติว่ากษัตริย์องค์ไหนเนี่ยนะฮะประพฤติไม่ถูกต้องผิดทำนองครองธรร
2: ม
1: ความล่มสลายหรือการเสื่อมของพระพุทธศาสนาเนี่ย
2: ก็
1: อาจจะมาเร็วก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าสมมติคนไหนกระทำการดีเนี่ยนะฮะก็อาจจะปรับยุคที่เป็นยุคแห่งความเสื่อมทรามเนี่ยไปสู่ยุคที่เป็นยุคทองได
2: ้
1: เพราะนั้นมันจึงมีนัยยะที่สัมพันธ์กันอย่างนี
2: ้
1: เมื่อพระเจ้าสุริยวรมันที่สองยังไม่ได้ขึ้นมาเนี่ย บ้านเมืองมันระส่ำระสายนะฮะพอท่านก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่พับนะฮะท่านก็เข้ามากวาดไอเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งกาลียุคนะฮะเพื่อจะนำพาบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะฮะอาณาประชาราษฎร์เนี่ยไปสู่ยุคที่เป็นยุคทองจุดที่ตรงกันข้ามนะฮะระหว่างสภาพแห่งความเป็นกะลียุคนี่การตีความของนักประวัติศาสตร์ศิลป์บางคนนะฮะ
2: ค
1: ือเรื่องของการกวนเกษียณสมุทรเพราะการกวนเกษียณสมุทรนั้นเนี่ยคือเรื่องของการที่จะคล้ายๆกับว่าลบชนะมารแล้วก็สถาปนาพระองค์ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะฮะเรื่องมันจึงเริ่มที่กะลียุคก่
2: อ
1: นนะฮะโดยเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนด
2: เพราะฉะนั้นเวลาเราดูพอเราเข้าใจในคอนเท็กซ์นี้เนี่ยอาจารย์เข้าใจในเนื้อหาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวละครนะอาจารย์
1: ใช่
2: บนภาพสลัดหินนูนต่ำตายหลายคนน่ะ
1: คือที่คุณวีระเคยปรารภเหมือนกันนะอันหนึ่งว่าไอ้ตัวแต่ละตัวที่มันอยู่บนช้างบนม้
2: า
1: บนรถศึกเนี่ยมันมีความหมายนะมันไม่ใช่เป็นนึกถึงจะทำใครก็ได้ขึ้นมา
2: ใช่
1: นะฮะมันมีความหมาย
2: อย่างเจออาจารย์ต่อฮะ
1: คือผมกำลังจะบอกงี้ฮะท้ายที่สุดเนี่ยเขานับมันได้สองชุดละคุณวีระชุดหนึ่งเนี่ยนะถ้ายังไม่ผิดเป็นพวกเก่ารบมี43และชุดปานดบมี32นะฮะไอตัวที่อยู่บนรถม้าบนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะคือตัวที่เป็นตัวจริงไม่มั่วไม่มั่ว
2: คือจำนวนคนที่รบที่เป็นแม่ทัพนะอาจารย์เพราะการรบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องนะอาจารย
1: ์ครับ
2: มันเป็นการรบระหว่างอาณาจักรที่อยู่ในสายสนับสนุนกัน
1: ใช่ครับ
2: พูดง่ายๆรบกันทั้งชมพูทวีปนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: นะครับแต่คราวนี้ว่าเขาก็เลือกตัวสำคัญมาอย่างที่เราเห็นตรงถัดไปประมาณ5เมตรด้านบนที่เป็นเท้าพีสมาที่ว่าเนี่ยที่โดนธนูของอรชุนเนี่ย
1: คร
2: ับ ไอ้คนนี้ก็ได้ไม่ใช่คนนี้เท้าพีสมาเนี่ยได้รับพรจากพระเจ้าอาจารย
1: ์
2: ว่าถ้าหากว่าเขาไม่ตกถึงพื้นนะให้โดนอาวุธยังไงก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นก็คือการที่ยิงขึ้นไปบนอากาศเนี่ยก็เพื่อให้มีเวลาสั่งเสียเท้าพีสมาก็จะมีเวลาสั่งเสียสั่งความเพราะเป็นนายทหารใหญ่อาจารย
1: ์
2: ลบมาถึงวันที่10แล้วโดนธนูของอรชุนเกือบจะตายเนี่ยคราวนี้ว่ายังไม่พอค้ำไว้เนี่ยก็มีเวลาสั่งเสียเอาคนนั้นเอาคนนี้นะอะไรต่ออะไรนะ
1: ที่ยังไม่ตาย
2: ยังไม่ตายเขาว่าแกค้ำอยู่พันปีนะจ
1: ๊ะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในภาพที่คุณวีระว่าดีๆเนี่ยนะฮะมันจะเห็นภาพสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยดูประหนึ่งว่ามันมีทหารเนี่ยเอาอาวุธเนี่ยค้ำท่านไว
2: ้
1: นะฮะและในขณะเดียวกันบนตัวนั้นเนี่ยมีศรมหาศาลเลยปัก
2: ใช่
1: ตั้งแต่หัวเนี่ยตั้งแต่คอหัวเนี่ยลงมาเลยนะครับ
2: พอถัดจากนี้ไปนิดนึงอาจารย์นะฮะพอถัดจากนี้ไปสักหน่อยนึงเนี่ยเดินออกไปประมาณสัก10เมตร
1: ครับ
2: จากจุดนี้นะฮะ
1: ครับ
2: ถ้าอาจารย์มองไปเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นคนๆหนึ่งซึ่งมาเป็นแม่ทัพ หลังจากพีสมะตายคนนี้คือโทรณาจารย
1: ์
2: โทรณาจารย์เนี่ยเป็นพราหมณ์ใหญ
1: ่
2: แล้วก็เป็นอาจารย์ของทั้งพวกเการบแล้วก็พวกปานดบด้วยโทรณาจารย์ที่ว่าเนี่ยตอนที่เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการฐานสูงสุดแทนท้าวพีสมะเนี่ยอาจารย
1: ์
2: อายุ85ปี
1: โอ้โห
2: แล้วแกก็มาบัญชาการรบอาจารย์ทั้งฝ่ายเกาทั้งฝ่ายปานดบเนี่ยตอนแรกมีชัยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เจอภาคพิสดารอาจารย์อาจารย์ลงเองอ่ะอาจารย์ลงมาลุยเองนะกระเจิงหมดเลย
1: เ
2: ออกระเจิงหมดสู้ไม่ไหวอ่ะกำลังใจเสียหมดเลยจนต้องบันหลอกอาจารย์เพราะว่าแกมีลูกคนหนึ่งเนี่ยชื่อเหมือนช้างก็เลยให้ไปฆ่าช้างชื่อเหมือนลูกแกเนี่ยแล้วก็ให้ตะโกนกันทั้งกองทัพทั้งฝ่ายปานดบนะฝ่ายธรรมะว่าชื่อเนี้ยตายแล้วเออแต่ไม่ได้บอกเป็นช้างนะแล้วพอตะโกนกันดังเนี้ยโทรณาจารย์กำลังลบอยู่ก็ใจเสีย
1: โอ้นึกว่าล
2: ูกก็เลยตะโกนถามทั้งคนทั้งฝั่งปานดบว่าเอาใครตายไอ้นี่ก็บอกว่าชื่อเนี้ยตายแล้วแต่พูดเบาๆว่าเป็นช้างนะอะไรเงี้ยไอ้นี่ใจเสียเลยโทรณาจารย์นี่ใจเสียแล้วก็เลยโดนฆ่า
1: ครับ
2: แล้วก็ตาย
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง
1: คุณวีระพอจะจำภาพการฆ่าอิตาโทรณาจารย์นี่ได้มั้ยครับ
2: ผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นนะจ๊ะ
1: มันรู้สึกมันมีภาพอันหนึ่งที่เป็นนายทัพคนสำคัญคุณวีระนั่งอยู่บนเกวียนนะแล้วมันมีอีกคนหนึ่งเนี่ยนะกระโดดถือหอกเข้ามาเสียบนะฮะคือกำลังนึกว่าอันนี้เนี่ย
2: อาจจะไม่ใช่อาจารย์
1: ไม่ใช่ใช่ไหมอ
2: าจจะเป็นอีกคนหนึ่งอาจารย์อ
1: ันนี้อีกคนหนึ่ง
2: อีกคนหนึ่ง ถัดจากโทรณาจารย์ซึ่งจะมีลักษณะต่างจากคนอื่นเพราะว่ามันจะมีมวยผมอาจารย
1: ์
2: เพราะเป็นพราหมณ์
1: เป็นพราหมณ์
2: เลยมีมวยผมอาจารย์
1: ฮะ
2: แต่ถัดจากนั้นไปอีก2เมตรคือหมายความว่า17เมตรจากอาจารย์เดินตอนแรกนะ5เมตรแรกมองไปข้างบนแล้วห่างไป10เมตรเป็นโทรณาจารย์ขึ้นมาเป็นผู้จัดการฐานสูงสุดใช่ไหมพอโทรณาจารย์ตายก็มีคนขึ้นมารับหน้าที่ต่อชื่อว่ากันนะสงสัยจะเป็นคนเนี้ย
1: อันนี
2: ้ที่อาจารย์บอกว่า
1: ที
2: ่อยู่ที่รถมา
1: ที่อยู่บนรถมาแล้วก็มีอะไรล่ะฮะอีกฝ่ายนึง
2: ใช่
1: ขึ้นมา
2: ใช่คืออย่างนี้อาจารย์ตอนนั้นเนี่ยลบกันถึงวันที่16แล้วว
1: ันที่16
2: วันที่16แล้ว

0: เนี่ยเลยนั่งโพธนาความเลวร้ายของกันนะสมัยแย่งเมียกันนะจ๊ะนะจนในสุดอรชุนเลย
1: จัดการฆ่าก
2: ันนะอรชุนจัดการฆ่าแล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่ามหากาพย์มหาวรตะนะมันเป็นภาพที่กำแพงนะตรงชั้นในนะของปราสาทนครวัดนะที่เป็นภาพของเนี่ยภาพสลักหินนุ่นต่ำตรงนั้นนะใครที่ไปปราสาทนครวัดเคยไปก็คงจะได้เห็นกันนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 95.5 FM The Gig Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับมิตรรักของ FM 96.5 Thinking Radio นะคะวันนี้คลื่นความคิดมารายงานตัวค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะบอกเล่า965มี7วัน7คืนเลยนะคะเจอกันได้รายการสดมาจากทุกสถานที่ไม่ว่าแขกของเราคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาคิดอย่างป๊อปวันนี้อยู่กรุงเทพหรือเปล่าหรืออยู่เชียงใหม่หรืออยู่เกาะช้างตราหรือไปที่ตรังก็ต้องมาติดตามกันนะคะวันนี้ทักทายคิดอย่างป๊อปสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: เรามีข่าวที่แบบต้องเสียใจกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ใช่ไหมคุณป๊อปค่ะทราบว่าคุณป๊อปได้ไปงานศพด้วยใช่ไหม
3: ไปงานศพค่ะเพราะว่าก็รู้จักเรมันต้องนานมากๆเลยอ่ะแล้ว
2: ก็เข้าวงการต้นในช่วงเป็นยุคเดียวกันไหม เราเห็นเลย
3: ก็เวเขาก็คือแบบว่าเนาะเขามาอยู่แถวนี้แถวมีนบุรีมาก่อนแล้วก็เคยเจอกันเคยอะไรขึ้นมาคือตอนได้ยินข่าวขึ้นมาตกใจมากครับพี่เก่งคือเขาเป็นคนเป็นตั้งแต่เข้ามาวงการมาเนี่ยเขาเป็นแบบคนที่เป็นแบบดาราหล่อพระเอกแล้วคือเป็นคนตัวของตัวเองมาก
2: ๆ
3: ยุค90เลยเนาะพี่เก่งเนาะ
2: ก็คนจะเห็นเขาทางทีวีทางภาพยนตร์ทางหนังก็จะเป็นแบบเด็กหน้าตาดีใช่ไหมคะเด็กฝรั่งพูดไทยแล้วก็เล่นการแสดงดูแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอ่ะมีอัตลักษณ์มีลักษณะพูดแบบเฮลก็ไหมเขาเรียกกันเด็กสมัยวัย90ไหมคุณป๊อปแบบแบบเปเที่ยว
3: คือมันเหมือนว่าทุกอย่างที่มันช่วง90อ่ะมันเป็นเก๋ามันเจ๋งมันหลายอย่างเนาะ
2: ใช
3: ่แล้วก็เขาก็คือจะเป็นจะแบบเป็นจะแบบคนที่เริ่มต้นความที่เป็นแบบเนาะทีนทอล์กแล้วก็คืออะไรที่เป็นตัวเขาเองมากๆที่ทุกสิ่งก็จริงอะค่ะเขาเป็นคนตรงเองสุขมากมาก
2: ค่ะ
3: น่าชื่นชมคือไม่แค่แค่เป็นดาราอย่างเดียวแต่ว่าตอนช่วงที่เราทำเด็กโตเขาก็เนา
2: ะ
3: รู้มาเลยนะคะว่าเขาเองอ่ะคือเขาไปเคยเล่นฟุตบอลมาก่อนเล่นฟุตบอลด้วยแล้วคือว่าตอนช่วงที่เขาก็ไปที่ยะลาก็คือไปช่วยนะคะไปให้นักเรียนนักศึกษาที่ยะลาได้โอกาสไปแข่งขันจนกระทั่งบอกว่านะคะก็เสิร์ฟไปถึงแบบว่าคนที่จะไปเล่นที่ทีมชาติเลย
2: ค่ะ
3: คือเรย์เขาเป็นคนที่แบบรักอะไรชอบทำอะไรคือเขาทำจริงใจก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: ว่าถ้าไม่ชอบเขาไม่ทำเนาะเป็นศิลปินแต่ก็คือเป็นคนที่แบบว่าไม่หลงความที่ต้องแบบเข้าใจไหมคือแบบเสียบเรียงขนาดไหนมากคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบคือต้องมีรถยนต์แพงๆต้องใส่แบรนด์เน
2: ม
3: ไม่ใช่สายเขาอะนะ
2: จะไม่ใช่เด็กติดหรูแฟชั่นเขาก็จะมีเสื้อยืดกางเกงยีนแบกเป้สะพายของสัมภาระถือเองแล้วก็แบบขี่เวสป้าทำรายการหรือใส่ผ้าใบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยลุยๆแนวสไตล์นั้นเนาะคุณเรที่ภาพจำของเราเนี่ย เขาเป็นคนที่เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติด้วยนะรางวัลสุพรรณหงส์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม2ปีต่อกันเลยอะเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะแล้วก็รักออกแบบไม่ได้เขาเป็น นักแสดงด้วยแล้วก็มีชีวิตที่เขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นยุค90นะยึดคุณเรเป็นต้นแบบใช่ไหมคุณป๊อปเราวัยรุ่นยุคนู้นเน
3: า
2: ะ
3: มันคือเขาก็เป็นน้องเรานะคะก็รักจะ6ปีแต่ก็จริงๆก็เห็นยุค90เนี่ยที่มาเนี่ยคือเรย์แมคโดนัลด์ของประเทศไทยนะมันคล้ายๆไงดีอ่ะเป็นแบบริเวอร์ฟีนิกซ์เนาะหรือว่าใครๆที่แบบว่าเป็นรุ่นนั้นน่ะนะคะหน้าตาดีก็จริงแต่จริงๆเขาเองคือเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองคือเขาเป็นคนที่แบบติดพื้นติดดินน่ะพี่เก่งคนที่ไม่ได้คือได้โอกาสที่เจอกันหลายครั้งบางทีแบบว่าไปออกกำลังกายสถานที่เดียวกันจะเดิมแทบเดินไปเดินมาก็เห็นที่ทองหล่
2: อ
3: แต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า ยังไงอ่ะจริงใจอ่ะเขาเป็นคนจริงใจมากกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็เราก็ดีใจได้เจอเขาแล้วคือก็ได้เจอลูกชายเขาด้วยนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วก็แบบอยู่แถวมินบุรีไปกินก๋วยเตี๋ยวเดินทางตรงนี้ตรงนี้มาเจอกันแล้วเป็นคนที่แบบเนาะเป็นคนที่จิตดินดีอ่ะเราเป็นคนเราชอบความจริงใจของเขาความที่มีเพื่อนที่ดีๆของเขาเองด้วยเดินทางเขาไปนะได้เจอเรียโพได้เจอชากริสคือเขาเองคือเป็นกลุ่มที่แบบติดกันเหนียวแน่น
4: อ
3: ่ะ
4: ใช่ใช่
3: นะค่ะ
2: ในภาพของความจำของแฟนคลับคุณเรย์เองเนี่ยก็จะแบบต่างก็เห็นภาพความสดใสกับฝีมือการแสดงของเขาทั้งเล่นมิวสิกวิดีโอทั้งเล่นเป็นตัวแสดงในภาพยนตร์ก็ขนาดได้รางวัลสุพรรณหงส์หรือแม้กระทั่งเป็นพิธีกรวัยรุ่นเขาก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะนะคุณป๊อปเนี่ยเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเอง
3: คือยังไงที่พี่เก่งคือเขาไม่แบบคนไม่ได้ผ่านยุค90นะแล้วเราว่ายุค90ตอนนั้นน่ะคือมันเป็นพีคพีของการที่แบบว่านะก่อนที่จะมีโทรศัพท์มีมือถือ ก่อนที่คนที่จะแบบอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเรย์คือเขาแบบว่าเขาเป็นตัวเขาเองแบบแบบว่าเขาเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะใครเรียกลอกเรียนแบบไม่ได้อ่
2: ะ
3: มันดูไม่จริงใจเท่าไหร่แต่คือเขาเนี่ยคือเขาจะแบบเหมือนกวนๆแบบพูดไปพูดมาเนี่ยมันคือแบบ
2: กวนแบบ
3: เขาอะ
2: กวนแล้วแบบน่ารักอะเวลาเขาจะกวนอะไรกับเพื่อนในกลุ่มแล้วทุกคนก็จะอมยิ้มอะเพราะตกลงมุกของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณผู้ฟังเองคิดถึงผลงานก็อาจจะต้องไปตามหาผลงานของเขานะคะอย่างฝันบ้าคาราโอเกะหรือโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะก็เป็นอีกความสูญเสียของในแวดวงศิลปินนะ
3: ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเนาะพี่เก่งจริงๆนะว่าในใจเราเนี่ยคือช่วงนี้คือแบบมันเหมือนกันเป็นนิดนึงอะนะคะในใจเราอะพี่เก่งคือปีที่แล้วพี่เก่งก็รู้ว่าเพื่อนเราคิตตี้เนาะคือก็หลับไปนะคะก็คือว่าแล้วคิดในใจว่าแบบว่าถามพี่ชายเขาว่าเนี่ยมันเหมือนแบบมันใกล้เคียงกันมากเกินไปอันนี้อายุใกล้ๆกันนะคะ49

0: 50หลับไปเฉยนั่นคือว่านะเรื่องหัวใจนั่นคือมันใกล้เคียงมากเลยอ่ะ
1: แล้วก็ที่นี่คือ ว่าแ
0: บบมันบางทีแล้วก็ได้ยินคนถามว่ามันเป็นโรคหัวใจเพราะกินน้ำมันลมเยอะเกินไปว่าแบบอะไรไม่ดีแต่จริงๆมันแบบว่าเนาะมันแล้วมันได้ยินข่าวไปบ่อยๆตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าหลายคนที่แบบว่านะอายุน้อยหัวใจวายแล้วก็คือมันผ่านไปเยอะๆมันก็ทำให้เราคิดเนาะมันทำให้คิดมากๆเลยมันใกล้เคียงมากมันแบบว่าเอคิตตี้มันมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะมันเป็นเพราะไม่เปล่าว่าเนาะมันไปฉีดแว็กซีนบ้างหรือเปล่ามันทำให้เราคิดขึ้นมาจริงๆนั้นเนี่ยแบบว่าเนี่ยคือมีข่าวออกมาอันนี้ก็Miss Earth Davis Global ของอินโดนีเซียอายุ20กว่าก็เสียชีวิตไปนะคะนักฟุตบอลนะคะนะคะก็อีกคนหนึ่งอายุ20กว่าก็เสียชีวิตไป
1: ค
0: ือมันเป็นมากขึ้นแล้วมันแบบว่าคนอายุน้อยมากๆคือตอนนี้อ่ะมันเกิดขึ้นไงดีการที่อะไรโรคประจำตัวหรืออะไรแบบนี้ขึ้นมามันพี่เกดเคยเห็นข่าวใช
1: ่
0: ไหมม
1: ัน
0: แบบ
1: ใช่ก็คุณหมอเขาก็จะบอกว่ากลุ่มที่เกิดอาการเส้นเลือดหัวใจมันตีบตันมันก็มีทั้งแบบตีบตันแบบสะสมหรือแบบมาฉับพลันว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันหรือแม้กระทั่งแบบมันแตกอะไรเงี้ยเรื่องพวกหลอดเลือดเส้นเลือดเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเสียชีวิตกระทันหันเลยนะโดยไม่ได้เตรียมตัวเพราะไม่ได้เจ็บออดแอดแอดไม่ได้เป็นโรคแบบล้มหมอนนอนเสื่อแบบมะเร็งใช่ไหมคุณป๊อปคือบางทีเจอปุ๊บไปปั๊บเลยอย่างเงี้ยเจ็บแน่นหน้าอกกระทันหันหายใจเหนื่อยหอบเพราะคิดว่าทำงานหนักคิดว่าอดนอนเดี๋ยวไปนอนพักก็หายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าให้คนไทยเราอะเลี่ยงอาหารไขมันสูงของทอดของหวานอันนี้ก็ต้องเลี่ยงเลยเนาะไม่งั้นถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเหนื่อยหอบมากๆเหงื่อแตกใจสั่นเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์ค่ะคุณป๊อปเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันมีอาการผิดปกติคิดว่าเหนื่อยหรือเพลียจากการทำงานนอนพักสักหน่อยก็หายอ่ะคุณป๊อปเราเจอแบบนี้บ่อยเพื่อนพี่เก่งหลายคนก็เสียแบบนี้นอนหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วก็หายคือเหนื่อยก็นอนพักหลับไปก็ไม่ได้ไปใส่ใจตรวจละเอียดมาก
0: มันรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่มันจับคนที่อายุน้อยพอสมควรแล้วมันคือมันไปเร็วเกินไปนะคะแล้วก็จะโทษอะไรขึ้นมาเรื่องการกินอะไรขึ้นมาคือเราเองกับน้องคนดีคิดรอบตัวมันมีท็อกซิกรอบตัว